0: ไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูนพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่
1: ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2 อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
0: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
2: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
0: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
3: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านเราก็ต้องทำใหม่หว่านใหม่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการไถหรือว่าการกำจัดวัชพืชมากขึ้นค่ะ
4: ส่วนใหญ่พื้นที่ของเราพวกแม่น้ำชีพวกแม่น้ำมูลจะไม่ติดพวกแม่น้ำสายหลักค่ะส่วนมากจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เป็นน้ำบาดาลซะส่วนใหญ่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่เพียงพอกับการทำนาของเราปีนี้ค่ะ
5: ถามว่าเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับผมการทำนาปีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะครับผมแต่เราก็มีขั้นตอนในการลดต้นทุนลงนิดนึงก็คือจากที่ว่าจะเป็นไถหรือปั่นกันหลายรอบก็ทำแค่รอบหนึ่งสองรอบก็คือให้จบไปในรอบเดียวเลยพยายามคำนวณเวลาว่าช่วงวันที่เท่าไหร่หรืออาทิตย์ไหนที่เหมาะสมในการหว่านในการหยอดในการดำแบบนี้เราก็จะทำในตอนนั้นเราจะไม่เสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผม
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านเครือข่ายอาสาสมัครและส่งเสริมให้วางแผนน้อยเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงทีเอลนีโญอาจไม่ได้หมายถึงเพียงปัญหาภัยแล้งแต่คือความท้าทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนีโญให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอ

0: วันนี้ตอนบนยังมีฝนตกหนักก่อนวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกรอบพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระมัดระวังกันบ้างไปตรวจสอบในสถานีอากาศ NVTE ครับ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NVTE
2: วันนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้วันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่พื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องต้องระวังฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและต้องเฝ้าระวังต่อค่ะตั้งแต่พรุ่งนี้17ถึง20กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนหนักถึงหนักมากชุดใหม่เข้ามาวันที่17กันยายนจะเริ่มมีฝนกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นตั้งแต่วันที่18กันยายนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น17ถึง20กันยายนนี้ทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคำเตือนให้งดออกจากฝั่งค่ะรอบวันนี้ในโซนของภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่ตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Beep ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Ritika Kluwat. At the first UNCLOS conciliation meeting, Thailand is standing firm on its sovereignty over Kok Kut. It has also made clear that maritime boundaries must be settled

0: before Thailand and Cambodia can discuss joint development of offshore resources. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuongkhetkaew has reaffirmed Thailand's position at the first meeting of the Compulsory Conciliation Commission between Thailand and Cambodia under the UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, in Singapore. He said Thailand has a clear goal of finding a solution to maritime boundaries in the Gulf of Thailand, protecting its rights and allowing both countries to move forward as neighbors. He also accused Cambodia of using international law and international forums for its own interests and to criticize Thailand for domestic political purposes. The Deputy Prime Minister stressed that the process concerns only maritime boundaries and does not involve sovereignty over land territory. He reaffirmed that Kok Kut is not disputed and is fully under Thai sovereignty. Thailand also rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, saying it has no legal basis. On MOU 44, Deputy Prime Minister Sihasak rejected Cambodia's claim that Thailand's termination of the agreement led to the conciliation process. He said negotiations had taken place only twice in 25 years, and Thailand had proposed further talks before moving to conciliation, but Cambodia rejected the option.
1: So for Cambodia to claim that it had no other option but to initiate these proceedings after Thailand terminated the MOU was an outright distortion of the facts. Cambodia was indeed presented with an option, but Cambodia disregarded this option for reasons which we find difficult to comprehend. And let me be clear, this conciliation does not concern sovereignty over land, including the island of Kok Kut. Thailand rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, which is without legal basis.
0: After the meeting, Deputy Prime Minister Sihasak said the Cambodian side appeared caught off guard by Thailand's direct explanation. He said Cambodia's call for trust contrasted with its continued criticism of Thailand internationally. He added that Cambodia had focused on using offshore resources, while Thailand insists that maritime boundaries must first be clearly demarcated before joint development can be considered.
2: คือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่ถ้าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDA แต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สําหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปักปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทํากันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเพราะประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็ยังเชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ถ้าเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันที่หาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่ายครับ
0: Thailand remains committed to the UNCLOS process. Further meetings are planned in The Hague in October, followed by

0: ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูงที่ฝรั่งเศสค่ะได้สร้างความเดือดร้อนแก่กลุ่มชาวประมงจนต้องพากันออกมารวมตัวประท้วงชาวฝรั่งเศสที่ประกอบอาชีพประมงพากันไปปิดล้อมคลังน้ำมันในเมืองฟอสซูแมร์ทางใต้ของฝรั่งเศสเพื่อประท้วงต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์โดยผู้ประท้วงได้ปิดกั้นเส้นทางเข้าออกคลังน้ำมันอีกทั้งได้ก่อกองไฟขึ้นกลางถนนทำให้รถขนส่งน้ำมันกว่า50คันไม่สามารถเคลื่อนออกจากคลังได้เดือดร้อนตำรวจที่ต้องนำกำลังมาช่วยเปิดเส้นทางกลุ่มชาวประมงผู้ประท้วงได้ร้องขอเปิดการเจรจาตรงกับนางแคทเธอรีนชาโบรัฐมนตรีการประมงโดยต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการเดินเรือที่พุ่งสูงจนเกินรับไหวอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่6ทำให้เวลานี้น้ำมันเบนซิน 95E10ราคาพุ่งแตะ 2.11 ยูโรหรือกว่า80บาทต่อลิตรแล้วซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลในปี2528ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลก็เพิ่มขึ้นไปถึง 2.29 ยูโรหรือประมาณ88บาทต่อลิตรโดยเป็นผลกระทบโดยตรงจากสงครามในตะวันออกกลางที่มีการปิดช่องแคบฮอร์โมซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบปริมาณ1ใน5ของโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลฝรั่งเศสยืนยันว่าปั๊มน้ำมัน 90% ทั่วประเทศยังมีน้ำมันให้บริการอยู่อย่างเพียงพอมีรายงานว่านอกจากการประท้วงของกลุ่มชาวฝรั่งเศสแล้วในช่วงนี้ยังมีการนัดหยุดงานประท้วงของแรงงานหลากหลายสาขาอาชีพด้วยโดยมีทั้งแรงงานภาคพลังงานบุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งตำรวจที่ออกมาเรียกร้องขอขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการ
3: การทำสงครามอิหร่านทำให้คลังอาวุธของสหรัฐร่อยหรอลงไปมากล่าสุดผู้ตรวจการทั่วไปของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้รายงานผลการติดตามสงครามอิหร่านระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้ทำให้สหรัฐขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นสูงและเริ่มมีปัญหาเรื่องการจัดหาอาวุธเพิ่มเติมในรายงานยังได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆอีกอาทิต้นทุนการทำสงครามครั้งนี้รวมถึงรายละเอียดการใช้ภาษีของชาวอเมริกันไปกับการทำสงครามนอกจากนี้ยังมีข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อาคารและสิ่งปลูกสร้างหลายร้อยแห่งในฐานทัพสหรัฐที่อยู่ในคูเวตบาเรนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตซาอุดิอาระเบียอิรักโอมานและจอร์แดนจากการโจมตีของอิหร่านอีกทั้งรายละเอียดของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อากาศยานรบซึ่งมีเครื่องบินรบและโดรนของสหรัฐอีกหลายลำส่วนมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สถานที่ทางการทูตของสหรัฐในอิรักคูเวตซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นในรายงานได้ระบุว่ามีสูงถึง184ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,130 ล้านบาทและมีการใช้งบประมาณเพิ่มอีก11ล้านดอลลาร์ไปกับค่าใช้จ่ายในการอพยพคนหนีภัยสงครามท่านนี้นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเคยแถลงต่อสภาคองเกรสว่าค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านอยู่ที่ประมาณ 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับถึงปลายเดือนกรกฎาคม
2: หน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มในทะเลชวาที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาร่วมกันในภารกิจทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยยามฝั่งและทหารเรือรวมกว่า 1,100 นายพร้อมด้วยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์10ลำและเรืออีก17ลำโดยภารกิจดำเนินไปท่ามกลางสภาพท้องทะเลที่มีคลื่นสูงราว 1.7 ถึง 2.5 เมตรทำให้การปฏิบัติงานยังต้องจำกัดอยู่เพียงแค่การค้นหาทางอากาศและบนผิวน้ำหากคลื่นลมสงบก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ประดาน้ำลงไปค้นหาใต้น้ำต่อไปด้วยคาดว่าผู้สูญหายบางส่วนจากทั้งหมด129คนอาจจะยังติดอยู่ในซากเรือที่หงายท้องอยู่กลางทะเลทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำที่ประสบเหตุมีชื่อว่า Virgo Transport ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือออกเดินทางมาจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกเพื่อไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้แต่ว่าได้เกิดล่มลงในทะเลชวาห่างจากเมืองปลายทางประมาณ148กิโลเมตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้ว6คนและช่วยผู้รอดชีวิตได้อีก108คน
3: สภาพอากาศร้อนอบอ้าวเป็นปรากฏการณ์ในยุโรปทำให้การทำไร่องุ่นเพื่อการผลิตไวน์ในโปรตุเกสเปลี่ยนไปอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
4: สภาพอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อนในยุโรปที่ถึงระดับวิกฤตได้ทำให้ไร่องุ่นในโปรตุเกสต้องเปลี่ยนเวลาทำงานมาเป็นช่วงกลางคืนอย่างคนงานกลุ่มนี้พวกเขาต้องคาดไฟฉายไว้ที่ศีรษะพกกรรไกรไปตัดองุ่นท่ามกลางความมืดซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยปกป้องพวกเขาจากความร้อนที่ปีนี้ทวีความรุนแรงและอบอ้าวอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนมาเรียแมนเดสวัย70ปีหนึ่งในคนงานในไร่บอกว่าตอนกลางคืนอากาศเย็นกว่ามากและการใช้ไฟฉายก็ช่วยให้เธอมองเห็นพวงองุ่นได้อย่างชัดเจนไม่ต่างอะไรกับการทำงานในเวลากลางวันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลให้ช่วงเวลาที่ต้องเผชิญความร้อนจัดและภัยแล้งรุนแรงขึ้นและยาวนานขึ้นทั่วทวีปยุโรปโดยหน่วยงานเฝ้าติดตามสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปรายงานว่ายุโรปตะวันตกต้องเผชิญกับฤดูร้อนที่อบอ้าวที่สุดในปีนี้และเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคือเดือนสิงหาคมที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ความร้อนที่แผดเผานี้บีบให้ภูมิภาคทางใต้ของทวีปซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสสเปนอิตาลีและกรีซต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไร่แอดาเดดาแซวาสซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,100 ไร่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลิสบอนราว150กิโลเมตรได้หันมาเก็บเกี่ยวองุ่นในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการทดลองงานมาตั้งแต่ปี2567ในตอนแรกการปรับเปลี่ยนนี้ต้องเผชิญกับความลังเลใจจากคนงานประมาณ20คนซึ่งมีทั้งชาวโปรตุเกสโรมาเนียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ปัจจุบันคนงานเก็บเกี่ยวเริ่มทำใจยอมรับกับการทำงานตอนกลางคืนได้แล้วเนื่องจากอุณหภูมิที่เย็นลงช่วยให้งานที่ต้องใช้แรงกายนี้สามารถดำเนินไปได้อย่างทนทานมากขึ้นเรนาโต้เนเวสผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของไร่องุ่นแห่งนี้กล่าวว่าการเก็บเกี่ยวยามค่ำคืนได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากช่วยให้คนงานไม่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวถึง40องศาเซลเซียสในเวลากลางวันโดยการทำงานกลางคืนจะดีกว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่28องศาส่วนปีนี้การเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นกว่าปกติถึง2สัปดาห์เพราะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวมาไวกว่ากำหนดนอกจากนี้เขายังยกเลิกการถอนวัชพืชโคนต้นองุ่นอีกด้วยเพื่อให้วัชพืชเหล่านั้นช่วยปกคลุมและรักษาความชื้นในดินเอาไว้เนเวสยังบอกว่าการเปลี่ยนเวลามาเก็บองุ่นกลางคืนดีต่อการผลิตไวน์เพราะองุ่นที่ได้จะมีความสดใหม่ซึ่งช่วยชะลอการเริ่มต้นของกระบวนการหมักส่งผลให้สามารถตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้นและสกัดกลิ่นหอมออกมาได้ดีกว่าเดิมเมื่อเก็บเกี่ยวองุ่นกลางคืนมาแล้วคนงานจะนำผลผลิตไปชะล้างทำความสะอาดจากนั้นจะนำไปคั้นน้ำและเริ่มขั้นตอนสู่กระบวนการหมักบ่มการเก็บเกี่ยวที่นำผลผลิตมาสู่กระบวนการบ่มในเวลากลางวันยังเป็นผลดีที่ทำให้โรงบ่มสามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สามารถใช้พลังงานจากแผงโซล่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลายคนมองว่าสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวซึ่งไม่มีแนวโน้มที่จะลดความรุนแรงลงอาจทำให้วิถีชีวิตของคนงานไร่องุ่นเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นเกษตรกรรมภาคกลางวันก็จะกลายเป็นการเกษตรกลางคืนไปตลอดกาล
2: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: นี้เตรียมเชียร์นักกีฬาต่อเนื่อง
5: ใช่ครับเช่นเกมวันนี้เดี๋ยวเชียร์ฟุตบอลชายแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงแข่งพร้อมกันด้วยนะ14 นาฬิกา
6: ก็ถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมทั้ง2ประเภทนะคะรักใครเชียร์ทีมไหนหรือจะดูสลับกันก็ได้
2: เปิด2จอเลย
6: เปิด2จอเลยค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะข่
5: าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลอังกฤษนะครับเกมคาราบาวครับซึ่งอาร์เซนอลผลงานยังร้อนแรงตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาชนะทุกนัด
6: ค่ะยังไม่แพ้ใครแล้วยิงได้เยอะด้วยนะคะอันนี้เป็นฟุตบอลถ้วยนะคะ
5: คาราบาวครับรอบ3นะครับอิปสวิชเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลซึ่งทั้ง2ทีมมีการโรเตชันผู้เล่นจากเกมลีกนัดล่าสุดรวมกันเนี่ย19 คน2ฝั่งนะ
6: ค่ะ
5: นะครับก็พักตัวหลักๆไปเกมนี้อาร์เซนอลขึ้นนำก่อนนะครับ 1-0 จากแม็กซ์ดาวแมนซึ่งเป็นเจ้าหนูวัย16ปีนะนะครับนาทีที่7แม็กซ์ดาวแมนทำประตูให้อาร์เซนอลขึ้นนำแล้วก็ลูก 2-0 เนี่ยเป็นทางโนนี่มาดูเอเก้ที่ยิงให้อาร์เซนอลนำเป็น 2-0 โอ้โหเปิดฤดูกาลมานับตั้งแต่คอมมูนิตี้ชิล
6: ด์ใช่
5: ผลงานยอดเยี่ยม
6: ค่ะอาร์เซนอลยังครองเกมบุกได้มากกว่านะคะชื่อชั้นฝีมือเหนือกว่าชัดเจนนะคะแล้วก็หนีห่างไปเป็น3-0จากแม็กดาวแมนอีกแล้ว
5: นี่ครับเจ้าหนูวัย16ปีเมื่อวานนี้อาร์เซนอลส่งดาวรุ่งจะมีอย่างแม็กดาวแมน16ปีนะ มีมาลิสซอมอนอายุ17ปี
6: ค่ะนะคะนี่เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวนะคะยิงได้นาทีที่47นาทีที่58อาร์เซนอลหนีห่างไปเป็น 4-0 ค่ะมิเกลเมริโนยิง1จ่าย1เกมนี้นะคะ
5: นํา 4-0 หลังจากนั้นอิปสวิชก็ทำประตูไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมานาที62เป็นอานิสเมเมติที่ยิงเข้าไปแล้วก็ลูกที่2เนี่ยเป็นช่วงทดเวลา90+1จากซูบ้าอักปอมก็จบเกมอาร์เซนอลบุกมาชนะได้
6: ใช่นะคะพยายามสู้เต็มที่แล้วนะคะได้คืนมา2ประตูแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันจริงๆนะคะก็เป็นชัยชนะของอาร์เซนอลค่ะก็ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ4ต่อไปหรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะ
5: คุณจะเก่งทุกถ้วยไม่ได้นะจะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยแล้วอาร์เซนอล
6: ฟอร์มเขากำลังร้อนแรงนะ
5: เดี๋ยวจบฤดูกาลไร้ไพ่ขึ้นมานี่โอ้โห
6: มีความเป็นไปได้นะคะ
5: อ่
6: ะซึ่งผลการจับสลากประกบคู่นะคะก็เดี๋ยวจะเกิดขึ้นในคืนวันนี้หลังเกมคู่ของแมนยูไนเต็ดกับไบรตันที่จะเจอกันในฟุตบอลคาราบาวครับนะคะ
5: ครับผลคู่อื่นๆนะครับสำหรับรอบที่3ของคาราบาวครับมีปีเตอร์โบโรกับบาร์นสลีย์ในเวลาเสมอกัน 3-3 ด้วยจุดโทษปีเตอร์โบโรชนะไป 7-6 แล้วก็มีเวสต์แฮมแพ้ฟูลแลมไป 2-3 ลิเวอร์พูล
6: ค่ะ
5: ประกาศนะประกาศนะลิเวอร์พูล
6: ลิเวอร์พูลนะคะทำสงครามสัตว์ปีกกับท็อตแนมฮอตสเปอร์คู่นี้เจอกันบ่อยในฟุตบอลถ้วยนะคะแต่ว่ารอบนี้เจอกันเร็วหน่อยนะคะแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลที่เก็บชัยชนะเหนือสเปอร์ไปได้3-1ตอนนี้สถานการณ์ของสเปอร์ย่ำแย่เหลือเกินเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกก็ยังไม่ชนะใครยิงประตูไม่ได้ด้วยแล้วก็มาแพ้เกมนี้ให้กับลิเวอร์พูลอีกนะคะลิเวอร์พูลก็จะเป็นหน้าเก่าเดิมๆที่ยิงได้นะคะอเล็กซิสแมคลิสเตอร์คนนี้กักโปแล้วก็เป็นโดมินิกสวอสไลน์นะคะอ่ะก็เป็นลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะแล้วก็เบรดดิ้งค่ะแพ้เบรนท์ฟอร์ด1-2ค่ะ
5: ส่วนคืนนี้เดี๋ยวจะมีเอเวอร์ตันเจอกับวูฟมีโคเวนทรีเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับไบรตันของตะแหลงเจอกันทีไรเนี่ยช่วงหลังเจอไบรตันนี่โดนตลอดนะ
6: นะคะอ่ะทีนี้มาดูผลฟุตบอลโคปาอิตาเลียของอิตาลีในรอบ32ทีมกันบ้างนะคะเจนัวค่ะชนะซุติโร1-0นะคะฟิออเรนติน่าชนะปีซ่าได้3-0ค่ะ
5: ส่วนลาลิกาสเปนนะครับเมื่อคืนนี้เรอัลมาดริดเจอกับเอลเช่ซึ่งเป็นทีมที่อยู่ท้ายตารางเกือบไม่ได้3แต้มมาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลา90+1นะครับจากคาร์ลอสเอสปีทำให้มาดริดตอนนี้6นัดมี15คะแนนแต้มเท่ากับบาร์เซโลนาแต่ว่ามาดริดเตะมากกว่าอยู่1เกมนะครับส่วนเอลเช่อยู่อันดับสุดท้ายอันดับที่20 6นัดมี2คะแนนแล้วก็รายโยบายกาโนชนะเอสปันยอลไป 2-1 บายกาโนอยู่อันดับ12มี7คะแนนเอสปันยอลอยู่อันดับ8มี7คะแนนนะครับแล้วก็บาเลนเซียบุกไปชนะอาราเบสได้บาเลนเซียอยู่อันดับ17มี4คะแนนอาราเบสอยู่อันดับ4มีอยู่10คะแนนด้วยกัน
6: ไปดูกันที่เรื่องของบาร์เซโลนาค่ะล่าสุดนี่ก็มีการต่อสัญญาดาวรุ่งของทีมนะคะก็คือฮัมซาอับเดลคาริมกองหน้าชาวอียิปต์นะคะคือนี่คือการเซ็นสัญญาเพื่ออนาคตนะคะ
5: ก็ต่อสัญญาจนถึงปี2030นะครับ แล้วก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขของสัญญาให้ดีขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มค่าฉีกสัญญาให้สูงขึ้นด้วย
6: ใช่นะคะก็เซ็นมาถาวรจริงๆยืมตัวมาก่อนจากลีกซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็ตัดสินใจเซ็นถาวรนะคะแล้วก็มาต่อสัญญาเพิ่มไปอีกนี่คือดาวรุ่งของอียิปต์วัย18ปีที่ว่ากันว่าจะขึ้นมาทดแทนถ้าในนามของทีมชาติเนี่ยก็คือทดแทนโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะคะแต่ว่าทางบาร์เซโลนาเนี่ยฮันซี่ฟลิกน่าจะมองเห็นอนาคตนะคะนี่ก็ฟอร์มการเล่นของเขายอดเยี่ยมในช่วงปรีซีซั่นของบาร์เซโลนาที่มาค่ะ
5: บาร์ซ่าเนี่ยนักเตะอายุน้อยๆเยอะมากนะครับ
6: ค่ะ
5: ยังมีลาเมานะ
6: ใช่ใช่นะคะ
5: ลาเมานี่ก็อายุไม่ถึง20เลย
6: ใช่นะคะก็ในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าขึ้นมาติดชุดใหญ่นะคะแล้วก็โชว์ผลงานยอดเยี่ยมยิงไปถึง4ประตูนะคะแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ย้ายทีมมาเนี่ยจากการลงสนามทั้งหมด11นัดเนี่ยเขายิงไปถึง6ประตูนะคะนี่ถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ในรอบ6เดือนของเขาเลยนะคะ
5: แต่ว่าทางฮันซี่ฟลิกเองก็ไม่กดดันนะไม
6: ่
5: ใช่ว่าต่อสัญญาแล้วจะจับเล่นเป็นตัวหลักยังค่อยๆให้พัฒนากันไปนะคร
6: ับ
5: เพราะว่ายังอายุน้อยอยู่ค่อยๆขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวไปจับใช้ความกดดันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวนักเตะจะเสียสมาธิได
6: ้อ่ะนะคะก็ต่อสัญญาไปจนถึงปี2030นะคะนี่คือว่าที่หมายเลข9แห่งอนาคตของบาร์เซโลน่านะคะ
5: ครับมีข่าวของฟิลิเป้คูตินโญ่นะครับตอนนี้ตัดสินใจกลับมาเตะบอลอีกครั้งนะครับตอนแรกมีข่าวว่าจะพักการเล่นฟุตบอลไปหลังจากหมดสัญญากับทางวาสโกเดกาม่าเพราะว่าโดนเนม่าเพื่อนซีไปตื้ออยู่นานนะครับกลับมาเล่นกับเพื่อนมาอยู่ซานโตสด้วยกัน
6: อยากเล่นด้วยกัน
5: ตื้อแล้วตื้ออีกตอนแรกทางคูตินโญ่บอกว่าเราอยากขอพักก่อนอยากพักเพื่อการเล่นบอลหันมาดูแลสุขภาพแต่ว่าทางเนม่าก็ไม่ลดละความพยายามนะครับล
6: ่
5: าสุดตัดสินใจเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับกลับมาเล่นก็ได้มาเล่นในการที่ซานโตส
6: ก็เล่นที่ซานโตสก็น่าจะพักได้นะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นมาก
5: ก็เนม่าก็พักอยู่ยาวเลยเขาก็เก็บบ่อย
6: มาพักเหมือนเราสิเพื่อนอย่างนี้นะคะคือคู่นี้นี่เขาสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะคือเขาเล่นทีมชาติบราซิลชุดเยาวชนด้วยกันมานะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปแต่ละสโมสรอย่างคูตินโญ่เองเนี่ยก็ค้าแข่งอยู่กับทีมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานลิเวอร์พูลนะคะย้ายไปบาร์เซโลนาแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกแอสวิลล่านะคะแล้วก็สโมสรล่าสุดที่เจ้าตัวเพิ่งจะประกาศเลิกเนี่ยก็คือวาสโกดากาม่านะคะเลิกเล่นไปเมื่อปี2024แล้วเนี่ยก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงกับเพื่อนรัก
5: ครับนะครับก็ตัดสินใจที่จะกลับไปเล่นฟุตบอลอีกทีนึงนะ
6: ค่ะ
5: ตอนแรกเหมือนกับเปรย์ๆเหมือนจะเลิกเล่นแล้วอะ
6: ใช่เพราะว่าด้วยวัยก็34ปีแล้วนะคะ
5: แต่ว่าความเก่ายังได้อยู
6: ่ใช่
5: นะครับกลับมาเล่นกับเพื่อนรักขณะที่ทีมฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้นะครับมีการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่เป็นโค้ชสเปนอันนี้คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโรเบโตโมเรโนจะเข้ามารักษาการก่อนมาเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราว
6: ก็มีการจริงๆมีการแต่งตั้งมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่นี่ก็คือการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะก็คุมทีมชั่วคราวสัญญาเนี่ยจนถึงเดือนพฤศจิกายนในปีนี้แต่คาดการว่าก็น่าจะคุมทีมยาวๆไปจนถึงช่วงเอเชียนคัพในมกราคมปีหน้าแล้วก็น่าจะดูผลงานกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงนั้นนะคะ
5: ซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการใช้ AI ในการช่วยวางแผนสมัยคุมสโมสรโซชิในลีกของรัสเซียยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวปลอมข่าวเท็จ
6: นะคะแต่ว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักก่อนหน้านี้บอกว่าเนี่ยเขาชอบใช้ AI ในการประมวลผลในการแบบคุมทีมนะคะ
5: คือบางทีเขาเอามาเป็นข้อมูลไงนะครับส่วนการแก้เกมอะไรต่างๆเขาก็ต้องคิดเองแหละ
6: นะคะแล้วเขาก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงอดีตกุนซือของเกาหลีใต้อย่างฮงยองโวด้วยนะคะที่คุมทีมเกาหลีใต้ตกรอบแรกของฟุตบอลโลก2026โดยเจ้าตัวบอกว่าขอเคารพเพื่อนร่วมอาชีพขอไม่พูดถึงนะคะ
5: ก็ถือว่ามีสริตอยู่แล้วก็สำหรับนัดแรกในการคุมทีมชาติเกาหลีใต้นะครับจากทั้งหมด6นัดเนี่ยจะเป็นเกมอุ่นเครื่องพบกับเอกวาดอร์วันที่24กันยายนนี้ก็จะมีซอนฮังมินเป็นกัปตันทีมเหมือนเดิม
6: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีกับอุรุกวัยแล้วก็เวเนซุเอลาด้วยนะคะแล้วก็จะมีน่าจะมีอีกสัก2นัดถ้าเกาหลีอยากจะประกาศออกมาในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเตรียมทีมก่อนลุยเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงมกราคมปีหน้านี่เคยคุมทีมชาติสเปนชุดใหญ่ชั่วคราวด้วยนะคะในช่วงที่ลุยส์เอลิเก้ตอนนั้นลาพักด้วย
5: ครับ
6: ค่ะ
5: ขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลของโคลอมเบียนะครับมีการประกาศนำรายได้จากการขายตั๋วแมตช์อุ่นเครื่องไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วย
6: ค่ะสหพันธ์ฟุตบอลโคลอมเบียหรือว่า FCF นะคะมีการประกาศนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องที่จะพบกับทีมชาติชิลีที่เมืองกาลินะคะในวันที่13พฤศจิกายนนี้ก็จะไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ริกเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปาม่าในจังหวัดโชโกทางตะวันตกของประเทศนะคะก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเมืองกาลีด้วยนะคะ
5: การแข่งขันนัดนี้ยังถือเป็นการกลับมาลงเล่นที่เมืองกาลีของทีมชาติโคลอมเบียชุดใหญ่ในรอบหลายปีนะครับโดยอเลฮันโดรเอเดร์นายกเทศมนตรีเมืองกาลีบอกว่าทีมชาติชุดใหญ่ลงเล่นที่สนามปาสกัวเกเรโรในเมืองนี้ครั้งสุดท้ายย้อนไปปี1994นู่นเลย
6: นะคะจากนั้นสหพันธ์ฟุตบอลโคลอมเบียก็ยังได้ประกาศแผนการสร้างศูนย์ฝึกนักกีฬาแห่งใหม่ในเมืองกาลีด้วยนะคะหลังจากได้รับการส่งมอบพื้นที่ขนาด 6.5 เฮกตาร์หรือว่าราว40ไร่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
5: ไปดูข่าวที่เป็นกระแสต่อนักกีฬาหญิงทั่วโลกนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันหลังจากที่ดาราดังซิดนีย์สวินนี่ถ่ายแบบเซ็กซี่ให้กับบริษัทไทยผลกีฬาทำให้นักกีฬาหญิงทั่วโลกเนี่ยออกมาวิจารณ์เยอะเลย
6: ใช่แต่ว่าวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบด้วยนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อซิดนีย์สวินนี่คนนี้นะคะคือเธอถ่ายแบบโฆษณาให้กับโนวิกแพลตฟอร์มคาดการผลการแข่งขันกีฬานะคะก็ต้องคือเราไม่สามารถตัดภาพออกมาให้ดูทั้งหมดได
5: ้ตัดต่อพยายามหาภาพที่ออนแอร์ได
6: ้ที่สุภาพที่สุดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพมันค่อนข้างที่จะวาบวิวเลยทีเดียวนะคะคือเธอเนี่ยมีการเปลื้องผ้าถ่ายภาพร่วมกับอุปกรณ์กีฬาต่างๆทั้งลูกฟุตบอลห่วงบาสเกตบอลไม้ฮอกกี้นะคะแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไวรัลมากๆเพราะว่าผู้ชมดูถึง22ล้านวิวภายใน2วันแรกด้วยนะ
5: ทำให้นักกีฬาหญิงหลายๆคนเนี่ยออกมาวิจารณ์นะครับบอกว่าเป็นการลดทอนคุณค่าของผู้หญิงกับกีฬาด้วยการขายเรื่องทางเพศก็จะมีอย่างเอมี่ฮันต์นักวิ่งสาวแชมป์ยุโรปจากสหราชอาณาจักรนะครับได้อันดับ4วิ่ง200เมตรหญิงกรีฑานานาชาติเวิลด์แอธเลติกก็บอกว่าการเป็นผู้หญิงในโลกกีฬาไม่ใช่เรื่องสวยงามไม่ใช่ความหรูหราไม่ใช่ความเซ็กซี่แม้มันไม่สมบูรณ์แบบนักแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำแบบนี
6: ้ถูกต้องนะคะขณะที่จักรยานสาวสหราชอาณาจักรดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกก็คือโซฟีเคปเวลนะคะก็โพสต์ด้วยค่ะบอกว่าลองนึกภาพโลกที่นำการนำเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงในวงการกีฬาในเชิงเพศมันไม่ใช่รูปแบบที่ได้รับความนิยมมากนักหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่ดาราเอานักกีฬามาโพสต์ในเรื่องเพศเนี่ยไม่น่าจะได้รับความนิยมนะคะ
5: แล้วก็มีอย่างนักว่ายน้ำทีมชาติออสเตรเลียเจ้าของ4เหรียญทองโอลิมปิกอย่างอาทิอาเน่ทิตมัสนะครับบอกว่าเป็นการตบหน้าผู้หญิงทุกคนที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้สมบูรณ์แบบที่สุดก็จะเราจะใช้ชีวิตในโลกที่ยังหากินกับเรือนร่างผู้หญิงและการขายเรื่องทางเพศในกีฬาหญิงได้อย่างไร
6: นะคะก็เป็นความคิดเห็นของนักกีฬาผู้หญิงนะคะที่ประสบความสำเร็จด้วยหยัดเหงื่อแรงกายฝึกซ้อมมาเป็นอย่างหนักนะคะก็ไม่เห็นด้วยกับการโฆษณาในเชิงนี้นะคะนอกเหนือจากสวินนี่เนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีนักกีฬาชื่อดังหลายคนนะคะทั้งหญิงแล้วก็ชายเนี่ยก็เคยออกมาถ่ายแบบในรูปแบบวาบวิวด้วยก่อนหน้านี้ก็จะมีอย่างเซเลน่าวิลเลียมนะคะเมแกนราปิโน่นักเตะชาวอเมริกันแล้วก็ซูเบิร์ตนักบาสเกตบอลก็เคยออกมาถ่ายเพื่อสร้างกระแสด้วยนะคะ
5: มาดูการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรเอเชียนะครับ AFC Champions League Elite บุรีรัมย์เจอกับยาโฮดารุนทักซิมอีกแล้วเจอกันบ่อยเหลือเกินนะครับช่วง 2-3 ปีหลังนี่เป็นรอบลีกสเตจนัดแรกโซนตะวันออกแข่งที่บ้านของยาโฮดารุนทักซิมนะครับจากมาเลเซียบุรีรัมย์ไปเยือนตัวแทนจากไทยลีกของเราเป็นเจ้าบ้านขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับตั้งแต่นาที26จากการยิงของออสการ์อาริบัสนำก่อน 1-0 ถัดมานาที43ครับเป็นดัลลาเบนเดสยกบอลเข้ามาในเขตโทษแล้วก็เป็นสเตฟานชิมเมอร์ยิงให้บุรีรัมย์ตีเสมอ 1-1จากนั้นครึ่งหลังนาที57บุรีรัมย์เหลือ10คนนะครับเคนเดดดูกอลไปทำฟาวล์นาโชเมนเดสโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไป
6: ก็เป็นเกมค่อนข้างเดือดนะคะแล้วก็นาทีที่83ค่ะบุรีรัมย์เสียจุดโทษด้วยนะคะ เอดูอาโดมานซาไปทำฟาวอลิฟไอมานนะคะในกรอบเขตโทษค่ะ
5: โอ้โหแต่ติดเซฟนิวเอทริดครับ
6: ในคนนี
5: ้โอ้โหลูกนี้สุดยอด
6: ช่วยทีมไว้มหาศาลเลยเมื่อคืนนี้นะคะ
5: ครับแล้วก็ช่วงทดเวลาเนี่ยทางเอ็ดดี้อิสราฟิลอฟเจตนาไปเล่นนอกเกมใส่อเล็กซานดรูทูโดรีโดนใบแดงไล่ออกไปทำให้เหลือผู้เล่น10คนเท่ากัน
6: ค่ะ
5: นะครับ
6: จากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มนะคะแม้ว่าจะเสมอกัน1ประตูต่อ1แต่ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดุเดือดแล้วก็ดูสนุกด้วยนะคะก็แบ่งกันไปทีมละ1แต้มถือว่าบุรีรัมย์ไม่เสียหายเพราะว่าเล่นในบ้านของยะโฮด้วยนะคะส่วนอีกคู่ค่ะราชบุรีสเตเดียมนะคะราชันมังกรราชบุรี FC ค่ะเป็นอีก1ทีมไทยลีกนะคะที่ได้มาเล่นฟุตบอลถ้วยใบนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะ
5: ครับก็เจอเซี่ยงไฮ้พอร์ตจากไชนีสซุปเปอร์ลีกเกมนี้ทีมเยือนเด็ดขาดมากนะครับครึ่งแรกนำก่อน 3-0 เลยได้ประตูจากปรินซ์อัมเปมยิงแฮตทริกนาที31นาที36แล้วก็ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่45บวก1เชียงไฮ้พอร์ตครึ่งแรกนำ 3-0 นะโอ้โหนะครับปิดสกอร์คมเหลือเกินนะ
6: ค่ะ
5: นี่จังหวะได้ประตูของทางทีมเยือนครับนำห่างไป 3-0
6: ค่ะเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนาทีที่51นะคะสถานการณ์ของราชบุรีแย่ลงไปอีกค่ะอู่เล่ยกองหน้าชาวจีนมายิงให้ทีมจากจีนเนี่ยทิ้งห่างไปเป็น4ประตูต่อ0นะคะ
5: 40นาที51แต่ว่าราชบุรีก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับเร่งเครื่องมีจังหวะที่มาตินเอ็นจีว่านะครับยิงคนเดียว2ประตูนาที71นี่ไล่ขึ้นมาแล้ว
6: ค่ะ
5: 1ต่อ4แล้วก็นาที84ก็ยิงไล่ขึ้นมาอีกนะครับทำให้ทีมไล่มาเป็น2ต่อ4นี่ลูกที่2ของราชบุรีครับจากลูกเตะมุมมงกดลงพื้นเข้าไป
6: ค่ะ
5: แล้วก็นาที86เป็นคาเม่เกรายิงให้เซี่ยงไฮ้หนีไปเป็น5ต่อ2โอ้โหทีมเยือนนะ
6: ค่ะ
5: บุกมายิงกระจายเลยโอ้ยิงนี้สวยเล่นทาง
6: ราชบุรีไม่ยอมแพ้จริงๆนะคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วแต่ว่าก็มายิงคืนได้อีก2ประตูนะคะจากมาตินเอ็นจีว่านี่คือการทำแฮตทริกเหมือนกันนะคะก็ยิงได้ในช่วง 90+5 แล้วก็เอกนิตปัญญามาบวกเพิ่มอีก1นาทีถัดมาค่ะ
5: นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ทางเซี่ยงไฮ้พอร์ตได้เลโอนาร์โดนะครับยิงปิดท้ายให้เซี่ยงไฮ้พอร์ตบุกมาชนะราชบุรีไป6ประตูต่อ4นะครับดีเป็นจังหวะที่ทำประตูไล่ขึ้นมานะนะครับมีจังหวะยิงไล่ขึ้นมา
6: โอ้เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ดูสนุกโดยเฉพาะช่วงทดเวลาบาดเจ็บท้ายเกมนะคะยิงกันเพิ่มอีก3ประตูเลยเกมนี้ยิงกัน10ประตูเลยนะคะ
5: สกอร์จบที่6ต่อ4
6: ค่ะ
5: แล้วก็ดูฟุตซอล
6: ใช่ก็เป็นเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะคะที่บุกมาเอาชนะราชบุรี FC ไปได้6ประตูต่อ4นะคะ
5: ครับไปดูการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้มีฟุตบอลชายเกมระหว่างอุซเบกิสถานเจอกับฟิลิปปินส์ฟุตบอลชายเริ่มแข่งขันแล้วนะครับนี่เป็นรอบแบ่งกลุ่ม4นัดแรกแข่งกันที่เมืองนาโกย่าที่ญี่ปุ่นอุซเบกิสถานในชุดสีขาวเจอกับฟิลิปปินส์ครึ่งแรกนาทีที่30ครับอุซเบกิสถานขึ้นนำก่อนจากมูคัมมาดาลีอูรินโบเยฟ
6: ค่ะ
5: แล้วก็ครึ่งหลังนาที48สถานการณ์ของฟิลิปปินส์เสียเปรียบหนักขึ้นโดนใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับทำให้เหลือผู้เล่น10คนนาทีที่60อุซเบกิสถานหนีเป็น 2-0 จากซาอิดอูมาคอนซาอิดูรุนลาเยฟชื่อยาวเหลือเกิน
6: ค่ะถัดมา2นาทีนะคะฟิลิปปินส์อาศัยจังหวะส่วนกลับแล้วก็ได้ประตูตีไข่แตกมาบ้างนะคะ1ประตูต่อ2จากมาตินเมริโน่ค่ะ
5: ครับแล้วก็อุซเบกิสถานที่มีผู้เล่นมากกว่านะครับได้อีก3ประตูจากซาอิดอูมาคอนซาอิดนูรุนลาเยฟเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้นะครับนาที71แล้วก็มีรูซิบอยฟายซุลลาเยฟยิงนาที73ปิดท้ายที่มูคัมเมดาลีเรอิมอฟนาทีที่88
6: ค่ะก็จบเกมนะคะเป็นอุซเบกิสถานที่ถล่มฟิลิปปินส์ไปขาดลอยเลยค่ะ5ประตูต่อ1ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกนะคะในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ค่ะ
5: ขณะที่ทีมชาติไทยวันนี้จะลงสนามแล้วสำหรับทีมฟุตบอลชายนะครับเจอกับคีร์กิสถานเตะกัน14นาฬิกา
6: ใช่วันนี้บ่าย2นะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังทบเมื่อวานนี้ทบทวนแท็กติกต่างๆแล้วก็มีนักกีฬาที่เดินทางไปสมทบก็คือยศกรบูรพานะคะเพิ่งจะบินไปเพราะว่าช่วยต้นสังกัดอย่างชลบุรีนะคะแล้วก็รวมถึงธนาวุฒิโพชัยค่ะของ SC สกามิฮาระนะคะก็เดินทางไปสมทบลงฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ก็ช่วงฝึกซ้อมเมื่อวานนี้

0: สำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นถึง 18:30 นและช่วงที่5เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับต้อนรับกันในช่วงเวลาของการติดตามข่าวสั้นบ้านเรากันนะครับกับรายการแหล่งข่าวชาวใต้นะครับวันนี้อยู่กับบาวินแล้วก็น้องเศร้าแกรนครับ
1: ค่ะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11รวมถึงช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok เว็บไซต์เข้าไปแลกกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เพจ NBD ภาคใต้กันไลค์กันแล้วนะทักทายเข้ามาได้ค่ะน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสมาคนแรกกันเลยสวัสดีน้องต้นน้ำกันด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับติดตามข่าวสั้นในช่วงแรกนะครับทันข้าวเช้านี้นะก็แน่นอนว่ามีเรื่องราวได้เกิดขึ้นมั่งในกรุงเทพภาคใต้ตอนบนของเรานะครับวันนี้ก็มีไล่เรื่องนะเดี๋ยวหยิบมาฟาดกันแน่นอนนะครับ
1: แล้วก็ช่วงจับกระแสตายครับเนี่ยพี่บาวินลืมบ้างไหมขี้ลืมอะไรบ้างไหมช่วงนี
0: ้เป็นช่วง
1: ๆนี่เศร้ากันนี่ถ้าเกิดยืมเบียร์ใครแล้วลืมแล้ว
0: ลืมอยู่สิ่งเดียวเลยนะ
1: นั่นแหละไม่เกี่ยวกันหน้านี่แต่ว่าจะมาพูดคุยกันว่าวันอัลไซเมอร์โลกนะอัลไซเมอร์ลืมได้แต่ใจเราไม่ลืมกันค่ะจะมาพูดคุยกับนายแพทย์วัชรพลสกุลวีโรจน์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวนสรานรมแล้วก็นางส้มสุขส้มมาล้วนหัวหน้ากลุ่มงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุและหัวหน้าศูนย์พัฒนาการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสู่ความเป็นเลิศนั่นเองว่าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยจะเป็นปัญหาป้องกันได้ไหมแล้วก็ดูแลปัญหาถ้าคนใกล้ชิดเราเป็น
0: เราอาจจะคุ้นเคยว่าเป็นโรคภัยที่อาจจะมาพร้อมกับวัยสูงอายุนะครับผมแต่ว่าโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับแต่ว่าดูแลกันเนินๆได้นะครับว่าต้องทำปันปื้อกันมั่งเพื่อป้องกันให้อัลไซเมอร์นี่มันมาช้าลงหรือว่ามาเรียกว่ามายากนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับผมแต่ว่าเรื่องแรกมาติดตามกันก่อนสำหรับเรื่องนี้นี่เราได้ยินกันมาตั้งแต่ตอนมาครม.สั้นจนที่ฮัดใหญ่เราจะมาเรื่องข้องประกันภัยพิบัติหน้ามาเลขกันตอนนะครับโดยทางครม.ล่าสุดแหลกวันที่15ก็คือแหลกว่าใช่ไหมที่ผ่านมานี่ก็มีการมาแล้งถึงเรื่องข้องงบประกันภัยพิบัติ 1.5 หมื่นล้านกันอีกทีด้วยนะครับได้มีการชะลอในส่วนของการสร้างตึกข้องคมนาคมด้วยนะครับผมโดยแหลกว่านี้นะครับ15กันยายนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเทวาเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเทซาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในวันที่16กันยายนนะครับโดยวาระสำคัญด้านงบประมาณนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเสนอข้ออนุมัติกรอบวงเงิน 15,000 ล้านบาทพร้อมรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570นอกจากนี้ก็ยังมีการเสนอการจ่ายเงินส้มทบข้าวกองทุนของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยครับ
1: ค่ะรายละเอียดโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็วงเงินนับงบประมาณ 15,000 ล้านบาทค่ะความคุ้มครองครอบคลุม3ภัยธรรมชาติหลักได้แก่อุทกภัยรั่วน้ำท่วมวาตภัยรั่วพายุนะแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยค่ะเป้าหมายก็คือคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศราว30ล้านครัวเรือนค่ะระยะเวลาคุ้มครอง1ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70นั่นเองค่ะ
0: ครับผมนี่ความคืบหน้าล่าสุดนะครับของเรียกว่านโยบายประกันภัยพิบัตินะแต่จะเข้ามาดูแลกันเวลาเกิดเหตุหลังจากนี้นะครับ
1: ค่ะยังมีข่าวสารอีกมากมายค่ะเดี๋ยวไปติดตามข่าวสารในบันทีกันในช่วงทันข่าวเช้านี้ค่ะ

0: ทานข้าวเช้านี้นะครับเริ่มกันด้วยกิจกรรมถวายพระกุศลพระองค์พานะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยสำนักงานอัยการภาค8นะครับได้จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับที่วัดธรรมบูชาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสำนักงานอัยการภาค8ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายปิยวัฒน์พรชัยยาอธิบดีอัยการภาค8เป็นประธานในพิธีและก็มีพระราชไพศาลมุนีเทพปรึกษาเจ้าคณะภาค16ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชาเป็นประธานฝ่ายทรงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค8สำนักงานคดีสั้นสูงภาค8และก็สำนักงานในพื้นเทภาค8เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
1: โอกาสนี้ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยต่อมาเข้าสู่พิธีทางศาสนาค่ะอาราธนาศีลสวดพระพุทธมนต์ถวายเครื่องไทยธรรมลาดผ้ารองโยงและลาดผ้าพระผู้ซ้าโยงจากนั้นถอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์และรับฟังการกล่าวสมโภชนียคถาเพื่อนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลค่ะทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายอัยการบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อกระบวนการยุติธรรมและต่อสังคมไทยเมื่อครั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจนได้รับการขนานนามว่าเจ้าหญิงหนักกฎหมายนั่นเองค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวพาไปแล่ที่วัดประดูกันมั่งค่ะเปิดศูนย์การเรียนรู้นะวัดสุนทรนิวาสหรือวัดประดูจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนคุณธรรมพลังบวรเพื่อเป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ค่ะแต่ว่านี้ค่ะที่วัดสุนทรนิวาสหรือว่าวัดประดูอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนวัดสุนทรนิวาสภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดสุนทรนิวาสโดยพระปลัดวรกิจวรกิจโจดร.เจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาสกล่าวต้อนรับและจ่าเอกพีรพรอุลิตพ้นวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายสุเชาทูโมซิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายวรพรคงอุดนุนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดูหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนและเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดสุนทรนิวาสรวมต้อนรับค่ะ
0: ครับโดยท่านเจ้าวาดนะครับก็บอกว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและก็ประชาชนเข้าเรียนรู้และทำกิจกรรมรวมกันและก็อยากจะให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของวัดสุนทรนิวาสในการถ่ายทอดความรู้และก็เรื่องราวของชุมชนให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนรวมและก็นำไปเป็นประโยชน์ต่อยอดต่อไปนะครับโดยได้รับงบประมาณจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดสุนทรนิวาสถูกภาคส่วนและก็มีการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่นผ้าป่าเต๊ะลายประดูรวมถึงการสร้างถิ่นการทำอาหารการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็การออกแบบของแลนซ่าส้มหรือว่าอาร์ตทอยด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับวัดสุนทรนิวาสก็ยังได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมพลังบวรต้นแบบโดดเด่นหนึ่งใน8แห่งของประเทศด้วยค่ะประจำปี2569จากการดำเนินงานทีนำวัดชุมชนโรงเรียนและก็หน่วยงานต่างๆเข้ามารวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าอาวาสกันค่ะ
2: ก็ต้องการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของน้องๆ นักเรียนและก็ของชุมชนโดยยึดหลักคำว่าพลังบวรนะครับบวรแล้วก็บวกทอในที่นี้ก็คือเทศบาลตำบลวัดประดูด้วยความตั้งใจของพระอาจารย์เองก็คือต้องการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าขายผลิตภัณฑ์การอบรมคุณธรรมจริยธรรมหรือการประชุมต่างๆนะครับซึ่งนะครับโดยใช้วัดเป็นจุดศูนย์กลางนะครับในการทำกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อยอดนะครับให้กับชุมชนอื่นที่ต้องการจะเรียนรู้ในการขับเคลื่อนนะครับหรือบทบาทต่างๆที่ทางวัดสุนทร

0: ได้ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนยังไงให้ได้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ3ปีซ้อนนะครับ
1: ของที่นี่ชุมชนเขาก็มีการฝึกอาชีพอะไรเราเคยไปแล้วนะน่าสนใจ
2: ครับผมแล่งทึ่งเรื่องของวัฒนธรรมนะเรามาแล่งทึ่งอีกนึงวัฒนธรรมเทมาพร้อมกับความเชื่อความศรัทธานะครับพากันไปเทจังหวัดภูเก็ตนะครับไปแล่ซีซั่นแห่งศรัทธากับขบวนแห่องค์พระพิฆเนศในเทศกาลคเนศจตุรัสที่นะครับที่จังหวัดภูเก็ตที่ว่ามีการเปลี่ยนยานเก่าเมืองภูเก็ตนะให้เต็มไปด้วยซีซั่นของวัฒนธรรมอินเดียและก็สัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาอย่างใกล้ชิดเลยครับไปแลบรรยากาศความศรัทธาและก็ซีซั่นทางวัฒนธรรมห้วนคืนสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับในงานเทศกาลคเนศจตุรัสที่จังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2569โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2569นะครับภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็อินเดียผ่านความเชื่อศิลปะดนตรีประเพณีโดยมีนายโชนรินทร์เกิดส้มผัวราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนายรมดอนฮายียาแวรองผัวราชการจังหวัดภูเก็ตนางสาวประปัดซ่อนมีปากรรมการผู้จัดการบริษัทภูเก็ตไนท์จำกัดในฐานะผู้จัดงานและก็มีนายพิบูลศักดิ์กิติธรกุลรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตตลอดจนผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนเข้ารวมมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
1: ค่ะและบรรยากาศน่าเป็นไปอย่างคึกคักค่ะทันทีที่ขบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศเคลื่อนผ่านยานเมืองเก่าภูเก็ตได้เรียกความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดซ่องข้างทางผู้รวมขบวนต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสารีค่ะแล้วก็ชุดประจำชาติอินเดียหลากหลายซีซั่นเลยตัดกับฉากล้างคล้องอาคารชิโนยูโรเปียนอย่างลงตัวโดยมีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การบรรเลงจังหวะกลองดอนชาทาดอนทาชานะส่งตรงจากประเทศอินเดียถึงซ่องชุดค่ะพร้อมทีมนักแสดงว่า50ชีวิตที่รวมสร้างจังหวะอันทรงพลังตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ที่ศรัทธาได้รวมสักการะแล้วก็บันทึกภาพความประทับใจตลอดเส้นทางด้วยค่ะ
2: ครับผมเทศกาลคเนศจตุรัสที่จังหวัดภูเก็ตนี้นะครับจัดเป็นครั้งที่2นะต่อเนื่อง5วันไปจนถึงวันที่18กันยายนนะครับเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปติราวัยจังหวัดภูเก็ตโดยในวันที่18กันยายนที่เป็นวันสุดท้ายนี้จะมีพิธีที่เขาเรียกว่าวีซานชันนะวีซานชันนะก็คือขบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศจากเทวาลัยมุ่งหน้าไปหาดราวัยนะครับเพื่อประกอบพิธีตามประเพณีการเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเทศกาลแห่งศรัทธาและก็สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็ศักยภาพของจังหวัดในการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายประเทศผ่านความศรัทธาและก็มีกับภาพด้วยครับ
1: แล้วถือว่าเป็นความเชื่อนะเพราะว่าองค์พระพิฆเนศก็เชื่อได้เป็นเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วยนี่16อะไร
2: ก็คือทำไมนะ
1: โชคลาภแล่จ้าพระพิฆเนศก็ใครแล่ไปก็ได้โชคได้ลาภด้วยค่ะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวไปแล่โครงการอีกหนึ่งโครงการของรัฐค่ะไทยช่วยไทยพลัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิประโยชน์ในการสื่อตัวโดยสารรถไฟช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางด้วยค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างคึกคักค่ะประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบตัวโดยสารรถไฟนะแล้วก็สอบถามข้อมูลการเดินทางแล้วก็ใช้สิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัดนี่แหละโดยประชาชนมองว่าโครงการนี้ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางระยะไกลหรือว่าเดินทางข้ามจังหวัดนั่นเองค่ะนายสุนันท์ช่วยบำรุงนายสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนนำสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัดนี้มาใช้ในการสื่อตัวโดยสารรถไฟก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมการเดินทางภายในประเทศแล้วก็ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนที่เลือกใช้บริการระบบรางในการเดินทางนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วการใช้สิทธิ์ดังกล่าวก็ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆเพิ่มมากขึ้นทางการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวการกลับภูมิลำเนาและการเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจซึ่งการเดินทางที่เพิ่มขึ้นก็ย่อมก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในพื้นที่แล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนไปยังผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารที่ผักตลอดจนชุมชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆด้วยค่ะ
2: ครับผ่านบริการตามนะการเดินทางรถไฟนี้ยังถือว่าเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับประชาชนนะครับแต่ว่าต้องการเดินทางระยะไกลเนื่องจากว่าสามารถเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเดินทางระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดในภาคใต้การส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโคกันไปกับการเดินทางระบบรางก็ถือว่าเป็นอีกแรงสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับสำหรับเทศสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะถือว่าเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางที่สำคัญของภาคใต้มีประชาชนนักท่องเที่ยวใช้บริการ เพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดและก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในภูมิภาคการส่งเสริมการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นการเพิ่มทางเลือกแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารพร้อมสนับสนุนให้เกิดการเดินทางและก็การใช้จ่ายภายในประเทศครับสำหรับประชาชนที่สนใจใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสหน้าในการเสิร์ฟตัวโดยสร้างรถไฟนะก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและก็วิธีการใช้สิทธิ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อนเดินทางเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและก็ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับฝั่งเสียงในสถานีการสังกิจในการเราถึง พี่น้องประชาชนที่ว่าไปใช้บริการนะครับ
3: ตั้งแต่เริ่มโครงการมาก็ตั้งแต่กรกฎาคมวันที่1กรกฎาคมเริ่มมาก็มีประชาชนมาใช้บริการเยอะแต่ละวันตามสถิติที่ว่ามาใช้อยู่ก็ประมาณวันเกือบประมาณเกือบ20คนแล้วก็ตัวเฉลี่ยก็ตั้งแต่เปิดมาโครงการตั้งแต่ที่1กรกฎาคมจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณสถิติผู้โดยสารที่มาซื้อก็ประมาณ 3-400 คนแล้วก็รายได้ก็ประมาณ 5-60,000 ส่วนสถานีก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารมาใช้บริการว่าโครงการของรัฐเราสามารถใช้เดินทางกับรถไฟได้ผมว่าก็สะดวกผู้โดยสารมีทางเลือกได้นะครับสำหรับการรถไฟก็อำนวยความสะดวกให้โครงการนี้ครับครับครับผมว่าประชาสัมพันธ์เลยครับว่าสถานีสุราษฎร์มีโครงการที่ว่าไทยทั่วใจพลัดเราสามารถมาซื้อตั๋วมาสแกนที่สถานีได้เพราะว่าเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องสแกนมาซื้อตั๋วเดินทางได้มีรถได้ทุกกระบวนครับที่จะสามารถสแกนได้แล้วก็รถท้องถิ่นรถโดยสารกรุงเทพเดินทางไปกรุงเทพอะไรก็ได้ครับ
4: ได้
3: ทุกสายทุกกระบวนครับ
4: จะเดินทางไปไหนคะ
5: ไปหลังสวนค่ะ
4: หลังสวนใช้ไทยช่วยไทยพาส
5: ค่ะ
4: มาใช้กี่รอบนะคะอันนี
5: ้ใช้ช่วยไทยอะค่ะสองรอบค่ะ
4: ถือว่าโอเคไหมคะสะดวกสบาย
5: ค่ะสะดวก
4: ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
5: ค่ะ
4: มองว่าโครงการนี้ดีไหมคะ
5: ดีค่ะช่วยลดรายจ่ายไม่ได้เยอะ
4: ถ้าเขามีต่อโครงการให้ก
5: ิโอเคค่ะดีมากเลย
2: นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างนะเตซ่ามาไทยซิดไทยช่วยไทยพลัดได้นะครับก็ยังมีเวลาอยู
1: ่ยังมีค่ะเหลืออยู
2: ่ในเดือนนี้นะเราว่าเดี๋ยวรอกันว่าตกลงเขาอีต่อให้ไหมไปใช้บริการกันได้นะครับที่นี่แปลเหลืองข้องการครับเคลื่อนสินค้าเกษตรหน่อยไปตลาดไม่น
1: ะ
2: ไปยุโรปเลยนะครับโดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับการเดินหน้าสร้างความพร้อมเกษตรกรไทยสู่ตลาดสหภาพยุโรปนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเองก็คิกออฟโครงการก้าวสู่ตลาดการค้าไม่ไปกับกรมส่งเสริมการเกษตรครับไปกันที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็เป็นประธานเปิดโครงการคิกออฟก้าวสู่ตลาดการค้าไม่ไปกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับโดยมีนายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็นางสาวกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับครับพร้อมกับเกษตรกรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่และก็พังงาข้าวรวมว่า600คนเลยครับโดยการจัดโครงการนี้นะครับทางกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีการรวมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรให้ความสำคัญกับการนำทะเบียนเกษตรกรและก็ข้อมูลพ้นการหวาดแปลงปลูกจากระบบ Geo Plot มาใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับระบบ National EUDR Single Window ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเพื่อสนับสนุนการพิสูจน์แหล่งที่มาของสินค้าเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับด้วยครับ
1: ค่ะโครงการนี้ก็มุ่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ EUDR แล้วก็มาตรการทางการค้าไม้ของสหภาพยุโรปนะให้เกษตรกรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรณรงค์ให้เกษตรกรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องครบถ้วนและก็เป็นปัจจุบันด้วยกระทือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทยสำหรับการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและก็การใช้งานจริงของระบบ National GEUDR Single Window ด้วยในกระบวนการตรวจสอบสถานะหรือว่า Due Diligence เพื่อให้เกษตรกรและก็ผู้เกี่ยวข้องเห็นแนวทางการนำระบบดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการทางการค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะภายในงานก็ยังมีกิจกรรมบรรยายสร้างการรับรู้และการอภิปรายคณะในหัวข้อ ความท้าทายและก้าวต่อไปของสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาด EU ด้วยพร้อมนิทรรศการมั่นใจสินค้าไทยตรวจสอบโปร่งใสไม่แพ้ชาติใดในโลกรวมถึงบริการคลินิกทะเบียนเกษตรกรให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนแก่เกษตรกรโดยตรงค่ะ
2: โดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับกำมุ่งวังนะครับให้โครงการนี้นะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความพร้อมของเกษตรกรและก็สินค้าเกษตรไทยให้สามารถปรับตัวและก็ก้าวทันกติกาการค้าโลกโดยสามารถจะสร้างระบบข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสและก็ตรวจสอบย้อนรอบได้เพื่อเพิ่มโอกาสและก็ความเชื่อมั่นในการค้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปและก็ตลาดการค้าไม่แน่น่ะคดนะครับฟังเสียงท่านเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันสักนิดครับ
6: สำหรับวันนี้นะคะเป็นการจัดงานคิกออฟก้าวสู่ตลาดการค้าใหม่ไปกับกรมส่งเสริมการเกษตรก็คือเราเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ทำความให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันยางพาราก็คือให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของ EUDR วันนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมจริงๆเราตั้งเป้าไว้ที่500คนนะคะก็จะมีจากกระบี่100นึงจากนครศรีธรรมราช100นึงแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของเราวันนี้เราได้640คนนอกเหนือจาก200จากนครศรีธรรมราชกับกระบี่เนี่ยนอกนั้นก็จะเป็นเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งผู้ประกอบการด้วยนะคะผู้มาร่วมโครงการวันนี้นะคะเขาก็จะมีความรู้ความเข้าใจในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของ EUDR แล้วก็มาตรการทางการค้าใหม่ของสหภาพยุโรปนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยก็เข้ามาร่วมสัมมนาในวันนี้
2: ครับนั่นแหละนะครับถือว่าได้มาหนังฟังหนังเล่งนะว่าเอาเป็นปรือดีหลังจากนี้นะครับให้สินค้าเกษตรแต่ว่าค่ายกันมันไปได้ไกลมากขึ้นนะครับนี่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกกันเลยนะ
1: เดี๋ยวพาไปแลที่นครศรีธรรมราชกันมั่งค่ะคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติเห็นชอบให้ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนครอบทั้ง34ผลิตภัณฑ์จาก29ผู้ประกอบการค่ะที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีนางดวงธิดาจันทร์ภูมิอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งผ่านกระบวนการตรวจสอบประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะ
2: ครับผมเห็นในห้องประชุมตอนนี้นะครับคณะกรรมการได้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการจำนวน29รายนะครับรวม34ผลิตภัณฑ์การแบ่งเป็นประเภทผ้าและก็เครื่องแต่งกายกาวผลิตภัณฑ์ประเภทข้องชายข้องตกแต่งและก็ข้องเสียระลึกจำนวนกาวผลิตภัณฑ์เอาเดี๋ยวขอไปกับ25ผลิตภัณฑ์นะโดยคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชการมีมติเห็นชอบให้ออกไปรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระหว่างมพช.ให้กับผลิตภัณฑ์เถ่านการพิจารณาทั้ง34ผลิตภัณฑ์ครับ
1: การรับรองมาตรฐานนี้ก็นอกจากเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าแล้วก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและก็ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการและก็ชุมชนต่อไปอีกด้วยค่ะก็เลยนะสินค้าได้สวยๆงามๆเหมือนเพลนะพอได้รับมาตรฐานนี้ก็คือมั่นใจเลย
2: ก็เรียกว่าการันตี
1: ค่ะ
2: ครับ
1: อย่างยูทีนครศรีธรรมราชค่ะเขามีงานนี้แหละโอท็อปอะไรนี่ใช่ไหมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เชิญชวนและไปเที่ยวงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครค่ะค้นทับสินค้าโอท็อปคุณภาพเยี่ยมที่ขัดสั้นมาจากทั่วฝั่งอ่าวไทยมาให้ชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะนอกจากสินค้าชุมชนแล้วภายในงานก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมินิคอนเสิร์ตจากเยาวชนทุกค่ำคืนแล้วก็คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังงานมีตั้งแต่15ถึง24กันยายนนี้ค่ะเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะที่สนามนาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชไปติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: นครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยใหม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการเลือกรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปที่คัดสรรมาให้เลือกชิมชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน16กันยายนนักร้องเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัย18กันยายนชวนน้องล่องใต้กับแน็กราเชน20กันยายนพบกับผมทับผ้า22กันยายนพบกับเตยเวียรยา และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเยาวชนในพื้นที่นครศรีธรรมราชทุกค่ำคืนมาช็อปมาชิมเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาในโดมแอร์เย็นสบายพบกัน15ถึง24กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ใครอยู่เคกับไปกันได้นะเหลือเดี๋ยวเห็นไหมแป๊บแล้ววันนี้16กันยายน
2: เอก
1: ช
2: ัย
1: ศรีวิชัยมาด้วย
2: เห็นเร็วนะเห็นตอนไหนก่อนนี
1: ่ไปทันไหมอ
2: ย่างไรวันเลยนะครับไปเที่ยวกันได้นะสำหรับสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปกันนะครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันกันค่ะ

0: อ่ะติดตามราคาสินค้าเกษตรกันแล้วนะครับมาแล้วสภาพอากาศกันมั่งฝนตกกันมาหลายวันนะในพื้นที่ภาคใต้วันนี้เป็นมันปืออย่างตกกันมากเลยไม้นะครับอ่ะแลแป้นเทกันนะครับวันนี้ในช่วงของวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนการส่งผลในรองมรสุมเลื่อนลงมาผ่านผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นก็มีฝนนักหลายปื้นเทครับแล้วก็ฝนนักหมากบางแห้งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทางฝั่งเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2แมกครับ
1: ค่ะมาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด21องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดระนองพังงาครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับ
1: มีฝนตกทุกวันนะช่วงเย็นนะแต่ว่านะทีนี้เทศรา
0: ไม่รู้อ่ะวันนี้ตกเย็นไหม
1: เรียกว่ากระตอกตอนเย็นวันนี้ต้องลุ้นกันอีกทีค่ะ
0: ประมาณ 60% นะครับทั้งสองฝั่งเลยครับผม
1: ช่วงหน้าค่ะที่เราบอกว่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์เป็นมันเพิ่มมั่งเดี๋ยวพูดคุยกับคุณหมอแล้วก็ช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ
0: ครับ

0: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: แล้วมากครับช่วงจับกระแสตายนะครับแน่นอนนึงเรื่องสำคัญเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะเศร้าแกรนนะแต่ว่าก็เป็นโรคที่มีคนเป็นกันมากเหมือนกันนะต้องมาไล่กันสักทีว่ามัน
1: เขาคิดว่าเป็นโรคไกลตัวแต่ว่าเราจะเห็นว่าแล้วคนที่ผู้สูงอายุอะไรลืมนะแล้วก็เนื่องจากวันที่21กันยายนข้องถูกปีก็จะเป็นวันอัลไซเมอร์โลกนั่นเองค่ะก็จะเหมือนกับว่าเขาก็น่าเห็นใจนะคนที่ว่าอยู่ๆก็ลืมสิ่งที่ว่าเคยจำมาหรือว่าลืมครอบครัวคนใกล้ชิดนี้แหละเราทำมันเพื่อดีจะให้ผู้สูงอายุหรือว่าคนในบ้านเราเนี่ยไม่ได้ลงลืมหลุกล้างไปจะมาพูดคุยกับนายแพทย์วัชรพลสกุลวิโรจน์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลส้วนสารานรมแล้วก็นางส้มสุขส้มมาล้วนหัวหน้ากลุ่มงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุและหัวหน้าศูนย์พัฒนาการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสู่ความเป็นเลิศค่ะตอนนี้ทั้งสองอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะ
0: ครับสวัสดี
2: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ครับ
0: ท่านรองพอแต่ว่าขออนุญาตเรียกคุณหมอแล้วกันนะครับ
3: ผมครับ
0: พี่เล็กนะครับเป็นพยาบาลที่เป็นหัวหน้าศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุอยู่ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีภาวะที่เสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์กันเยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวถามคุณหมอก่อนครับแน่นอนก่อนที่จะไปคุยถึงรายละเอียดของโรคอัลไซเมอร์กันเรามีการกำหนดวันอัลไซเมอร์โลกก็คือวันจันทร์หน้า21กันยายนที่มาที่ไปของการมาของวันอัลไซเมอร์โลกหน่อยคร
3: ับ ก็คือจริงๆก็คือว่าเวลาที่เรามองว่ากลุ่มภาวะสมองเสื่อมเนี่ยหรือว่ากลุ่มอัลไซเมอร์นะครับมีความสำคัญเพราะว่ามันมีในเรื่องของการหลงลืมนะครับดังนั้นทุกๆวันที่21กันยายนเนี่ยมันเป็นวันที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะตระหนักถึงภัยแล้วก็อันตรายจากภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ได้นะครับและทีนี้ถามว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมีเยอะมากน้อยแค่ไหนจริงๆก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆกลุ่มภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันก็สอดคล้องกับวัยที่เพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ14ล้านคนแล้วก็ประมาณร้อยละ10เนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมดังนั้นก็อาจจะประมาณ 1.4 ล้านคนที่อาจจะเป็นภาวะสมองเสื่อมแต่การเข้าถึงบริการหรือว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆที่มีการลงรหัสหมายถึงว่ามันมีในฐานข้อมูลเนี่ยอยู่ประมาณเพียงแสนถึง200,000คนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็แปลว่ายังมีผู้สูงอายุที่เป็นภาวะสมองเสื่อมที่อาจจะไม่ได้รับการรักษาหรือว่าการเข้าถึงบริการนะครับดังนั้นการทำความเข้าใจแล้วก็ให้มองถึงความสำคัญของความหลงลืมที่หลงลืมแล้วเมื่อไหร่จะเข้าเกณฑ์ภาวะสมองเสื่อมหรือชนิดอัลไซเมอร์อันนี้ก็เป็นความสำคัญอย่างมากเหมือนกันนะครับ
1: คดีที่มาให้วันที่21กันยายนจะเป็นวันที่ให้ช่วยรณรงค์กันแล้วก็ช่วยลึกถึงคนที่เป็นอัลไซเมอร์
3: ใช่ไหมครับ
1: หมอคะแล้วสถานการณ์ของสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
3: ้จริงๆอย่างที่บอกไปอะครับว่าในเรื่องของเวลาที่เราเห็นข่าวหรือว่าผู้สูงอายุมีการหลงทางใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีการสูญหายหรือมีคล้ายๆกับบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจริงๆก็อาจจะสะท้อนทำให้เราเห็นว่าโรคสมองเสื่อมหรือว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกับมีภาวะทำให้คนในครอบครัวมีความเดือดร้อนแล้วก็ทำให้เห็นแต่ถามว่าสถานการณ์ที่มันจำเพาะเจาะจงจริงๆเนี่ยจริงๆการเข้าถึงบริการยังเป็นได้น้อยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมาในโรงพยาบาลศูนย์หรือว่าโรงพยาบาลเฉพาะทางดังนั้นการคัดกรองหรือว่าการดูแลตั้งแต่ในระดับชุมชนก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่นะครับ
1: ของสุราษฎร์นี่ถือว่าเยอะไหมคะตอนนี้
3: จริงๆก็คือเหมือนกันทั่วประเทศไทยอะครับก็คือมันประมาณร้อยละ10ของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ
0: ก็คือทุกจังหวัดก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนึงอยู
3: ่ใช่
0: ส่วนใหญ่จะมีอาการโรคนี้ประมาณสัก 10%
3: ใช่ใช่
0: จะพูดประมาณนั้น
3: โดยประมาณนั้นครับ
0: ก็แสดงว่าก็มีความเสี่ยงประมาณสัก 10% เนาะที่จะเกิดอาการได้นะครับทีนี้เดี๋ยวให้พี่เล็กช่วยเล่าให้ฟังด้วยสลับกับคุณหมอเพราะว่าอาการของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือทำงานร่วมกันเนาะสหวิชาชีพด้วยคุณหมอพยาบาลนะครับทีนี้เราเห็นแล้วแหละว่าอัลไซเมอร์มันคืออาการหลงลืมถ้าเป็นคนไกลตัวอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวที่มีผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากังวลเหมือนกันอันนี้เล่าถึงความน่ากลัวสักนิดหนึ่งครับว่าทำไมมันถึงต้องให้ความสำคัญตระหนักแล้วก็ต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆครับพี่เล็กครับ
4: ค่ะเนื่องจากว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ก็คือชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมนะคะตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจแต่อัลไซเมอร์ค่ะมันพบได้มากที่สุดเป็นชนิดที่พบมากที่สุดประมาณ 50-60% นะคะแล้วคนที่เป็นภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาเหมือนที่คุณหมอได้บอกไปว่าท่านอาจจะมีในเรื่องของการลืมความจำใช่ไหมคะลืมในเรื่องที่ผ่านมา อย่างเช่นเมื่อเช้าทานข้าวกับอะไรจำไม่ได้แต่ความจำในอดีตจำได้ดีค่ะอันนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อาจจะมีแบบลืมของที่เราตั้งเอาไว้ตอนเช้าที่อยากจะพาออกไปข้างนอกเอ้าลืมแล้วนะคะหรือหลงทิศหลงทางนะคะหรือว่าในเรื่องของกิจวัตรประจำวันเปลี่ยนไปหรืออาจจะมีในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงมีเขาเรียกว่าปัญหาพฤติกรรมและจิตใจอะค่ะในกลุ่มนี้ค่ะมันพบได้ถึง 70-90% ถ้ามีกลุ่มนี้ขึ้นมาตัวผู้ดูแลก็จะรู้สึกเป็นภาระอย่างมากเราเลยถึงต้องมาร่วมกันในการดูแลถ้าเรารู้เร็วช่วยเร็วนะคะมันก็จะเป็นการชะลอเสื่อมได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราอยากจะมาพูดคุยกัน
0: ครับอันนี้คือน่ากลัวสุดนี่ไปถึงระดับลืมขนาดไหนครับ
4: ลืมขนาดไหนกิจวัตรประจำวันทำไม่ได้เลยค่ะสุดท้ายก็ต้องพึ่งพาผู้ดูแลนะคะแล้วบางคนก็ถึงขั้นติดเตียงทีนี้ผู้ดูแลก็จะหนักมากตัวผู้ดูแลเองก็จะเป็นซึมเศร้าตามมารู้สึกเป็นภาระนะคะแล้วตัวผู้ดูแลเองอันนี้พี่เล็กพูดต่อไปเลยนะคะผู้ดูแลเองก็จะรู้สึกว่าเป็นไงคะจะต้องอดทนอดกลั้นอดกินอดนอนอดหลายๆอย่างเลยค่ะเพราะการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมอ่ะมันต้องใช้เวลาถูกไหมคะบางครั้งก็บอกให้ท่านไปอาบน้ำท่านไม่ไปปฏิเสธเป็นยังไงคะเราต้องทำไงเราก็ต้องบอกว่าไปอาบน้ำนะคะแบบนี้แล้วบางทีท่านก็อาจจะมีการทำร้ายกันเองด้วยนะคะถ้าผู้ดูแลพูดเยอะๆแล้วไปตำหนิท่านท่านก็จะรู้สึกว่าไม่อยากทำตามหรือมีการทำร้ายกันเองอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะ
1: ก็คือเราก็เห็นแล้วว่ามันมีความเสี่ยงหรือว่ามีปัจจัยต่างๆถ้าเราอยากสังเกตคนในครอบครัวมีจุดไหนที่สังเกตว่าคนในครอบครัวเราเริ่มแล้วมี
4: ปัจจัยเสี่ยงง่ายๆแหละค่ะก็ในเรื่องของการลืมความจำที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นะคะเหมือนที่บอกไปอาจจะลืมทานข้าวกับอะไรแบบนี้นะคะหลงทิศหลงทางจากเดิมที่เราเคยไปประจำนะคะที่ที่เคยไปประจำลืมไปแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของถามคำถามซ้ำๆเคยได้ยินบ่อยใช่ไหมคะถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกจนผู้ดูแลรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรนี่ทำไมแม่จำไม่ได้เราเพิ่งตอบไปเมื่อกี้ผู้ดูแลก็หงุดหงิดได้นะคะนอกจากนี้ก็ในเรื่องของกิจวัตรเป็นไงคะจากเดิมที่เคยทำอาหารทำกับข้าวได้ใส่น้ำตาลไปแล้วลืมว่าใส่แล้วอาจจะใส่ไปอีกอาหารรสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วมีไหมคะที่ประเภทที่ตั้งอาหารไว้บนเตาแล้วเสร็จแล้วก็ลืมรู้อีกทีก็ตอนไหม้แล้วนะคะสิ่งเหล่านี้นอกจากนี้อาจจะรวมไปถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้ค่ะอาจจะมีในเรื่องของก้าวร้าวเกินเหตุนะคะทำอะไรไม่ยับยั้งชั่งใจอาจจะมีภาพหลอนมีแบบที่ว่าให้ลูกหลานนะคะปิดประตูบ้านปิดหน้าต่างปิดหมดเลยห้ามคนในออกห้ามคนนอกเข้ากลัวว่าจะมีคนมาขโมยของหรือมาทำร้ายอันนี้ก็มีได้ค่ะ
1: อันนี้คือไม่ใช่ว่าแค่ลืมอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนกับคิดไปด้วย
0: มัน หล
1: งไปด้วย
4: หลงผิดไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะพบในคนที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าสู่ระยะกลางไปถึงระยะท้ายแล้วก็จะเจอปัญหาเหล่านี้เยอะขึ้น
1: คือสังเกตปัจจัยเสี่ยงแล้วก็สัญญาณเตือนอย่างนี้ไว
4: ้ใช่
0: ก็คืออย่าเพิ่งรำคาญซะทีเดียวให้สังเกตด้วยนะคนใกล้ตัวนะบางทีเกิดเยอะๆแล้วก็อาจจะต้องเอ๊ะนิดนึงว่า
4: เราสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะอย่าคิดว่าผู้สูงอายุเรื่องลืมเป็นเรื่องปกติ
0: คร
4: ับ จริงๆไม่ใช่ปกติค่ะถ้าเมื่อไหร่ผู้สูงอายุในบ้านเริ่มลืมแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนที่เราต้องให้การดูแลเขาแล้ว คือยิ่งรู้เร็วนะคะช่วยเหลือเร็วก็จะชะลอเสื่อมได
0: ้ครับคุณหมอครับทีนี้เนี่ยคนดูแลก็จะหนักหน่อยเวลาเจอผู้ป่วยอัลไซเมอร์ครับทีนี้มันมีวิธีการไหมครับว่าจะดูแลจะคุยกันยังไงดีสำหรับผู้ในบ้านที่อาจจะมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วคร
3: ับ ก็คือจริงๆเนี่ยอย่างที่เรียนไปครับว่าคือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะรักษาไม่หายขาดดังนั้นการที่เรารู้เร็วประเมินเร็วมันก็จะช่วยชะลอได้นะครับดังนั้นการชะลอแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในผู้สูงอายุค่อนข้างมากนะครับดังนั้นกิจกรรมของโรงพยาบาลพูดแล้วก็พูดเลยละกันนะครับเนาะว่าจริงๆเวลาที่เรารู้สึกว่าเริ่มมีการหลงลืมใช่ไหมครับแต่ลืมแล้วในที่นี้เนี่ยมันลืมแล้วมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างที่พี่เล็กกล่าวไปครับว่าลืมถามซ้ำๆ กิจกรรมที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้ อย่างเช่นรสชาติอาหารเปลี่ยนไปวางของลืมที่บ่อยครั้งดังนั้นก็สามารถที่จะเข้ามาประเมินเพื่อมองว่าสิ่งนี้มันเป็นภาวะสมองเสื่อมเช่นอัลไซเมอร์หรือเปล่านะครับมันมีทั้งกิจกรรมของโรงพยาบาลสวนสารานรมเองนะครับเราก็มีกิจกรรมที่ทั้งมีคลินิกความจำคลินิกสมองเสื่อมแล้วก็เราดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยทีมสาวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักกิจกรรมบำบัดแล้วก็แพทย์แผนไทยนักโภชนาการเรามีคล้ายๆกับว่าทุกสหวิชาสาขาสามารถที่จะมาช่วยดูแลผู้ป่วยนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมของโรงพยาบาลอยู่แล้วที่เกี่ยวกับโรคนี
3: ้ใช่ครับ
1: แต่แล้ววันที่21กันยายนที่จะถึงนี่ครับเป็นวันอัลไซเมอร์โลกมีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมคะของโรงพยาบาล
3: จริงๆก็จะมีจัดในวันที่23กันยายนนะครับก็จะเป็นบูธกิจกรรมต่างๆที่เน้นในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันแล้วก็เราจะดูว่าเมื่อไหร่ที่จะเข้าเกณฑ์ภาวะสมองเสื่อมแล้วเนี่ยมีกิจกรรมหลากหลายมากเลยนะครับว่าเมื่อกี้ที่เห็นไปในวิดีทัศน์เนี่ยโอ้มันเป็นทีมที่ช่วยในเรื่องของการทั้งประเมินกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดกระตุ้นความจำกระตุ้นภาษาทักษะกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานคือมีหลากหลายให้ประเมินแล้วก็ดูว่าเรามีคล้ายๆกับว่ามีการตกเกณฑ์ไหมถ้าตกเกณฑ์เราก็มีแบบประเมินให้ผู้สูงอายุลองทำได้เลยนะครับ
1: ไปเช็คได้เลยในวันนั้นทำกิจกรรมใช่ไหม
0: ใช่เลยพ่อคุณแม่
3: ได้เลยครับ
0: ที่บ้านไปก็ได้เลย23นะครับ
4: 23กันยายน
0: ครับอันนี้ก็คือจะพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นการจัดกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลกแต่ว่าถ้าปกติก็สามารถเข้าไปเช็คที่โรงพยาบาลสวนสารานรมได้เหมือนกัน
4: ในวันนั้นนะคะเราก็จะเชิญผู้สูงอายุจากชมรมต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปร่วมทำกิจกรรมด้วยกันก็ตั้งแต่การประเมินกิจกรรมฟื้นฟูสมองแล้วก็จะมีฐานความรู้ทั้งหมด6ฐานค่ะก็จะมีทั้งฐานที่ส่งเสริมป้องกันแล้วก็ให้เล่นเกมนันทนาการต่างๆที่เป็นการชะลอเสื่อมนะคะไปร่วมทำกิจกรรมกันได้ในวันนั้น
0: เนี่ยวันนี้นอกจากที่เราคุยกับคุณหมอกับพี่เล็กแล้วเนี่ยครับนี่ด้านหลังเราพี่พยาบาลก็มาร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับก็มีข้อความน่าสนใจนะที่จะให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารเรื่องของอัลไซเมอร์มากขึ้นนะครับทีนี้นอกจากว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะให้บริการถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติเราก็จูงมือคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเช็คได้เลยนะครับผมฝากกันในช่วงท้ายแล้วกันนะครับทั้งพี่เล็กแล้วก็คุณหมอนะครับว่าการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่เรามีสโลแกนด้วยนะครับว่าไม่ลืมกันแล้วก็เรื่องของการไม่ทิ้งใครไว้คนเดียวแล้วก็รวมถึงการดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆตอนที่ยังไม่เป็นไรนี่แหละเพราะว่ามีวิธีการดูแลสุขภาพสมองเราอย่างไรบ้างให้เราห่างไกลอัลไซเมอร์ได้เดี๋ยวพี่เล็กก่อนนะ
4: สำคัญนะคะง่ายๆเลยค่ะขยับกายใช้สมองพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เข้าสังคมขยับกายยังไงคะก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะ30นาทีต่อวันตอนนี้เขาให้เป็นอย่างน้อยคือ5วันต่อสัปดาห์แล้วนะคะใช้สมองใช้ยังไงคะเราต้องอย่าเข้าใจผิดว่าผู้สูงอายุทำงานมาเยอะแล้วให้อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ค่ะทำอะไรที่เขาคงศักยภาพได้ให้ทำนะคะใช้สมองอ่านหนังสือเล่นเกมต่างๆเล่นเกมไปกับหลานด้วยกันก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของพักผ่อนให้เพียงพอก็นอนอย่างน้อย 6-7 ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วเข้าสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าเข้าสังคมได้อย่างเช่นเข้าชมรมหรือจะไปเป็นจิตอาสาต่างๆสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นการเสริมความมีคุณค่าให้ผู้สูงอายุด้วยแล้วก็เป็นการชะลอเสื่อมด้วยค่ะอันนี้คือเรื่องที่จะฝากเอาไว
0: ้ครับคุณหมอพิชัย
3: สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือจริงๆการหลงลืมเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มองว่าเขาเริ่มทำกิจวัตรประจำวันที่ลดน้อยลงอันนี้แปลว่าต้องเข้าสู่กระบวนการการประเมินนะครับยิ่งประเมินได้เร็วหรือว่ายิ่งเข้าถึงการรักษาได้เร็วจะยิ่งชะลอและยังคงคุณภาพของผู้สูงอายุท่านนั้นไว้นะครับ
0: ครับ
1: ใครที่เห็นว่าคนในครอบครัวเริ่มอะไรอย่างนี้อย่าปล่อยอย่าหงุดหงิดด้วยต้องจุงมือกันมา
3: อย่าคิดว่าอันเนี้ย
4: เป็นเรื่องปกติ
3: เรื่องปกติมาประเมินดูก่อนนะคะครับ
1: วันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านค่ะที่ให้ความรู้แล้วก็มาเชิญชวนให้เราไปร่วมกิจกรรมพาคนในครอบครัวไปร่วมกิจกรรมเพื่อคัดกรองได
0: ้ขอบค
1: ุณมาก
0: ขอบคุณมากคร
3: ับ สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งหมดแล้วก็ทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พิรับขับเขานะคะวันนี้พบกับน้องเศร้าหนุ่ยปิยดาชยานัยค่ะ
0: น้องหมดผักขวัญส่วนรักค่ะ
1: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านกล้องดิจิทัลก็อตไม่เล็ก10 @MBT ผักตายค่ะ
0: รวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะเป็นช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ค่ะเพจ Facebook NBT ทรงกล้านะคะทีวีทรงกล้า YouTube ค่ะ News NBT ทรงกล้า TV NBT ทรงกล้าค่ะ TikTok ค่ะ News NBT ทรงกล้า TV ทรงกล้า X ค่ะ NBT ทรงกล้าหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน NBTPlus นั่นเองนะคะ
1: นี่นะคะก็หลากหลายช่องทางค่ะให้คุณผู้ชมได้รับชมนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางลักค่ะก็อตไม่เล็ก10 @NBT ภาคใต้หรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok หรือว่า X ก็เปิดมาได้เหมือนกันแต่ว่าก่อนอื่นเวทักทายแฟนคลับของเราสักคลิปนึงก่อนให้แฟนเพจ
0: พูดคุยกับเราก็เข้ามาในเพจ Facebook ไลน์เลยเพราะตอนนี้เรากำลังไลน์อยู่นะคะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่ก็ทยอยเข้ามาแล้วนะคะก็สวัสดีเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมแฟนคลับของเราก็ยังคงเหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นน้องต้นน้ำหรือว่าชาวเลิศคณิตนั่นเองนะคะ
0: นี่ส่งอีโมจิทักทายว่าชาวชาวเลย
1: ก็อย่าลืมนะคะมาแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้บอกกล่าวกันได้ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศเทไนเป็นปันปรือเราจะได้รู้ได้เตรียมแต่เลยวันนี้เนี่ยถือว่าอากาศดีนะแจ่มใสมากมากเลยค่ะเรามาติดตามข่าวสารในพื้นเทจังหวัดภาคใต้ตอนล่างกันบ้างนะคะโดยจะเริ่มต้นกันเทกิจกรรมดีๆกับน้องๆความภาคภูมิใจครั้งนึงนะที่เราจะได้รับก็คือการพระราชทานปริญญาบัตรของมทร.ศรีวิชัยปีการศึกษา2568ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมทร.ศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ค่ะพร้อมพระราชทานโอวาทเน้นชายเทคโนโลยีควบคู่กับคุณธรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและก็ประเทศชาติค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกฉลิดผูกผ้าสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและก็ผู้แทนหน่วยงานต่างๆเฝ้ารับเสด็จและก็รวมในพิธีค่ะสำหรับปีการศึกษา2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและก็ปริญญาโทเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งปีเนี่ย 2,646 คนนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมาศักดิ์เสคนและกาบุคลากรดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569เข้ารับเข็มเฉิดฉูเกียรติทองคำพร้อมใบประกาศเกียรติคุณทรงคุณโดยสภามหาวิทยาลัยก็มีมติมอบปริญญาวิศวกรรมมาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแก่พลอากาศเอกฉลิดผูกผ้าสุของคมนตรีด้วยค่ะ
0: โอกาสนี้ค่ะผู้แทนพระองค์ค่ะได้อัญเชิญพระโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่บัณฑิตค่ะโดยทรงเน้นย้ำว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกบัณฑิตจากสถาบันทางเทคโนโลยีจึงควรตระหนักถึงบทบาทของตนในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติพร้อมกันนี้ค่ะทรงแนะนำให้บัณฑิตใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดค่ะโดยต้องยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อพิจารณาและตัดสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียตามมาซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็นทำเป็นและใช้เป็นควบคู่คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ
1: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจคล้องตัวเองแล้วก็ครอบครัวครั้งนึงในชีวิตเรียนมาเสปี5ปีแล้วแต่นะพอได้เรียนจบแล้วก็ต้องมีการได้รับปริญญา
0: พ่อแม่ก็ชื่นใจได้ลูกถือใบปริญญานะฮะ
1: เราก็มีอีก1เป็นถือว่าเป็น1ใบนะถือว่า
0: 1ใบความสำเร็จ
1: ใช่ต้องตรงเพื่อบางทีเอาไปยืนในการสมัครเรียนต่อไปนั่นเอง
0: มันความพยายามตลอด4ปีที่บ้านมานะคะ
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งเดี๋ยวพาไปเล่นในเรื่องของการมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินกันบ้างค่ะโดยจังหวัดสตูลค่ะจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะประจำปี2519แก่8หมู่บ้านและ2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลค่ะเพื่อจะมุ่งสร้างพลังชุมชนป้องกันยาเสพติดและก็ส่งเสริมการพึ่งพาตัวเองค่ะ เทอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งกองทุนแม่ข้องแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำปี2569ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นและผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ข้องแผ่นดินเข้าร่วมค่ะกองทุนแม่ข้องแผ่นดินค่ะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยจะมุ่งสร้างการมีความร่วมมือของประชาชนให้ชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันแก้ไขปัญหาของตนเองควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมและการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งสำหรับปี2569สำนักงานปปส.ได้จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ข้องแผ่นดินภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ข้องแผ่นดินก้าวสู่ทศวรรษที่3ออมกอดข้องแม่และจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งแก่หมู่บ้านที่ได้รับการพิจารณาเป็นกองทุนแม่ข้องแผ่นดินโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะได้เข้ารับเงินพระราชทานขวัญทุ่งแล้วก็ได้จะนำมาส่งต่อแก่หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดค่ะ
1: ซึ่งจังหวัดสตูลค่ะก็เลยได้จัดพิธีในวันนี้เนี่ยเพื่อส่งต่อพระราชปณิธานแล้วก็สร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นในระดับชุมชนโดยเงินกองทุนก็จะนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนลดประโยชน์ส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การพึ่งพาตนเองของประชาชนโดยในพิธีเนี่ยก็มีการมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งกองทุนแม่ข้องแผ่นดินประจำปี2569แก่8หมู่บ้านและก็2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลนะคะพร้อมกับมอบพระชายาหลักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่หมู่บ้านและก็ชุมชนดังกล่าวเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนป้องกันปัญหายาเสพติดและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนจังหวัดสตูลมีความเข้มแข็งสามารถอยู่รวมกันดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นนับถึงพระมหากรุณาธิคุณนะที่พระองค์ทรงมีต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะทำให้หมู่บ้านแต่ละชุมชนเนี่ยปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดนั่นเองค่ะส่วนช่วงนี้ยังอยู่ในเรื่องของการต้านภัยยาเสพติดแต่ว่าเป็นในเรื่องของการนำกีฬามาผนวกเพื่อเป็นการบูรณาการรวมกันนะคะเสี่ยงว่าเขามีการปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลจัดคนต้านภัยยาเสพติดนะคะซึ่งได้ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ประทับใจไปแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลจัดคนต้านภัยยาเสพติดประจำปี2569ระดับจังหวัดนะคะในรายการ To Be Number 1 Champion Cup พัทลุง2026ค่ะเขามีการนำทีมตัวแทนจาก16อำเภอเข้าร่วมชิงชัยโดยทีมเทศบาลตำบลตะโมดเนี่ยคว้าแชมป์ไปครองค่ะการแข่งขันฟุตบอลจัดคนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัดค่ะ To Be Number 1 Champion Cup พัทลุง2026ได้ดำเนินการมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะหลังเปิดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีทีมฟุตบอลตัวแทนจากระดับอำเภอของจังหวัดพัทลุงรวมทั้งเพลเนี่ย16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งรอบการแข่งขันค่ะนักกีฬาแต่ละทีมก็ต่างแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ทั้งทักษะความมุ่งมันแล้วก็นำใจนักกีฬาทำกลางบรรยากาศที่คึกคักมีผู้ชมแล้วก็กองเชียร์เนี่ยรวมส่งเสียงเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาอย่างต่อเนื่องก็สร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานตลอดการแข่งขันค่ะผลการแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าทีมเทศบาลตำบลตะโมดสามารถคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลจัดคนต้านภัยยาเสพติดไปครองนะคะโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศให้แก่ทีมแชมป์ค่ะส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมอำเภอป่าบอนขณะที่อันดับ3เนี่ยก็ทีมอำเภอศรีนครินทร์แล้วก็รางวัลที่มารยาทยอดเยี่ยมได้แก่ทีมอำเภอกงรานั่นเองค่ะ
0: สำหรับการจัดการแข่งขัน

0: ศปลาตายคลองสถิงโมค่ะเพื่อจะบูรณาการการตรวจคุณภาพน้ำทุกจุดค่ะสร้างแรงคลี่คลายปัญหาปลาตายคลองสถิงโมหลังประชาชนร้องเรียนและพบสัตว์น้ำลอยตายเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อจะค้นหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะแล้วก็ยึดหลักวิชาการโปร่งใสและก็เป็นธรรมพร้อมแรงฟื้นฟูระบบนิเวศคลองอย่างยั่งยืนค่ะจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าพบสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตลอยตายจำนวนมากในคลองสถิงโมโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลทับนบและก็ตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาซึ่งก็สร้างความกังวลใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะล่าสุดทางจังหวัดสงขลาก็ได้แรงตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะพร้อมบูรณาการด้วยการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะค้นหาสาเหตุและก็แนวทางการแก้ไขโดยนายรัฐชาติชิดชูค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้นายสังคมเกิดกอค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายอำเภอสิงหนครค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โดยกำชับให้ตรวจสอบและเป็นไปอย่างรอบคอบยึดหลักวิชาการและความเป็นธรรมไม่กล่าวโทษโรงงานอุตสาหกรรมหรือไฟนึ่งไฟใดค่ะจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันและก็พร้อมพ้นตรวจสอบจากหน่วยงานมาวิเคราะห์รวมกันค่ะ
1: นายสังคมเกิดกอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้บอกค่ะว่าคลองสถิงโมเนี่ยมีความยาวกว่า12กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ชุมชนตั้งอยู่ลอดแนวคลองจังหวัดก็เลยให้อำเภอสิงหนครค่ะเป็นเจ้าภาพลักษณ์ประสานทุกหน่วยงานตรวจคุณภาพน้ำพร้อมกันตั้งแต่ต้นน้ำจุดก่อนเข้าโรงงานจุดปล่อยน้ำออกจากโรงงานและก็พื้นที่หลังโรงงานรวมถึงบริเวณชุมชนเพื่อจะเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันและก็ค้นหาต้นเหตุให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรงงานน้ำเสียจากขั้วเรือนหรือว่าปัจจัยอื่นๆนะส่วนมาตรการเบื้องต้นค่ะอำเภอสิงหนครก็แรงติดตั้งเครื่องพักดันน้ำเพื่อเพิ่มการไหลเวียนและก็ออกซิเจนในน้ำพร้อมประสานกรมชลประทานนำเครื่องจักรเข้าขุดลอกตะกอนเลนแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำขณะเดียวกันค่ะจังหวัดก็เตรียมติดตามคุณภาพน้ำในระยะยาวแล้วก็จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างแข็งขัดค่ะ
0: ด้านนายสุชาติพรมสวัสดิ์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับนบกล่าวว่าประชาชนริมคลองมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับคลองสถิงโมมาอย่างยาวนานค่ะจึงคอยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแรงค้นหาสาเหตุอย่างจริงจังแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการตรวจสอบเพื่อที่จะควบเพื่อที่จะรวมกันฟื้นฟูคุณภาพน้ำและระบบนิเวศของคลองสถิงโมให้กลับมาสมบูรณ์แล้วก็อยู่คู่กับประชาชนอย่างยืนนั่นเองค
1: ่ะนี่นะคะก็ต้องมีการรวมการบูรณาการรวมกันนะในการจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ในเรื่องของปัญหาเดี๋ยวก็ต้องมีการตั้งกันเอากันตรวจสอบว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันคืออะไรพอฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเรามีความคืบหน้าเราจะเอามารายงานให้ทราบกันอีกคนนึงนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนช่วงนี้จะพาไปแลกการพัฒนาสนามกีฬาสร้างชุมชนให้น่าอยู่กันบ้างค่ะซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะเขาได้มีการผนึกกำลังชุมชนบ้านปาแตระโยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามกีฬาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดน่าชายพร้อมกับเสริมสร้างความสามัคคีและก็ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและก็ประชาชนค่ะหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะโดยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านเทเซ่นึงนะได้รวมกับผู้นำชุมชนและก็บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปาแตระโยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และก็ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาชุมชนบ้านปาแตระโยตำบลกิโรอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีโดยหัวใจกิจกรรมดังกล่าวค่ะก็มุ่งปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและก็เหมาะสมต่อการใช้งานของประชาชนและก็เยาวชนในชุมชนนะคะพร้อมกับส่งเสริมให้คนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลและก็พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนประโยชน์ที่ได้รับก็คือชุมชนเนี่ยมีพื้นที่สาธารณะที่สะอาดและก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นเยาวชนและก็ประชาชนก็มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและก็ทำกิจกรรมรวมกันอีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีและก็ความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนค่ะ
0: โดยการรวมมือกันในครั้งนี้นะคะการสะท้อนถึงพลังของคนในชุมชนค่ะภายใต้แนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมการอยู่รวมกันอย่างสันติสุขค่
1: ะ
0: ช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ปลูกฝังให้น้องๆเยาวชนในพื้นที่หรือว่าประชาชนในพื้นที่เองนะได้รู้จักห่วงแหนเสวียกรในพื้นที่ย่างเนี่ยสนามตรงนี้ถ้า

0: ว่ามีความสะอาดน่าอยู่น่าใช้น้องๆก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อไป
1: เด็กได้มาวิ่งเล่นนี่นะเด็กก็ยิ้มแย้มเลยได้ทำกิจกรรมนี
0: ่ก็คือได้เป็นการปลูกฝังให้เขาเนี่ยได้รักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยเหมือนกันทิ้งขยะให้ลงทั้งไม่ใช่ว่าทิ้งเรียราดไปไหนนะนี่เป็นการฝึกนิสัยนั่นเองค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวพาไปเลยในเรื่องข้องกันส่งความช่วยเหลือกับกลุ่มปลอบางกันบ้างค่ะโดยหน่วยงานเฉพาะกิจยะลาค่ะจับมือเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนค่ะลงมือทีเยี่ยมกลุ่มปลอบางค่ะมอบเตียงผู้ป่วยและผ้าอ้อมสำรับรูปค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอกาบังค่ะหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจยะลากรมทหารพรานที่47ค่ะบูรณาการความร่วมมือกับผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลกาบังโรงพยาบาลกาบังค่ะสำนักงานสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ลงพื้นที่บ้านหลาดลาแล่นะคะตำบลกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยะลาเพื่อที่จะพบปะพัฒนาสัมพันธ์และให้กำลังใจกับกลุ่มปอบังค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเยี่ยมเยือนและก็สอบถามถึงความเป็นอยู่รับฟังความต้องการในการช่วยเหลือด้านต่างๆจากภาครัฐค่ะ
0: นี่นะคะก็ยังเห็นในภาพเลยนะก็คือลงพื้นที่ไปเองเป็นการเดินไปเองถึงบ้านเลยนะพร้อมกันนี้ค่ะทางหน่วยงานแล้วก็ภาคส่วนในเกี่ยวข้องก็ได้เป็นผู้แทนนำเตรียงนอนนะสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนในเครือบริษัทเจนเนอรารี่ไทยแลนด์ไปมอบให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแล้วก็ประชาชนกลุ่มเป้าหมายถึงบ้านผักเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจดีๆในการดำเนินชีวิตประจำวันภายใต้การดูแลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านเทเซ17นั่นเองนะคะนี่ลงพื้นที่ไปเองไปเล่เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นบรรพือยศบรรพือแต่หากว่ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนในพื้นที่เขามีการสำรวจว่าเอาบ้านหลังนี้นะมีคนเดินไม่ได้นะผู้ป่วยติดเตียงนะก็ได้ประสานงานไปอย่างหน่วยงานเด็กเกี่ยวโครงเอาเตียงมามอบให้เอาแพมเพิร์ตมามอบให้นี่ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะเพราะว่ากลุ่มคุณปอบางนะเขาก็ทำงานไม่ได้นะนะหน่วยงานรัฐก็เข้ามาช่วยเลื่อนในส่วนนี้นะ
0: ถูกต้องค่ะเขาขอบคุณมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะว่าใครต้องการความช่วยเลื่อก็สามารถลองประสานงานไปอย่างผู้ใหญ่บ้านกำนันเขตบ้าน
1: ผ
0: ู้
1: นำชุมชนนะคนเขตบ้านท่านนะ
0: หลังจากนั้นเขาจะได้ประสานงานไปอย่างหน่วยงานเด็กเกี่ยวโครงให้เข้ามาช่วยเลื่อนนั่นเองค่ะอ่ะส่วนช่วงนี้ได้จะพาไปเลยในเรื่องของโคกฎหมายกันบ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่าว่างนี้เนี่ยการซื้อของออนไลน์เนี่ยพันตรือให้มันปลอดภัยมันยากซะเหลือเกินนะบางคนเนี่ยก็มาแบบมิจฉาชีพมั่งเออหน้า
1: ส่วนรถมีคูปองส่งข้อความมา
0: ถูกต้องอันนี้น่ากลัวต้องรู้ทันกลโกงของร้านค้าแล้วก็ต้องรู้ถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคห้ากว่าถูกหลอกให้โอนเบียร์นี่อีทำมันตรือติดตามได้ในช่วงของ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ค่ะกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทำให้คนร้ายเห็นช่องทางการทำเงินและบางคนก็หลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการไลฟ์หรือ Facebook ทำให้ผู้อยากซื้อสินค้าหลงเชื่อและไปจ่ายเงินให้กับคนร้ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายและภายหลังเมื่อเราทราบว่าตนเองโดนหลอกเราจะทำอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะข้อหาที่เกี่ยวกับการโกงเงินออนไลน์นั้นมีได้แก่ช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่องทางการเข้าสู่ข้อความอันเป็นเท็จนั้นส่งผลต่อข้อหาและระวางโทษที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นถ้าข้อหาช่อโกงจะมีการจำคุกไม่เกิน3ปีหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าการช่อโกงประชาชนจะมีระวางโทษที่สูงกว่าคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการหลอกลวงที่เห็นได้ประจำเกิดมักเกิดขึ้นที่แอปพลิเคชัน Facebook เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนทุกท่านสามารถดูได้ง่ายๆผ่านจากโพสต์ข้อความหลอกลวง

ถานะของโพสต์นั้นเป็นรูปโลกหรือรูปคนค่ะถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้นั่นคือช่อโกงประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมจึงจะต้องเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นไว้นะคะนอกจากหลักฐานนี้แล้วยังต้องรวบรวมแชทบทสนทนาต่างๆรวมถึงสลิปการโอนเงินเพื่อให้ทราบถึงเจ้าของบัญชีที่รับเงินไปจำนวนเงินและวันเวลาการโอนเงินเมื่อรวบรวมทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมว่าถ้าคนร้ายทักมาให้โอนเงินเพิ่มเติมอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าโดนหลอกอย่าลืมปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่นะจำไว้ดีใครที่เป็นไซช็อปนะถ้าหากว่าสั่งของออนไลน์แล้วถ้าเขาบอกว่าเอ้ยเบียร์ไม่พอหรืออะไรให้โอนเบียร์เพิ่มอันนี้ไม่ใช่แล้วแน่นอนให้รู้ไว้ว่าเขาเป็นมิตรไม่ใช่มิตรภาพนะมิตรชาติจีนนั่นเองเนี่ยน้องบงน้องหมดเนี่ยช็อป
1: เงื่อนกันเลยเรา
0: ช็อปก๊อตช็อปซีเอฟฝากบอกแฟนข้าวด้วยเหมือนกันนะคะอย่าเดี๋ยวช็อปเลื่อนนะ
1: ระวัดระวังกันด้วยนะ
0: เพื่อไว้เห็นคงหลอดอุ้ยไม่ได้เลยป้าลุกว้าว
1: โปรโมชั่นวะนี่
0: ฉันก้อนก้อนเลยอันนี้ไม่ได้ต้องเอ๊ะไว้ก่อนให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวจะพาไปเปิดพิกัดฉี่ร้านขายยะลาไทยช่วยไทยพลัสซึ่งว่าพอเป็นโค้งสุดท้ายปนิค่ายดีจะเลือกเกินแต่ว่าบางทีเนี่ยก็อยากจะให้โตด้วยเหมือนกันนะติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดี๋ยวค่ะ
2: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนาราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใ
3: ต้ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่าการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NVT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป

เรามาช่วงที่สองของพี่รับขับข้าวค่ะยังที่บอกว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเล่รันค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะน้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็อยากให้มีการขยายวงเงินต่อพอยิงเป็นโครงสุดท้ายไปนี่ก็ยิงได้รับการบริการดีด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: พาไปที่จังหวัดยะลาค่ะร้านค้ายะลาค่ะเข้าชื่อว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยลดค่าครองชีพและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะโดยเสียงสะท้อนจากร้านค้ายะลาค่ะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะชีช่วยลดภาระและก็รุนรัฐบาลไฟเขียวเดินหน้าต่อค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะในพื้นที่จังหวัดยะลาช่วงกลางเดือนและก็ใกล้สิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายน2569นี้นะคะก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ภาพรวมก็คือว่าไม่คึกคักเท่ากับช่วงต้นโครงการเนื่องจากว่าประชาชนบางส่วนเขาได้ใช้จ่ายวงเงินจนครบสิทธิ์แล้วนะคะในส่วนของการเสื้ออาหารและก็สินค้าอุปโภคบริโภคค่ะด้านเชียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านค้าท้องถิ่นนะคะคุณมารินีนะคะจงไกรจักนะคะเจ้าของร้านค้าปลีกเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรอบนี้เนี่ยยอดขายก็ไม่คึกคักเท่ารอบแรกที่ผ่านมาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าโครงการนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยในการพยุงยอดขายของทางร้านให้ดีขึ้นกว่าช่วงเวลาที่ปกติเนี่ยจะเงียบเงาซึ่งก็ช่วยให้รายได้ของร้านเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากปกติก็ถือเป็นผลดีทั้งกับประชาชนทั่วไปและก็ทางร้านค้าเองนะคะหากเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้มีโครงการนี้เนี่ยก็ต่อเนื่องเพราะว่าช่วยลดรายได้รายจ่ายให้กับประชาชนและก็เป็นผลพลอยให้ร้านค้าในพื้นที่เนี่ยก็เพิ่มยอดขายมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ในส่วนของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนั้นค่ะคุณมารินีก็ระบุค่ะว่าเนื่องจากตนเองเนี่ยมีต้องดูแลร้านค้าแล้วก็ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนก็เลยไม่เคยใช้บริการในส่วนดังกล่าวนะพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้สะท้อนข้อเสนอแนะไปยังภาครัฐกรณีมาตรการเติมเงินค่าวอลเล็ตให้ระบุว่าในรอบนี้เนี่ยมีข้อจำกัดเทไม่อนุญาตให้ร้านค้าช่วยเติมเบี้ยให้ลูกค้าเมื่อรอบแรกก็ทำให้ลูกค้าบางรายที่มีความเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีเบี้ยในบัญชีแต่ว่ามีความจำเป็นแล้วก็ยากขายซิดเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกเท่าที่ควรถึงแม้ว่าบางร้านค่ะก็อาจจะมีช่องทางอื่นแต่ว่าทางร้านก็ข้องตัวเนี่ยก็เลือกที่จะแวะตามกฎระเบียบอย่างเคร่งขัดเพื่อความปลอดภัยนะคะในฐานะประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังคุณมารินีเนี่ยก็ได้สะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีโดยได้รับวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องซึ่งวงเงินดังกล่าวค่ะก็ถูกนำมาใช้จ่ายซื้อเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วและก็หมดทุกเดือนโดยส่วนใหญ่ก็เป็นการสั่งอาหารผ่านบริการเดลิเวอรี่เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเดินทางออกไปไหนนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็กำลังจะสิ้นสุดเฟสแรกในวันที่30กันยายนนี้โดยกระทรวงการคลังเนี่ยก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะพิจารณาความจำเป็นนะคะในการดำเนินโครงการต่อไปค่ะทางนี้ล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติในหลักการเป็นเทเรียบร้อยแล้วค่ะโดยก็เปิดช่องทางให้สามารถขับเคลื่อนโครงการต่อได้หากบริบทและสถานการณ์นะคะมีความเหมาะสมค่ะ
1: นี่ก็ยังหลายๆร้านนะต้องบอกว่าทำความเข้าใจรวมกันเลยว่าถ้าว่าเป็นช่วงต้นเดือนแรกๆสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่โซนเนี่ย
0: คึกเลย
1: คึกคักเลยเดียวแต่พอมาช่วงกลางเดือนเข้ามาบางคนก็อาจจะใช้ใจมดไปเร็วทีนี้ความหวังของทางผู้ประกอบการเองหรือประชาชนเองซึ่งสำคัญตอนนี้เลยก็คืออาจจะต้องให้มีการขยาย
0: ต่อไฟเขียวแหละ
1: ขยายต่อสักหนึ่งส้มเดือนก็อย่างดีนะคะ 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะมองว่าหน่อยแต่หลายๆคนเนี่ยก็มองว่ามันมากนะที่ว่าเอาไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเสื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก็ได้เหมือนกันนั่นเองค่ะนอกจากนี้เดี๋ยวจะพาไปแล่นลุ้นเลยนะว่าขยายไทยช่วยไทยพลัสปุ๊กยอดขายช่วงปลายปีค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะก็มีการเตรียมย้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก1-2เดือนหวังจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพพร้อมกับมีการต่อยอดสู่การสร้างรายได้อย่างยืนค่ะจากเสียงสะท้อนของประชาชนและก็ผู้ประกอบการในการย้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เตรียมจะขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนก็ถือเป็นจังหวะก้าวสำคัญของรัฐบาลนะในการอัดฉีดกำลังซื้อช่วงโค้งสุดท้ายของปีค่ะทางนี้เนี่ยเบียร์เทจะนำมาใช้ในโครงการนายกก็มีการระบุว่าจะนำมาจากงบ ประมาณที่ยังคงเหลือประมาณเสถึง5เบิ้นล้านบาทค่ะมาดำเนินการซึ่งการดึงงบประมาณที่ยังคงเหลือกับมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาแบ่งเบาภาระราคาใช้จ่ายประจำวันของประชาชนในระดับท่านรากนะแต่ว่ายังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้ฟื้นตัวอีกด้วยค่ะ
0: คณะเทนายเอกนิติธันประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการคลังค่ะระบุว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็พร้อมรับข้อเสนอไปพิจารณาและก็ยืนยันค่ะว่ายังคงมีงบประมาณหรือเม็ดเงินเนี่ยเหลือเพียงพอสำหรับการต่ออายุโครงการและคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน1 2ถึง3สัปดาห์นี้ค่ะสำหรับการเตรียมขยายเวลาของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะออกไปอีก1ถึง2เดือนก็ถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ค่ะที่ต่างออกเสียงสนับสนุนนะคะเนื่องจากเป็นมาตรการเทบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าของชีพได้อย่างเห็นผลจริงค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะทางรัฐบาลจะต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดเทจัดเจนและก็ค่อยๆลดอัตราการอุดหนุนเพื่อที่จะให้ประชาชนและร้านค้าเนี่ยปรับตัวโดยไม่เสพติดมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็จะต้องใช้ท่านข้อมูลจากโครงการนะต่อยอดในการดึงร้านค้ารายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการพร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการจัดการร้านค้ารวมทั้งต้องเปลี่ยนการแจกเงินช่อมทบมาเป็นการเพิ่มรายได้แท้จริงผ่านการส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นการดึงดูดการลงทุนและการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ความท้าทายแท้จริงของรัฐบาลค่ะก็เลยไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะย้ายเวลาโครงการได้ยาวนานแค่ไหนนะแต่คือการจะต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและก็ฐานข้อมูลร้านค้ารายย่อยจากโครงการนี้ไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ประชาชนหลังจากนี้ได้พันหรือค่ะเพราะเมื่อระยะเวลาย้ายโครงการสิ้นสุดลงเนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จแท้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขยอดเงินหมุนเวียนในระบบช่วงท้ายปีนะแต่ว่าคือความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจท่านรากเธอจะเดินหน้าต่อโดยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพายะอาชีพจากรัฐบาลอีกต่อไปค่ะนี่ก็ฟังในมุมมองของรัฐบาลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องน่าสนใจแล้วก็จับตาแหละด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าหากว่าโครงการนี้หมดลงนองหมดจะทำพันหรือให้ร้านค้าท่านรากหรือว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาโยต่อไปได้โดยที่ไม่มีการอัดฉีดจากรัฐบาลแต่แน่นอนแล้วอาจจะมีการโต1ถึง2เดือนนี้นี่คืออาจจะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนรวมถึงร้านค้าแต่พอหลังจากนี้ค่ะร้านค้าเองก็ต้องมีการมานั่งดับเลยทำปันรื้อนะถ้าหากว่าหลังจากนี้ไม่มีการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการของรัฐบาลเราต้องมีการทำให้ร้านค้าของเราน่าสนใจ
0: มันยังคงมีท่าลูกค้ามันลืมยังคงค่ายดีเลยทำรื้อพอเดียวรัฐบาลเนี่ยเขาก็คงไม่ได้อัดฉีดเราตลอด
1: ใช่
0: และนี่ก็เป็นเหตุผลของทางรัฐบาลเหมือนกัน
1: มันเผื่อว่าบางทีเนี่ยทางห้าวยิงเอาเบียร์เข้ามาเยอะอาจจะเป็นหนี้ขึ้นมากกว่าเดิ
0: ม
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีลักไล่มุมมอง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเองต้องช่วยตัวเองด้วยเหมือนกัน
0: มันทางรัฐบาลก็เป็นห่วงนะเพราะว่าอยากให้ประชาชนก็เตรียมตัวเหมือนกันนะคะ
1: นี่ยิงร้านค้าไล่ร้านเนี่ยคือยังที่เราเห็นนะเราก็จะเห็นว่าบางร้านบางคนเนี่ยไม่ขออยากข่าวราคามันสูงไหมนะมันแพงไปไหมน
0: ะ
1: แต่พอมีโครงการนี้เข้ามาค่ะ60 40รัฐบาลจ่าย 60% เราจ่ายเอง 40% อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนช่วยในการที่จะเป็นลดภาระค่าใช้จ่ายมันไม่ใช่เหมือน50 50ใช่มั้ย
0: ไม่เหมือนในนี้60 40
1: เนี่ย40พอเราไปจ่ายเร็วๆโอ้มันโทษเข้าไปเยอะมากกว่าเดิมเลยนะนี่มันร้านในห้างอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็คือมีการเข้าร่วมด้วยเหมือนกันห้างสรรพสินค้าร้านค้าตามศูนย์การค้าต่าง
0: ๆหรือว่าร้านชาบูพันนี
1: ้อันนี้ตกใจไง
0: ตกใจเรา
1: ไม่ต้องลุ้นแล้วเลยอาจจะขยายแน่นอนเลยนี่เดี๋ยวมีการออกมาว่าลุ้นขยายไทยช่วยไทยพลัสอาจจะเป็นไม่ต้องลุ้นแล้วน่าจะต่อยอด
0: ประชาชนยิ้มได้ร้านค้าก็ยิ้มได้กันนะคะช่วยกันทั้งสองทางเลย
1: เนี่ยถ้าหากว่ามาได้จริงๆก็คือว่าจะเป็นเรื่องดีมากๆอีก2เดือนต่อยอดเข้าไปได้เดือนละพันใช่ไหมก็ได้ละอีก2,000
0: เนี่ยได้บางคนได้มาซื้อนมให้ลูกซื้อไข่ข้าวสาร
1: นี่
0: เม
1: ื
0: ่อร้านนี้ไก่ตัวตักเองนี่ตกราคาปกติ25บาทนะแต่ว่าพอชายไทยช่วยไทยพลัสราคาลดลงไปเลือดอ้อละ10กว่าบาท
1: 10กว่าบาทเท่านั้นลองคิดเอาเลยว่าม
0: ันจะคุ้มค้านะ
1: ใช่แต่ว่าปริมาณก็คือยัง
0: เหมือนเดิมเขาก็คือเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงไม่มีลดปริมาณก็คือเหมือนเดิมเต็มที่ได้เลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นี่ก็คือประโยชน์ของโครงการนานาเมฆาเขาก็ยิ้มลูกค้าก็มาเซอร์คึกคักกันเลยทีเดียว
1: ถูกต้องค่ะนี่แฟนค้าของเราก็คงตกใจไม่ใช่น้อยนะ
0: ใครยิ้มมั่งนี่ได้เกียรติ ประกาศโครงการนั้นนึงถึง2เดือนปล่อยใจชื้นกันแล้วนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองคนไทยก็ช่วยกันค่ะ
0: ค่ะ

0: ซึ่งเดียวพาไปเลยร้านอาหารอิ่มคุ้มราคาหลาวคงโทกนี
1: ่
0: ก็ยำมายะพาไปที่จังหวัดยะลาแล้วค่ะพาไปที่ร้านครัวกันเองยะลาค่ะพาไปหาของกินแบบอิ่มคุ้มสบายกระเป๋าค่ะที่ครัวกันเองยะลาเป็นอาหารตามสั่งนะราคาเริ่มต้นที่25บาทรสชาติก็อร่อยรสชาติดีมีให้เลือกกว่า20เมนูค่ะติดตามได้จากในช่วงว้าวสลัดตันค่ะ
2: ว้าวสลาตันมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะว้าวสลาตันมีอะไรที่จะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนั้นต้องไปติดตามรับชมค่ะหากนี้ได้อากาศพนันต้นว้าวสลาตันอันดับกับเดียวขออนุญาตขอพาเด็กๆากาศเสด็จพนันต้นบุเลมาอิโกติที่ได้เลวะกามาซ่ามาอยู่แล้วกิตาอิโกติบริสามอ

0: Wow, selatan pada hari ini ada ke penonton nak buat adik kakak pergi cari barang makan hak sedap rengeh be yang mana bawa adik kakak pergi dikeluarkan Enjala menjadi satu tempat yang jual makanan ikut pesan eh setak di 25 kot sahaja sedap dan boleh pilihnya 20 menu lebih. Tujuannya untuk nak tolong para pemakan di dalam keadaan harga barang hak mahal, boleh dikatakan kena gehatilah kepada pelajar-pelajar kita dan juga rakyat umum dengan masa yang lama. Wow, di dalam kedai saat ini ada menu pilih dengan banyak sekali 20 kali lebih dek aku berpusingilah dia setiap hari meliputi ada dengan menu ayer, paprik ayer, kaprau ayer dan juga ada dengan ayer manis macam-macam dek aku jenis ayer. Seterusnya pula menu daging ni pun ada macam-macam daging merah, lain pada tu juga ada menu makanan laut dan hok pesen berurat pun ada juga. Selain daripada tu juga menu tambah ada dengan telur saat ni 7 kok dan tambahkan nasi pula 5 kok. Menu minuman pula ada air dalam bekas 10 kok seperti mana iaitu teh Thai, teh hijau, koko, susu keladi ataupun susu perak dan juga iaitu air buah. Sesiapa yang nak terah bolehlah pergi sokong menyokong di Jalan Akan Songkrok dekat dengan kawasan hak telah percacut lekok kanan sebelum pada nak sapanya pasar percacut. Berarti tengok bersebelah iaitu dengan kedainya Tang-Tang Mala dan juga kedai Somtam. Kedai buka berkhidmat setiap hari. Jok pada jam pukul 10 pagi sampailah seterusnya iaitu sampailah waktu tengah malam dan cuti khohnya apabila ia ada terlekat urusan kerja sahaja. Wow, selatan. Penjengai kan bang, kumpul cium kah lagu mana hati ada aku penonton. Mateng cuang ni kah, pen cuang kong kam kom kam kid di kap wow selatan. Kumpul cium kah, kan tam kuam di ni, rau mai jampen tong hai kray mai jat jam kuam di ti rau tam. Tapi si samkan kuam di ti rau tam nan, yom tam hai jai rau sabai kah. Wow selatan. Wow.
1: นี่ชัยวาคำคมของกายามิราจะคมนะเออต้องบอกว่าอาหารเนี่ยอุ่นบื้อดี
2: กลัวเสียจริงว่าเจ้าๆ
1: พิซซ่าเลยว่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าแกชอบป่าอาหารมาเยอะนะเปิดชีวิตร้านร้อยจนว่าอื้อ
2: น่ามาเปิดส่งกล้ามั่งอยู่แต่เทียราด
1: แล้วต้องลองเล่ยเยอะร้านเขาคือข้าวแกงแบบเป็น10 20เมนูบัดนี้
2: แล้วทำซดไม่เลย
1: จริงเหรอ
2: แล้วก็ตัวขึ้นไหมเขา
1: ราคา25บาทปะนี่
2: ถูกมาก25บาทแล้วถึงมีน้ำว่านกัน
1: หรือว่าเราใหญ่ไปยุติหนูดี
2: ถ้าว่าถ้ายังมีละพาไปห้าข้องร้อยบ่อยจังเลยนี
1: ่อยากกินเลยก็เห็นน้ำโกโก้นะดูต่างปลื้ดสวัสดิ์ชาวปะนี
2: ่สวัสดิ์เร่งว่าจะจำอ่านข้าวเซ็ตต้องจัดสักทีหรอ
1: เดี๋ยวจะพาขับรถไปที่ยะลาย
2: ะลา
1: ให้ก็ยังมีละรอต้อนรับก็ได้อ่ะส่วนช่วงนี้จะพามาแลกการเปิดบานต้อนรับนักศึกษาค่ะเขามีการถ่ายทอดประสบการณ์งานด้านสื่อสารมวลชนนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะนักศึกษาคณะมนุษยชาติและก็สังคมศาสตร์ได้ศึกษาแรงงาน NBD สงขลาค่ะเรียนรู้กระบวนการงานเค้าแล้วก็การสื่อสารมวลชนพร้อมกับเปิดประสบการณ์การทำงานจากสถานที่จริงค่ะส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสงขลาหรือว่า NBD สงขลาของเราค่ะให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพร้อมกับอาจารย์ผู้ควบคุมข่าวศึกษาแหล่งเรียนรู้ในหัวข้อการสัมภาษณ์ในงานฝ่ายข่าวแล้วก็ฝ่ายรายการทางวิทยุโทรทัศน์นะคะเพื่อจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ในงานสื่อสารมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน์นั่นเองค่ะคณะนักศึกษาเนี่ยก็ได้เข้าชมการผลิตรายการพิรับขับเขารายการเข้าภาษาทิ้นนะก็คือภาษาตายนี่แหละแล้วที่เขามีการถ่ายทอดของ NBD สงขลาซึ่งก็เป็นโอกาสให้ได้เห็นกระบวนการทำงานจริงของฝ่ายเขาแล้วก็ฝ่ายรายการตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนออกอากาศการดำเนินรายการไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและก็สอดคล้องกับบริบทของประชาชนในพื้นที่โดยวันดังกล่าวเนี่ยค่ะนักศึกษาก็ได้ชมการนำเสนอเรื่องราวของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราประจำปี2564ซึ่งเป็นผู้สืบสานศิลปะโนราแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความ

0: ความรู้สู่คนรุ่นใหม่นะคะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นตัวอย่างการนำเสนอประเด็นด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านรายการข่าวภาษาถิ่นค่ะ
1: ในโอกาสนี้ค่ะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานของสื่อมวลชนค่ะตั้งแต่การเตรียมประเด็นการค้นคว้าข้อมูลการกำหนดคำถามการสัมภาษณ์แหล่งข่าวตลอดจนการนำข้อมูลเนี่ยมาผลิตและการนำเสนอผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ค่ะพร้อมทั้งทำความเข้าใจบทบาทของฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการค่ะรวมถึงความสำคัญของการใช้ภาษาการสื่อสารและการประสานงานในการผลิตสื่อให้มีความถูกต้องชัดเจนและกระตอบสนองต่อความสนใจของประชาชนค่ะโดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะก็ยังช่วยให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของกระบวนการการผลิตสื่อและสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ด้านภาษาไทยจากในห้องเรียนเข้ากับการทำงานด้านสื่อสารมวลชนตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวการตั้งคำถามอย่างมีประสิทธิภาพและการนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาค่ะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็เสริมสร้างทักษะด้านการสัมภาษณ์การใช้ภาษาและการผลิตสื่อค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในด้านสื่อสารมวลชนในอนาคตค่ะ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะที่น้องๆได้เข้ามาในบ้านของเราเอ็นพีทีส่งค่ะก็จะได้มาเห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าเขามีการทำกันหรือตั้งแต่กระบวนการท้ายตัดโตหรือว่าการกระบวนการผลิตก็จะได้เห็นห้อง MCR ด้วยเหมือนกันเมื่อน้องหมดเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเคยฝึกงานในนี้เหมือนกันก็ได้ไปให้ความรู้กับน้องๆด้วยใช่ไหม
1: ได้เป็นประสบการณ์นี่ก็บอกน้องๆว่าก็คือว่าถ้าเด็กอยากเป็นอะไรก็คือเอาตัวเองไปฝึกงานไปเรียนรู้ตรงนั้น
0: เล่แล้วน้องๆสนใจเดี๋ยวนี้ไหม
1: สนใจแล้วเจอฝึกงานด้วย
0: ก็สนใจนะเพราะบางทีน้องๆเนี่ยก็คือได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาเมื่อยังที่บอกค่ะน้องๆเข้ามาในหัวข้อการสัมภาษณ์ในงานฝ่ายข่าวแล้วก็ฝ่ายรายการข่าวโทรทัศน์เขาก็จะมาเล่ว่าในการสัมภาษณ์เขามีการสัมภาษณ์กันมันผือต้องตั้งคำถามมันผือต้องมีการพูดคุยเป็นผือกับผู้รวมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้น้องๆเนี่ยการศึกษาไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนอกห้องเรียนมีมากมายเพราะฉะนั้น NBD ส่งคลาสของเราก็พร้อมเปิดบานให้กับน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นมัธยมมหาลัยหรือว่าอะไรไหนๆก็มาได้ที่ NBD ส่งคลาสของเรานั่นเองค่ะและนี่ก็คือทางวัดทางเพจของพี่ราบขับขาวค่ะวันนี้เวลาของเราไม่เสียแล้วน้องเศร้าหนุ่ยน้องหมดพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับที่นี่คือด่านตรวจท่าชัดชัยการเดินทางเส้นทางบกประตูสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นอีกหนึ่งจุดรวมรถทุกประเภททุกคันและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าการใช้รถยนต์เป็นส่วนหนึ่งในแหล่งกำเนิด PM 2.5 และที่สำคัญครับปริมาณการใช้รถยนต์ในปัจจุบันมีอัตราที่สูง

พิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้จราจรมีสภาพติดขัดฝุ่น PM 2.5 คือหนึ่งในสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต์หลังจากกระบวนการเผาไหม้ในห้องเครื่องโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ปริมาณของฝุ่น PM 2.5 ที่ถูกปล่อยออกมาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันครับทั้งเทคโนโลยีและมาตรฐานในการระบายไอเสียของรถยนต์คันนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ตลอดจนอายุการใช้งานของรถยนต์ครับรายการวันนี้ครับจะมาร่วมกันรณรงค์ลดละเลิกฝุ่นควันจากการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์มาร่วมปรับพฤติกรรมการใช้รถลดค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ของโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับผอ.ปริเมศเจริญนพคุณนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ีค่ะอย่างที่เราได้เห็นนะครับวันนี้ทางด้านหลังท่านผอ.มีการสำนักงานสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษที่15นะครับมีการลงพื้นที่ในวันนี้มีการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตรวจสอบอะไรยังไงบ้างครับท่านผอ.
1: ค่ะก็เรียนว่าวันนี้เป็นการโครงการร่วมมือระหว่างขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ในการที่จะมาตรวจเรื่องของฝุ่นจากยานพาหนะด้วยเกาะภูเก็ตของเราเนี่ยค่ะเราในช่วงไฮซีซั่นเราพบว่ามันมีปริมาณของฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะและจากการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานเนี่ยค่ะโดยทีมงานเนี่ยพบว่าหลักเลยสาเหตุหลักเลยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากยานพาหนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบูรณาการร่วมมือกันในการเกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะ
0: ครับแล้วทีนี้บทบาทหน้าที่ล่ะครับของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษเนี่ยครับมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าจัดการเกี่ยวกับฝุ่น PM ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะเอาภารกิจของสำนักงานก่อนนะคะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15เราสังกัดกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเรามีหน้าที่ในเรื่องของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและก็มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยซึ่งยานยนต์ก็เป็นหนึ่งในอำนาจหน้าที่ของเรานะคะซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของเราจริงๆแล้วเนี่ยมี5จังหวัดฝั่งอันดามันตั้งแต่ระนองกระบี่ภูเก็ตพังงาและก็ตรังนะคะแต่ในบริบทของเกาะภูเก็ตเราเนี่ยมันก็จะพิเศษภูเก็ตเราก็มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นนะคะในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยค่ะเราก็ต้องยอมรับว่าภูเก็ตเราลดค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตามมาด้วยปริมาณของฝุ่นจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศนะคะที่เราตั้งอยู่ในเมืองเราก็พบว่าค่าค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้จัดประชุมร่วมกับทางจังหวัดซึ่งจังหวัดเนี่ยค่ะเขาก็มีคณะกรรมการในการที่จะมาเฝ้าระวังและติดตามเพื่อลดผลกระทบสิ่งเหล่านี้กับสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะเราก็มีคณะกรรมการทำหน้าที่ตรงนี้ขึ้นมาเราก็ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ชี้ประเด็นเพื่อที่จะวางมาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เราจะมาแก้ไขปัญหาฝุ่นบนเกาะเรานะคะ

0: ครับอย่างที่บอกก็คือพอจากภูเก็ตเนี้ยเป็นช่วงฮาริสันนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาในภูเก็ตเยอะมากแล้วก็มีการใช้รถมากขึ้นก็ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากขึ้นตามไปด้วยนะครับทีนี้ทางสำนักงานนะครับมีการจัดการควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ตเพื่อลด PM 2.5 ได้ยังไงบ้างครับ
1: ก็อันนึงแน่นอนนะคะเรื่องของการ enforcement เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะในการที่จะลดจะต้องดูแลเครื่องยนต์ตัวเองเพื่อลดผลกระทบของฝุ่นบทบาทหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจวันนี้เอาจริงๆเนี่ยเราจะเน้นในบทบาทหน้าที่อันนี้นะคะด้วยว่าเป็นช่วงของปีใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่รถราก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะให้งานวันนี้ค่ะทั้งผู้ขับขี่เองและประชาชนเองได้รู้ว่าหนึ่งเนี่ยบนเกาะเรามันมีปัญหาเรื่องฝุ่นนี้อยู
0: ่ครับ
1: เรามีข้อมูลที่เราเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านแอป Air for Thai
0: มีแอปพลิเคชันด้วย
1: มีแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถไปติดตามข้อมูลฝุ่นได้รายเรียลไทม์นะคะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็จะให้ผู้ประกอบการผู้ขับขี่ทั้งหลายเนี่ยค่ะได้ทราบเช็คอัพรถของตัวเองนะคะว่า รถของตัวเองเนี่ยตอนนี้มีสมรรถภาพเป็นยังไงนะคะ
0: ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะให้ท่านผอ.ครับนำไปดูการทำงานนะครับของเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับเดี๋ยวให้ผอ.ท่านช่วยนำ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับพาเราไปดูครับ
1: ก็อันนี้จะเป็นทีมงานฝั่งนี้จะเป็นทีมงานของขนส่งจังหวัดนะคะที่เราจับมือร่วมกันเพราะว่ารถมีหลายประเภทนะคะแล้วก็มีทางตำรวจที่หน้าด่านแล้วก็ทีมงานของทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนะคะมีทางด้านของทีมงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ซึ่งจะเป็นทีมเจ้าหน้าที่ในส่วนของการตรวจและบังคับใช้กฎหมายนะคะในการที่จะตรวจวัดควันดำเราก็จะสกรีนจากหน้าด่านจะสกรีนรถส่งมานะคะรถที่มีแนวโน้มว่าจะมีควันค่อนข้างเยอะ
0: คร
1: ับ ก็ส่งมาแล้วทีมงานก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการที่จะใช้เครื่องมือเช็คออกมาว่าปล่อยควันดำเท่าไหร่ซึ่งค่ามาตรฐานรถควันดำเนี่ยเราก็กำหนดไว้ที่30
0: ครับ
1: นะคะ

0: ก็จะมีทีมงานในซุ้มนะคะในการที่จะอ่านค่าหลังจากที่เครื่องมือตรวจวัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปส่งรายงานค่าใช่ค่ะเราก็จะทราบเลยว่าค่าที่ระบายออกจากรถแต่ละคันเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ย
1: ปริมาณเท่าไหร่
0: ใช่ค่ะใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องมือและทีมงานนะคะที่เฝ้าในเรื่องของจอมอนิเตอร์ว่าทีมงานที่ตรวจอยู่ตรงโน้นเนี่ยค่ะตรวจวัดแล้วเนี่ยได้ค่าตัวเลขออกมาเท่าไหร่
1: ทีนี้พอเราเจอรถที่มีปริมาณมากกว่า30เนี่ยครับเรามีการจัดการยังไงครับ
0: ตัวขั้นตอนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะเราก็จะมีข้อมูลอ่ะน้องปามอธิบายสั้นๆอันนี้ก็จะเป็นทีมงานในส่วนของตรวจและบังคับใช้กฎหมายนะคะพอเราตั้งด่านแล้วพบว่ามีค่าควันดำเกินเราก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้นะคะสติกเกอร์ห้ามใช้ชั่วคราว
1: ครับ
0: ซึ่งคุณก็ต้องเอารถเนี่ยค่ะไปเช็คนะคะตรวจรถสภาพรถไม่ให้ปล่อยควันดำภายใน30วันแล้วหลังจากนั้นถ้ายังเกินอีกเราคุณก็จะเจอสติกเกอร์ตัวนี้ก็คือห้ามใช้เด็ดขาด
2: อย่างเงี้ยค่ะค่าปรับไม่เก
0: ินแล้วก็จะมีค่าปรับด้วยเกิดขึ้นนะคะ
1: แล้วทีนี้ทางสำนักงานเนี่ยครับมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะท่านผอ.ครับ
0: ตอนนี้ค่ะหลักๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นหน่วยงานด้านของยานพาหนะก็จะมีทางขนส่งจังหวัดแล้วก็จริงๆก็จะมีตำรวจจราจรนะคะที่เราจะต้องบูรณาการร่วมกันแล้วก็ตัวสำนักงานแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมจังหวัด
1: ก็เรียกว่าร่วมมือกันหลายภาคส่วน
0: ต้องร่วมกัน
1: ใช่ร่วมกันลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดของเรา
0: ใช่เพราะว่าปริมาณรถบนเกาะเราเยอะมากแล้วก็รถก็มีหลายประเภทมากเราก็ต้องให้ cover รถทุกประเภทค่ะแต่ว่าหลักๆเลยก็จะมาจากรถยนต์ดีเซลนะคะก็ต้องขอเรียนว่าไม่ใช่รถทุกประเภทที่ต้องเป็นเราเน้นที่ประเภทรถยนต์ประเภทดีเซลนะคะที่จะมีการปลดปล่อยฝุ่น 2.5 ออกมา

0: คะสุดท้ายครับอยากให้ผอ.เขาช่วยฝากเกี่ยวกับการช่วยกันรณรงค์ลดในเรื่องของ PM 2.5 หน่อยครับผอ.ครับ
1: ก็ต้องฝากนะคะทั้งผู้ประกอบการคนขับรถนะคะไม่ว่าจะในนามของบริษัทในนามของส่วนบุคคลทั้งหลายเนี่ยค่ะหากรถของเราเนี่ยอยู่ในสภาพไม่พร้อมก็ต้องไปตรวจเช็คนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมรถยนต์เนื่องจากฝุ่น 2.5 เราทราบกันอยู่ละมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ
0: ครับ
1: เขาสามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นหากเราทุกคนเนี่ยมีความใส่ใจมีความตระหนักเราก็สามารถที่จะลดปัญหาฝุ่นนี้ลงได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยบนเกาะภูเก็ตเราเนี่ยค่ะอากาศดีเป็นส่วนใหญ่เรามีแค่ช่วงเวลาสั้นๆ
0: ก
1: ็
0: คือช่วงไฮซีซัน
1: ช่วงไฮซีซันแล้วก็เป็นช่วงไม่ได้ตลอดไฮซีซันนะคะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่สภาพของการระบายในแนวดิ่งเนี่ยค่อนข้างต่ำมันก็จะทำให้เกิดการสะสมของปริมาณฝุ่นนะคะแต่เราจะเจอในช่วงเวลาสั้นๆเราจะไม่เหมือนของภูมิภาคอื่นเขานะคะ
0: และนี่ก็คือภาพรวมนะครับของการทำงานในส่วนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับสำหรับนี้ผมขอบคุณนะครับท่านผอ.ปริเมศเจริญนพคุณเป็นอย่างสูงครับผู้บริการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณครับผอ.ครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณพี่ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านหัวหน้าอัจฉาบัวจันทร์นะครับท่านเป็นหัวหน้าขนส่งจังหวัดภูเก็ตมาร่วมลงพื้นที่ที่บริเวณท่าชัดชัยจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนะครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับเป็นไงบ้างครับท่านหัวหน้าครับวันนี้มีการลงพื้นที่พบว่ามีการตรวจรถบรรทุกแล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคลมีการพบเกี่ยวกับการปล่อยขม่าวควันดำมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการลงพื้นที่ในวันแรกช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มาร่วมกับของกรมควบคุมมลพิษนะครับที่จะมาบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการตรวจสอบค่าควันดำของรถที่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งวันนี้จากที่ได้ลงพื้นที่มาเนี่ยก็พบว่ามีรถที่มีค่าควันดำนะครับที่มีมาตรฐานเกินกว่าที่กำหนดเราก็ได้มีการออกนะครับคำสั่งเพื่อที่จะดำเนินการทำกฎหมายต่อไปแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสได้ไปปรับปรุงในเรื่องของสภาพตัวรถเพื่อที่จะลดในเรื่องของค่าควันดำลงครับ
0: ครับทีนี้แล้วถ้าเป็นรถที่มีการผ่านการปรับแต่งเครื่องยนต์มาเนี่ยครับมีส่วนในการปล่อย PM 2.5 ได้มากกว่าเครื่องยนต์ปกติจริงไหมครับ
1: คือในเรื่องของการปรับแต่งเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเขาปรับแต่งในส่วนไหนนะครับแต่ทีนี้ในบทบาทสำคัญของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตหรือของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยในส่วนของยานพาหนะนะครับที่มีการปล่อยค่าควันดำหรือค่ามลพิษที่เกินกว่ากฎหมายที่กำหนดเนี่ยเมื่อมีการไปตรวจสภาพที่สำนักงานนะครับหรือว่าที่ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่เราควบคุมอยู่เขาก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับซึ่งประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของรถก็จะต้องนำรถเข้าไปตรวจดูในเรื่องของเครื่องยนต์เพื่อที่จะปรับปรุงให้เครื่องยนต์เนี่ยมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ปล่อยค่าควันดำที่เกินกำหนดแล้วก็เอามาตรวจสภาพรถใหม่ซึ่งเราก็จะทำกระบวนการแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ารถคันนั้นเนี่ยจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานเราถึงจะผ่านการตรวจสภาพให้ครับ

0: มีวิธีการแนะนำในการที่จะตรวจสภาพรถยนต์ของตัวเองเบื้องต้นก่อนที่จะออกจากบ้านไหมครับ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าในช่วงไหนก็ตามที่ต้องมีการเดินทางนะครับก็อยากจะให้คำแนะนำนะครับว่าก่อนที่ออกเดินทางเนี่ยเราต้องตรวจสภาพความพร้อมของรถให้มีความพร้อมที่จะใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องของยางเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆโคมไฟเลี้ยวพวกเข็มขัดนิรภัยต้องพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังจะต้องไปดูแลในเรื่องของการบำรุงดูแลรักษาของรถให้เป็นไปตามระยะที่ทางบริษัทผู้ผลิตกำหนดหรือเมื่อครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ต้องนำรถไปเข้าสู่กระบวนการในการที่จะดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้รถของเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งานครับทีนี้ในส่วนของตัวผู้ขับรถเองนะครับก็ต้องดูแลสภาพร่างกายของตัวเองให้มีความพร้อมที่จะขับรถนะครับต้องมีความพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาต่างๆในขณะที่ขับรถเป็นต้นซึ่งในการเสพสุราหรือของมึนเมาต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเข้าข่ายที่ผิดกฎหมายท่านก็ไม่สามารถที่จะไปขับรถได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของผู้ขับรถก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนนี้ลดลงนะครับสิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากข้อมูลสถิติเนี่ยก็เกิดมาเรื่องจากการที่ใช้ความเร็วของรถเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ขับรถก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความเร็ว
0: ครับทีนอกเหนือจากสภาพรถที่พร้อมใช้งานแล้วก็สภาพของผู้ขับขี่ที่พร้อมใช้งานก็ต้องมีในเรื่องของใบอนุญาตในการขับรถทราบมาว่ามีการสอบทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติทีนี้ทั้งในการสอบทั้งสองภาคนะครับมีการเน้นย้ำหรือว่ามีการเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างไรบ้างครับ
1: คืออันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับในเรื่องของการที่เราจะออกใบอนุญาตขับรถให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปเนี่ยนะครับงั้นคนที่จะได้รับใบอนุญาตไปนะครับต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้และก็เข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับเมื่อทำครบทั้ง3กระบวนการนี้แล้วเนี่ยนะครับเราถึงจะออกใบอนุญาตขับรถให้ซึ่งในกระบวนการเนี่ยนอกจากเราจะทำทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติผ่านการอบรมแล้วเนี่ยเรายังมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ขับก่อนที่จะออกใบอนุญาตขับรถให้เขาด้วยครับ

0: ครับแล้วอย่างเครื่องยนต์ดีเซลที่มีการปล่อยเขม่าวควันดำเนี่ยครับทางขนส่งมีการตรวจสอบเองหรือว่ามีการกำกับตรอ.อย่างไรบ้างครับ
1: คือในส่วนของสำนักขนส่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีทั้งส่วนที่เราตรวจสอบเองแล้วก็ส่วนที่เราได้ให้ทางตรอ.ไปพิจารณาแต่ว่าในส่วนของตรอ.เองเนี่ยเราก็จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปควบคุมกำกับดูแลตรอ.ด้วยว่าควรจะต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่ไม่ผ่านการตรวจภาพนะครับเราก็จะไม่ให้เอามาใช้ในท้องถนนครับ
0: ทีนี้มีการกำหนดเกณฑ์ยังไงบ้างครับว่ารถคันนี้ผ่านหรือว่าไม่ผ่านครับ
1: คืออย่างนี้ครับในเรื่องของเกณฑ์การตรวจภาพเนี่ยมันก็มีอยู่หลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบหรือแม้กระทั่งเรื่องของควันดำนะครับกรณีที่มีควันดำเกินมาตรฐานนะครับก็คือเกินกว่า30นะครับอันนี้เราก็จะไม่ให้ใช้เลยถ้ากรณีที่เรามาตั้งจุดตรวจนะครับเมื่อพบรถคันนี้ปั๊บเราก็จะมีการพ่นห้ามใช้รถเขาจะต้องไปดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์หรือไปปรับแต่งให้มีค่าควันดำที่ไม่เกินก่อนแล้วก็เอามาให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเนี่ยตรวจสภาพ
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: ถ้าผ่านแล้วเราถึงจะอนุญาตให้นำรถไปใช้ต่อไปได้ครับ
0: ครับทีนี้ท่านหัวหน้ามีอะไรแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถในแต่ละวันเพื่อที่ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในการลดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้บ้างครับ
1: ในส่วนของภาคประชาชนอย่างที่ได้นำเรียนในเบื้องต้นนะครับก็คือว่าให้เราทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลบำรุงรักษารถของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรื่องของการดูแลพวกเครื่องยนต์ต่างๆให้อยู่ในความพร้อมที่จะใช้งานนะครับเพราะถ้าเราปล่อยปละเลยนะครับการที่จะใช้รถไประยะเวลานานๆโดยที่เราไม่ดูแลบำรุงรักษาก็อาจจะทำให้เกิดควันดำที่เกิดขึ้นจากในรถได้ครับ

0: ครับก็มีการต้องเตรียมรถให้พร้อมก่อนแล้วก็เตรียมคนขับให้พร้อมก่อนแล้วก็จะนำไปสู่การ1ลดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ลดการปล่อยขมเหลวควันดำ PM 2.5 ในจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยใช่ไหมครับทีนี้ท่านนักช่วยฝากเพิ่มเติมได้ไหมครับเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถให้สมบูรณ์แล้วก็แนวทางในการควบคุมฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากรถยนต์ครับ
1: ครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของรถนะครับเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบในเรื่องของทั้งอุปกรณ์ส่วนควบทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้รถทุกคันเนี่ยได้มีความพร้อมที่จะใช้งานขับรถไปแล้วไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีค่าควันดำที่ไม่เกินจากกฎหมายที่กำหนดครับ
0: คันเหมือนด้านหลังครับถ้าเหมือนนะครับมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจอยู่มีเท่าว่าท่านหลังเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจอะไรบ้างครับ
1: ในส่วนของเจ้าที่ที่มาปฏิบัติงานนะครับในการตั้งจุดตรวจการขนส่งเนี่ยเราจะตรวจถึงอุปกรณ์ส่วนควบความพร้อมของรถที่จะใช้งานนะครับนอกจากนั้นเราก็จะตรวจในเรื่องของควันดำของรถที่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับหากพบว่าเป็นความผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: โดยส่วนมากนี่จะมีการตรวจรถประเภทไหนมากเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราก็จะตรวจทุกรถนะครับแต่ว่าในกรณีที่มีรถมีปริมาณมากเราก็จะสุ่มตรวจดูจากรถที่พี่ดาดูแล้วว่ารถคันนี้อาจจะไม่มีความปลอดภัยในเรื่องของการนำมาใช้งานเราก็จะสุ่มตรวจเราไม่สามารถที่จะไปตรวจทุกคันได้ครับ
0: ทีนี้การใช้งานของรถในแต่ละประเภทตามกฎหมายนี่เป็นยังไงบ้างครับท่านหัวหน้าคร
1: ับ ในตามกฎหมายเนี่ยรถแต่ละประเภทเราก็มีการแบ่งประเภทการใช้งานกันอยู่แล้วนะครับซึ่งแยกระหว่างเป็นรถบรรทุกกับรถโดยสารซึ่งเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกส่วนรถที่เป็นรถตามกฎหมายรถยนต์นะครับก็จะมีทั้งที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็เป็นรถที่นำมาใช้เพื่อการรับจ้างเช่นไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันแบบนี้เป็นต้นครับ

0: และนี่ก็คือภาพรวมนะครับของการปฏิบัติงานของขนส่งจังหวัดที่มีส่วนช่วยในการรณรงค์ในการลดละฝุ่น PM 2.5 นะครับทั้งในช่วงของเทศกาลปีใหม่แล้วก็ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมครับหัวหน้าที่มีการจัดทำโครงการอย่างนี้ขึ้น
1: ครับในส่วนของสำนักขนส่งเนี่ยในเรื่องของการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยนะครับเราก็จะรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีแล้วก็จะมีความเข้มข้นในช่วงเทศกาลที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยนำรถมาใช้ในท้องถนนเป็นจำนวนมากเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
1: หรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าในช่วงที่ใช้งานปกตินะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับคำนึงถึงการขับรถตามกฎหมายจราจรเป็นหลักนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมของร่างกายให้พร้อมที่จะขับรถอยู่ตลอดเวลานะครับการรักษาในเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนเราสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราเองครับ
0: ครับและวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านหัวหน้าอัชชาบัวจันทร์เป็นอย่างสูงนะคะท่านเป็นขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับที่มาให้ความรู้ข้อมูลดีเกี่ยวกับทั้งการตรวจสุขภาพรถแล้วก็การลดฝุ่นPM 2.5ในวันนี้ขอบคุณหัวหน้าเป็น
1: ครับขอบคุณครับ

ถึงเวลาแล้วครับที่เราทุกคนผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่รถทุกประเภทต้องร่วมมือกันมาปรับพฤติกรรมการใช้รถเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากยานยนต์หมั่นตรวจเช็คสภาพรถให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอเพื่อลดการปล่อยควันดำและมลพิษหรือว่าจะลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็หันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนก็ได้และที่สำคัญครับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเพิ่มข้อเข้มงวดในการตรวจสภาพรถและตรวจจับท่อไอเสียโดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานที่เก่าใช้เครื่องยนต์ดีเซลจะต้องจัดทำฐานข้อมูลด้านมลพิษทางอากาศรวมถึงสื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการป้องกัน PM 2.5 ที่ถูกต้องควบคู่กับการบังคับใช้มาตรฐานในระดับสูงทั้งในส่วนของรถยนต์และในส่วนของเชื้อเพลิงส่งเสริมให้ประชาชนครับเห็นความสำคัญต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นลดการสร้าง PM 2.5 เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีและนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วยครับสวัสดีครับ

0: คู่ตะคอกหลอกล่อนชมภูพานรานรอน
1: I feel like this is truly a unique identity that can only be found here in Thailand. The art and culture that has been passed down for hundreds of years that you can learn about from traveling in Thailand. Come and experience the cultural journey here today in Thailand. Let's go Thailand!
2: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต้

0: ในบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะคุณ
1: 120ตัวค่ะ
0: จนวันนี้ค่ะเรามีจระเข้ในฟาร์มประมาณกี่ตัว
1: ตอนนี้มีประมาณ 1,500 กว่าตัว
2: มาๆๆๆๆเดี๋ย
0: วจะกระโดดเงียบไหมคะเนี่ย
1: เห็นไหมคะว่ามันตัวนิดเดียวเอง
0: ค่ะปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเครียดไปที่แต่มันเรียนรู้จะเครียดด้วยลงไปเลยค่ะ
1: เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: ไปลูกเร็วเร็วเร็วเร็วตากล้องฉันกล้องสะดุ้งตลอดเวลาสวัสดีค่ะได้เวลามาเที่ยวกับรายการเมืองไทยดีๆกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เมืองฝน8แดด4ที่จังหวัดระนองนั่นเองนะคะฟิลการท่องเที่ยวของเราวันนี้ก็จะแบบชิลๆสบายๆค่ะพาคุณผู้ชมมาชมความน่ารักของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแพะน้องเต่าน้องงูก็มีแต่ว่าไฮไลท์ของวันนี้นะคะอ้อมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักใกล้ชิดสนิทสนมกันเลยนะกับสัตว์นักล่าขนาดใหญ่แห่งลุ่มน้ําจืดนั่นคือน้องจระเข้ซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับทั้งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจระเข้นะคะรวมไปถึงความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นในคราวเดียวกันด้วยค่ะยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยลั่นทะเลฟ้า

ลั่นทะเลฟางเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแห่งแดนใต้ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า20ปีค่ะทำให้ที่นี่มีจระเข้เยอะมากมีตั้งแต่เป็นเบบี๋ไปจนถึงขนาดโตเต็มวัยส่วนกิจกรรมเยอะไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมเขามีวงจรชีวิตจระเข้ตั้งแต่การวางไข่วัยอนุบาลไปจนถึงตอนน้องโตเต็มวัยแล้วก็ยังมีเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับจระเข้แบบครบวงจรเลยค่ะและไฮไลท์ในวันนี้นะคะก็คือการที่เราจะได้ไปอุ้มน้องจระเข้เป็นครั้งแรกกันด้วยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราก็ทำใจกันมาสักพักหนึ่งค่ะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวให้อ้อมกลัวคนเดียวพอนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะ

0: และตอนนี้อ้อมอยู่กับคุณนูดี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถ้าเรามาที่นี่ลั่นทะเลฟาร์มหลายคนได้ยินชื่อก็จะนึกถึงจระเข
1: ้นะคะ
0: ถามคุณหนูดีเลยว่าทำไมเราถึงได้ทำเป็นฟาร์มจระเข้ขึ้นมาคะ
1: จริงๆต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะมีความชอบแล้วก็ใจรักที่จะเลี้ยงเพราะว่าตอนนั้นที่คุณพ่อกับคุณแม่เริ่มเลี้ยงหนูดีเด็กมากยังเด็กมากแล้วก็คุณแม่บอกว่าเราต้องหาสัตว์เศรษฐกิจที่ตอนนั้นกำลังบูมว่าจะเลี้ยงอะไรก็เลยออกมาเป็นจระเข้ลั่นทะเลฟาร์มค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เห็นว่าอายุไล่เลี่ยกับเราเลย
1: ใช่
0: โตมาด้วยกันเลยค่ะจนวันนี้ค่ะเรามีจระเข้ในฟาร์มเราประมาณกี่ตัว
1: ตอนนี้มีประมาณ 1,500 กว่าตัวค่ะ
0: โอ้เยอะเหมือนกันนะคะคือที่นี่เราเปิดเป็นศูนย์ที่ให้ทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรวิถีชีวิตของจระเข้ทั้งหมด
1: ถ้าเรียกชื่อเต็มๆเลยก็คือศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยง
0: นี่คือชื่อเต็มนะคะเรามีความตื่นเต้นมีความรู้รออยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเวลาเรามาที่ลั่นทะเลฟาร์มกิจกรรมที่เราจะได้ทำคืออะไรบ้างคะคุณหนูดี
1: กิจกรรมหลักๆของเราเลยก็คือการนำทุกคนเนี่ยเดินทั่วฟาร์มค่ะโดยที่การเดินของเราจะไม่ใช่แค่เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นการเดินพร้อมบรรยายให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของเราด้วย
0: ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่
1: ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะมาคนเดียว2คนเรามีพนักงานหรือว่าพี่ๆเนี่ยค่ะหรือว่าแม่ดาวหรือว่าพี่ฟ้าเองเนี่ยคอยพาเดินชมรวมถึงคุณลุงแดงใจดีของเด็กๆทุกๆคนด้วยค่ะ
0: เสียดายวันนี้คุณลุงแดงไม่อยู่ก็เลยให้คุณหนูดีที่เป็นลูกสาวมาดูแลแทนซึ่งพี่ดาวที่พูดถึงเมื่อกี้เดี๋ยวเราแปะภาพพี่ดาวนะคะก็จะมีเป็นภาษาพม่า
1: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของเราเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนจังหวัดระนองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นคนต่างชาติที่กำลังชมรายการอยู่ก็ไม่ต้องเกรงกลัวหรือว่าเกรงที่จะมาที่เลยเพราะเรามีพนักงานที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นได้ด้วยและที่สำคัญคือไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนเราพร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
0: โอ้น่ารักจังแต่ว่านอกจากที่จะพาเดินชมรอบๆฟาร์มแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นด้วย
1: ถูกต้องค่ะก็คือพาเดินรอบฟาร์มให้อาหารจระเข้ก็ได้อีกทั้งปิดท้ายไฮไลท์ของเราเลยก็คือการอุ้มจระเข้ตัวเป็นๆถ่ายรูป
0: อุ้มน้องตัวเป็นๆเลยเหรอ
1: ถูกต้องค่ะตัวเป็นๆแบบยังหายใจรถมือเลยค่ะ
0: ซึ่งวันนี้คุณหนูดีก็จะพาเราไปอุ้มน้องจระเข้ด้วยนะคะแต่ขอทำใจก่อนค่ะก่อนจะไปเจอจระเข้
1: ได้ค่ะระหว่างการทำใจแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเดินชมรอบฟาร์มกันก่อน
0: มีสัตว์อย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะเรามีสัตว์อย่างอื่นด้วยอาทิเช่นแพะเต่างูแล้วก็มีในส่วนของจระเข้เผือกด้วย
0: หาชมยาก
1: หาชมยากค่ะแล้วก็อลิเกเตอร์ที่เป็นปลาจระเข้นั่นเอง
0: งั้นเดี๋ยวพาไปชมตรงจุดแรกก่อนจะไปเจอจระเข้นะเราไปเจอแบบสัตว์ที่แบบดูซับซ้อนกันก่อนแล้วก็เห็นหน้าหวานๆของคุณดูดีอย่างนี้นะคะจุดแรกที่พามารับชมคืออะไรคะ
1: งูค่ะน้องกำลังมองหน้าคุณน้องอยู่นะคะ
2: ใ
1: ช่ตกตาพี่ๆ
0: เด
1: ี
0: ๋ยวจากน้องงูเป็นอะไรดีคะ
1: เป็นเต่าค่ะ
2: เป็นเต
1: ่
2: า
1: อันนี้คือเต่าญี่ปุ่นบางคนบอกว่าเต่าญี่ปุ่นเลี้ยงยังไงก็ไม่โตดูเต่าญี่ปุ่นที่บ้านทะเลค่ะตัวใหญ่มากค่ะ
0: อันนี้ก็คือบอกว่านอนแช่น้ำสบายใจ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องโผล่หัวขึ้นมานะ
1: สู้คนมากค่ะ
0: สู้คนเดี๋ยวจะกระโดดเงียบเลยอ่ะจากน้องเต่าญี่ปุ่นค่ะยังมีอะไรให้เด็กๆ
1: ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของจระเข้เผือกค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดฝั่ง
0: เดี๋ยวพาไปดูจระเข้เผือก
1: เราจะพามาดูจระเข้เผือกค่ะน้องชื่อแม่สีเผือก
0: แม่สีเผือกโตหรือยังคะเนี่ย
1: โตแล้วค่ะอายุโตแล้ว
0: อายุโตแล้วด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อ
0: ันนี้คุณหนูดีบอกว่าเดี๋ยวพามาเจอจระเข้เผือกที่มันน่ารักน่ารักก่อนนะคะก่อนจะพาไปเจอแบบของจริงที่เยอะแล้วก็มีทุกไซส์
1: ถูกต้องค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูความน่ารักของแม่สีเผือกกันนะคะ
1: ค่ะ

0: แล้วก็หลังจากที่เราชมความน่ารักของสัตว์ที่แบบเมื่อกี้พาไปชมเป็นออเดิร์ฟมาแล้วนะคะคุณดูดีตอนนี้ก็มาถึงไฮไลท์ก็คือวันนี้จะพามาชมจระเข้อย่างจระเข้บ่อแรกนี้เป็นจระเข้น้ำจืดเหมือนกันเหรอคะ
1: ค่ะส่วนมากต้องบอกกับทางท่านผู้ชมก่อนว่าฟาร์มของเราลั่นทะเลฟาร์มเนี่ยจะเป็นฟาร์มที่เพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยค่ะอาจจะมีน้ำเค็มให้ดูบ้างประปรายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้ำจืดทั้งหมดค่ะซึ่งบ่อแรกเนี่ยจะเป็นบ่อที่เรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2ของฟาร์ม อายุ10ถึง16ปีค่ะ
0: อันนี้คือ10ถึง16ปีนี่คือเป็นช่วงที่ถือว่าเติบโตเต็มวัยแล้ว
1: เติบโตเต็มวัยค่ะ
0: มันมีทั้งหมดกี่บ่อนะคะคุณหนูดี
1: จริงๆที่นี่มี10กว่าบ่อเลยนะคะซึ่งเราลูกค้าที่มาหรือว่าใครที่เข้ามาที่ฟาร์มเราก็จะได้เดินชมทุกบ่อไปเรื่อยๆพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่เดินบรรยายให้ความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
0: คุณหนูดีบอกแล้วว่าจริงๆเวลามาที่นี่เราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่แต่วันนี้คุณหนูดีจะเป็นแบบว่าไกด์กิตติมศักดิ์ให้เราพามาชมด้วยตัวเองเลยนะคะ
1: อาจจะข้อมูลไม่ได้แม่นเป๊ะแต่ว่าบางช่วงอาจจะให้พี่พนักงานที่เป็นไกด์พาลูกค้าทัวร์ทุกวันเนี่ยมาพูดให้ความรู้กับทุกคนด้วยเพื่อความถูกต้องแล้วก็ข้อมูลที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง
0: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอชมบ่อแรก
1: ได้
0: อันนี้เราให้อาหารจระเข้ได้ด้วย
1: ได้ค่ะได้ที่นี่เราสามารถซื้ออาหารจระเข้ให้จระเข้ได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณดีขออนุญาตให้อาหารน้อง
1: ได้ไห
0: มขึ้นตรงนี้เลยล่ะ
1: ขึ้นตรงนี้ได้เลยค่ะขึ้นบันได
0: เดี๋ยวเราขึ้นบันได
1: เดี๋ยวให้ใส่ถุงมือค่ะไม่ต้องกลัว
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนในการให้อาหารแล้วนะคะแล้วก็คุณหนูดีบอกว่าเราเรียกน้องได้
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงคะคุณหนูดีสาธิตหน่อย
1: มาเร็ว
0: มาคือเมื่อกี้น้องตกใจตากล้องเรากระเจิงไปตอนนี้เริ่มมาแล้วใช่ไหมคะ
1: แม่เห็นไหมคะหันมาแล้วคุณน้องลองเรียกเลยค่ะคุณน้อง
0: มาน
1: ี่อะไรนี
0: ่เริ่มมาแล้ว
1: มาเร็วมาเร็ว
0: ในบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะคุณหนู
1: 120ตัวค่ะ
0: 120ตัวโอเคน้องมาแล้วอุ๊ยมีตัวใหญ่มีจ่าฝูงด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะบ่อนี้จริงๆอายุน้องเขาอยู่เฉลี่ยกัน10ถึง16ปี
0: ค่ะจ่าฝูงชื่ออะไรนะคะเมื่อกี
1: ้ชูวิท
0: ชื่อชูวิทเป็น
1: เจ้าของอ่าง
0: เจ้าของอ่างนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวหนูดีจะให้ชิ้นแรกแล้วคุณอ้อมให้ที่เหลือนะคะ
0: ได้เลย
1: อยากให้ตัวไหนเล็งไปค่ะ
0: ค่ะไปว้ายอะไรเราช่วยกันนะคะคุณหนูดี
1: หนูดีให้บ่อยแล้วคุณอ้อมให้ดีกว่าม
0: านี่น้องกินอะไรคะเนี่ย
1: กินไก่ค่ะ
0: ว้ายน้องงับกันเองบ้างไหมคะเนี่ย
1: อาจจะมีบ้างพลาดบ้างเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะไม่ให้เขางับกันก็คือการให้ตรงที่มีบริเวณที่ว่างค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าน้องก็ค่อนข้างมายืนกันในตรงนี้เราก็ให้ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะให้ได้ค่ะ
0: นี่
1: ให้
0: ผัดหย่อนไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน้องอย่าทะเลาะกันลูก
1: แต่ในตัวเล็กได้ค่ะคุณน้องเก่งมากตัวเล็กได
0: ้
1: ชูวิทย์มาแล้ว
0: ตัวไหนชูวิทย์คะ
1: ชูวิทย์ตัวนี้ไหมเดี๋ยวให้พี่ที่เขาเชี่ยวชาญด้านการดูว่าตัวไหนคือชูวิทย์
0: ตัวที่อ้าปากน่ะเหรอคะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วคุณพี่จําได้ยังไงว่าตัวไหนคือน้องชูวิทย์อ่ะคะ
1: น่าชูวิทย์สีหนกนั่นที่หนกสีขาวนั่นน่ะค่ะ
2: มา
0: ข้อควรระวังยังไงบ้างมั้ยคะคุณหนู
1: ข้อควรระวังเลยก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีถุงมือให้ก็ตามนะคะถุงมือเนี้ยเป็นถุงมือพลาสติกแล้วก็เป็นฟรีไซส์ซึ่งเวลาการให้บางทีบางท่านมือเล็กกว่าถุงมืออาจจะไม่พอดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังถุงมือที่จะล่วงหล่นลงไปเพราะจระเข้ไม่สามารถกินพลาสติกหรือว่ากินสิ่งแปลกปลอมได้นั่นเองค่ะแล้วก็ข้อควรระวังที่2ก็คือเราจะไม่มีการโยนให้ในน้ํา
0: อ๋อทำไมคะ
1: เราจะไม่โยนให้ในน้ำเนื่องจากว่าพอโยนในน้ำมันจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาถูกเลี้ยงมาโดยเราให้อาหารบนบกมาตลอดซึ่งการให้ในน้ำเขาก็จะหาไม่เจอด้วยแล้วก็ทำให้น้ำเน่าเสียด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะให้บนบกแล้วก็วิธีการให้บนบกก็คือเราจะให้ที่ที่มันมีพื้นที่ที่ให้เขาขยับตัวกินได้โดยที่ไม่กัดตัวอื่นนั่นเองค่ะเพราะว่าพอการกัดปุ๊บเขาจะทะเลาะกันแยกกันออกไหมคะว่าน้ำจืดกับน้ำเค
0: ็
1: ม
0: ไม่น่าจะออกเลยค่ะ
1: ไม่ออกงั้นเดี๋ยวหนูดีพาไปดูแบบใกล้ๆว่าน้ำเค็มกับน้ำจืดแยกยังไง
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันค่ะ
1: ไปค่ะไม่จิ้งจกค่ะ
0: น้อง
1: ใหญ่กว่าจิ้งจกอีก
0: แต่เราถ่ายรูปได้น้องเป็นไง
1: ถ่ายได้ค่ะไม่งับค่ะไม่งับ
0: แล้วก็จากบ่อแรกที่เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็บ่อถัดมาที่คุณหนูดีพามาคือ
1: ไซส์มาดูไซส์จิ๋วๆแบบไซส์ที่แบบ2สัปดาห์แล้วก็8เดือนในของปีนี้
0: คือน้องเพิ่งคลอดออกมาเลย
1: ถูกต้องค่ะที่เป็นเพิ่งฟักออกมาจากไข่เดี๋ยวจะให้ดูว่าความน่ารักของน้องเค้าก็มีเหมือนกัน
0: อ๋อเดี๋ยวมาดูมาดูบ่อแรกอาจจะเห็นความขึงขังดุดันไปแล้วอุ๊ย
1: เห็นมั้ยคะว่ามันตัวนิดเดียวเอง
0: ค่ะ2สัปดาห
1: ์ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือน้องที่เขา
1: เพิ่งออกจากไข่ในปีนี้ค่ะซึ่งฤดูการฟักไข่ของจระเข้เนี่ยจะมีแค่ปีละ1ครั้งก็คือ1แม่จะท้องได้ปีละ1ครั้งท้องแค่เพียง45วันค่ะแล้วเราก็สามารถเอาไปลงไปเอาไข่เนี่ยขึ้นมาฟักโดยวิธีธรรมชาติซึ่งเป็น1เดียวของภาคใต้ที่เรามีการทำอยู่โดยไม่ใช้ตู้อบเราใช้วิธีการเรียนแบบธรรมชาติซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากให้เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย
0: อ๋อเมื่อกี้เราได้ยินเสียงน้องร้องด้วย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือเสียงร้องเขาค่ะซึ่งจระเข้เนี่ยแข็งแรงมากๆออกจากไข่มา7วันเท่านั้นเขาเริ่มมีฟันเลย
0: แล้วเดี๋ยวถัดจากบ่อนี้ไปจะเป็นอะไรอีกคะคุณ
1: เดี๋ยวจะไปทางฝั่งบ่อตรงข้ามเราเลยค่ะซ
0: ึ่
1: งก็คือ1ปีกับ2ปีนั่นเองเราจะได้ให้อาหารกันด้วย
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วเชิญคุณดีเลยค
1: ่ะขอบคุณค่ะ
0: มาถึงบ่อนี้โตขึ้นมาหน่อยค่ะประมาณ
1: อันนี้ประมาณ8เดือนถึง1ปี
0: 8เดือนถึง1ปีแล้วก็ที่คุณหนูดีบอกว่าเมื่อกี้ตอนเราไปที่บ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาจะกินโครงไก่ชิ้นใหญ่เนาะ
1: ใช่ค่ะแต่อันนี้พอตัวเขาไม่ได้ใหญ่ก็จะเป็นแค่หัวไก
0: ่น้องกินแค่หัวไก
1: ่
0: น
1: ี
0: ่นะคะ
1: มีปาก
0: อ่ะแล้วก็เมื่อกี้คุณหนูดีบอกว่าจะสอนให้ดูเนาะว่าอันไหนเป็นแบบจระเข้น้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยบ่อนี้มีน้ำเค็มปนมาด้วย
1: นู่นตัวนั้นค่ะอันนี้คือถูกเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เล็กๆค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเขาจะไม่อยู่ด้วยกัน
1: เขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: แต่นี่เขาไม่ทะเลาะกัน
1: เขาไม่ได้ทะเลาะกันอยู่กันมาตั้งแต่เล็กๆค่ะอันนี้คือจริงๆแล้วบ่อเนี้ยจริงๆคือทั้งหมดเป็นน้ำจืดแต่ว่ามีเขาตัวเดียวที่เป็นน้ำเค็ม
0: แล้วต้องแยกไหมคะ
1: เดี๋ยวพอโตก็จะแยกค่ะ
0: ไม่ไงั้นเขาก็จะทะเลาะกัน
1: ใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วความดุของจระเข้น้ำจืดกับน้ำเค็มดุกว่า
0: ดุกว
1: ่าค่ะ
0: นี่มันจะแตกต่างกันถ้าดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยน้ำจืดกับน้ำเค็ม
1: ก็น้ำเค็มจะสีสวยกว่าเห็นไหมคะสีเขาจะมีความเหลืองมากกว่าลายชัดกว่าม
0: ีไล่สีแบบว่าละเอียดกว่า
1: แต่ว่าถ้าเป็นน้ำจืดเขาก็จะมีความแบบค้ำๆหน่อยหมุนๆหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้อาหารน้องวิธีการเหมือนเดิมโยนไปที่ว่างๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: โอเค
1: แต่ถ้าเกิดคุณอ้อมอยากดูจระเข้วิ่งก็โยนไปไกลๆค่ะให้เขาวิ่งไป
0: ลองดู
1: ลองได้ค่ะลองเอาเลยค่ะ
0: เราโยนไปไกล
1: ๆโยนไปเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: ไปลูกเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮ
0: ัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโ
1: หลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัล
0: โหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโห
1: ลฮัลโหลฮัลโ
0: หลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลก็บางตัวก็อาศัยความลื่นไหลของพื้น
1: ถูกต้องค่ะสไลด์ไปเลย
0: ไปที่ตากล้องคนนั้นกินคนนั้นได้เลยเอาน้องไม่มีเห
1: ็
0: นไหมลูกเห็นไหมโอ้ยโอ้ยเร็ว
1: ไม่กิน2ชิ้นเลยโอ้ยไปแย่งแล้วเราชอบให้มันวิ่งค่ะออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายไปในตัวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะตรงนี้นิดนึงลูกอ่ะนี่เขางับโดนกันมันเจ็บบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะคุณ
1: บางทีอาจจะแบบมีแบบงับผ้าแต่ว่าพอเขารู้ว่าไม่ใช่ไก่เขาก็จะคลายออก
0: รู้ว่าอันนี้เพื่อนเราเนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะเนื้อมันแปลก
0: ๆอุ้ยเกือบกับลูกนี
1: ่นี่นี่นี่เห็นไหมคะ
0: อันนั้นคือ
1: เหยี่ยวค่ะ
0: เหยี่ยวก็คือจะมาแย่งชิง
1: แย่งชิงไก่นู่นค่ะอยู่บนต้นไม้เหยี่ยวที่นี่ตัวใหญ่มากค่ะ
0: แต่เราไม่ได้เลี้ยงเนาะ
1: ไม่ได้เลี้ยงค่ะนี่คือธรรมชาติเลยค่ะเป็นวัฏจักรของเขาคือถ้าจระเข้กินเหลือเหยี่ยวก็จะมาเอาไปค่ะแล้วก็ที่เนี่ยกลางคืนก็จะมีนกกระยางมาอาศัยต้นไม้ของเราอยู่นอน
0: ไปทางนู้นบ้างไป
1: นี่ตัวเล็กๆ
0: ตัวเล็ก
1: ๆเห็นไหมคะ
0: ไปแล้วขโมยแล้วคือน้องไวมาก
1: เหี่ยวไปแล้วค่ะเฉียวไปเลย
0: โอ้แต่เขาไวมากเลยเมื่อกี้เนาะ
1: ใช่ค่ะเขาจะเร็วมาก
0: แสดงว่าเขาเล็งไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราโยนให้น้องตัวเล็กหน่อยอ่ะ
1: ดูสิใครจะได้

0: ือนเด็กน้อยเลย
1: ใช่ค่ะเขาก็คือเด็กค่ะพออายุยังไม่เยอะเขาก็คือเด็กนี่แหละค่ะ
0: เดี๋ยวไปทางนู้นนะไปเร็วนี่คือบ่อขนาดกลางที่คุณหนูดีพามานะคะแล้วก็นี่คือพี่ดาวคุณแม่ของเขากำลังให้อาหารลูกๆนะคะแม่ดาวและลูกๆของเขาเอาเลยค่ะแม่ดาว
1: เห็นไหมคะแม่ดาวให้มีแบบ
0: งั้มๆๆแต่ว่าคุณหนูดีบอกว่าจระเข้เขาจะจำกลิ่นแล้วก็เสียงใช่ไหมคะคุณหนูดีจำเสียงได้ไหม
1: จำกลิ่นจำสาบ
0: เขาจำกลิ่นจำสาบของคนที่มาให้อาหารเขาบ่อยๆได้เพราะฉะนั้นก็จะจำแม่ดาวได้เวลาแม่ดาวเรียกเขาคือเขาจะมาเยอะเลย
2: ว้าว

0: แล้วก็มาถึงบ่อนี้ก็คือเป็นจระเข้น้ำเค็ม
1: อันนี้จะเป็นจระเข้น้ำเค็มส่วนน้อยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความแตกต่างว่ามันต่างกับน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยต่างกันยังไงค่ะคุณอ้อมจะเห็นว่าเนี่ยตัวอย่างเช่นตัวนู้นเนี่ยค่ะจะเห็นว่าสีมันชัดมากเหลืองก็คือเหลืองเลยมันจะไม่หม่นหม่นเหมือนจระเข้น้ำจืดค่ะ
0: สีเขาจะสวยกว่า
1: ใช่ค่ะสีจะสวยกว่าแล้วก็ถ้าให้พูดตามตรงนะคะคือนอกจากสีสวยกว่าแล้วดุกว่าด้วยค่ะ
0: ดุกว่าด้วยใช่
1: ไหมคะดุกว่า
0: เห็นนิ่งๆแบบนี้คือดุเนาะ
1: ดุค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่หมดนะ
1: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังเป็นอะไรต่อนะคะ
1: เราจะมีตัวที่เป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเรารุ่นแรก
0: นี่ก็ถือว่ายังไม่ได้ใหญ่มากแล้วค่ะ
1: อันนี้มีใหญ่กว่านี
0: ้ใหญ่กว่านี้อีก
1: ใหญ่แบบตัวเท่าคนเลยค่ะ
0: ตัวเท่าตะกล้องหนูแน่ไปดู

0: แล้วก็มาถึงบ่อนี้เป็นบ่อที่เขาแบบว่าโตที่สุด
1: ถูกต้องค่ะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นแรกของฟาร์มลั่นทะเลฟาร์ม
0: เขาจะยาวหรือใหญ่ประมาณเท่าไหร่
1: เขาจะตัวใหญ่อันนี้เราไม่เคยวัดค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยให้วัดเลย
0: คือเราเลี้ยงเป็นธรรมชาติอะเนาะ
1: ถูกต้องค่ะก็คือ27ปีบ่อนี
2: ้บ่อนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะจะมีพ่อพันธุ์ที่เป็นจ่าฝูงที่ชื่อว่าพ่อทุเรียน
0: พ่อทุเรียนแล้วเราจะจำได้ไหมคะคุณ
1: จำได
0: ้
1: ค่ะแต่ตัวนี้พ่อทุเรียนยังไม่ออกมาเลย
0: อ๋อมีชื่อตัวเดียวเหรอคะ
1: มีชื่อพ่อทุเรียนมีแม่มะลิแม่มะลินี่เป็นเมียหลวงค่ะ
0: โอ๊ยตายแล้วแล้วสนมล่ะคะ
1: สนมเนี่ยก็จะมีแม่ชวาค่ะ
2: โอ๊ยชวา
1: สองตัวนี้เนี่ยค่ะทะเลาะกันทุกปีค่ะ
0: ก็คือแม่มะลิ
1: กับแม่ชวาถูกต้องค่ะทะเลาะกันทุกปีก็คือแต่เขาก็อยู่ด้วยกันได้นะคะอาจจะอยู่กันคนละที่นิดนึงแต่อยู่ด้วยกันได้ใช่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องให้แม่ดาว
1: ใช่
0: แม่ดาวเรียกลูกๆมาทานอาหารกันนะคะบ่อนี้เดี๋ยวเราไปดูแม่ดาวให้อาหารลูกๆกัน

0: และนี่คือกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำหรับใครที่มาที่นี่จะต้องได้มีโอกาสสัมผัสกับน้องจระเข้ตัวเป็นๆนี่ไม่ใช่โมเดลนะ
1: ไม่ใช่ค่ะน้องกระดุกกระดิกค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมที่เราไปดูพ่อทุเรียน
1: กับแม่มะลิ
0: อันนี้คือผลผลิตของเขาค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ลูกสาวที่ชื่อว่า
1: น้องมะปราง
0: น้องมะปรางน้องเป็นเด็กน่ารักนิสัยดี
1: ถูกต้องค่ะอ่อนหวาน
0: อ้อมจะอุ้มได้
1: อุ้มได้ค่ะก็คือวิธีการอุ้มไม่ได้ยากเลยเราแค่ล็อกคอน้องไว้แล้วก็มืออีกมือนึงก็ประคองน้องไว้อย่างนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มะปรางพี่ชื่อพี่อ้อมนะลูกเอ้ยน้องน่ารักนี่น่ารักไหมถ้าใครสนใจนะคะมาเที่ยวที่ลั่นทะเลฟาร์มได้ก็จะได้ทำกิจกรรมนี้นี่คือครั้งแรกของอ้อมเหมือนกันตื่นเต้นมากเลย
1: เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก
0: ตัวน้องก็ที่ท้องจะนิ่มๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราตื่นเต้นนะแต่ว่าเกล็ดข้างหลังก็จะแข็งๆนิดนึง
1: ค่ะอันนี้เรียกว่ากระดูกหลังค
0: ่ะกระดูกหลังเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับน้องแป๊บนึงแล้วก็จะปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเครียดไปที่สถานเรียนหนูจะเครียดด้วยบ๊ายบายมาฟังบ๊ายบายค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: ค
1: ่ะ
0: บ๊ายบาย
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมรูปคู่ของอ้อมและก็น้องน่ารักไหมอ่ะในใจตอนนั้นคือเต้นตุบๆแทบจะทะลุออกมาเลยค่ะกลัวน้องจะหันมาแจกจุ๊บประมาณว่าเฮ้ยนุชเราขอชิมหน่อยว่าอร่อยไหมเนี่ยฮะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักความตื่นเต้นของน้องจระเข้ค่ะเพื่อที่จะไปชมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากจระเข้กันจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่หนังจระเข้เท่านั้นนะแต่ว่ามีส่วนอื่นด้วยจะมีอะไรกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่อีกหนึ่งจุดของลั่นทะเลฟาร์มค่ะซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาจากจระเข้นั่นเองแต่ว่าจะมีอะไรกันบ้างวันนี้นะคะเรามีคุณแม่มาให้ข้อมูลกับเรานั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณแม่เก
3: ๋ได้ค่ะ
0: ค่ะอย่างจุดนี้ค่ะเราเห็นโหผลิตภัณฑ์จากจระเข้เยอะมากๆเลยมีอะไรบ้างคะ
3: อันดับแรกเลยนะคะที่คนรู้จักทั่วไปก็จะเป็นเครื่องหนังเครื่องหนังที่ทำจากจระเข้แท้
0: ค่ะ
3: นะคะเพราะว่าทำไมต้องถามว่าทำไมต้องใช้คำว่าแท้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการใช้หนังวัวมาปั๊มลาย
0: แล้วก็บอกว่าเป็นหนังจระเข
3: ้ใช่ค่ะแต่ของลั่นทะเลฟาร์มเนี่ยสามารถการันตีความแท้ได้เลยนะคะเราทำฟาร์มจระเข้เองแล้วเรามีกระบวนการมีโปรเซสในการที่จะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ได้ใบรับรองด้วย
0: ค่ะ
3: นะคะ
0: แต่ว่านอกจากกระเป๋าคือถ้าเกิดพูดถึงจระเข้อ้อมจะเข้าใจว่าเอามาทำกระเป๋าเป็นเครื่องหนังเข็มขัดได้อย่างเดียวแต่จริงๆมีอย่างอื
3: ่
0: น
3: ได้หมดเลย
0: มีอะไรบ้างคะคุณแม
3: ่มีทั้งกระเป๋าเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าตังค์หญิงกระเป๋าตังค์ชายแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้ก็ทำรองเท้าทำเสื้อกั๊กทำเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวให้คุณแม่ได้ฝากผลิตภัณฑ์สักนิดนึงค่ะว่าเนี่ยนอกจากที่เราจะมาได้ความรู้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงจระเข้ได้ทำกิจกรรมให้อาหารถ่ายรูปก็ยังมีอีกหนึ่งมุมตรงนี้ที่น่าสนใจด้วยค
3: ่ะผลิตภัณฑ์จระเข้นะคะมันไม่ได้มีแค่หนังจระเข้เรามีทั้ง เลือดจระเข้สกัดเย็นนะคะแล้วก็น้ำมันจระเข้สกัดเย็นอันนี้ใช้เครื่องมือซึ่งได้รับมาตรฐานส่งออกนะคะแล้วก็สามารถใช้คุณสมบัติจากน้ำมันของเขาเลือดของเขาที่มีการวิจัยแล้วก็พัฒนามาเป็นสูตรที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันได้รับการรับรองจากอย.เพราะว่าเข้าตำราแพทย์แผนไทย
0: โหหลากหลายกันเลยทีเดียวนะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้มาลั่นทะเลฟาร์มอย่าลืมแวะมาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆจากจระเข้ที่นี่ด้วยละกันค่ะ
3: ค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดระนองก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่ลั่นทะเลฟาร์มศูนย์การเรียนรู้และการเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงนะคะจระเข้สายพันธุ์ไทยน้ำจืดค่ะอยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสชีวิตของจระเข้วัฏจักรของจระเข้รวมถึงนะคะมาฟังคำบรรยายวัฏจักรของจระเข้ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ฟาร์มของเราแล้วก็ใครที่ไม่รู้จะไปไหนก็อยากจะให้แวะมาอุ้มจระเข้มานั่งห้องแอร์เย็นๆก็ได้ค่ะไม่ต้องมาเดินทั่วฟาร์มหรือว่ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถแวะเข้ามาได้นะคะเราไม่มีวันหยุดค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9 โมงเช้านะคะจนถึง5 โมงครึ่งเลยค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะวันนี้1วันที่จังหวัดระนองค่ะได้มาดูสัตว์น่ารักน่ารักนะคะรวมไปถึงอ้อมเชื่อว่าถ้าใครที่ชื่นชอบจระเข้หรือไม่เคยเห็นจระเข้มาก่อนอ่ะนี่จะเป็นการดูจระเข้ที่ใกล้ชิดมากๆนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พามาเจออีกหนึ่งของดีของจังหวัดระนองกันแล้วนั่นคือลั่นทะเลฟาร์มมีโอกาสคุณผู้ชมก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้นะคะรับรองว่าสนุกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเมืองไทยที่ดีหมดลงแล้วเดี๋ยวเราจะลาไปกับภาพน้องแพะน่ารักน่ารักของลั่นทะเลฟาร์มกันเลยนะคะส่วนตอนหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันให้ได้วันนี้หมดเวลาแล้วลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอากินนี่มันมาเร็ว

0: ใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไป
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช
1: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น
5: GASTEC งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GASTEC 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาก

0: สวัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้นะคะจะนำคุณผู้ชมมาเจาะลึกภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตชาวยะลาไปกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะแน่นอนค่ะว่าในยุคที่เมืองต้องก้าวไปข้างหน้านะคะการพัฒนาจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะโดยเฉพาะการสร้างอารยสถาปัตย์นะคะหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานค่ะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะคนทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษค่ะเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะสามารถใช้ชีวิตนอกบ้านได้อย่างอิสระปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปฟังวิสัยทัศน์ของท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากันค่ะว่าการเปลี่ยนโฉมเมืองยะลาสู่การเปลี่ยนผ่านเมืองแห่งความเท่าเทียมจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการพร้อมๆกันวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและขณะนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับท่านมูฮัมหมัดอามีนมะทาเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนเดินเข้ามาทางขาขึ้นก็คืออายุขนาดนี้ก็ได้ใช้ทางลาดแล้วเหมือนกันค่ะท่าน
1: ค
0: ่ะวันนี้นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนของอบจ.ยะลาค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์นะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมที่เรามาพูดกันในเรื่องนี้วันนี้ค่ะท่านคะเพราะจริงๆแล้วหลักๆตอนนี้ในสังคมผู้สูงอายุบ้านเราก็เข้ามาเกือบ 100% แล้วใช่ไหมคะท่าน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จำนวนผู้สูงอายุเปอร์เซ็นต์ตัวนี้พุ่งสูงขึ้นมากสำหรับสังคมไทย
0: ใจหายมากเลยค่ะเราสองคนอยู่ในกลุ่มนั้นหรือยังคะ
1: เกือบ
0: นะคะแต่หน้าตาอาจจะยังไม่ให้นะคะคุณผู้ชมค่ะเหมือนที่บอกไปค่ะวันนี้ค่ะจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ของอบจ.ยะลาค่ะตอนนี้นโยบายหลักสำคัญเลยมีการขับเคลื่อนยังไงแบบไหนบ้างคะเพื่อความเท่าเทียมกัน
1: ครับเนื่องจากว่าอาคารสถานที่ราชการนะครับซึ่งเป็นของอบจ.ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่สำนักงานหรือหน่วยงานในสังกัดหรือสถานที่อบจ.ดูแลเช่นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่เป็นรพสต.นะครับซึ่งทุกแห่งของที่อยู่ในสังกัดเนี่ยเป็นอาคารราชการทั้งหมดซึ่งมันมีเกี่ยวเนื่องกับระเบียบกฎหมายด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของนโยบายของท่านนายกมุกนามาทานายกอบจ.ยะลาเน้นย้ำในเรื่องของการรักษาอารยสถาปัตย์ส่งเสริมให้เกิดให้มากที่สุดเพราะท่านก็รับทราบรับรู้ถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุประกอบกับคนพิการเด็กตัวเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะถึงบริการของภาครัฐได้อย่างไรให้มีความเสมอภาคกันก็เลยเป็นนโยบายท่านนายกที่จะต้องทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปครับท่านจะสังเกตได้ว่าเหมือนที่พิธีกรมาเมื่อกี้เมื่อขับรถเข้ามาในอบจ.เนี่ยโดยเฉพาะสำนักงานเนี่ยจะมีที่จอดผู้พิการให้สำหรับบริการสำหรับคนพิการที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไกลๆได้ก็มีที่จอดแล้วก็มีทางลาดขึ้นยังสำนักงาน
0: ก็คือใกล้เคียงกันเลยกับที่จอดรถ
1: ใช่ครับใช่ครับตรงนี้บริการเฉพาะให้ผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กตัวเล็กๆที่จะต้องพึ่งมีต้องภาวะพึ่งพิงนะครับตรงนี้ก็เป็นนโยบายท่านนายกมาตั้งแต่ต้นครับ
0: ค่ะค่ะแล้วจริงๆแล้วในความหมายคำว่าอารยสถาปัตย์เนี่ยถ้าเราแปลให้เป็นไทยอีกทีนึงจะประมาณไหนได้คะท่าน
1: ก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเอื้อให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ว่าจะเป็นผู้พิการนะครับที่ไม่สามารถที่จะเดินเหินสะดวกผู้สูงอายุที่การใช้ร่างกายที่ไม่สะดวก
0: หรือว่าต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในการพยุงตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการเอื้ออำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้อาคารของทางราชการในส่วนต่างๆหรือในสถานที่ที่เป็นที่ราชการรับผิดชอบต้องมีความเท่าเทียมกันเสมอภาคกันที่จะไปถึงเป็นบริการสาธารณะให้ได้ตรงนี้เป็นความคิดที่ง่ายๆก็คือต้องเข้าถึงให้ได
0: ้ค่ะแล้วในส่วนของอบจ.ยะลาเองตอนนี้ที่ทราบมาก็คือได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เหมือนที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นอาคารหลังเก่าใช่ไหมคะก็คืออาจจะมีบ้างเล็กน้อยเหมือนที่ท่านบอกก็คือมีทางลาดแล้วก็มีที่จอดรถคนพิการ
1: มีลิฟต์
0: แต่อันนี้เป็นอาคารหลังใหม่ใช่ไหมคะที่ท่านบอก
1: ก็อาคารหลังเก่าก็มีอยู่แล้ว
0: uh-huh.
1: พอเราสร้างอาคารหลังใหม่ ก็เน้นย้ำในเรื่องของการที่จะรักษาอารยสถาปัตย์ที่สามารถที่จะตอบสนองกลุ่มที่ต้องใช้ภาวะพึ่งพิงนี่นะครับให้มี
0: เพิ่มมากขึ้น
1: เพิ่มมากขึ้น
0: มีเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาบ้าง
1: ก็ในส่วนที่เป็นลิฟต์นะครับคนพิการที่นั่งวีลแชร์ก็สามารถเข้าไปแล้วก็มีที่กดลิฟต์ที่อยู่ในระดับที่คนพิการใช้ได้เด็กๆใช้ได้ผู้สูงอายุที่ใช้ง่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการบริการแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือห้องน้ำสาธารณ
0: ะ
1: ที่เกิดขึ้นที่ต้องมีให้เยอะขึ้นสำหรับบริการเพราะว่าสถานที่ของอบจ.หลังๆมีผู้พิการผู้สูงอายุเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
0: มาใช้บริการ
1: มาใช้บริการมาติดต่อประสานงานแล้วก็เวลามีกิจกรรมกลุ่มเหล่านี้จะเข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้นท่านนายกมีนโยบายว่าต้องให้มีสถานที่นี้รองรับผู้คนที่จำนวนมากขึ้นเนี่ย อย่างไรก็เลยเป็นที่มาของการสร้างอาคารใหม่ก็มีสิ่งเหล่านี้อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับ
0: ค่ะแล้วจากที่ผ่านมาค่ะตรงนี้เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้มาใช้บริการเองทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงตอบรับยังไงกับเราบ้าง
1: ตรงนี้ก็เป็นอย่างนึงที่สัมผัสเองนะครับซึ่ง

0: พอมีคนพิการผู้สูงอายุมาที่อบจ.นะครับซึ่งตรงนี้พอได้พูดคุยกันพอถามถึงห้องน้ำถามถึงทางเดินเราสามารถบอกได้ชี้ได
1: ้
0: ทำให้ความรู้สึกของคนกลุ่มนี้เขารู้สึกว่าสถานที่เป็นมิตรสำหรับเขาเขาจะมาแล้วมันรู้สึกว่าเราขอบริการให้เขาเรามีห้องน้ำที่สามารถใช้วีลแชร์เข้าไปได้เรามีทางลาดที่เขาให้ลูกๆหลานๆเนี่ย
1: เข็นเข้าไปได้
0: ตรงนี้ทำให้เขารู้สึกว่าสถานที่เป็นมิตรสำหรับคนกลุ่มนี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราภูมิใจนะครับในส่วนของที่เป็นสถานที่ที่เป็นอยู่ในสังกัดไม่ว่าจะเป็นรปสต.สิ่งเหล่านี้มีหมดนะครับซึ่งหลังๆเมื่อเข้ามาอยู่ท่านนายกก็มีนโยบายว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพื่อบริการให้กับคนกลุ่มนี้ให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่านพยายามที่จะสร้างจุดที่สามารถที่จะบริการคนกลุ่มนี้ให้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวของอบจ.เนี่ยคนกลุ่มนี้ต้องสะดวกเท่ากับคนปกตินะครับตรงนี้เป็นนโยบายท่านนายกครับ
1: ให้ความเท่าเทียมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทั่วไปหรือว่าผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุสามารถที่จะมาใช้บริการได้ให้มีความทัดเทียมแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะค่ะแล้วก็ทราบมาว่าในส่วนของอบจ.ยะลาเองนะคะก็ได้มีการจ้างงานสำหรับผู้พิการแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุด้วยตรงนี้เนี่ยเรามีการจ้างงานยังไงแบบไหนกับกลุ่มเหล่านี้บ้างคะ
0: ครับเนื่องจากว่าเหมือนที่พูดถึงเมื่อกี้การบูรณาการทำงานเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งคนพิการนะครับสำหรับคนพิการเนี่ยที่สำนักงานนะครับมีผู้พิการที่เรารับมาทำงานเนี่ยจำนวน3คนรปสต.ที่อยู่ในสังกัดอีกประมาณ2คนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุอีก1คนเข้ามาทำงานเพื่อให้เห็นว่าอบจ.ยะลาไม่ได้ทอดทิ้งถ้าหากว่ามีตำแหน่งมีอะไรที่สามารถทำงานได้คนกลุ่มนี้ยังไม่ได้โดนทอดทิ้งยังสามารถมาทำงานกับเราได
1: ้
0: ในตำแหน่งที่เอื้ออำนวยให้กับการทำงานแล
1: ้
0: วก็มาช่วยราชการนะครับมาช่วยราชการเพื่อขับเคลื่อนงานช่วยเหลือสังคมได้อีกถึงแม้ท่านจะเป็นผู้พิการตรงนี้อยากจะสร้างกำลังใจให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งนายกเน้นย้ำมากว่าคนกลุ่มนี้ต้องมีสิทธิ์มีการเข้าถึงบริการฐานะและมีสิทธิ์ถึงงานของอบจ.ด้วยตรงนี
1: ้ค่ะค่ะท้ายนี้ท่านตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าในเรื่องของการทำให้เป็นอารยสถาปัตย์ทั่วเมืองยะลาเลยมีความมีอนาคตจะเป็นยังไง
0: ก็อย่างแรกที่สุดก็คือสำหรับงานของอบจ.ยะลาไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางเครื่องก่อสร้างต่างๆต้องมีอารยสถาปัตย์เข้ามาอยู่แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปหรือกับทำไปแล้วเนี่ยก็คือการพูดคุยในเรื่องของกับหน่วยงานอื่นๆภาคเอกชนประชาชนทั่วไปจะเห็นว่าหลังๆที่เราไปสร้างอาคารที่เป็นมีอารยสถาปัตย์น
1: ะครับ
0: มัสยิดต่างๆที่สร้างโดยเอกชนทั่วไปประชาชนทั่วไปตอนนี้เขาก็มีอารยสถาปัตย์มีทางขึ้นของผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุมีทางเดินของเขาหมดเลยตรงนี้อยากจะบอกว่าเมื่อราชการหรือหน่วยงานลักษณะเป็นองค์กรของรัฐเนี่ยไปสร้างเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเนี่ยประชาชนเขาก็ทำตามเพราะเขารู้ว่าในหมู่บ้านตัวเองในชุมชนตัวเองมีคนกลุ่มนี้เยอะอยู่เขาก็เลยทำตามหรือว่านำเรื่องของอารยสถาปัตย์ไปสร้างโดยเฉพาะอาการสถานที่ที่เป็นฐานะของชุมชนต่างๆตรงนี้เกิดขึ้นเยอะเลยครับ
1: ค่ะท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากนะคะหรือว่าบอกถึงพี่น้องชาวยะลานะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านอื่นๆที่ดูรายการของเราอยู่ด้วยว่าในส่วนของอบจ.ยะลาเองเนี่ยได้มีการทำในเรื่องของอารยสถาปัตย์เป็นยังไงไปถึงไหนแล้วแล้วก็ในส่วนของอบจ.ยะลาเองเนี่ยมีการให้บริการสำหรับคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุไว้โดยที่ไม่ต้องมีความกังวลว่าจะต้องเดินไปไหนมาไหนได้โดยไม่สะดวกอย่างเงี้ยค่ะเชิญค่ะ
0: สำหรับอบจ.ยะลานะครับอยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสำนักงานของอบจ.ยะลายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เรามีทางลาดที่จะให้สำหรับท่านให้มีบริการห้องน้ำสำหรับท่านไม่ต้องกังวลถ้ามายังอบจ.ยะลาสำหรับอาคารทั่วไป

0: ะครับที่เป็นสิ่งก่อสร้างของอบจ.ยะลาไม่ว่าจะเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่อยู่ตามชุมชนต่างๆหรือแหล่งท่องเที่ยวของอบจ.ยะลานะครับการพัฒนาต่อไปหรือพัฒนาไปแล้วเนี่ยคำนึงถึงคนกลุ่มเปราะบางนะครับคนลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เราพยายามเน้นย้ำตัวนี้เพราะเราถือว่าท่านก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมที่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอบจ.ยะลาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลประชาชนนะครับก็เลยนำเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักในการที่จะให้สังคมมีความเสมอภาคนะครับเท่าเทียมกันในการใช้บริการสาธารณะสำหรับราชการครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อเน้นย้ำของท่านเลขานุการนะคะในเรื่องของอารยสถาปัตย์ของอบจ.ยะลาแล้วก็ในส่วนของอบจ.ยะลาที่ดูแลอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเราสองคนนะคะจะนำคุณผู้ชมไปดูอารยสถาปัตย์ที่เกิดขึ้นในอบจ.ยะลานะคะว่ามีอะไรแบบไหนบ้างที่สามารถให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการเกิดความเท่าเทียมกันค่ะเดี๋ยวตามเราสองคนไปเลยนะคะ
2: ครับ
1: เชิญค่ะ
0: ครับ

0: ค่ะคุณผู้ชมครับพอเราเข้ามาจากอบจ.ยะลาทางเข้าปุ๊บถ้าสำหรับผู้พิการก็คือมาตรงนี้เป็นยังไงคะท่าน
1: เป็นสถานที่ที่จอดรถสำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้มีภาวะพิการหรือเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุนะครับจอดที่นี่เรามีที่จอดโดยเฉพาะเลย
0: ไว้บริการเลย
1: ไว้เป็น
0: มีป้ายให้เห็น
1: ว่า
0: เรียบร้อยจอดตรงนี้
1: จอดตรงนี้
0: พอจอดเสร็จปุ๊บ
1: เดินขึ้นไปทางลาดนะครับทางลาดนี้เป็นทางลาดสำหรับใช้รถเข็นแล้วก็การเดินของผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเดินได้สะดวกกว่าที่จะต้องก้าวขึ้นบันไดนะครับจะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็มี
0: ราวจับด้วย
1: ให้มีความปลอดภัยมากข
0: ึ้
1: น
0: ครับอันนี้จุดแรกนะคะพอเข้ามาอันนี้คือด้านหน้า
1: ครับผมด
0: ้
1: านหน้านะครับเป็นทางลาด
0: ทางลาด
1: สำหรับการเดินที่มีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้ที่เดินแล้วก็
0: หรือว่าใช้
1: วีลแชร์
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาคารหลังเก่า
1: แล้วเราก็ค่อยไปอาคารหลังใหม
0: ่แต่ว่าทางเชื่อมระหว่างอาคารหลังเก่ากับหลังใหม่ก็เป็นทางลาดเหมือนกัน
1: นะครับสำหรับจะให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการสามารถใช้แล้วก็มีราวจับเพื่อความปลอดภัยความมั่นคงของการเดินสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการนะครับตรงนี
0: ้เชื่อมกันไว้เลย
1: เชื่อมกันไว้เลย
0: ก็สะดวกสบายนะคะ
1: สำหรับอาคารหลังใหม่นะครับซึ่งเป็นอาคารที่เพิ่งเปิดใช้ได้ยังไม่ถึง2ปีนะครับตรงนี้ก็เป็นอาคารที่คำนึงถึงในเรื่องของอารยธรรมได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่นโยบายท่านนายกอยู่แล้วเป็นทางลาดสำหรับ
0: อันนี้ลาดเลย
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ลาดบุรีนะคะ
1: ไม่ใช่ลาดบุรีเป็นทางลาดที่ใช้สำหรับรถเข็นแล้วก็ผู้สูงอายุจะสังเกตได้ว่าเป็นประตูสไลด
0: ์
1: เพราะว่าใช้ได้ง่ายสำหรับผู้ที่ใช้
0: รถเข็น
1: ครับ
0: ค่ะประตูสไลด์นะคะ
1: ครับ
0: เข้ามาด้านใน
1: ลิฟต์นะครับเราจะสังเกตได้ว่าการกดลิฟต์ก็ไม่สูงมาก
0: อ๋อระยะของการกดนะคะก
1: ็
0: จะอยู่ในลักษณะถ้าเกิดคนนั่งวีลแชร์ก็สามารถที่จะได
1: ้
0: ความพิเศษของลิฟต์เป็นยังไงคะ
1: ก
0: ็ต้องลองเข้าไปดูใช่ไหมคะ
1: ต้องลองเข้าไปดูแล้วก็จะสังเกตว่าเป็นลิฟต์กระจกเพราะว่าสามารถที่จะดูว่าเหตุการณ์ในลิฟต์มีอะไรบ้างกลัวว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
0: คาดคิด
1: ก็สามารถเห็นได
0: ้ดังนั้นลองเลยค่ะคุณผู้ชม
1: ครับครับ
0: จะมีเสียงพูด
1: สำหรับแนะนำนะครับจะสังเกตได้ว่ากดปุ่มกดนะครับมีอยู่2ด้านที่เป็นคนปกตินะครับตัวเลขของชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะเรียงแต่ว่าถ้าหากเป็นผู้พิการหรือว่าผู้นั่งวีลแชร์มีปุ่มกดทางด้านนี้มันจะ

0: ำลงนะครับต่ำลง
1: ก็คือมี2ระดับ
0: ครับ
2: ห้องน้ำสำหรับผู้พิการจะมีทุกชั้นไหมคะ
0: มีทุกชั้นนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามีทุกชั้นนะครับห้องน้ำ
1: ก็จะมีป้ายบอกไว
0: ้
1: นะคะก็จะถูกสุขลักษณะด้วยนะคะก็คือจะมีราวจับนะคะที่อย่างล้างหน้าก็มีราวจับนะคะที่นั่งก็มีราวจับเพื่อให้สำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะเห็นแล้วนะคะในส่วนของอารยสถาปัตย์ของอบจ.ยะลาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่จอดรถคนพิการพอจอดรถเสร็จปั๊บก็จะคือทางลาดเลยแล้วก็เข้ามาแล้วก็เป็นทางลาดอีกทีนึงสำหรับเข้ามา
0: ลิฟต์ก็สามารถบริการได้โดยทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกฐานะไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงใช้ได้หมด
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับน้องผู้พิการรวมไปถึงผู้สูงอายุที่ถูกจ้างงานโดยอบจ.ยะลากันค่ะลงลิฟต์มาก่อนนะคะ

ำงานมาที่นี่รู้สึกดีค่ะที่อบจ.เล็งเห็นให้กับคนพิการได้มีโอกาสเข้ามามีงานทำแล้วก็ที่นี่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรครบที่จอดรถแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาใช้บริการคนพิการสามารถใช้ได้แล้วก็มีสิ่งอำนวยความครบครันนะคะ

ทำงานอยู่ในจ้างเหมาผู้พิการในอบจ.ทำมาอยู่13ปีแล้วฮะก็ถือว่าโอเคทำที่นี่ก็พี่ๆเขาก็ดูแลดีนะฮะไม่ใช่ว่าก็บอกไม่ถูกเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนตามกฎกติกามารยาทที่เขากำหนดมาก็ถือว่าโอเคนะฮะมันไม่อะไรเขาเรียกมาตามรูปแบบเพราะว่าที่เราเคยไปที่ไหนไปหลายๆที่มาแล้วเราได้ประสบเจอมามีทางลาดเอียงมีสาธารณูปโภคที่สำหรับผู้พิการใช้มีพร้อมห้องน้ำห้องท่าสำหรับผู้พิการก็มีแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันที่ผมเคยไปเที่ยวมาเคยไปสัมผัสมาพื้นที่ไหนแบบไหนมันก็ไปตามลักษณะของพื้นที่อาคารหรือและสถานที่ที่เขาทำงานผู้พิการทุกท่านที่มาเที่ยวจังหวัดยะลาไม่ต้องกลัวว่าสถานที่บริการมีพร้อมครบสมบูรณ์แบบที่เหมือนกับที่อื่นที่เขาทำกันทั่วไปไม่ต้องกังวลว่าไม่มีสำหรับผู้พิการ

อนนี้ทำงานอยู่ที่อบจ.ยะลาครับตำแหน่งก็คือผู้ช่วยงานสารบัญงานเอกสารบางทีก็ทำงานตั้งแต่เขานั่นบางทีก็ตัดหญ้าตัดดอกไม้บ้างครับเป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวก็คือแขนผิดรูปครับก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือหางานก็คือค่อนข้างจะลำบากหน่อยแต่ก็อบจ.รับงานก็ดีครับในส่วนนี้ก็จะดูจากที่อื่นก็อบจ.ยะลาก็มีก็จัดสถานที่เหมาะกับคนพิการเหมือนกันนะครับอย่างเช่นทางลาดให้กับคนพิการและก็ห้องน้ำกับคนพิการแบบนี้ครับที่นี่ก็มีจุดเด่นก็คือมีกระจกใสก็คืออยู่ถ้าเราอยู่ด้านในก็คือมันจะมองเห็นด้านนอกเลยครับอยากขอบคุณอบจ.ก็คือ

0: ที่สนับสนุนคนพิการที่ให้คนพิการมีงานทำครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับประเทศไทยวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ค่ะและขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมและการพัฒนาเมืองให้สอดรับกับมาตรฐานสากลอารยสถาปัตย์จึงไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสังคมแต่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนการคมนาคมการศึกษาและการสาธารณสุขเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งการสร้างอารยสถาปัตย์จะเกิดขึ้นไม่ได้หากมองว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐที่คอยกำหนดนโยบายและบังคับใช้กฎหมายภาคเอกชนที่ออกแบบสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทุกคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาพื้นที่สาธารณะและประชาชนที่ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพสิทธิและความแตกต่างท้ายที่สุดแล้วอารยสถาปัตย์ไม่ใช่เพียงการสร้างทางลาดลิฟต์หรือห้องน้ำสำหรับผู้พิการแต่คือการสร้างสังคมที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นรากฐานของความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิง

0: ไปโรงเรียนก่อนพ
1: ่อเออเข้าโรงเรียนดิลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันบาดร้อยมั้ย
2: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นข่าววันนี้อยู่กับน้องการเหมือนเดิมนะคะปิยานีพินสุวรรณทำนาเทเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านทางโทรทัศน์ดิจิทัลกดไม้เลข18ค่ะรวมไปถึง Facebook Fanpage NBT สงขลานั่นเองนะคะพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาดี 11:00 ถึง 11:30 โดยประมาณค่ะช่วงนี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราแถลงถึงก็คือกับข่าวนาฝนแล้วเหมือนกันนะคะก็คือมีฝนตกลงมาบ้างบางทีก็มีลมบางทีก็มีฝนนะคะซึ่งหลายหน่วยงานค่ะเขาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือทหารนั่นเองนะคะในส่วนของบ้านเราค่ะก็คือมทบ42นะคะซึ่งที่ผ่านมาเชื่อแน่ว่าพี่น้องก็คงจะได้เห็นนะคะการรวมมือรวมแรงรวมใจค่ะของรัวของชาตินะคะที่ทำนาเทในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะไม่ไหวเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ไหวเป็นฝนตกน้ำท่วมไฟไหม้ดินถล่มนะคะก็คือจะเห็นพี่ๆน้องๆทหารนี่แหละค่ะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นก็คือบทบาทและก็ภารกิจหลักของทหารเช่นเดียวกันแต่ก่อนอีจะมาติดตามเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวมาแล่ในเรื่องของข่าวดีๆในการประชาสัมพันธ์วันนี้ก่อนนะคะในส่วนของกิจกรรมที่มีประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือในส่วนของงานเกสเทค2026ค่ะซึ่งเขาจะจัดขึ้นในวันที่14ถึง17กันยายนนี้นะคะที่ไบเทคเมืองทองธานีค่ะโดยกระทรวงพลังงานนะคะเขาก็ได้รวมกับพันธมิตรทางภาครัฐและก็เอกชนค่ะเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและการนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกนะคะ GES Tech 2026ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569นี้ค่ะณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพค่ะซึ่งงานนี้นะคะเป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่รวบรวมรัฐมนตรีผู้เชี่ยวชาญและก็บริษัทชั้นนำว่า 50,000 คนจาก150ประเทศค่ะเพื่อหารือและการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดครอบคลุมถึงเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติและก็ก๊าซธรรมชาติเลวนะคะเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและก็การเปิดตัวแพลตฟอร์มX Energy ค่ะที่มุ่งบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ากับระบบพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะคะภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมสำคัญระดับชาติค่ะไม่ว่าอีเป็นการประชุมผู้นำโต๊ะกลมด้านพลังงานนะคะณทำเนียบรัฐบาลและก็การเสวนาระดับรัฐมนตรีและก็การจัดแสดงนิทรรศการจากองค์กรชั้นนำค่ะซึ่งการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยเทียบชั้นประเทศผู้นำระดับโลกค่ะตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสสำคัญในการนำเสนอนโยบายด้านพลังงานและก็ยกระดับบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนและก็อุปสงค์พลังงานของภูมิภาคอาเซียนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักเดียวใจค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับรัวของชาติกันค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: แล้วไปในช่วงที่2ของรายการขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกลางนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับพันเอกอภิสิทธิ์ฤทธิศักดิ์นะคะรักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมทบ42ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะท่านคะในเรื่องของการเตรียมพร้อม
2: ครับ
1: ค่ะบ้านเราใกล้จะหน้าฝนแล้ว
2: ใกล้จะหน้าฝนแล้วครับในส่วนของมณฑลทหารบกที่42ครับตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการกู้ชีพกู้ภัยนะครับก็เตรียมความพร้อมทั้งซ่อมแซมจากส่วนที่ปีที่แล้วนะครับที่เราประสบภัยก็ได้เสียหายไปก็ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อเตรียมรับมือในอีกไม่กี่เดือน
1: ที่จะถึงอีกแล้วนะคะรู้สึกเวียนมาเร็วเหลือเกินนะคะเหมือนกับบางครั้งไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมานี่ซ่อมกันไปเสร็จหรือยังค่ะ
2: ครับในส่วนของยุทธปกรณ์เนี่ยเราได้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราฝึกความชำนาญครับก็จะมีกำลังพลไม่ว่าจะเป็นมาบรรจุใหม่หรือทดแทนนะครับเราก็เตรียมความพร้อมให้มีความชำนาญกับเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีนะครับให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้นเพื่อให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญคือความปลอดภัยทั้งกำลังพลเราเองแล้วก็ประชาชนที่เราเข้าไปช่วยเหลือครับ
1: ทราบมาว่าเพิ่งสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานนี้เองได้มีการเปิดในเรื่องของการฝึกซ้อมทางน้ำอันนี้กิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะ
2: กิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นจิตอาสาเพื่อเพิ่มศักยภาพจิตอาสากู้ภัยทางน้ำครับก็เนื้อหาวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราจะพัฒนากำลังพลของเราครับให้มีความชำนาญมีความสามารถในการนำเรือเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กสตรีมีครรภ์อะไรประมาณนี้ครับให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องบนมาตรฐานความปลอดภัยของตัวประชาชนเองครับแล้วก็ตัวความปลอดภัยของกำลังพลเองก็ต้องปลอดภัยเป็นอันดับแรกเช่นกันครับ
1: ค่ะสถานที่ฝึกที่เราใช้ฝึกกันก็คือในค่ายเสนานรงค์นี่เอง
2: เป็นอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริค่ายเสนานรงค์ครับซึ่งมีขนาดกว้างแล้วก็ลึกแล้วก็มีกระแสน้ำที่ให้เกิดความชำนาญในการใช้เรือ
1: ก็คือเหมือนเปรียบเสมือนการลงพื้นที่จริงก็ว่าได้นะคะ
2: ใช่ครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็จะมีภาคส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนที่มาร่วมกับเรานะครับก็ได้ความตอบรับเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเชียงตึงหัดใหญ
1: ่
2: นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต12สงขลาแล้วก็เทศบาลนครหัดใหญ่แล้วก็ผู้มีจิตอาสานะครับก็คือผอ.ธานินทร์ผอ.โรงเรียนเทศบาล5หัดใหญ่ในของเรานะครับท่านเป็นผู้มีจิตอาสาที่นำเรือส่วนตัวนะครับแล้วก็ทีมเรือจิตอาสามาช่วยในการฝึกซ้อมด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญครับประชาชนในพื้นที่ก็คือผู้นำชุมชนของในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่เรานะครับในการเข้ามาร่วมฝึกด้วยครับประโยชน์ตรงนี้นะครับก็เพื่อที่จะจากปัญหาปีที่แล้วนะครับที่ผ่านมาก็คือทหารเราไม่รู้ทุกตอกซอกซอยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดลึกว่าบ้านไหนมีกลุ่มเปราะบางตรงอยู่ตรงไหนบ้างนะครับจากปัญหาปีที่แล้วเนี่ยเราก็มากำหนดกับทุกภาคส่วนในการประชุมหารือในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วและปลอดภัยโดยที่เรากำหนดเส้นทางนะครับที่จะเข้าไปโดยผู้นำชุมชนในชุมชนแต่ละชุมชนเพราะผู้นำชุมชนก็จะรู้ว่าบ้านไหนมีเด็กมีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้สูงอายุเพื่อที่จะนำออกมาก่อนนำเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยแล้วก็นำออกมาก่อนในกรณีที่มีภัยนะครับ
1: แสดงว่าเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาและอุปสรรคที่เราเจอก็คือหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเส้
2: นทาง
1: ของพี่ๆน้องๆทหารอาจจะไม่ชำนาญในการเข้าพื้นที
2: ่
1: ต้องมีกลุ่มผู้นำชุมชนหรือว่าเจ้าของสถานที่เองเนี่ยเป็นคนนำไปนะคะแล้วก็สองมีปัญหาไหมคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะไปพาออกมาแล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านหรือว่า คนที่อยู่อ่ะไม่ยอมออกมาตั้งแต่ในคราวแรกในการที่เราเข้าไปช่วยในครั้งแรกอะค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็อยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้เชื่อหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะครับเรื่องสภาพอากาศหรือปริมาณน้ำจากคลองต่างๆของกรมชลประทานแจ้งเตือนนะครับแสดงว่าเมื่อหน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนเนี่ยต้องค่อนข้างให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเราก็จะก่อนที่น้ำจะมาในปริมาณที่สูงเนี่ยเราก็จะนำรถยกสูงของหน่วยนะครับเข้าไปช่วยเหลือในการขนย้ายมาก่อนสำหรับผู้ที่ประชาชนที่ยังไม่ออกมาเนี่ยนับปีที่แล้วเนี่ยเมื่อน้ำมาสูงเนี่ยครับยังไงเราก็ต้องเข้าไปช่วยในรอบที่2 3 4เรื่อยๆไปก็คือจะต้องนำเรือครับถ้าเกินขีดความสามารถที่รถจะวิ่งได้ก็ต้องนำเรือทีนี้พอเรือเข้าไปมันก็จะมีอุปสรรคอย่างหนึ่งคือในตอกซอกซอยที่ทหารไม่เกิดความชำนาญนะครับมันก็จะมีรั้วบ้านมีรถมีอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ใต้น้ำที่เรามองไม่เห็นจากปีที่แล้วที่ผ่านมาก็คือทั้งเรือทั้งคนก็ได้รับความเสียหายได้รับบาดเจ็บไปก็ส่วนหนึ่งนะครับจากปัญหาปีที่แล้วเราก็เอานำมาแก้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ก็คือจัดผู้นำชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนนั้นๆนะครับนำพาทหารเข้าไปกับก็ผู้นำชุมชนก็จะรู้ว่าถนนตรงนี้หยุดได้แค่ตรงไหนตรงไหนมีรั้วตรงไหนมีสิ่งกีดขวางใต้น้ำเราก็จะทำงานได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายแล้วก็ปลอดภัยครับ
1: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเราไปในช่วงที่เกิดเหตุเลยจริงๆแล้วในส่วนของมทบเองค่ะในเรื่องของการทำก่อนที่จะเกิดเหตุอย่างเช่นบางทีก็เคยเห็นน้อง
2: ๆ
1: ขุดลอกคูคลองไปช่วยนู่นนี่นั่นอันเนี้ยภารกิจของมทบมีอะไรนอกเหนือจากนี้บ้างคะ
2: ครับก็เราก็จะแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเตรียมการเตรียมความพร้อมโดยเมื่อหน่วยได้เตรียมความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วเข้าไปเตรียมความพร้อมในพื้นที่ชุมชนนะครับในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเราก็จะประสานร่วมมือกันนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นขุดลอกคูคลองเตรียมกระสอบทรายไว้ทำผนังกั้นน้ำไว้อะไรเงี้ยครับเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือในท้องถิ่นนะครับอันนี้คือขั้นเตรียมการสำหรับขั้นก่อนเกิดภัยก็เช่นเมื่ออุตุนิยมวิทยาหรือส่วนภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนแล้วว่าน้ำจะมาแล้วนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะจัดกำลังพลชุดส่วนล่วงหน้าเข้าไปประสานกับท้องถิ่นในท้องถิ่นนั้นๆว่ามีชุมชนไหนที่จะต้องอะไรที่ต้องเคลื่อนย้ายเช่นกลุ่มเปราะบางผู้เจ็บป่วยผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการรีบเคลื่อนย้ายออกมาก่อนไปอยู่ยังศูนย์พักพิงที่เทศบาลหรือท้องถิ่นจัดไว้นะครับอันนี้ก็คือขั้นก่อนเกิดภัยสำหรับขั้นเกิดภัยนั้นไม่ต้องพูดถึงครับก็ระดมทั้งกำลังพลและยุทธปกรณ์เต็มกำลังขีดความสามารถในการออกเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครับแล้วก็หลังจากภัยลดระดับลงไปแล้วนะครับก็จากปีที่ผ่านมาเราก็เข้าไปดำเนินการฟื้นฟูให้กับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งปีที่แล้วนี้เราใช้ระยะเวลาฟื้นฟูเกือบ3เดือนครับกว่าจะหาดใหญ่บ้านเรา
1: เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
2: ปกติครับ
1: ก็เห็นพี่ๆทหารอยู่ทุกมุมของทั้งในเขตเทศบาลเองแล้วก็นอกเขตเทศบาลก็จะเห็นพี่ๆน้องๆทหารนะคะเข้ามาช่วยเหลือนอกจากในเรื่องของการใช้กำลังแล้วในเรื่องของการเห็นมีรถครัวเคลื่อนที่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็การนำข้าวสารอาหารแห้งอะไรเงี้ยค่ะไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนตรงนี้เราร่วมกับอะไรบ้างคะ
2: ครับอย่างเช่นรถครัวพระราชทานนะครับซึ่งมณฑลทหารบกที่42ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10นะครับพระราชทานมาจำนวน2คันเราก็บูรณาการร่วมกับหน่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงปีที่แล้วเนี่ยเรามีรถครัวพระราชทานจากกองทัพภาคที่4เรารวมแล้ว13คันเพื่อดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะครับก็สำหรับวัตถุดิบนะครับก็จะมีภาคธุรกิจภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหลายๆภาคส่วนครับก็ในเมื่อเราประสบภัยก็ทุกภาคส่วนก็ให้ความร่วมมือนะครับยินดีที่จะบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคในการประกอบอาหารปรุงสุกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่เราครับ
1: ค่ะก็เหมือนที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นรถครัวพระราชทานเอ่ยหรือว่าการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับในขั้นฟื้นฟูก็จะมีพี่น้อง ในพื้นที่ชุมชนหาดใหญ่ในที่บ้านแบบก็คือลากไปเลยไปหมดเลยนะครับก็ทางทุกภาคส่วนครับได้ระดมทรัพยากรอุปกรณ์การก่อสร้างแล้วก็เราก็จัดกำลังคนไปช่วยในการก่อสร้างครับก็พยายามสร้างให้สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อาศัยอยู่ได้ครับประมาณนั้นครับ
1: ถ้าสมมุติว่าในห้วงเวลาตอนนี้ตอนที่ยังไม่ได้เกิดภัยนี่แหละค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีการร้องขอจากพี่น้องประชาชนเหมือนอยากให้พี่ๆทหารช่วยไม่ว่าจะเป็นสมมุตินะคะในเรื่องของการแบบสร้างบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางหรือว่าการทำไฟฟ้าภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถที่จะร้องขอมายังของมทบได้ไหมคะหรือว่าต้องแค่ในเฉพาะช่วงเกิดเหตุเท่านั้น
2: ก็ถ้าเป็นกลุ่มผู้ยากไร้นะครับปัจจุบันก็จะมีหน่วยงานพมจ.จังหวัดสงขลานะครับก็จะดูแลควบคุมอยู่แล้วเสร็จแล้วก็จะประสานมายังมณฑลทหารบกที่42กรณีที่ขาดแคลนช่างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามณฑลก็ยินดีให้การสนับสนุนกำลังพลประเภทช่างไปช่วยเหลือครับโดยร่วมกับทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นพมจ.สงขลาเอ่ยองค์กรภาครัฐเองภาคเอกชนธุรกิจหรือพวกพี่ๆพสบที่รวบรวมทุนทรัพย์นะครับในการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างให้กับกลุ่มผู้ยากไร้เราก็จัดกำลังพลทีมช่างเข้าไปช่วยเหลือครับ
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากการทำงานในส่วนของมทบเองแล้วค่ะการขอความร่วมมือจากไม่ว่าจะเป็นอปทหรือว่าผู้นำชุมชนต่างๆตรงนี้ค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมแผนตรงนี้เราได้มีการประชุมกันบ้างหรือยังคะหรือว่ามีการพูดคุยกันนอกจากการซ้อมแผนนะคะมีการประชุมกันบ้างหรือยัง
2: ครับในส่วนของจังหวัดสงขลาเองนะครับโดยปภ.จังหวัดสงขลาก็ได้เรียกทั้งมณฑลทหารบกที่42แล้วก็ส่วนราชการภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยไปดำเนินการเตรียมความพร้อมแล้วก็ประมาณ3ครั้งแล้วครับในส่วนของมทบ42เองก็จะไปทำแผนนะครับให้สอดคล้องกับที่ปภ.จังหวัดสงขลาได้วางแผนไว้นะครับในกรณีแผนนี้เราก็จะต้องประสานไปยังท้องถิ่น อย่างเช่นเมื่อวานที่เราเรียกหน่วยงานเทศบาลนครหาดใหญ่มาดำเนินการซักซ้อมในการกู้ภัยทางน้ำนะครับเราก็ได้พูดถึงอุปสรรคในการเข้าไปช่วยเหลือเทศบาลจะต้องไปกำหนดจุดพักคอยนะครับในการที่เราจะเข้าไปขนประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อไปยังศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยนะครับเทศบาลก็ต้องไปกำหนดเส้นทางหลักเส้นทางตอกซอกซอยนะครับแล้วก็เราก็จะขนทั้งรถทั้งเรือไปขนประชาชนมายังอพยพมายังพื้นที่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนพี่น้องชาวหาดใหญ่เราเมื่อเทศบาลหรือท้องถิ่นแต่ละส่วนกำหนดแล้วนะครับก็กรุณาอย่าจอดรถกีดขวางการจราจรไม่ว่าจะเป็นทั้งรถทั้งเรือนะครับเมื่อภัยมันมาแล้วเนี่ยถ้าระดับน้ำมันท่วมรถไปแล้วเวลาเรานำเรือเข้าไปเราจะมองไม่เห็นมันก็จะเป็นอุปสรรคในไม่ว่าจะทั้งรถทั้งเรือที่จะ
1: เข้าไป
2: ช่วยเหลือประชาชนครับ
1: ค่ะถ้าเหมือนที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้รับความเสียหายเยอะไหมคะกับอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ในการช่วยเหลือแล้วตอนนี้เราเอากลับมาเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมที่รอเหตุเผื่อจะเกิดขึ้นอีกในช่วงปลาย
2: ปีอย่างปีที่แล้วเนี่ยครับเรือก็ได้รับความเสียหายไป 4-5 ลำนะครับเฉพาะในส่วนของมทบ42เองนะครับในส่วนเรือของภาคอื่นๆก็มีเสียเช่นเดียวกับเรารวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุจากเรื่องการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนครับก็เหมือนที่ได้เรียนไปเช่นเรือไปชนรั้วบ้านทำให้เรือแตกหรือไปเจอกระแสน้ำเชี่ยวพัดไปนะครับไปเจอรถที่จอดขวางครับอันนี้ครับก็เป็นอุปสรรคนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสะพานหัดใหญ่เรานะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานสัจจกุลสะพาน
1: หน้าโรงพัก
2: เองเนี่ยครับถ้าเราเปิดการจราจรให้รถวิ่งได้นะครับการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนมันก็จะรวดเร็วแล้วก็ประชาชนก็จะเกิดความปลอดภัยมากครับ
1: ถ้าพูดถึงปัญหาและอุปสรรคหลักๆเลยที่เราเจอมาในปีที่แล้วแล้วจะดับมาแก้ไขในปีนี้ก็คืออะไรบ้างคะที่เน้นหนักเลย
2: ที่เน้นหนักเลยนะครับก็อย่างเช่นการรวมกลุ่มที่เราจะได้เข้าไปอพยพช่วยเหลือเป็นภาพรวมนะครับ

0: เรื่องที่สองเรื่องการกีดขวางการจราจรนะครับเรื่องที่สามเรื่องการรวมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับถ้าเกิดทุกภาคส่วนหรือองค์กรธุรกิจหรือภาครัฐภาคเอกชนถ้าเกิดเรารวมไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดได้นะครับการที่จะรวมกำลังพลยุทธปกรณ์หรือทรัพยากรทั้งหมดจากองค์กรมูลนิธิต่างๆแล้วเราก็จัดทีมเพื่อแบ่งงานกันทำนะครับเพราะหาดใหญ่บ้านเราจากภัยที่ผ่านมาเราแบ่งเป็น4เขตแบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละกระทรวงทบวงกรมเพราะฉะนั้นหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือองค์กรมูลนิธิจิตอาสาต่างๆถ้าเรามารวมกันแล้วก็แบ่งงานกันทำมันจะได้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนโกลาหลนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นการดีจากปัญหาอุปสรรคปีที่แล้วครับ
1: ถ้าพูดถึงปีที่ผ่านมามีจุดไหนพื้นที่ไหนไหมคะที่เรามองว่ามันเป็นอุปสรรคแล้วเรายังแบบแก้ไขไม่ได้อย่างเช่นที่คนร้องขอให้เข้าไปช่วยแต่เรายังไม่สามารถที่จะไปเข้าไปได้เหมือนบางทีเรามองว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่น้ําแบบมีน้ําแรงกระแสน้ําเชี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เรามีวางแผนไว้ยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าท่วมอีกนะคะมันก็น่าจะเป็นรูปแบบเดิมเราจะมีการวางแผนไว้ยังไงในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มคนตรงนี้บ้างคะ
0: ครับจากข้อมูลปีที่แล้วนะครับจุดที่กระแสน้ําแรงแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเรือเรามีน้อยนะครับพอมันเกินขีดความสามารถของรถยกสูงของทหารแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรือเท่านั้นทีนี้เรือที่ติดเครื่องยนต์สำหรับปีที่แล้วเนี่ยเรามีปริมาณไม่เพียงพอซึ่งกว่าจะระดมจากทุกภาคส่วนมาเนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับค่อนข้างใช้เวลาทำให้ความล่าช้าในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็เกิดความล่าช้าครับจากปัญหาปีที่แล้วกระแสน้ำมันแรงมากนะครับก็เรือหลายลำนะครับถ้าไปเจอกระแสน้ำเชี่ยวเนี่ยก็ได้พลิกคว่ำไปก็หลายลำทีนี้เราก็เอาปัญหาปีที่แล้วเนี่ยมาแก้ไขจากเมื่อวานที่ได้รับการฝึกซ้อมเนี่ยเราก็จะแบ่งทีมเรือนะครับไปอยู่ตามจุดต่างๆใน4เขตใน
1: ก็คือกระจายไปเลย
0: กระจายไปเลยครับแล้วใช้การควบคุมคอนโทรลโดยวิทยุสื่อสารเพราะปีที่แล้วอุปสรรคคือ
1: การสื่อสารด้วย
0: การสื่อสารด้วยใช่ครับทำให้การเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยล่าช้าแล้วก็เกิดความซ้ำซ้อนในการที่เราไม่ได้มารวมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าต่างคนต่างเข้าไปช่วยครับบางที
1: เข้าไปซ้ำ
0: ใช่ไหมครับเรากว่าจะไปถึงจุดตรงสมมติผมอยู่ออกจากค่ายเสนากว่าจะไปถึงจันทวิโรจน
1: ์
0: ซึ่งกระแสน้ำที่สูงและเชี่ยวเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับกว่าเราจะไปถึงจุดนั้นซึ่งเป็นเคสหนักเคสเร่งด่วนเราก็จำเป็นที่จะต้องไปที่จันทวิโรจน์ใช่ไหมครับขอโทษครับแล้วก็ในระหว่างทางที่ประชาชนขอความช่วยเหลือเนี่ย
1: ที่อยู่ก่อนที่จะถึงจันทวิโรจน์ใช่ไหม
0: กว่าจะถึงจันทวิโรจน์เนี่ยได้รับการร้องเรียนเป็นอย่างมากครับว่าพี่ๆทหารวิ่งเรือเปล่าผ่านหน้าไปโดยที่ไม่ช่วยเหลือเลยแต่ประชาชนผมก็ไม่ได้โทษครับเพราะเขาไม่รู้ว่าภารกิจที่เราจะต้องไปช่วยนั้นเป็นเคสแดงเมื่อไปถึงแล้วปรากฏว่าก็จะมีองค์กรมูลนิธิต่างๆที
1: ่
0: เข้าไปแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคของปีที่แล้ว
1: ก็คือการสื่อสาร
0: ใช่เรื่องการสื่อสารปีนี้เราก็เลยต้องแบ่งทีมนะครับแบ่งทีมแต่ขอให้มาอยู่ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเราจะได้กระจายในแต่ละถนนแต่ละชุมชนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแบ่งงานกันทำทุกภาคส่วนแต่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนครับ
1: ค่ะมองว่าเราจะบอกกับพี่น้องประชาชนยังไงเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เหมือนที่ท่านบอกนะคะว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดในการเข้าไปช่วยเหลือในเคสต่างๆแต่บางทีเราก็มีเหตุจำเป็นตรงนี้ค่ะอยากจะบอกกับประชาชนยังไงบ้าง
0: ก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับ ทหารยินดีที่จะช่วยทุกเคสนะครับแต่ว่าความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนที่ประสบภัยแล้วก็ความเจ็บป่วยนะครับแล้วก็การได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทางศูนย์เนี่ยก็จะประเมินเคสเร่งด่วนเป็นลำดับแรกๆแล้วก็พอเมื่อจัดลำดับเคสเร่งด่วนแล้วก็จะกระจายงานให้แต่ละชุดในการออกเข้าช่วยเหลือแต่ละเคสครับเพราะฉะนั้นทหารยืนยันว่าไม่ทอดทิ้งประชาชนครับถ้าเมื่อไหร่แล้วภารกิจที่นอกเหนือจากเคสเร่งด่วนแล้วนะครับก็ยินดีช่วยเหลือได้ทุกเคสครับไม่ได้เลือกปฏิบัติ
1: ว่าในส่วนของการออกปฏิบัติในแต่ละครั้งในการลงพื้นที่ช่วยเหลือเนี่ยค่ะแพทย์ประจำที่ไปกับเรือหรือว่าไปกับรถนี้มีเพียงพอไหมคะเพราะบางทีอาจจะเจอเคสเร่งด่วนเหมือนที่เสบอกอะค่ะว่าสามารถที่จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีไหมปีนี้เราต้องเตรียมพร้อมให้เยอะกว่าเดิมไหม
0: ซึ่งจริงๆแล้วเราก็เตรียมทั้งทีมแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายเองแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยระดมทุกโรงพยาบาลค่ายในพื้นที่

0: ภาคใต้นะครับมารวมอยู่ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็กระจายไปตามเคสที่แจ้งไปนะครับสำหรับปีนี้นะครับการบูรณาการจัดการตรงนี้นะครับก็โดยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ทีมแพทย์ทีมพยาบาลของเราก็มีการฝึกฝนในเรื่องของจากภาพข่าวที่ผ่านมานะครับการฝึกเตรียมความพร้อมเนี่ยทั้งในส่วนของทีมพยาบาลเองไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายทางอากาศการเคลื่อนย้ายทางเรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็เป็นการปฐมพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลนะครับก็ได้ฝึกความพร้อมรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือก็ได้เตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงการซ้อมแผนที่ผ่านมาเราซ้อมไปซีเมกที่ผ่านมาตรงนี
0: ้
1: ท่านมองยังไงบ้างคะเราสามารถเอามาปรับใช้ในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงได้ยังไงแบบไหนบ้าง
0: ครับจากห้วงเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมณฑลทหารบกที่42เองเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการฝึกเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเนี่ยทั้งกฟล.ก็คือการฝึกร่วมพลเรือนตำรวจทหารก็ได้รับการตอบรับจากภาคส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาเองประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเองให้ความสนใจครับโดยการซักซ้อมที่ผ่านมานะครับรวมถึงสัปดาห์ต่อไปก็เป็นซีเมกนะครับระดับนานาชาติโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบรับที่จะมาในการสังเกตการฝึกด้วยของเราด้วยนะครับซึ่งการฝึกในครั้งนี้นะครับก็จะมองภาพของภัยพิบัติขนาดใหญ่ของหาดใหญ่บ้านเรานะครับทุกภาคส่วนได้ร่วมให้ความสนใจแล้วก็ร่วมมือในการซักซ้อมเป็นอย่างดีได้รู้เราก็ซักซ้อมในขั้นตอนการปฏิบัติไม่ว่าแต่ขั้นตอนแรกเรื่องการอพยพประชาชนนะครับซึ่งมณฑลทหารบกที่42เองเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพในการอพยพในสถานีที่1นะครับเราก็ซักซ้อมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่โดยสมมุติสถานการณ์เพียง3จุดก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับเราใช้พื้นที่โรงเรียนเทศบาล3คอหงโรงเรียนเองเสียงสามัคคีนะครับแล้วก็พื้นที่เทศบาลเมืองคอหงเป็นจุดอพยพนะครับจำนวน3จุดในเป็นเคสตัวอย่างนะครับที่ดำเนินการฝึกซ้อมก็ประชาชนได้ให้ความร่วมมือครับแล้วก็ลำดับขั้นตอนในการซักซ้อมในแต่ละภาคส่วนก็สามารถรันไปตามคิวได้เป็นอย่างดีครับ
1: ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดเหตุภัยขึ้นมาจริงๆอีกสักครั้งหนึ่งสมมุติไปนะคะในห่วงปลายปีก็เราก็น่าจะทำงานกันอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ในสิ่งที่ทางบตบขอไว้ในเรื่องของการต่างๆที่จะให้ทางทหารเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกีดขวาง
0: ของ
1: การจราจรของรถด้วยแล้วก็ในเรื่องของอะไรนะที่จอดไว้ตามซอกซอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเพื่อความสะดวกในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือใช่ไหมคะค่ะช่วงนี้ในเรื่องของที่พักของคนที่จะไปอพยพอะค่ะนอกจากในส่วนของที่เทศบาลเขาจัดไว้แล้วในส่วนของมทบเองศูนย์พักพิงมีไว้ตรงไหนด้วยไหมคะ
0: ครับในส่วนของศูนย์พักพิงนะครับเราก็จะมีทั้งจุดพักพิงไม่ว่าจะจุดหลบรถและคนนะครับรอบนี้เมื่อแจ้งเตือนเรื่องปริมาณน้ำเนี่ยครับก็ขอให้ห่วงแรกได้อพยพรถไปก่อนนะครับรถเนี่ยจากที่ประชุมของในพื้นที่ส่วนราชการแล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยนะครับก็จะมีทางด้านทิศตะวันออกก็จะมีไล่ริมเขาคอหงบ้านเราเลยนะครับก็จะไล่ตั้งแต่สวนสาธารณะหาดใหญ่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ค่ายเสนานรงค์นะครับแล้วก็มออ
1: ันนี้คือไปจอดได้
0: ใช่เป็นพื้นที่จอดรถนะครับจากภัยครั้งที่แล้วเราก็เสียหายไปหลายแสนคันนะครับอันนี้เราก็จะกำหนดจุดจอดรถเบื้องต้นนะครับส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันตกนะครับก็จะเป็นที่สนามบินหาดใหญ่ท่าอากาศยานหาดใหญ่บ้านเราโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์นะครับก็เป็นพื้นที่สูงในแต่ละโซนนะครับซึ่งชาวบ้านในใครพื้นใกล้พื้นที่ไหนก็ไปจอดที่นั่นสำหรับศูนย์พักพิงนะครับศูนย์พักพิงก็ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของพื้นที่สำรองนะครับก็จะเป็นทางมหาวิทยาลัยมทร.ศรีวิชัยมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับก็จะเป็นพื้นที่สำรองในโซนภาค
1: ทางโน้น
0: นะครับ
1: ที่จะไปสงขลา
0: ที่จะไปสงขลาส่วนทางฝั่งบ้านพุทาง
1: สะเดา
0: ทางฝั่งนี้ก็จะไปทางสนามบินหาดใหญ่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
1: ครับก็ใคร

0: ใกล้ที่ไหนก็ไปจอดที่นั่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมมตบ42เน้นย้ำค่ะว่าพร้อมแน่นอนนะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะพันเอกอภิสิทธิ์ฤทธิศักดิ์ค่ะรักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่42นะคะวันนี้ที่มาให้ข้อมูลในเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเรา2คนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: GASTEC งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GASTEC 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ขับเคลื่อนนะคะในการพร้อมที่จะทำทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ดีขึ้นค่ะโดยมีการจัดตั้งเวทีประชาคมนะคะแล้วก็มีโครงการต่างๆตามแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่ที่ต้องการจะให้อบจ.นราธิวาสไปพัฒนาพื้นที่แต่สิ่งสำคัญค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อมีโครงการลงไปแล้วนะคะหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการติดตามผลนั่นเองค่ะเมื่อมีการลงไปปฏิบัติแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะต้องติดตามว่าสิ่งที่งบประมาณลงไปนั้นทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพดีหรือไม่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่นะคะที่ทางอบจ.นราธิวาสค่ะได้ทำขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ววันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยนะคะถึงวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะคะที่พร้อมจะขับเคลื่อนให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
1: การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไม่ได้จำเป็นต้องเป็นโครงการใหญ่ๆเสมอไปแต่อาจเริ่มต้นจากถนนที่เดินทางสะดวกขึ้นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยขึ้นหรือการได้เห็นหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่มารับฟังปัญหาและร่วมการแก้ไขอย่างจริงจังและนี่ก็คือภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่มุ่งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่จริงเพื่อมองเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนจากสภาพความเป็นอยู่จริงถนนสายเล็กๆในชุมชนอาจไม่ได้มีความสำคัญในสายตาคนนอกแต่สำหรับคนในพื้นที่ถนนเหล่านี้คือเส้นทางไปทำงานไปโรงเรียนไปตลาดไปพบแพทย์และเป็นเส้นทางสำคัญในการประกอบอาชีพเมื่อถนนชำรุดการเดินทางย่อมได้รับผลกระทบและอาจกลายเป็นภาระในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวันอบจ.นราธิวาสจึงเดินหน้าประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อเร่งแก้ปัญหาและพัฒนาเส้นทางสัญจรให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นเพราะการทำถนนให้ดีขึ้นทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเข้าถึงบริการต่างๆและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น
0: และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนค่ะก็ได้มาอยู่บริเวณการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะคะได้เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนหนึ่งในนั้นก็คืออย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ช่วงต้นค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการดู

0: ตำบลพร่อนนั่นก็คือวัดพระพุทธนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น
1: นี่ด้านนี้เป็นไอ้ตะเคียน
0: อ๋อตะเคียน
1: ต้นตะเค
0: ีย
1: น
0: ต้นนี้ประมาณแน่นอนว่า
1: ร้อยกว่าปีแล้ว
0: โอ้แต่ก็คือว่าถ้าการสัญจรแบบเมื่อก่อนก็จะเป็นถนนเล็ก
1: ๆถนนเล็ก
0: ๆก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะคะว่าเมื่อก่อนใช่ไหมคะประธานขาตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบถนนเล็กๆให้จินตนาการว่าถนนหลังวัดกับที่มีสวนของต้นไม้อยู่ประมาณ

0: การเดินหน้าลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องของอบจ.นราธิวาสได้รับฟังปัญหาและเร่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างถนนและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยตรงเมื่อมีการแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ในการสร้างถนนใหม่ถนนก็ดีขึ้นการเดินทางก็สะดวกขึ้นโอกาสในการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนก็เพิ่มขึ้นตามลำดับมาด้วยขณะเดียวกันอบจ.นราธิวาสยังได้ความสำคัญกับสุขภาวะของประชาชนด้วยการพัฒนาถนนสายสุขภาพให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนทุกช่วงวัยสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันจากพื้นที่ที่เคยมีข้อจำกัดถูกปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตให้เรียบและปลอดภัยมากขึ้นกลายเป็นพื้นที่สำหรับเดินวิ่งออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงแดดล่มลมตกนี่เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่ไม่ได้มองเพียงการสร้างถนนแต่มีเป้าหมายให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ถนนและพื้นที่เหล่านี้ได้เป็นศูนย์กลางจนเป็นถนนสุขภาพของทุกคน
1: และตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่ต้อนนะคะก็ได้มาพูดคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้นายกอาคาได้เล่าถึงนี่เลยในส่วนของโครงการทุกโครงการที่ทางอบจ.นราธิวาสเองเนี่ยค่ะได้เข้ามาแบบดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกด้านเลยค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะตรงนี้เรามีความแบบไปดูแลในเรื่องอะไรบ้างคะ
2: ที่นี่เป็นพื้นที่ของนิคม146ไร่ตอนนี้ทำทั้งหมดต้องขออนุญาตที่นิคมแล้วก็ตอนนี้เรียบร้อยเข้าโอนให้อบจ.ดูแลแล้วทั้งหมด146ไร่นี่ที่นี่เป็นที่พลุแล้วก็เป็นที่รอรับน้ำที่จากอำเภอรือเสาะศรีสาครลงมานี่หมดที่นี่ที่น้ำท่วมน้ำท่วมนี่แค่ที่นี่รอรับน้ำเป็นพลุหมื่นกว่าไร่รอรับน้ำ
1: รอรับน้ำอย่างเดียวเลย
2: สมัยนั้นท่านผู้ว่าชัดรัตนรัตน์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเขาคิดว่าที่ตรงนี้ก็จะทำไงให้มันมีประโยชน์แก่พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสท่านผู้ว่าชัดนี่เอางบอบจ.ส่วนหนึ่งท่านผู้ว่าเสียแล้วนะไม่อยู่แล้วเหลือแต่นายกเขาคิดเอาเงินอบจ.มาขุดรอน้ำใช้งบประมาณไม่มากขุดนี่ลงไปที่แม่น้ำยะกัง
1: ขุ
2: ดก็โครงการนี้ขุดไปแล้วก็ตางบไม่เท่าไหร่งบซื้อน้ำมันเองเครื่องจักรของอบจ.พื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยเขาขุดลงไปแม่น้ำเนี่ยเริ่มแห้งพอเริ่มแห้งนี่ทุกหน่วยราชการคิดว่าจะสร้างอาคารราชการทั้งหมดมาอยู่ในนี้ก็มีผู้ว่าท่านหนึ่งพอนำรถลงมาก็แห้งที่พื้นที่แห้งก็ท่านประชาเตรัตเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเขามีเกษตรมีขนส่งแค่นั้นเองท่านผู้ว่ามีตังงบ CEO เกือบ200ล้านสร้างสาระกลางที่1แต่นราธิวาสเป็น3สาระกลาง1นี่เป็นพิพิธภัณฑ์2นี
1: ่ข้างในเมืองใช่มั้ย
2: ของท่านผู้ว่าประชาธิรัฐงบประมาณ200ล้านมาสร้างสาระกลางเสร็จอยู่กันทำงานไปก็เรียกนายกูเซงเป็นนายกอบจ.นราธิวาสก็เชิญมานายกต้องสร้างอบจ.ที่นี่ผมว่าให้ที่ผมสัก10กว่าไร่15 20ไร
1: ่ค่ะ
2: ก็ประชุมระดับจังหวัด

0: ก็ให้17ไร่สร้างอบจก็พอสร้างเสร็จนี้ก็อยู่ก็ด้วยกันท่านประชาเตระท่านผู้ว่าประชาเตระเกษียณแล้วตอนนี้อยู่ที่ชลบุรีเห็นก็พอใส่ตรงนั้นน่ะผมก็มีความคิดที่นี่เป็นที่ไม้สมเด็จเป็นพลุผมก็คิดจะทำยังไงมันนั้นก็พัฒนาแล้วก็เอางบถมที
1: ่
0: ถมที่เสร็จแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงให้มันมีรั้วรอบแล้วก็มีถนนคนเดิน 1,200 เมตรกว้าง5เมตรใช้งบประมาณ 7,500,000 บาทรั้วนี่ 7,400,000 บาท2งานก็ถนนสี่เลนนี่19,000,000บาทมัสยิดนี่9,900,000บาทสร้างเสร็จของรับผิดชอบอบจเสร็จหมดแต่เหลือสนามกีฬาคนหลวงกลางสามไม่เสร็จอันนี้ไม่ใช่ของผมหน่วยงานละข้างบนเขาทำไม่เสร็จแต่คนนายกนี่ทำเสร็จหมดท่านสนามกีฬาสนามฟุตบอลอะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยผมจะชวนพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสมาออกกำลังกายเย็นๆลมปลิวปลิวนี่มันน่าเดิน
1: ใช่ตรงนี้
0: ก็น่าเดินออกกำลังกายแล้วก็สบายใจด้วยไม่มีไอ้เรื่องปลอดภัยทั้งหมดเพราะมียามอยู่ 3-4-5 คนดูแลเดินในนี้ในรั้วนี้รถก็ไม่ให้เข้ามาเขาไม่ได้ก็ให้ความปลอดภัยให้พี่น้องจังหวัดนราธิวาสขอชวนมาเดินในสนามกีฬาอบจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนายกนี่ทุกวันมาดู
1: า
0: เพื่อให้กำลังใจให้กำลังใจนายกเป็นไม่ได้แล้วเดินอย่างเดียว ก็แค่ขอชวนพี่น้องชาวจังหวัดนะจ๊
1: ะ
0: ให้มาออกกำลังในนี่ส่วนราชการอบจท้องถิ่นเล็ก
1: ๆ
0: แต่ว่าผมทำมาสำเร็จนี่คือชีวิตผมเป็นนักผู้บริหารก็สร้างอบจกู้เงินมา100 กว่าล้านจ่ายเกือบหมดแล้ว
1: โอ้สุดยอดมากค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็อย่างที่พี่ส้นบอกค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นในเรื่องของการเดินหน้าพัฒนาเพื่อที่จะให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะอย่างที่ท่านนายกได้บอกว่าเมื่อก่อนที่ตรงนี้ที่เรายืนใช่ไหมคะ
0: เป็นไม้สมเด็จเลยหมดเลย
1: แล้วน้ำก็ท่วมระดับ
0: น้ำท่วมแก่นี
1: ่แต่ว่า
0: สามเมตร
1: โอ้โห
0: ช้างก็อยู่ไม่ได้
1: แต่ว่าเราได้แก้ไขปัญหาหนึ่งในการขุดลอกเป็นทางระบายน
0: ้
1: ำที่จะให้น้ำเนี่ยลงสู่
0: แม่น้ำยะก
1: ังและเหมือนปีที่ผ่านมาที่ท่วมหนักในพื้นที่เลยค่ะนายกขาไม่ว่าจะเป็นปี
0: 67 68
1: หนักตรงนี้ก็เข้าไหม
0: ท่วม50 เซน
1: ประมาณ
0: เนี่ยแค่หัวเข่า
1: อกก็มา
0: อกมาแค่นี
1: ้นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที
0: ่แค่ท่วมอาทิตย์เดียว
1: ก็ระบายเลย
0: ระบายลงไปเลย
1: แล้วมาพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างค่ะท่านนายกขาแน่นอนเลยว่าเราเตรียมรับมือเพราะว่าในทุกปีใช่ไหมคะร
0: ู้
1: สึกว่ามันจะยิ่งหนักขึ้น
0: หนักขึ้น
1: 67หนักแล้วมา68หนักข
0: ึ้
1: นอ
0: ี
1: กที่นี่69เรารับมือยังไงคะ
0: ที่นี่เป็นรอรับน้ำอ่ะพอพื้นที่เราทมน่ะ
1: ค่ะ
0: เป็น2เมตร3เมตรน้ำไปอยู่ที่ไหนมันต้องอยู่ที่นี
1: ่แล้วคราวนี้เราจะทำยังไงคะ
0: นายกก็คิดแล้วสร้างอาคารยก3เมตรเลยแต่ไม่ท่วมค่ะนายก
1: คืออ
0: ยู่ที่วิชัยทัศน์ผู้บริหาร
1: นี
0: ่ต้องคิดก่อนที่จะสร้างอะไรทำอะไรต้องคิดก่อน
1: ต้องคิดให
0: ้ไกลให้ไกลแล้วก็มันต้องดูอะไรที่จะเกิดทั้งหน้า
1: ก็คือว่าเราเห็นปัญหาในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดก้าวกระโดดเพื่อที่เราเวลาเราสร้างอะไรแต่ละอย่างแน่นอนเลยว่างบประมาณก็ต้องลงมา
0: ก็เสียได้งบประมาณ
1: ใช่ค่ะแล้วก็
0: ต้อง
1: คิด
0: แล้วให้คุ้ม
1: แล้วเหมือนวันนี้ค่ะได้มีโอกาสไปดูติดตามอีกหนึ่งโครงการค่ะนายกขา
0: ที
1: ่ตักใบ
0: พร้อมตักใบ
1: ตรงนี้ค่ะมีการแบบประชามติหรือว่าลงประชาคมยังไงคะที่เราได้ไปทำถนนในให้กับชุมชนที่นั่น
0: ในพื้นที่นั้นมีสมาชิกสภาจังหวัด
1: ค่ะ
0: เรามาเสนอโครงการที่อบจแล้วก็ขอแผนก็ตอนนี้เป็นสำคัญเพราะบรรดาไทยพุทธเนี่ยมันทำบุญทำอะไรวัดตักใบนี่วัดนี่มีเกือบ13-15 วัด
1: ค่ะ
0: 35วัดเนี่ยเราต้องพัฒนาถนนถนนอะไรก็ทำหลักยารอบวัดเพื่อชาวบ้านไปทำบุญทักบาทอะไรนี่มันได้สะดวกขึ้นแค่นั้นเอง
1: ก็เลยมีการสร้างถนนให้กับพี่น้องในพื้นที่ที่นั่นนอกจากตำบลพร้อมที่พี่ซ่อนไปแล้วค่ะท่านนายกค่ะยังมีแบบที่อื่นอีกไหมคะ
0: มีตำบลบางคุณทอง
1: อ๋อก็คืออยู่ระแวก
0: ค่ะครับมีวัดด้วยตรงนั้น3-2วัดตรงนั้น
1: ที่เป็นในเรื่องของการดูแลในส่วนของถนนใช่ไหมคะแล้วเหมือนวันนี้เลยนายกอย่างที่บอกว่าเราได้สร้างถนนเพื่อให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสใช่ไหมคะมาออกกำลังกายหนึ่งมาออกกำลังกายที่นี่แล้ว ทั้งปลอดภัย
0: ปลอดภัย
1: ทั้งได้สุขภาพด
0: ีสุขภาพดี
1: และหลังจากนี้นอกจากที่จะทำถนนแล้วเป็นเส้นทางในการจ็อกกิ้งเดินวิ่งจะมีอย่างอื่นเข้ามาไหมคะ
0: จะมาปรับภูมิทัศน์แถวนี้ที่ว่างๆจะปรับภูมิทัศน์ปรับปลูกไม้ตะเคียนรอบไม้ตะเคียนรอบแล้วก็จะปรับแล้วก็จะมีสนามหญ้า
1: ค่ะ
0: หญ้าเทียมสองสนาม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลงยินจะมีกำลังอันนั้นอยู
1: ่
0: ก็ตอนนี้กำลังอันนั้นอยู่จะพัฒนาในนี้ก่อนให้ชาวนราธิวาสออกมาออกกำลังกายอะไรให้มีความสุขแล้วก็คนมนุษย์เราเนี่ยทำให้ออกกำลังกายดูนายกนี่ยัง84ยังวิ่งได้ยังเดินได้
1: แข็งแรงมาก
0: คือออกกำลังกาย
1: ต้องออกกำลังกาย
0: วันหนึ่งครึ่งชั่วโมงปั่นจักรยานที่บ้าน
1: ค่ะ
0: นี่บอกพี่น้องชาวนะก็ชีวิตมันต้องออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ต้องกินยาใด
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างเดีย
1: วที่สุดแล้วแล้วก็
0: แต่คุณจะไปเต้นได้ไหม84อยู่อย่างนี้แล้ว
1: ค่ะอีกหนึ่งอย่างค่ะท่านนายกค่ะนอกจากที่ทางอบจ.ของนราธิวาสใช่ไหมคะได้มีโครงการที่ไปพัฒนาในพื้นที่ให้กับชุมชนทุกโครงการแล้วค่ะแน่นอนเลยว่าพอเราได้ลงไปแล้วเราก็ต้องมีการแบบฝ่ายติดตามตรงนี้เหมือนวันนี้ค่ะพี่ส้นก็ได้เห็นว่าได้มีแบบคณะกรรมการติดตามไปติดตามผลว่าผลที่เราได้ทุ่มงบไปเพื่อที่จะพัฒนาและความเป็นอยู่ของพื้นที่ให้ดีขึ้นคิดว่าตรงนี้มันเป็นส่วนสำคัญไหมคะ
0: ส่วนสำคัญ
1: สำค
0: ั
1: ญย
0: ัง
1: ไงคะท่านนายกคะ
0: ก็งบประมาณทั้งหมดที่เราตามไว้เนี่ยสร้างแล้วเนี่ยให้คุ้มกับภาษีชาวบ้านที่เสียกับต่อรัฐแล้วทำให้คุ้มได้ประโยชน์แล้วก็นี่แหละผมเชิญคณะกรรมการไปดูทุกโครงการที่ผมสร้างได้คุณภาพไหมเจาะได้ของผมทำความกว้างความลึกความหนาผมไม่ทาเลยเพราะโครงการผมนี่โปร่งใสทำแล้วต้องทำให้ดีแล้วก็งบประมาณประหยัดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แค่กิโล2,000เมตร2,200เมตรอีกแค่7ล้านกว่าทั้งอัดบทอัดทลายรู้เรียบร้อยหมดเสร็จเรียบร้อยเดินวิ่งแล้วชาวในเขตเทศบาลนอกเขตเทศบาลก็มาวิ่งก็เขาบอกมีความสุขวิ่งที่รั้วอบจมันมีความปลอดภัยด้วยนี่แหละคือเราก็ต้องสร้างให้ชาวบ้านมีความมั่นใจในการมาเที่ยวในเขตอบจ
1: ค่ะและอะไรคือส่วนสำคัญในการที่นายกแบบได้ครองใจแล้วก็ดำรงตำแหน่งมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็สามารถที่แบบพาทั้งเจ้าหน้าที่เองแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่เราแบบไปดูแลในทุกๆด้านเลยของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตรงนี้อะไรคือหัวใจสำคัญของนายก
0: คือครั้งแรกชีวิตนะเป็นนักท้องถิ่นนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาจังหวัดไม่มีเงินเดือนนายกมาเป็น2สมัย10ปีตอนนั้นวาระ10ปีไม่มีเงินเดือนอาสามาดูแลประชาชน5สมัยก่อนที่จะเป็นนายกนะ
1: ค่ะ
0: 5สมัย25ปีเป็นสจไม่มีเงินเดือนมี2สมัย3สมัยนี้มี 2,000 บาทเองแล้วก็เลิกจากเป็นสมาชิกมาสมัครนายกอบจตั้งแต่ปี47ถึงวันนี้ก็ชาวบ้านก็สงสารมันเลือกเห็นใจนายกทำงานในพื้นที
1: ่
0: ก็พอเข้าปั๊บนี่นายกก็ตั้งงบสมัยนั้นไม่การตรวจสอบมันยังไม่อะไรเท่าไหร่ตั้งงบปีหนึ่ง30ล้านบาทมาตั้งเป็นนายกครั้งแรกไม่ได้คิดอะไรคิดว่าพื้นที่ต้องการอะไรเข้าปั๊บนี่ที่อิสลามนี่ตะดีกามัสยิดวัดนี่ก็จะบำรุงบูรณาสถานวัดนี่เราต้องคิดก่อนวัดสมัยนั้น76วัดผมพัฒนาหมดไปทำพระได้เลยเช้าๆนี่พระมาที่อบจเลยมีตัวอิหม่านมีพระมาร่วมกันขอเงินงบประมาณ30ล้านนี่วัสดุให้ไม่ใช่ให้เงินนะวัสดุนี้ให้แต่ละวัดมัสยิดเนี่ยประมาณราคามาแล้วก็ราคากลางราคาตลาดมีต้องมีใบเสร็จออกให้ของคนละใบ100ถุงนี่วัด100ถุงมัสยิดร้อยถุงมัสยิดต้องมีร้อยถุงสองใบต้องเอาจริงแล้วก็ต้องให้จริงผมกลัวอะไรกลัวตรวจสอบทีหลังไงผมเก็บไว้แต่ไม่เก็บใช่ไหมนะเขาก็รู้ทั่วก็วัดนี่บอกว่านี่นายกอุไซมาบรอนะวัดนี้ทั้งเจ้าวาดเจ้าอะไรนี่วัดยืนยันเลยเพราะผมสมัครนายกไม่ต้องไปหาเสียงเดินขออย่างนั้นเขาก็ให้สงสารให้เพราะพื้นที่เราก็บริการหมดไม่แต่ลงมาไม่เคยตกตสจ5สมัยนายกนี่6สมัยแต่ปีหน้าไม่มีนักกุเซงแล้ว พักผ่อน
1: พักผ่อนใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราได้เห็นแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นนักบริหารนะคะที่ได้พาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักอีกหนึ่งท่านนะคะท่านนายกอุเซงนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะคะผู้ที่ยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะไม่ว่าโครงการที่ลงไปนั้นค่ะท่านนายกเน้นย้ำเลยว่าลงไปแล้วทำให้จริงตรวจสอบได้แล้วก็โปร่งใสอันนี้ก็คือหัวใจสำคัญเลยที่ทางอบจ.นราธิวาสค่ะได้ยึดปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะวันนี้นะคะพี่ต้นนะคะต้องขอขอบคุณท่านนายกมากๆเลยค่ะที่ได้มาพูดคุยแล้วก็ให้แง
2: ่สาธารณูปโภคที่ตอบโจทย์และสามารถเดินทางไปประกอบอาชีพหรือเข้าถึงบริการต่างๆได้สะดวกขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้เกิดขึ้นจากระดับครัวเรือนสู่ระดับชุมชนและเมื่อภาครัฐกับท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังถึงปัญหาและทำงานร่วมกันของคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดยิ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสันติภารกิจของอบจ.นราธิวาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตทั้งเติมเต็มสิ่งที่ขาดและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นด้วยนโยบายที่มุ่งกระจายโครงการและงบประมาณให้ครอบคลุมทุกอำเภอพยายามเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อให้การพัฒนาไม่หยุดอยู่เพียงถนนสายหลักแต่ไปถึงถนนในชุมชนซอกซอยและพื้นที่ที่ประชาชนใช้ชีวิตจริงในทุกวันเพราะการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนอาจเริ่มต้นจากเรื่องธรรมดาที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด
0: เรื่องงบประมาณที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนเราทำแล้วให้ได้คุณภาพให้มาตรวจสอบอะไรดูอะไรที่มีอะไรตำหนิอะไรได้ติ่งเพราะเราไม่ประมาทเรื่องทำงานงบประมาณนี้ไม่ได้ต้องยุติธรรมการทำงานก้องปรุงสายทำแล้วต้องทำให้ดีมีคุณภาพนี่คือหัวใจผมมาเป็นผู้บริหาร
2: จากโครงการเล็กๆที่เข้าถึงในสิ่งที่พื้นที่ได้รับประโยชน์โดยเริ่มจากถนนที่ปลอดภัยเริ่มจากชุมชนที่ได้รับการดูแลเริ่มจากสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีและเริ่มจากการที่ประชาชนรู้ว่าเมื่อมีปัญหายังมีหน่วยงานที่พร้อมลงพื้นที่มารับฟังและร่วมกันแก้ไขปัญหานี่แหละคือภารกิจของอบจ.นราธิวาสที่มุ่งเดินหน้าพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกันเพื่อวางรากฐานให้ชาวนราธิวาสสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความเข้าใจความปลอดภัยและสันติสุขที่ยั่งยืนจากฐานรากของชุมชน
1: ค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เห็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะอีกหนึ่งหน่วยงานท้องถิ่นที่พร้อมขับเคลื่อนทำงานคู่กับพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่สำคัญการทำงานของอบจ.นราธิวาสนะคะจะต้องมีความโปร่งใสเพื่อที่พี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการใต้สันติสุขในวันนี้กลับมาพบเรื่องราวสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NDT นะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกในแทบทุกพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยกันทั่วหน้าน้ำท่วมในหลายจุดถ้าใกล้เคียงกันหน่อยออกมาปริมณฑลแจ้งวัฒนะเป็นเขาบอกเป็นที่ราบลุ่มต่ำที่ท่วมและท่วมหนักด้วยเมื่อวานนี้
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูปริมาณฝนจริง
0: ๆ
1: เมื่อวานนี้อ่ะปทุมธานีแล้วก็เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าปริมาณฝนเนี่ยหนักแล้วก็มากที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ80มิลลิเมตรด้วยกันถามว่าวันนี้ฝนจะตกอีกไหม
0: ตก
1: อีกค่ะประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่ามีการกระจายตัวมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
0: แล้วก็หลายคนก็บอกเหมือนกับฝนเวลาราชการเน
1: ี่
0: ย 4:30 นมาเลยทันทีตั้งเขาตั้งแต่ประมาณ 3:00 น 4:00 นแล้วก็ตกกันกระหน่ำมากเมื่อวานนี้หลายคนถึงบ้านเลิกงาน 4:30 นออกจากสถานีออกจากออฟฟิศตัวเองเนี่ยประมาณ 4-5 โมงกว่าถึงบ้าน 2-3 ชั่วโมงทีเดียวนะครับก็วันนี้ยังคงเป็นอีกวันนึงที่จะมีฝนตกยังไงวางแผนการจราจรสักนิดละกันนะครับแต่ว่าเที่ยงนี้เราไปเริ่มดูสถานการณ์ดินสไลด์และก็ดินซุดที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับหลังจากทางจังหวัดมีหนังสือห้ามเข้าบริเวณโรงเรียนตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็มีดินสไลด์เพิ่มใกล้กับอาคารเรียนอนุบาลระยะทางคือ5เมตรนะครับทำให้ทางโรงเรียนต้องมีการสั่งปิดอาคารทั้งหมดนะครับถาวรอยู่3อาคารด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุดินสไลด์และดินซุดตัวว่าได้มีการปิดโรงเรียนชั่วคราวตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติอีกครั้ง25กันยายนนี้แต่ว่าต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งครับเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ให้นักเรียนเรียนแบบออนแฮนด์ไปก่อนส่วนอาคารที่อยู่ใกล้ดินสไลด์มากที่สุดคืออาคารอนุบาล2นะครับเป็นอาคารอนุบาล2ชั้นประมาณเนี่ยนะครับระยะทางที่ใกล้กับจุดสไลด์คือ5เมตรจากเดิมนี่10เมตรมันใกล้เข้ามาแล้วก็ยังมีอาคารอื่นๆที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก2อาคารก็คืออาคารสหกรณ์ร้านค้าและโรงอาหารโดยจะมีการปิดถาวรและมีแผนย้ายโรงเรียนชั่วคราวไปที่กลางหมู่บ้านดอยติ้วซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ1กิโลเมตรส่วนในอนาคตนั้นก็มีแผนจะย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อื่น
2: จะไม่ให้ใช้เลยครับแล้วก็อาคารสากลร้านค้ากับโรงอาหารนะครับซึ่งมีรอยแตกแยกที่เห็นได้ชัดเจนที่มันกว้างขึ้นนะครับอ
1: ัน
2: นี้ผมคิดว่าน่าจะต้องปิดถาวรตลอดครับ
1: งั้นแสดงว่าปิดถาวรตลอดคือ3อาคารถูกต้องไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับแล้วรวมถึงสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำด้วยครับในเบื้องต้นได้ปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้ท่านรองเลข

0: คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้หารือแนวทางในการที่จะย้ายนักเรียนนะครับไปเรียนที่ตรงกลางหมู่บ้านเนี่ยในเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือหาสถานที่รองรับนะครับสำหรับการที่จะเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียนจำนวน290คนเนี่ยไปเรียนในสถานที่ปลอดภัยก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือนำเรียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อเสนอในว่าควรจะมีอาคารเรียนชั่วคราวที่สามารถที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยรองรับจำนวนนักเรียนของเราได้ก่อนนะครับส่วนระยะยาวนี่ก็ทางจังหวัดทางโยธาธิการแล้วก็ทางสปนั่งเขต2รวมถึงสปทด้วยครับได้ประสานผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยได้จัดหาพื้นที่ที่ใหม่ครับที่เพื่อจะรองรับในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้กับทางโรงเรียนครับ
1: ส่วนการเฝ้าระวังเหตุดินสไลด์เพิ่มเติมนั้นเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ทางกรมชลประทานได้ทำเครื่องหมายการสไลด์ของดินเพื่อปักหมุดเอาไว้ว่ามีรอยแยกของพื้นดินที่สไลด์ขยับเข้าใกล้โรงเรียนมากน้อยแค่ไหนและได้มีการระดมชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยกันทำแนวกั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้เด็กนักเรียนเข้าใกล้โดยได้รับงบประมาณจากสปป.น่านเขต2สนับสนุนให้ทำรั้วตาข่ายที่มีความแข็งแรงไม่ให้เด็กนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วยังได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอยากให้เข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตลอดภาคเทอมนี้หรือไม่เพื่อเป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก
0: อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยตรวจสอบสภาพดินแล้วก็สภาพอาคารที่เหลือทั้งหมดของเรียนนะครับว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพอที่จะให้เด็กๆเนี่ยมาใช้สถานที่ของเรียนได้อยู่อีกประมาณสักกี่เดือนกี่วันเนี่ยประมาณนี้ครับก็ดูวิศวกรทางการก่อสร้างของอาคารนะว่ามันยังมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะให้เด็กเข้าไปใช้เรียนได้จนถึงปิดภาคเรียนนี้ไหมหรือว่าจะใช้ได้อีกนานขนาดไหนเนี่ยครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยครับว่าจะให้เด็กเขามาเรียนได้อีกต่อเนื่องอยู่ไหมเนี่ยครับผม
1: ทางนี้โรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน290คน
2: ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะไปกันที่อำเภอปัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยจากการลงพื้นที่ตำบลปัวของนายอมรชัยวิไลรัตน์ปลัดอำเภอปัวพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่4เมื่อช่วงเช้าก็พบว่าลำน้ำขว้างลำน้ำกูลและลำน้ำปัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยระดับน้ำยังห่างจากตลิ่งเนี่ยประมาณ2เมตรอย่างไรก็ตามนะคะทางอำเภอปัวได้ประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องและบ้านขอนตำบลปัวซึ่งต้องเป็นจุดเฝ้าระวังพร้อมให้ผู้นำชุมชนประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางในการสัญจรซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนไปหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านให้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ซึ่งช่วงนี้ยังฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะครับไปติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักกันครับโดยเฉพาะในหลายภูมิภาคเช่นที่จังหวัดยะลามีการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาก็ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดเฝ้าระวังน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทับรั้งนะครับและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจังหวัดนครราชสีมาออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดภายหลังเกิดฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำทับรังและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนเป็นจำนวนมากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งและพร้อมกันนี้ได้ออกข้อปฏิบัติเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำธรรมชาติด้านท้ายอ่างเก็บน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของตลอดจนสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงนอกจากนี้ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยหากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้ว

0: พบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขอให้เตรียมความพร้อมอบพยพอย่างจุดที่ปลอดภัยทันที
1: ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กองทหารราบที่17ในพระองค์รวม11นายค่ะลงพื้นที่สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ไปซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากแนวผนังกั้นน้ำเดิมได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาปฏิบัติการครั้งนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ถึง16กันยายนค่ะนอกจากเชียงรายแล้วนะคะยังมีเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนตกหนักวันที่17ถึง20กันยายนนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดเสี่ยง8จุดครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ
0: ลงไปที่ภาคใต้นะครับนอกจากทางภาคเหนือแล้วภาคใต้อย่างที่จังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบล็อกระบายน้ำใต้ถนนพระเมตตาบริเวณหน้าโรงแรมมารีนาตำบลป่าตองเพื่อประเมินสภาพโครงสร้างหลังพบมีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงจากเหตุฝนตกหนักเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าการเปลี่ยนโครงสร้างสะพานข้ามคลองเป็นท่อระบายน้ำแบบกล่องสี่เหลี่ยมส่งผลให้จุดเชื่อมต่อนั้นมีขนาดเล็กลงและไม่มีบ่อพักรองรับเบื้องต้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแบบประเมินและประมาณการงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้โครงสร้างดังกล่าวโดยด่วนและพร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนสำรองโดยจะนำระบบท่อสูบส่งน้ำระยะไกล10กิโลเมตรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยเสริมเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงพื้นที่เมืองท่องเที่ยวป่าตองอย่างเร่งด่วนต่อเนื่องกันที่จังหวัดยะลาครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดอกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้รับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงที่15ถึง20กันยายนนี้ประกอบด้วยอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหาส่วนพื้นที่เสี่ยงที่ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันได้แก่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็เกือบตลอดทั้งคืนค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักนะคะวันนี้ยังต้องมีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่าไม่หนักเท่าเมื่อวานนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักทีเดียวนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักเนี่ยมีถึง32จุดอย่างเช่นถนนโชคชัย4ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนศรีอยุธยาถนนประชาอุทิศสุขสวัสดิ์โดยเจ้าหน้าที่กทม.ลงพื้นที่เร่งระบายน้ำเปิดทางน้ำแล้วก็เก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมกับอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถระบายน้ำจนแห้งครบทุกจุดนะคะภายในเวลา23นาฬิกาก็ทำให้ถนนสายหลักเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ซอยประชาสุขดินแดงด้วยค่ะ
2: น่าเก็บ
3: จะท่วมอยู่อะและที่บอกว่าที่ไหนนะสุคนธสวัสดิ์เหรอ
2: สุคนธสวัสดิ์ครับแล้วก็นั่งยิวาดครับเพียงคร
3: ับและ
2: มีท่ออยู
3: ่
2: ฮะ
3: แล้ว
2: ก็น่าจะเชื่อมกับประเสริฐธุรกิจ
3: เอารีบไปดูดิและนั่นน่ะไอเสนาเป็นไง
2: เสนาทำอย
3: ู่
2: น่าจะ
3: ม
2: าลงแล้วนะเสนาไปถามบอกเลยนะคร
3: ับ ตรงไหนแจ้งมาดูหน่อย
0: สำหรับสาเหตุที่ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นั้นนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยว่าเป็นลักษณะของฝนเป็นปกติไม่ใช่เรนบอมแต่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตอนออกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้เกิดความสะสมเรื่องของความชื้นสะสมเมฆอยู่ทางฝั่งอันดามันพอช่วงเย็นลมมรสุมดังกล่าวข้ามมาจากฝั่งอันดามันข้ามเทือกเขาตะนาวสีเข้ามากรุงเทพมหานครและเมื่อวานลมมรสุมค่อนข้างดีความชื้นค่อนข้าง เยอะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกในลักษณะที่เรียกว่า scoreline หรือที่เรียกกันว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองที่มีการเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงยาวกว่า200กิโลเมตรแล้วก็เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเมื่อวานนี้พื้นที่เขตดอนเมืองมีฝนตกหนักที่สุด
4: แต่ปัจจัยเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เป็นตัวเพิ่มความชื้นเพิ่มการยกตัวก็เลยทำให้เกิดการตกของฝนเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับซึ่งจังหวัดที่เรามีข้อมูลคือแถบปทุมธานีนะครับมีฝนวัดได้สูงสุดประมาณ88มิลลิเมตรนะครับอันนี้ฝน24ชั่วโมงนะครับมีการเคลื่อนตัวอยู่ตามทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่เขาใหญ่เข้าสู่ลพบุรีด้านหน้าของสระบุรีครับมันก็ข้ามไม่ได้มันก็ขยายมันก็สลายตัวไปไม่ได้เคลื่อนเข้าไปสู่ทางภาคอีสานนะครับเมื่อวาน
1: ค่ะคือจุดไหนที่คิดว่าหนักสุดคะเมื่อวานนี้ค่ะ
4: เมื่อวานก็น่าจะเป็นแถบปทุมธานีนะครับแล้วก็แถบที่เป็นดอนเมืองโซนนั้นนะครับที่เราวัดได้ประมาณสัก80มิลนะฮะซึ่งก็ถือว่าหนักไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นฝนหนักครับเนื่องจากว่าฝนยังไม่ถึงหนักมากเราจะวัดที่90มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแต่อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่า35มิลลิเมตรที่เป็นฝนหนักนะครับ
0: ส่วนวันนี้นะครับฝนจะตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่ครับแต่ว่าลักษณะของฝนจะไม่เหมือนเมื่อวานเนื่องจากจะมีการกระจายตัวได้ดีแต่ฝนนั้นจะกลับมาตกหนักอีกครั้งในวันที่18และ19กันยายนนี้ที่จะมีมวลอากาศเย็นกลับมาอีกรอบทำให้เกิดฝนตกหนักได้อีก
1: ค่ะขณะที่เช้าวันนี้นะคะทีมข่าว MBT ก็ลงพื้นที่ไปจุดน้ำท่วมขังเมื่อช่วงเย็นวันนี้หลังจากที่เกิดฝนตกหนักที่บริเวณถนนประชาสุขแยกอินทมระซอย45เขตดินแดงกทมค่ะก็เป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังมากที่สุดบนถนนเส้นนี้เนื่องจากเป็นลักษณะของแอ่งกระทะนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูจากภาพค่ะพื้นถนนเนี่ยแห้งนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำเข้ามาเร่งระบายน้ำบนถนนเส้นนี้เพื่อเปิดทางให้การสัญจรไปมาของรถยนต์ได้สะดวกแล้วก็ระบายการจราจรที่ติดขัดค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยแม้ว่าบางจุดจะมีน้ำท่วมขังแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทมที่เข้ามาช่วยในการเร่งระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการทำท่อระบายน้ำแล้วก็ลอกท่ออยู่เป็นประจำสำหรับถนนเส้นนี้ค่ะ
5: ท่วมล้นทะลักเวลารถวิ่งนี้จะเข้าบ้านทุกบ้านเลยนะแถวเนี้ยไม่ได้นอนนะถ้าสมัยก่อนนะตั้งแต่เขายังไม่ทำคลองพวกนี้
6: ต
5: ั้
6: งแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มดีขึ้น
5: ก็ตั้งแต่เขามาทำท่อระบายลอกท่อแถวเนี้ยนะ
6: ก็แสดงว่าถ้าสมมติฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็จะใช้เวลาไม่นานเลย
5: ใช้ไม่นานปั๊บมันก็ยุบเลยเพราะว่าถ้าจากช่วงนี้มานะน้ำจะไม่ท่วมแต่ขังไม่นานก็ลงท่อหมดเลย
6: กังวลไหมคะว่าน้ำปีนี้ฝนจะตกหนักพื้นที่ของเราไปเลย
5: แต่ถามว่ากังวลไหมเพราะว่าแต่ไม่กังวลนะไม่กลัวนะผู้หญิงน่ะปกติ
6: เตรียมตัว
5: แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกเราก็คอยเฝ้าระวังว่าของอันไหนเราจะไอ้นี่เราก็คอยระวังยกขึ้นมาแต่คิดว่าคงไม่ทั่วมาแถวย่านไม่ฝังแถวช่วงนี้นะแต่ถ้าแถวตลาดโอเคเราไม่รู้นะ
6: ก็แสดงว่าถ้าฝนตกหนักแบบเมื่อคืนอีกทุกวันก็ไม่ได้กลัวว่าปีนี้น้ำจะแบบท่วมขังแบบ
7: แต่ก่อนน้ำท่วมรถก็เดินไม่ได้เราขายของดีลูกค้ามาซื้อของกิน
6: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็คือเขาก็มาดูแลเรื่องท่อระบายน้ำตรงนี้กัน
7: จ้ามาทุกวันเลย
0: ไปดูภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือช่วงของวันที่17ถึง20กันยายนนี้ครับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นและก็จะทำมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดย17

0: ยายนนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้น18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาซึ่งในภาคใต้ทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงกว่า3เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
1: ไปดูข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างนะคะก็มีการแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะอย่างพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังคือทุกจังหวัดค่ะพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังได้แก่กรุงเทพมหานครพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้จำนวน6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีน้ำมากกว่า 80% รวมถึงแม่น้ำสายหลากหลายจังหวัดได้แก่เชียงรายน่านตากเพชรบูรณ์และนราธิวาสปภ.นะคะมีการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำในจุดท่วมขังบ่อยครั้งปิดกั้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงแล้วก็เตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพ
0: ครม.ก็เห็นช่องงบประมาณ 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานเดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในกลุ่ม8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยากรอบระยะเวลาดำเนินการคือ6ปีร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2570 ถึง 2575เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการนี้ใช้งบประมาณแบ่งทำเป็น2ระยะครอบคลุมคลอง22คลองและอาคารบังคับน้ำ23แห่งใน8จังหวัดได้แก่สระบุรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครโดยระยะที่1นั้นวงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งขยายคลองแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างคลองระพีพัฒน์คลอง13และคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกว่า 258,000 ไร่และก็เพิ่มน้ำสำรองใช้ในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาทเมตรต่อปี
1: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลานะตรงนี้ต้องเผชิญกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะส่งผลให้ทางทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประชาชนต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมหนาวกว่าวันก่อนนะคะต้องเร่งในการจัดหาเรื่องของหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยค่ะเป็นภาพมุมสูงนะคะที่ทำให้เห็นสภาพโดยรวมของจังหวัดสงขลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะหลังถูกกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้พุ่งสูงถึง64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณจุดชมวิวเขาคอหงและสะพานเกาะยอ2ก็พบว่าหมอกควันสีขาวขุ่นหนาแน่นปกคลุมทั่วเมืองบดบังทัศนียภาพจนมองเห็นเมืองหาดใหญ่และอควาเรียมหอยสังได้อย่างเลือนรางชาวบ้านเล่าว่าสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะต้องไปหาซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับคนภายในครอบครัวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตือนประชาชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้งดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็สวมหน้ากากกรองฝุ่นทุกครั้งที่ต้องออกนอกอาคารพร้อมขอให้ติดตามรายงานคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูการเร่งหาต้นต่อจุดที่น้ำมันรั่วแถบถนนพระราม3ครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการสนธิกำลังร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายทุนจีนที่หลบหนีคดีทุจริตเข้ามาฟอกเงินในประเทศไทยโดยใช้วิธีการสวมสิทธิสัญชาติและก็จัดตั้งบริษัทนอมินีบางหน้านานกว่า10ปีพบมูลค่าทรัพย์สินจากการกระทำผิดกว่า600ล้านบาทพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตยางรถยนต์ในพื้นที่อำเภออ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครและจับกุมนายเมียวอายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวหลังหลบหนีคดีทุจริตโครงการของรัฐเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2556จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้นำเงินมาฟอกขาวผ่านการจัดตั้งบริษัทนอมินีรวม3แห่งโดยให้บุคคลสัญชาติไทยรับจ้างเป็นผู้ถือหุ้นแทนและก็ใช้โครงสร้างการถือหุ้นไขว้เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งบริษัททั้ง3แห่งนี้มีทุนจดทะเบียนรวมกว่า191ล้านบาทและก็ถือครองที่ดินรวม28ไร่คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินกว่า600ล้านบาทนอกจากนี้ผู้ต้องหายังได้นำบุตรชายสัญชาติจีนมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยโดยใช้สูติบัตรปลอมที่สวมรอยจากเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อเตรียมโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับบุตรชายซึ่งการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้รวม4คนประกอบด้วยนายเมียวผู้ต้องหาหลักบุตรชายหญิงชาวไทยที่อ้างเป็นมารดาและลูกจ้างชาวไทยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินี
1: เป็นต่างด้าวนะครับมาทำนอมินีที่ประเทศไทยนะครับทั้งเป็นต่างด้าวที่กระทำความผิดที่ต่างประเทศหลบหนีเข้ามาโดยการปลอมแปลงเอกสารนะครับอ้างสัญชาติของเมียนมานะครับแล้วมาเปิดบริษัท3บริษัทนะครับและสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติการปราบปรามอย่างหนักนะครับก็จะใช้ชื่อคนไทยอีกคนหนึ่งคีย์เข้าไปในระบบของกรมธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนทางทะเบียนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนต่อไป
0: ด้านนายพีระธรวิมลโลหะการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและรองโฆษกสำนักงานปปง.ระบุว่าความผิดเกี่ยวกับการทุจริตถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินแม้การกระทำความผิดจะเกิดขึ้นในต่างประเทศโดยทางการไทยจะร่วมมือกับตำรวจจีนและองค์กรตำรวจสากลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพร้อมดำเนินการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินเพื่อขยายผลต่อไป
2: กระทรวงพลังงานนะคะก็เร่งตรวจหาต้นตอน้ำมันรั่วนะคะใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เขตคลองเตยค่ะก็ไปพบจุดความผิดปกติใต้ดินเนี่ยมีความลึกกว่า5เมตรนะคะเตรียมที่จะส่องกล้องสำรวจภายในโพรงพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำเทียบกับผลแลบค่ะนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ช่วงบ่ายวานนี้พร้อมกับรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ไปพบกับความผิดปกติที่บริเวณโครงสร้างใต้ดินก็พบว่ามีโพรงลึกเนี่ยประมาณ5เมตรกว่านะคะในโพรงก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจึงมีการประสานขอความช่วยเหลือจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือนำกล้องเนี่ยส่องเข้าไปในโพรงเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ต้นต่อของน้ำมันที่รั่วซึมออกมาเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็ต้นต่อน้ำมันว่ามาจากที่ไหนอย่างไรก็ตามมีข้อมูลบอกว่าพื้นที่นี้เดิมเนี่ยเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตใน3ประเด็นก็คือการลักลอบทิ้งน้ำมันใช้แล้วซึ่งประสานกับทางผู้อำนวยการเขตตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังประเด็นที่2อาจเกิดจากการรั่วซึมจากระบบท่อส่งน้ำมันซึ่งบริษัทบางจากได้ให้ความร่วมมือส่งวิศวกรเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เข้ามาตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ววันศุกร์นี้ก็จะเพิ่มเครื่องมือตรวจสอบในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันตลอดระยะทางประมาณ32กิโลเมตรว่าจุดใดเกิดการรั่วซึมหรือไม่และสุดท้ายประเด็นที่3นะคะคือประวัติการขนถ่ายน้ำมันในพื้นที่ซึ่งผลตรวจค่าน้ำมันในเบื้องต้นเนี่ยก็พบความผิดปกติที่อาจไม่ได้มาจากท่อส่งโดยตรงแต่ว่าต้องรอผลการตรวจจากทางวิทยาศาสตร์มารองรับโดยได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันในพื้นที่และบริเวณอื่นเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์
3: เรายังจะเก็บตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยโดยบริเวณโดยรอบด้วยเพื่อที่จะได้ไปตรวจสอบหาค่าจากเดิมที่เราเก็บไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำเนี่ยมันมีค่ากรรมฐานสูง ็เอาค่ามาเทียบเคียงกันแล้วก็เทียบเคียงกับเมื่อวันศุกร์ที่เราเก็บได้ว่าเป็นน้ำมันชนิดเดียวกันหรือไม่อันนี้เราก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้
2: สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะนางสาวธิติพัฒน์ระบุว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากทางผู้ว่ากทมสั่งการให้ทางสำนักการระบายน้ำดำเนินการบล็อกระบบท่อระบายน้ำเป็นจุดๆเพื่อควบคุมไม่ให้น้ำที่อาจปนเปื้อนน้ำมันไหลกระจายออกไปเป็นวงกว้างทำให้สามารถจำกัดพื้นที่แล้วก็ลดการแพร่กระจายของน้ำมันได้ขณะเดียวกันจะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งตรวจสอบให้ถึงต้นตอโดยเร็วที่สุดเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาอีก
3: พยายามทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างที่เรียนค่ะว่าเราตระหนักดีว่า1ประชาชนเดือดร้อน2เนี่ยเราต้องการให้ทราบข้อเท็จจริงแล้วก็3เนี่ยเราก็ต้องสืบหาผู้ที่กระทำความผิดหรือว่าผู้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จะได้เข้าไปดำเนินคดีตามกฎหมายก็จะพยายามเร่งทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เลยค่ะ
4: ในส่วนของการร่วมมือตอนนี้เรียกได้ว่ายังมีการร่วมมือไม่หยุดไม่หยุด
3: ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าท่านผู้ว่าเนี่ยได้มีการสั่งใหสำนักระบายน้ำมีการบล็อกท่อเป็นจุดๆทำให้จุดไหนที่ดูว่ามีลักษณะว่าจะมีการน้ำมันเนี่ยไปปนเปื้อนกับน้ำท่อระบายน้ำน้ำในท่อระบายน้ำในบริเวณอื่นๆแล้วทำให้มีการกระจายไปวงกว้างเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันจะบล็อกได้เป็นจุดๆแล้วต่อทีนี้เราก็จะต้องมาหาว่าของเก่าตรงจุดที่อยู่ของเก่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำให้สะอาดและที่สำคัญคือต้องดำเนินคดีหรือว่าจัดการหาต้นตอให้ได้เพราะมิฉะนั้นแล้วหากเราปิดหรือเราจบแค่เรื่องการทำความสะอาดอีก 2-3 ปีข้างหน้ามันอาจจะผุดขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกฉะนั้นวันนี้ที่เราทำคือเราต้องการที่จะจัดการที่ต้นตอของปัญหาเลย
0: ดูเรื่องของ Data Center กันนะครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำกรอบกำกับดูแล Data Center ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ทำเลที่ตั้งเพื่อป้องกันไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำและไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำกรอบกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดนิยามและขนาดของ Data Center ให้ชัดเจนหลังจากที่นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมคณะอนุกรรมการและวางกรอบการทำงานไว้ประมาณ1เดือนเพื่อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำโดยเฉพาะเกณฑ์กำกับประสิทธิภาพการใช้น้ำและไฟฟ้ารวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ให้กระทบต่อกิจการที่เปิดดำเนินการไปแล้วสำหรับเกณฑ์ดังกล่าวจัดทำเพื่อการพิจารณาทำเลที่ตั้งไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบการแบ่งขนาดและประเภทกิจการโดย Data Center ขนาดเล็กเช่นของธนาคารหรือบริษัทโทรคมนาคมอาจจัดให้อยู่ในกลุ่มพาณิชยกรรมแต่หากเป็นขนาดใหญ่จะต้องจัดอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเพื่อวางเงื่อนไขกำกับดูแลที่เหมาะสมส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้นรัฐบาลไม่มีอำนาจสั่งหยุดหรือว่าชะลอการก่อสร้างได้เนื่องจากเป็นสิทธิการลงทุนของภาคเอกชนแต่ว่าจะเร่งออกหลักเกณฑ์ให้เร็วที่สุดเพื่อเอกชนสามารถปรับแบบการก่อสร้างได้ทันและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
5: ในส่วนที่ทำไปแล้วที่เปิดให้บริการแล้วแล้วก็กำลังก่อสร้างเนี่ยก็เดี๋ยวจะดูว่าจะมีเกณฑ์อะไรเข้าไปซึ่งคิดว่าคงเป็นเกณฑ์ในการกำกับเรื่องของประสิทธิภาพการใช้น้ำใช้ไฟอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องผลกระทบนิดหน่อยซึ่งก็พยายามที่จะไม่ให้กระทบกับสิ่งที่มันเปิดไปแล้วนะครับ
4: แล้วทำเลที่ตั้ง
5: อันนี้เดี๋ยวก็ต้องมานั่งคุยกันด้วยครับเพราะว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่จะไปข้างหน้าเนี่ยคงต้องมาดูว่าจะต้องไปอยู่ จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์เงื่อนไขจะต้องดูอะไรบ้างนะครับเพราะว่าที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของตัวทรัพยากรที่เขาต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือไฟเนี่ยซึ่งอันนี้เขาต้องดูว่าในพื้นที่ที่จะไปอยู่เนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้บ้างนะครับเพื่อไม่ให้มันกระจุกตัวแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีปัญหาในแง่ของโครงข่ายทั้งระบบน้ำระบบไฟนะครับ
4: ที่ระหว่างการก่อสร้างจะต้องชะลอการก่อสร้างไหมคร
5: ับคือจริงๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคือรัฐบาลไม่สามารถจะไปกำหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขให้เขาหยุดชะลอการก่อสร้างได้นะครับแต่อันนี้ต้องเป็นเรื่องของทางเอกชนที่ก่อสร้างอยู่ว่าจะ จะดูเรื่องการก่อสร้างในช่วงนี้ยังไงเพราะว่าเราเข้าใจฮะว่าการก่อสร้างมันเริ่มไปแล้วมันก็ต้องเริ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรีบพยายามทำตัวเกณฑ์ออกมานะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะพวกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็จะสามารถปรับแบบได้อะไรได้จะได้ไม่กระทบมากนะครับ
0: นายดนุชาย้ำว่าภายในกรอบเวลา1เดือนนี้จะพยายามจัดทำให้แล้วเสร็จทันตามเป้าหมายโดยทันทีที่ได้ข้อมูลพื้นฐานจากทุกหน่วยงานครบถ้วนก็จะเร่งสรุปเกณฑ์หลักเกณฑ์เพื่อสร้างความชัดเจนการลงทุนให้เดินหน้าต่อไปในทันที
2: ด่านศุลกากรแม่สอดนะคะบูรณาการร่วมกับทางตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมถึงสรรพสามิตนะคะไปทำลายของกลางคดีถึงที่สุดแล้วทั้งบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า13ล้านบาทค่ะของกลางนะคะจาก246คดีที่คดีเนี่ยถึงที่สุดแล้วนะคะประกอบไปด้วยบุหรี่กว่า3ล้าน3แสนมวนบุหรี่ไฟฟ้าและประเภทอื่นรวมมูลค่ากว่า13ล้านบาทได้ถูกนำมาทำลายด้วยวิธีฝังกลบที่บริเวณด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่เพื่อไม่ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกโดยนายยอดพลวิชยกุลในด่านศุลกากรแม่สอดกล่าวว่าการทำลายของกลางนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญภายหลังจากที่สิ้นสุดกระบวนการทางคดีพร้อมย้ำถึงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและสรรพสามิตตั้งแต่การสกัดกั้นจับกุมการดำเนินคดีไปจนถึงการจัดการของกลางอย่างครบวงจรก็สะท้อนถึงความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
0: วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินหนีซ่อนสู้ตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้รับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีสติและลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนายนนทพันธ์พิมพาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเปิดการฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมามาร่วมถ่ายทอดความรู้และควบคุมการซ้อมแผนให้เสมือนจริงกับครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษารวมกว่า400คนให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุร้ายได้อย่างถูกต้องรวมถึงเพื่อบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อระงับเหตุและเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนายวิษณุวัฒน์แขวงจันอัดหัวหน้างานปกครองและความปลอดภัยนักเรียนนักศึกษากล่าวว่าปัจจุบันเหตุก่อยิงในสถานศึกษาไม่สามารถคาดเดาได้และส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างรุนแรงกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจึงได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งนั้นจะทำแผนเผชิญเหตุและฝึกซ้อมอย่างจริงจังตามหลักสากลคือหนีซ่อนสู้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นสามารถเผชิญเหตุการณ์ได้อย่างมีสติและลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด
2: มาดูคดีเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวนะคะทางกกต.เองก็มีการเปิดมติคดีหัวสวข้อกล่าวหาที่1และ2ค่ะที่ไม่ยื่นคำร้อง

0: ร้องต่อศาลฎีกาแล้วก็ไม่ดำเนินคดีอาญาผู้ถูกร้อง161รายนะคะโดยมติ 5-2 ยกคำร้องนายอนุทินชาญวีรกูลและนายเนวินชิดชอบพร้อมกับแกนนำพรรคภูมิใจไทย12รายปมกล่าวหาช่วยผู้สมัครหัวเลือกสว.ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เปิดเผยผลการลงมติของกกต.ในการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยข้อกล่าวหาที่1ฐานความผิดตามมาตรา76วรรค1แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำการโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกโดยกกต.นะคะได้มีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ถูกร้อง7รายประกอบด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายชัยชนกชิดชอบนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีและนางสาวแนนบุญธิดาสมชัย
1: ขณะที่มติเสียงข้างมาก5-2เสียงจำนวน12รายได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคนายเนวินชิดชอบนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นายกรวีปริศนานันทกุลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายชลัดรัชกิจประการนายจักริดทองศรีนายกิติกิติธรกุลนายนพินทรศรีสันพางนายพิชัยชมพูพลนางสาวสุขสมรวยวรรณียกุลและนายพระดอนปริศนานันทกุลส่วนมติเสียงข้างมาก6-1เสียงจำนวน2รายคือนางสาวพิมพ์ระดาตันจรารักษ์ซึ่งเป็นรองเลขาธิการพรรคและนายธนยศทิมสุวรรณ
0: ส่วนข้อกล่าวหาที่2ฐานความผิดมาตรา76วรรค2ค่ะผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็มีผู้ถูกร้อง140รายประกอบไปด้วยสว.ปัจจุบัน137คนสว.สำรองอีก1คนและผู้มีสิทธิ์เลือกสว.อีก2คนผลมตินะคะกกต.มีมติเสียงข้างมาก5-2เสียงเห็นควรไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้ง140รายสำนวนตกไปในชั้นของกกต.
1: ตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์หลอกผู้สูงอายุว่าบุตรหลานนั้นมีคดีฟอกเงินและต้องโอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ย้ำนะครับว่าหากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อโอนเงินเป็นเด็ดขาดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจำลองเหตุการณ์มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์หลอกผู้สูงอายุว่าบุตรหลานนั้นถูกจับในคดีฟอกเงินและต้องโอนเงินเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่สุดท้ายเด็กที่ถูกอ้างถึงปรากฏตัวและไม่ทราบเรื่องการถูกดำเนินคดีทั้งหมดจึงเข้าใจว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงตำรวจสอบสวนกลางย้ำเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อหาหรือว่าส่งหมายสารทางไลน์รวมถึงไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์หากพบการแอบอ้างในลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
2: มีคนโทรมานะคะแล้วก็อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็บอกว่าลูกหลานของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะคะให้ตั้งสติแล้วก็หยุดการทำทุกอย่างก่อนค่ะข้อ2ค่ะถ้าเกิดเขามีการเร่งเร้าแล้วก็บอกว่าให้คุณโอนเงินไปตรวจสอบเนี่ยห้ามโอนเด็ดขาดเลยนะคะข้อ3ค่ะที่สำคัญมากห้ามให้รหัส OTP ห้ามให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะรวมไปถึงข้อมูลบัญชีธนาคารต่างๆกับคนที่โทรมาเด็ดขาดค่ะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะถ้าเกิดเขามีการเร่งเร้าหรือว่าข่มขู่บีบบังคับอะไรต่างๆให้คุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วรู้สึกหวาดกลัวอันนี้ห้ามคุยต่อให้รีบถ้าหากว่าคุณเผลอโอนเงินไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพให้รีบโทรศัพท์ที่สายด่วน AOC 1441ทันทีค่ะเพื่อระงับการโอนเงินดังกล่าวนะคะแล้วก็แจ้งเหตุที่เกิด
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจน

0: เช่นการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกรักแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะทางกรมการข้าวได้จับมือกับทางเจสด้านะคะใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศค่ะยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลด้านข้าวเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ช่วยเกษตรกรในการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับมีการพัฒนาแนวทางสมาร์ทฟาร์มลดต้นทุนแล้วก็ความเสียหายจากภัยธรรมชาตินายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนางการดาศรีลิมปาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาค่ะร่วมลงนามความร่วมมือนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแล้วก็เพิ่มผลผลิตข้าวของประเทศความร่วมมือนี้นะคะจะนำไปสู่การจัดทำพื้นที่ต้นแบบเกษตรแม่นยำที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านข้าวของประเทศรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเพื่อกำหนดนโยบายที่ตอบโจทย์เกษตรกรไทยพร้อมกับนำโมเดลสมาร์ทฟาร์มเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรยกระดับรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนจิสตาค่ะเตรียมแชร์ข้อมูลสภาพอากาศและภัยพิบัติทั้งข้อมูลของฝนภัยแล้งโรคพืชหรือข้อมูลความเสี่ยงอื่นๆเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกรล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันให้สามารถบริหารจัดการหรือว่าเตรียมตัวเพื่อลดความเสียหายในแต่ละรอบการเพาะปลูกได้
5: ให้จากวันนี้ไปการทำงานเกษตรทุกเรื่องด้านเกษตรนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรมข้าวก็คือเรื่องข้าวจะต้องใช้ฐานข้อมูลมาลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดโดยใช้คล้ายๆคำว่าสมาร์ทฟาร์มคือการทำเป็นเกษตรอัจฉริยะการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านการเกษตรเพื่อให้เกิดความสะดวกความคล่องตัวและก็ลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดนะครับเราจะใช้ทรัพยากรเนี่ยในการที่จะทำปลูกข้าวเนี่ยอย่างคุ้มค่าที่สุดผ่านเทคโนโลยีตัวนี้ไม่ว่าจะการบริหารว่าวันนี้เราจะปลูกวันไหนดีนะครับดาวเทียมนี้จะบอกเราว่าวันนี้เราจะปลูกได้วันไหนนะครับเราจะใช้น้ำมากหรือน้อยแค่ไหนเราจะใส่ปุ๋ยมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยดาวเทียมนี่แหละแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ทางเราจะร่วมมือกับจิสด้าเนี่ยจะบอกเราได
6: ้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็น Dragonfly หรือ SGI Farm เนี่ยนะคะเราก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องฝนนะคะเรื่องของความแห้งแล้งนะคะเราเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเอามาประกอบเพื่อจะเป็นข้อมูลเรื่องความเสี่ยงที่จะแจ้งไปยังเกษตรกรนะคะที่ใช้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยให้รู้ตัวล่วงหน้าเพื่อที่เขาจะได้บริหารจัดการหรือว่าเตรียมตัวล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตที่จะมีในแต่ละครอปนะคะแต่ละช่วงฤดูกาลเพาะปลูกนะคะนอกเหนือจากข้อมูลเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วนะคะเราก็ยังจะมีข้อมูลเรื่องโรคเรื่องแมลงที่เราสามารถที่จะเปิดดูได้จากแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะป้องกันความเสียหายในพื้นที่แปลงของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: ประเทศไทยเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครั้งใหญ่รองรับการขยายตัวของ Data Center และ AI ล่าสุดนั้น NT จับมือกับสหรัฐอเมริกาศึกษาการสร้างสายเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่หวังผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค พันเอกสัพพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT และนายโทมัสอาฮาดีผู้แทนจากองค์การการค้าและพัฒนาของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USTDA ลงนามในข้อตกลงให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเส้นใหม่ในชื่อของ THUS เพื่อทดแทนเคเบิลเส้นเดิมที่กำลังจะหมดอายุลงสำหรับสายเคเบิลเส้นนี้นั้นจะเชื่อมต่อจากไทยข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยผ่าน5ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามเป้าหมายสำคัญคือการรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการลงทุนด้าน Data Center และก็ AI รวมทั้งการทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อดิจิทัลในระดับภูมิภาคทั้งนี้ NT ได้คัดเลือกบริษัท AP Telecom บริษัทสัญชาติอเมริกาที่เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมเป็นผู้ทำการศึกษาข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนการสร้างโครงข่ายที่มั่นคงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป
4: ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของคึกคักมากขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดยะลานะคะทั้งคนขายคนซื้อต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเป็นมาตรการที่ตอบโจทย์ทั้งช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยค่ะอย่างเช่นที่ร้านอัสลีนานะคะร้านขายข้าวแกงเก่าแก่เมืองยะลามีลูกค้าทั้งกลุ่มคนทำงานข้าราชการแม่บ้านแล้วก็ลูกค้าทั่วไปและเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำค่ะยิ่งช่วงที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ยิ่งค้าขายคล่องตัวมากขึ้นคุณเล็กเนี่ยเจ้าของร้านบอกนะคะว่าร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคคนละครึ่งแล้วจนถึงไทยช่วยไทยพลัสมองว่าเป็นโครงการที่ดีช่วยการค้าขายคล่องตัวขึ้นแล้วก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ
8: เยอะค่ะประเทศไทยเยอะค่ะมีประโยชน์นะคะลูกค้าเขาเห็นเขายิ้มแย้มดีมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ซื้อกับข้าวกับบ้านช่วยแบ่งเบาภาระเข้าเนี้ยค่ะซื้อแกงกับบ้านเนี้ยค่ะก็มีประโยชน์แล้วก็ได้ตังค์เพิ่มขึ้นแล้วก็ขายคล่องอย่างเงี้ยค่ะการเงินแล้วก็หมุนคล่องอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจมากค่ะแต่ที่ว่าเงียบๆก็จากเงียบมันก็คึกคลื้นขึ้นมาแล้วค่ะหนูว่าเห็นด้วยค่ะดีค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
4: ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้มากพร้อมกับคาดหวังว่ารัฐบาลจะต่อโครงการออกไปอีก
9: ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจแม่ค้าก็ยิ้มแย้มใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าร้านไหนมีไทยช่วยไทยเนี่ยเราก็เบรกลากล้อเลยที่จะมาซื้อนะคะแล้วก็มีข่าวดีใช่ไหมคะว่านายกใจดีบอกว่าจะเพิ่มจะต่อโครงการให้เราทุกคนชื่นชอบมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะอยากให้มีเร็วๆนะคะมีต่อไปถึงปีหน้าได้เลยค่ะก็จะดีมากๆเลยนะคะ
7: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก25วันข้างหน้าถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยครับร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
4: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราวันนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะตอนบนก็จะมีความเสี่ยงฝนตกหนักก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเตือนภัยคือ 17-20 กันยายนนี้ตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
10: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องต้องระวังในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสาเหตุมาจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนที่ต้องจับตาต่อเนื่องคือช่วงวันที่17ถึง20

0: 10กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยจะมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในช่วงวันที่17กันยายนจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะสาเหตุจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นด้านทะเลอันดามันคลื่นมีกำลังค่อนข้างแรงสูง2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กต่ำกว่า6 เมตรมีคำเตือนให้งดออกจากฝั่งทะเลอันดามันค่ะสำหรับวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เราจะไปติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NVT World Brief ครับ
2: สวัสดีครับ and welcome to the midday edition of NVT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารณาริศThe Commerce Ministry and the Justice Ministry are joining forces to step up the fight against nominee businesses and other crimes involving foreign nationals.Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan and Justice Minister Police Lieutenant General Ruttapon Nawarat chaired a meeting to coordinate information on crimes involving foreign nationals, transnational crime, scammers, and nominee businesses. The meeting brought together Deputy Interior Minister Polapi Suwanchawi, Deputy Digital Economy and Society Minister Nan Buntida Somchai,and agencies including the Immigration Bureau, Department of Special Investigation, Department of Lands, and Department of Provincial Administration. Deputy Interior Minister Polapi said the agencies are sharing information on problems encountered in their operations to speed up coordination and investigations.He said relying on document exchanges alone could cause delays, while some nominee businesses are already transferring or moving assets. Initial checks found around 2,200 companies holding land where foreign shareholders outnumber Thai shareholders. More than 1,100 companies are considered suspicious, with their estimated value rising from 65 billion baht 2 weeks ago to 85 billion baht.Authorities are also investigating more than 11,000 other companies to determine whether they are legitimate or nominee businesses. Cases involving nominee companies under investigation are expected to be completed by the end of this month.The government is moving to close corruption loopholes with its

0: อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาซิกาบัวคุณผู้ชมค่ะเจอกันเช่นเคยที่นี่ค่ะหน้าจอช่อง11 NBT South แล้ววันนี้นี่ดูคุ้นๆเหมือนกับเกาะหนูใช่ไหมอ่ะลูกใช่ไหมอ๋อใช่แล้วเราจะไปที่ไหนเรามาที่สงขลาใช่ไหมคุ้นๆเฮ้คุ้นๆพาใช่ไหมลูกหนูมาทำอะไรอ่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณแม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะลูก
1: มาช่วยเด็ก
0: จะไปกงก่อน
1: สวัสดีครับสลัมวะไลกง
0: มาทำอะไรลูกจะช่วยเขาเหรอ
1: มาช่วยเด็กขนไม้ไม่รู้ทำอะไร
0: มีงานด้วยใช่ไหม
1: น่าจะมีงานมีงานอยู่นะครับเดี๋ยวเรียนรู้นี่จะมีงาน
0: แต่ไม่เป็นไรแต่ที่แน่ๆแม่มาจังหวัดสงขลาเนี่ยตรงลงหนูไม่ทำงานหรอเนี่ย
1: แม่อย่าไปบอกเขาหนูแอบนี้ว่า
0: โอเคไม่ใช่เป็นวันหยุด
1: วันหยุด
0: วันอาทิตย์ไงแต่ว่าวันนี้แม่มาจังหวัดสงขลาแม่ไม่ได้จะไปเกาะหนูเกาะแมวนะหนูมีอะไรหนูเป็นคนที่นี่ใช่ไหมลูก
1: หนูเป็นคนนครมาเติบโตสงขลาแล้วก็ไปทำงานที่ยะลาคุณแม
0: ่แสดงว่าวันนี้รายการนาซิกาบุของเราเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องราวดีๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูอาสาพาไปได้ไหม
1: วันนี้เดี๋ยวจะอาสาพาไปเป็นวันเดย์ทริปสำหรับคุณแม่เลยครับเที่ยวรอบสงขลา
0: เอาไว้มีสาระนะ
1: มีสาระวันนี้จะพาไปดูผ้าทอพาไปดูปลากระพงเกาะยอทุกอย่างเป็น GI หมดเลย
0: แล้วเราจะแยกกันแม่ผ้าทอนี่แม่ไปได้ไหมหรือว่าหนูไปเพราะว่าเราจะได้แบบกระชับเวลาของเราแค่วันเดียวเอง
1: ได้เดี๋ยวแม่ไปผ้าทอเดี๋ยวหนูไปดูปลากระพงเดี๋ยวพาไปลงเรือ
0: แต่ว่าตอนนี้ขอชมบรรยากาศตรงนี้ก่อนได้ไหม
1: สวยมาก
0: เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันก่อนไปลูกไป
1: กีสลาลู
0: กีสลาลูเฮ้ยคุณกูอย่าคนนั้นเขามาทำอะไรอ่ะ
1: น่าจะมาเที่ยวด้วยหรือเปล่า
0: ใช่
1: เมลอดี้สวัสดีครับ
0: ชาวต่างชาติเหรอ
1: ชาวต่างชาติ
0: How are you
1: I'm quite thank you and you
0: มากลับมาให้อภัยแล้ว

0: โอเคที่นี่ที่ไหนคะลูกเกาะยอแน่นอนว่าแม่เห็นปลาไงลูก
1: ถูกต้องที่นี่คือเกาะยอครับแม่เป็นเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบสงขลาแล้วก
0: ็
1: ที่จุดที่เรายืนตรงนี้คือเป็นปลากระพงขาวเกาะยอ
0: รสชาติเป็นยังไง
1: รสชาติมันเป็นแบบว่าเป็นเนื้อสัมผัสแบบตามน้ำแม่เขาบอกอย่างนี้
0: แล้วจะพาแม่ไปไหน
1: แม่เดินมาก่อน
0: ไม่ไป
1: เราไปคุยกันตรงนี้ดีกว่ามา
0: แม่เมาเรือ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบจะเอาปลาเข้ามาง
0: ั้นช่วงนี้หนูพาแม่แล้วก็คุณผู้ชมไปล่องเรือเพื่อที่จะไปที่ที่เขาเลี้ยงปลาเขาว่าอะไรกระชังว่าอะไร
1: หนูจะพาไปดูแบบเขาให้อาหารปลาการเป็นกระชังเลี้ยงปลากระพงขาวครับ
0: หนูไปนะ
1: แม่ไม่ไปหนูรอ
0: ไม่แม่มีนัด
1: กับ
0: นัดก
1: ับ
0: เพื่อนเดี๋ยวหนูพาไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวแม่พาไปที่บ้านร่มไท
1: ร
0: แม่จะไปคุยกับเพื่อนนัดไว้
1: จัดไปแม่
0: งั้นไปเลยลูกนะโอเคงั้น
1: ไปเลยนะ
0: แยกเดี๋ยวก็แม่ไปเลยลูกไปเลยลูก
1: โอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับไปดูการให้อาหารปลาพาคุณผู้ชมนะครับมาในพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับเกาะยอเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบสงขลาที่นี่นะครับสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายร้อยล้านบาทต่อปีให้กับจังหวัดครับผ่านอาชีพการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่นี่นะครับก็มีการเลี้ยงปลากระพงใน3น้ำด้วยกันครับคือน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารนะครับที่สำคัญแล้วก็ขึ้นชื่อดังไปทั่วประเทศเลยครับการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาอาชีพนี้ส่งต่อกันมานานหลายชั่วอายุคนและที่

0: นี่กลายเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาเป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP จากกรมประมงและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ภายใต้ชื่อปลากระพง3น้ำเนื่องจากถูกเลี้ยงในทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความพิเศษจากการบรรจบกันของน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยทำให้เนื้อปลามีความแน่นนุ่มลิ้นและไม่มีกลิ่นคาวเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกพื้นที่และสร้างรายได้สำคัญให้แก่ชุมชนประมงท้องถิ่นการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังให้ได้ผลดีเริ่มจากการเลือกแหล่งน้ำที่มีการไหลเวียนและคุณภาพน้ำดีปล่อยลูกปลาขนาด 4-5 นิ้วที่ซื้อต่อมาจากศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลากระพงในพื้นที่ภาคใต้ในอัตราความหนาแน่น 200-500 ตัวต่อกระชังให้อาหารจำพวกปลาเป็ดและบดหรืออาหารเม็ดอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 6-7 เดือนจนปลาโตในขณะที่ตลาดต้องการ
1: ปลานี่จะเป็นปลาของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งมาอนุบาลอยู่ที่ปัตตานีหรือสตูลแล้วก็นครอยู่รอบๆจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นผู้อนุบาลแล้วก็ส่งเข้ามาที่เกาะยอเนี่ยส่งมาทะเลสาบเนี่ยขนาด 8-10 นิ้วเพราะว่าเราไม่ลงเล็กเกินไปเพราะว่าอัตราการรอดมันต่ำเราต้องลงอย่างน้อย 8-10 นิ้วค่ะ
0: หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จคือกลุ่มลักเกาะยอซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังทะเลสาบสงขลาหมู่4 5และ8ตำบลเกาะยอใช้พื้นที่เลี้ยงรวม 4.13 ไร่จำนวน294กระชังสร้างรายได้รวม15ล้านบาทต่อปีทางกลุ่มได้พัฒนาเป็นจุดจำหน่ายปลากระพงสดและอาหารทะเลอื่นๆมีการจำหน่ายทั้งแบบหน้าท่าส่งตรงให้พ่อค้าร้านค้าในพื้นที่ขายออนไลน์และจัดแสดงสินค้านอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตลาดกับผู้เลี้ยงปลากระพงในเกาะยอเพื่อควบคุมราคาจำหน่ายให้เหมาะสมและยั่งยืน
1: เรากำลังสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องบ้านเราว่าให้รู้จักของดีของบ้านเราประเทศเราเนี่ยยังมีอยู่นะอะไรเนี่ยของทะเลสาบสงขลาเนี่ยซึ่งเป็นปลาที่คือปลาจากทะเลนอกหรือปลาจากถิ่นอื่นเข้ามาอยู่ในทะเลสาบซึ่งก็จะได้รับอากาศภูมิอากาศตั้งแต่บ่วงอากาศเลื่อนน้ำซึ่งเราก็ไม่ได้ช่องใช้เครื่องตีน้ำซึ่งธรรมชาติทำให้เราทั้งหมดตั้งแต่น้ำตั้งแต่การหมุนเวียนของน้ำอะไรเนี่ยแล้วก็รสชาติของแตกต่างซึ่งธรรมชาติเป็นผู้สร้างให้เราทั้งหมดค่ะมันมีน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยค่ะซึ่งก็ปลาก็มันจะอยู่ได้3น้ำแล้วทำให้เนื้อเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นๆผู้ที่รักสุขภาพอย่างเช่นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคนที่รักสุขภาพทานจะมีประโยชน์เยอะ
0: จากภูมิปัญญาการเลี้ยงในกระชังสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและเศรษฐกิจฐานรากปลากระพงเกาะยอจึงเป็นอาหารรสเลิศที่เชื่อมโยงเรื่องราวของวัฒนธรรมสายน้ำและความมุ่งมั่นของพี่น้องชาวเกาะยอจังหวัดสงขลาที่ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงในกระแสโลกที่เปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นกรรมวิธีนะครับการผลิตแล้วก็การแปรรูปปลากระพงขาวนะครับที่มีการจับขึ้นมาจากกระชังแล้วก็มีการส่งขายไปทั่วประเทศนะครับใครที่ว่างหรือว่าอยากมาลิ้มรสนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาในพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลากันได้เลยนะครับมาชิมแล้วอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะครับ
2: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
3: Satu tempat lagi nak bawa adik kakak mari sini adik kakak di Kok Yo.kita bawa adik kakak panggung cuma di sini kah di Klum Rom Sai Tambun Kok Yo Amper Meung Jangwat Songkla Pada di sini เป็น Klum Pah To Rom Sai เป็น Chumchun Tong Tiaw Pada sebab itu Dia akan panggung Pucum Kau Pai Kang Nai Nak bawa adik kakak masuk di dalam Oh, nak yu Nak yu jing-jing Oh, panggung Pucum Hain Mah แล้วก็พาคุณผู้ชมเข้ามาที่กลุ่มตอนนี้ กลุ่มรมไซสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะ
4: สวัสดีค่ะลูก
3: ป้ายง

0: ป้ายมค่ะ
1: ค่ะป้ายมกลุ่มป้ายมอยู่กลุ่มนี้นานหรือยังอ่ะ
0: ป้าโทตั้งแต่ตั้งกลุ่มมาค่ะตั้งกลุ่มสมัยพ.ศ. 45นะคะ
1: พ.ศ. 45
0: พ.ศ. 45พ.ศ. 45คุณตากิ้มตากิ้มสินธุรัตน์เป็นผู้รวบรวมกลุ่ม
1: ค่ะ
0: ค่ะให้นางสาวจงกวนีเป็นประธาน
1: ค่ะ
0: เป็นประธานป้าช่วย
1: ป้าเป็นช่วย
0: ช่วยขายการตลาดการตลาด
1: ป้าเป็นการตลาดนะ
0: การตลาดให้ไปทั่ว
1: ค่ะ
0: ไปทั่วประเทศโอทบทั่วใจแต่ตอนนี้ไปไม่ไหวแล้ว
1: ได้ไปเที่ยวว่างั้น
0: ไปออกบูธไปออกบูธกับพช.
1: ค่ะ
0: พช.เป็นโอทบขึ้นทะเบียนโอทบ
1: ค่ะป้ายมเป็นคนที่นี่ดั้งเดิมเลย
0: ที่นี่ดั้งเดิมเลยค่ะนักศึกษามามันมาขออ
1: ันนี้คือของออเดอร์หรือว่ายังไงที่เขาสั่งไว้ยังไง
0: ไม่ออเดอร์ค่ะขายเลยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออันนี้คือขายเลย
0: ขายเลยขายได
1: ้แล้วเขามาที่มีคนมาที่กลุ่มบ่อยไหมคะประโยชน์
0: ก็บ่อยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเนี่ยขายเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนมากที่นี่จะรับทำออเดอร์นะเรารับทำออเดอร
1: ์ลายที่เขานิยมที่สุดตอนนี้คืออะไรคะ
0: ตอนนี้ถ้าเป็นลายดั้งเดิมของก่อยอก็คือลายราชวัตรเดี๋ยวไอ้ดูลายราชวัตร
1: เนี่ยมาตั้งใจนี่อุตส่าห์มาที่นี
0: ่ลายดั้งเดิมลายดั้งเดิมเดี๋ยวให้ดูนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะลายราชวัตร
1: เขาเรียกว่าลาย
0: นี่ลายดั้งเดิม
1: ค่ะ
0: ต่อชิ้นนี้ก็ถ้าสี่หลา
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเนื้อเมอร์ซีไลท์หลาละ500
1: เนื้อเมอร์ซีไลท์ยังไงเราไปยกจะบอกหน่อยว่า
0: เมอร์ซีไลท์ก็เป็นป้ายขัดมันถ้าเนื้อธรรมดาก็หลาละ300
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: หลาละ300
0: หลาละ
1: 4หลาคุณก็คูณไป
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: หลาคุณก็คืนไป
1: 3 4
0: ธรรมดานะมันมี2เนื้อธรรมดากับเมอร์ซีไลท
1: ์ค่ะ
0: นี่คือลายราชวัตร
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะประยมมีความสุขไหมกับการที่เราอยู่ตรงนี
0: ้ดีค่ะชอบ
1: ชอบนี่ถ้าเราไม่ชอบเราอยู่แบบนี้ไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่อยู่ไม่ได้อะไม่ได้ไปไหนมาพอเช้าก็มา
1: แล้วประยมชอบไหมเวลาที่คนมีคนมาแบบแวะมาแล้วก็มาแวะมาแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ประยมชอบไหม
0: ค่ะค่ะ
1: คือหมายถึงว่าเราก็ต้องต้อนรับคนตลอดเวลาใช่ไหมคะ
0: แต่คนมาได้อุดหนุนเราบ้างเราก็อยู่ได
1: ้ค่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นรายได้ให้กับเราด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ล่าสุดสมาชิกกลุ่มเราเหลือเท่าไหร่คะตอนนี้
0: สมาชิกกลุ่มขึ้นทะเบียนไว้เหลือไม่กี่คนแล้วค่ะเหลือ10คนได้มั้ง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราทำแปรรูปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ทำแปรรูปทำเป็นหมวกทำเป็นกล่องทิชชู่ทำเป็นกระเป๋า
1: ก็มาจัดก็มาเปลี่ยน
0: จากผ้าทอจากผ้าทอเนี่ยค่ะมาเป็นกระเป๋ามาเป็นหมวก
1: อันนี้ลายอะไรคะ
0: อันนี้ลายดอกรถสุคน
1: อ๋อดอกรถสุคน
0: นี่เป็นมาเป็นกล่องทิชชู
1: ่ค่ะ
0: ค่ะเป็นกล่องทิชชู
1: ่ประยงพูดถึงสมัยสาวๆกับณตอนนี้พอเราสูงวัยนี่มันมีความแตกต่างไหมอ่ะประยงความรู้สึกเรากำลังวังชาของเราม
0: ันเปลี่ยนไปเยอะเลยเราไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะช่วงนี
1: ้แล้วเมื่อก่อน
0: ถ้าไปออกบูธนั้นไปจัดบูธอะไรอยู่เนี่ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วแต่ถ้านั่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ก็ได้อยู
1: ่กลุ่มของเรานี่มีอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
0: อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยสาวๆที่หนุ่มกว่านี้ไม่มีเดี๋ยวป้าให้ดูไอ้นี
1: ้ได้
0: ป้ามีเสื้อเนี่ยค่ะเป็นเสื้อคลุม
1: อ๋อเป็นเสื้อคลุม
0: ค่ะเป็นเสื้อคลุมเอ้าไหนใครพรีเซนต์ให้ดูนี่ๆๆอ๋อ
1: เสื้อคลุมแบบนี้
0: เป็นเสื้อคลุมค่ะ
1: โอ้
0: นี่ค่ะแล้วก็ทำบ้าพันคอได้ด้วยถ่ายดังแบบหน่อยนี่ค่ะ
1: นี่เข้ากันเลยนะเธอย่ามาด้วยนี่ประยม
0: นี่ค่ะ
1: ตัวดีอ่ะเด็กอาร์โกเวง
0: ตัวละ400แล้วก็ทำผ้าพันคอได้ด้วย
1: อาร์โกเป็นคุมก็ได
0: ้ทำพันคอก็ได้นี่ในผืนเดียวกันในผืนเดียวกันพับ3ครั้งพับ3ครั้งแล้วก็สอด
1: อ๋อมีให้สอด
0: นี่สอดถอดมันมีที่สอดค่ะแล้วก็จัดเราจะเอาแบบไหนเอาเล็กเอาใหญ่ก็จัดเอา
1: จัดเอาไปเมืองนอกเมืองนานี่หมวกมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: สกีน
0: แล้วก็ที่มีหมวกด้วยมีหมวกด้วยค่ะเอาหมวกขอโทษ
1: เอาเป็น
0: เสื้อนี่เป็นหมวกด้วย
1: นี่แล้วก็มาเด็ก
0: ทำได้เลย สั่งดำได้เลยรับออเดอร์ค่ะ
1: ช่วงไหนที่นักท่องเที่ยวมาเยอะที่สุด
0: ไม่ช่วงนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ
1: ปายมนะถ้าใครสนใจอะไรแบบนี
0: ้ถ้าสนใจก็กลุ่มบ้านทอล่มไทรตั้งอยู่บ้านเลขที่53/1หมู่ที่5ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลา0896589529ค่ะ
1: เดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอทีวีค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับหลานๆใช่ไหมคะ
0: อยู่กับหลาน
1: สุขภาพแข็งแรง
0: ค่ะ
1: อารมณ์ดีเห็นกวาด
0: ไ
1: ปเห็นกวาดแต่ไม่ยอมเลย
0: พ
1: ี่กวาดกดไลค์ด้วยค่ะ
0: กดไลค
1: ์โอเคค่ะ

0: ข้ามาที่นี่ที่นี่ก็ต้องไม่พลาดก็ต้องมาเที่ยวที่นี่เขาบอกว่าชุมชนต้องเที่ยว
1: ใช
0: ่ชุมชนต้องเที่ยวไปเที่ยวได้ทั่วเลย
1: รอบเกาะเลย
0: รอบเกาะเลยนี่เหมือนเปรียบเสมือนเกาะนะ
1: ค่ะเกาะเป็นเกาะค่ะ
0: เออ
1: เกาะน้ำล้อมรอบเลย
0: ค่ะเพราะว่าไอ้ที่เราเข้ามาเส้นทางตะกี้ไม่เป็นไรเลยเชื่อมต่อกับถนนแต่ที่นี่พอมาตรงนี้ก็เหมือนกับเราอยู่เกาะเลยใช่ไหม
1: ในใช่ค่ะ
0: เออแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนหน่อยนะ
1: ร้อน
0: ที่นี่ก็มีทั้งอนามัยด้วยตะกี้เห็นผ่านโรงเรียนอยู่แถวไหนคะโรงเรียน
1: โรงเรียนผ่านมาแล้วค่ะ
0: นี่เรามาเส้นทางนี
1: ้ทางนี้ก็มีค่ะโรงเรียน
0: นี่ยังงงกับเส้นทางอยู่เลย
1: ผ่านมาทางไหนเมื่อกี
0: ้ผ่านมาทางไหนแล้วตะกี้เราผ่านมาทางไหนอะตะกี้เส้นทางต้องบอกแล้วก็พอเรามาอีกรอบนึงเรามาไม่ถูกแล้วแหละน่ารักทุกคนเป็นมิตรใครอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะที่นี่ที่ชุมบ้านร่มไทรตำบลเกาะยอหมู่อะไรนะหมู่5ใช่ไหมคะ
1: หม
0: ู่5
1: ท่าไซ
0: จะมาดูการทำงานของกลุ่มสตรีที่นี่ก็ได้แต่บางส่วนก็ทำที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าว่าเขามาทำที่นี่มาทำเป็นช่วงไหนคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็แล้วแต่ว่า
0: แล้วแต
1: ่ช่วงไหนอะค่ะนะ
0: โอ้จริงๆมานั่งโมมานั่งคุยแล้วจะเหยียบแล้วเวลาจะคุยกันรู้เรื่องเลยเหยียบเขาเรียกว่าถีบแอร์อะไรนะเจ็บถีบจากไปด้วยตกลงเขาบอกว่าตะโกนคุยทำไมถ้าไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินฉันอายุมากแล้วตอนนี้
1: เพราะว่าตอนนั้นที่ว่าตอนโต๊ะป้าก็เหยียบต้องเหยียบสายกระตุกดึงสายกระตุกไปด้วยเหยียบไอ้ถุงเท้าเหยียบไป
0: เลยไม่ใช่ให้มันบาลานซ์
1: เหยียบเครื่องกีดอ
0: ่ะเขาเรียกว่าเครื่องกีใช่ไหมไอ้เราก็เย็บจากไอ้ไม่ใช่เลยถีบจากอุ้ยเป็นการออกกำลังกายนะกระตุก
1: ไปมือทั้งเท้าไปพร้อมกัน
0: ใช่ไปพร้อมๆกันเลยพูดถึงก็มีความสุขดีนะในแบบเขาบอกว่าบางทีคนเราเนี่ยความสุขมันก็ไม่ได้อยู่มันก็ไม่ได้อยู่ไกลเรามีความสุขกับการที่เราทำแบบนี้ดีกว่าหมายถึงว่าอาชีพมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็สิ่งที่เราชอบด้วยถ้าเราไม่รักเราไม่ชอบเราก็ทำตรงนี้ไม่ได
1: ้
0: นะว่าจะมองในเส้นแต่ละเส้นนี้อย่างตัวเองนี่ตัวเองจะไม่ถนัดเลยในงานแบบนี้ถนัดงานแบบนี้มากกว่าเฮ้ยลมเย็นจังทุเรียนมีไหมที่นี
1: ่เมื่อ
0: มีสวนของเขา
1: หลายเดือนก่อนมันเป็นมาก่อนนี้แล้วค่ะปกติมันจะเป็นช่วงนี้แต่ว่ามันคือมันเป็นมาก่อนนั้นแล้วพอถึงดูมันก็ไม่เป็นทีนี
0: ้สงสัยมันจะเป็นตอนหลงฤดู
1: เออใช่
0: ไหม
1: นะมีทุเรียนเยอะนะก็ขายกันที
0: ่มันถูกด้วยไงตอนนี้อ
1: ยู่บนเขาค่ะแต่ว่าถ้าท่านอยู่ข้างบนนู้นแหละ
0: เป็นเราเป็นของคนอื่นว่างั้นไม่ใช่ของเราโอเคค่ะ

0: เรารออยู่บนดาระหมายถึงว่าเรารออยู่บนบกเพราะฉะนั้นลูกเป็นไงบ้างแม่ก็ลุ้นๆอยู
1: ่แม่โชคดีแล้วล่ะที่แม่ไม่ไป
0: ทำไมอ่ะมันเมาอ่ะ
1: เหนื่อยมากตาลาย
0: โอเค
1: คือเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ขึ้นอินเสิร์ตภาพนะแม่นะก
0: ็
1: คือแบบเขากำลังให้อาหารปลาเลยเพราะว่าที่นี่ก็จะให้เป็นช่วงช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นครับเขาบอกว่าความพิเศษมันคือเป็นปลาสามน้ำเอกลักษณ์จำง่ายเลยเกาะยอปลากระพงสามน้ำน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็ม
0: เนื้อมันจะ
1: เด้งๆมันแทรกนิดนึงแม่แล้วก็ตอนนี้คือที่รู้มาเขาจะส่งออกไปอยุธยาด้วยส่งไปกรุงเทพด้วยส่งไปสยามอย่างงี้แม่ไปทำ
0: หนูไม่ได้ไปแย่งอาหารปลาจิกกี้ไม่รู
1: ้ใช่หนูไม่ได้แย่งเลย
0: น
1: ี่แหละแม่คือปลากระพงเกาะยอ
0: แม่ก็เหนื่อยไงตะกี้
1: เป็นไงล่ะแม่ไปไหนมาเมื่อกี้
0: ไปพบเพื่อน
1: เพื่อนเยอะเน
0: า
1: ะ
0: เราต้องคุยพบปะอะไรแบบนี้นะ
2: พัดทอได้ป่ะเมื่อกี้พัดทอใช่ไหม
0: เราไปเกี่ยวกับพัดทอแต่ว่าแม่ไม่เหมาะกับการใส่พัดทอแม่หิวยามอย่างเดียวชีวิต
1: มันก็เป็นรุ่นลายที่สวยใช่
0: ไหม
1: ฮะ
0: เราไม่ใช่เลยหรอกกระเป๋าเราฟรีของฟรี
1: เป็นไงขอยอเลือดไหมแม
0: ่มีที่อื่นอีกไหมอ่ะ
1: มีอีกหลายที่แต่หนูว่าเดี๋ยวหนูจะพาแม่ไปอีกที่นึงจะเป็นแบบฟิลพหุวัฒนธรรม
0: ได
1: ้เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในสงขลาไม่กล้าบอกว่าในไทยในสงขลาครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะพาไปดูกัน
0: ได
1: ้ไปกีสลาลู
0: กีสลาลูไป
1: กันเลย

0: แม
1: ่สุดท้ายใช่ไหม
0: สุดท้ายแล้วแม่วันนี้พามาอยู่ที่วัดแหลมพ้อพระหัววัฒนธรรมไหมแม
1: ่พระหัววัฒนธรรม
0: พระหัววัฒนธรรมครับ
1: ก็คือจะเป็นเส้นทางไหนหนูช่วยบอกได้ไหมลูก
0: เส้นทางนี้ก็จะเป็นวัดแหลมพ้ออยู่ติดกับสะพานเปรมตินสุรานนท์ครับเป็นทางผ่านใครแบบจะแวะกลับนครอะไรก็คือแวะมาสักการะได้อ
1: ันนี้เฉพาะพี่น้องที่เป็นชาวพุทธนะที่จะสักการะนะคะเพราะฉะนั้นแม่ในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งก็ได้เรียนรู้ถึงพระวัฒนธรรมคนที่นี่แล้วก็ได้ลองเขาเรียกว่าเป็นพระ
0: พระนอนที่ใหญ่ที่สุดใช่ครับก็ต้องบอกว่าวัดแหลมพ้อนี่ก็มีอายุมาราวกว่า200กว่าปีแล้วเหมือนกันครับก็เก่าแก่เป็นวัดเก่าแก่ในสงขลาครับก็สวยงามผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้แล้ววันนี้ถามแม่จะนึงเป็นยังไงบ้าง1วันกับทริปสงขลาของเรา
1: ก็เหนื่อยอะนะแต่พูดถึงก็ได้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญก็ได้มาเที่ยวด้วยคือโอกาสดีๆแบบนี้โดยปกติเนี่ยกาลสิกาบูของเราจะไปที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสแต่พื้นที่ของจังหวัดสงขลานี่จะไม่เคยมาเลย
0: ไม่เคยมาเหยียบพื้นดินสงขลาเรียบร้อย
1: คือจริงๆอ่ะเรามาก็คือมาแต่ว่าไม่เคยที่จะแบบว่าได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาดูถึงวิถีชีวิตได้มาดูในเรื่องของพวกวัฒนธรรมอะไรประมาณนี้นะคะ
0: โอเคครับแม
1: ่ยิรู้รู
0: ้ยิรู้รู้ไปก่อนนะ
1: เพราะฉะนั้นผู้ชมขาติดตามรับชมรายการอาซิกราบูได้เผื่อว่ามีโอกาสในจังหวัดสงขลาเมื่อไหร่ยังไงหนูมีอะไรเหมือนเราพูดหนูซะนะลูกมีอะไรดีๆที่จะนำเสนอได้ได้นะกิตสราลูกเราไปโลดเลย
0: พร้อมมาเที่ยวเลย
1: ได้เลยบุเล่ได้อ่ะแล้วก็สวัสดีต้อนคุณผู้ชมค่ะติดตามรับชมรายการนาสิกาบุเมแล้วก็ไปมองกล้องไหน
0: มอง
1: น
0: ี
1: ่จอสเปนมีทีซาวนะคะกับยามิลาการีดองแล้วก็เราก็จะมีลูกประป้าเราก็จะมีลูกใหม่ลูกฉันหลายคนเหลือเกินนะอันนี้ก็ลูกเหมือนกันอ่ะไปก่อนกินดูเลยกินดูเลยนะกินดูเลยนะอ่ะ
2: บาย
1: บายซับแล้วซับสุดยอดตอนนี้ก็อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไป
2: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
3: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
2: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
4: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต
5: ้ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงของรายการรอบภูมิภาคนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาในพื้นที่ตำบลจักกว่าอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับผู้ชมครับในพื้นที่แห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองยะลาประมาณ30กิโลกว่าๆนะครับผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้เห็นว่าในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ได้รับการพัฒนารวมไปถึงมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเนื่องจากว่าผู้นำนะครับมีการเข้าถึงกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้ววันนี้นะครับผู้ชมครับผมก็มีโอกาสพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับผู้นำแห่งตำบลแห่งนี้นะครับนั่นก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักกว่านั่นเองครับตอนนี้ผมอยู่กับนายกดิงสวัสดีครับนายกดิงครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนายกอบต.ที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับผมแล้วก็เท่าทันกับสื่อโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นายกจริงก็เป็นติ๊กต็อกเกอร์ด้วยนะครับผู้ชมครับก็เป็นนายกคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียนะครับเบื้องต้นอยากจะให้นายกดิงเนี่ยแนะนำตัวก่อนนะครับว่านายกดิงเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างไรก่อนที่จะรับตำแหน่งมาเป็นนายกครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายมารุดิงดาวเวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักกว่าเล่าประวัติคร่าวๆผมมาจากพ่อค้า
0: อ๋อเดิมทีเป็นพ่อค้า
1: เป็นพ่อค้าค้าขายเสื้ออยู่ประมาณเพราะว่าก่อนหน้านั้นเมธทำอยู่แล้ว
0: อ๋อคือครอบครัวก็มาจากครอบครัวทำธุรกิจค้าขาย
1: ครับ
0: อ๋อขายเสื้อ
1: ครับ
0: เป็นเสื้ออะไรเป็นเสื้อมือสอง
1: เสื้อมือหนึ่งเสื้อใหม่เสื้อเด็กเสื้อเวรุ่นอะไรประมาณ
0: ครับผมเวลาเปิดร้านค้าขายนี่ค้าขายที่ไหนกันในหมู่บ้านในพื้นที่จักกว่าเองหรือว่าใน
1: สมัยที่ผมเรียนอ่ะไม่ขายตามตลาดนัด
0: อ๋อ
1: แล้วก็หลังจากที่ผมจบเรียนมาผมก็กลับมาอยู่กับแม่ก็ขายตามตลาดนั้นอยู่สักพักนึงแล้วก็หลังจากนั้นผมก็รุ่นเราไม่ต้องขายตลาดแล้วไปเปิดร้านผมก็ไปหาทำเลก็เปิดร้านขายเสื้ออยู่ที่ระสอบประมาณ15ปีก่อนที่จะกลับมาลงสมัครนายก
0: อ๋อครับผมคือตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆก็มาทำธุรกิจขายเสื้อ
1: ครับ
0: โอ้ตั้งแต่ช่วงนั้นเลย
1: ครับ
0: ก็ใช้เวลา55ปี
1: 15ปี
0: 15ปี
1: ครับ
0: แล้วก็ลงนายกอบต.ที่นี
1: ่ครับ
0: ครับผมเป็นยังไงมายังไงถึงตัดสินใจลงนายกอบต.ครับ
1: ก็มีก็พี่ๆ
0: อืม
1: เหมือนกับผู้ใหญ
0: ่อืม
1: แล้วก็เพื่อน
0: อืม
1: แล้วก็เพื่อนที่สมัยเรียนความเป็นจังหวะที่ว่าตอนนั้นนายกบ้านเราเสีย
0: นายกได้เสียชีวิตลง
1: ครับ
0: อ๋อครับผมก็มีคนในหมู่บ้านคนที่อยู่ในวงการเมืองท้องถิ่น
1: ครับ
0: ก็มีการทับทามนายกดิ่ง
1: ครับ
0: ก็นายกดิ่งก็เลยตัดสินใจมาลง
1: ยังอีกผมก็ไปนั่งคิดก่อนยังไม่ได้ให้คำตอบอะไรไปนั่งคิดว่าจะเล่นการเมืองแบบไหนในเมื่อเราไม่เคยมีพื้นฐานดังนี
0: ้แล้วในสมัยเรียนเคยเป็นนายกสโมสรเคยเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมอะไรต่างๆในมหาลัยในโรงเรียนมั้ย
1: อืม
0: ช่วงนั้นทำกิจกรรมอะไรครับในโรงเร
1: ีย
0: น
1: ก็กับชมรมของรัตนบัณฑิตจะมีชมรมมุสลิมอยู่
0: อ๋อแ
1: ล้วก็บางทีก็ไปร่วมงานกับชมรมของรามคําแหง
0: ก็เรียกว่าเป็น
1: PNYS
0: ครับก็เรียกได้

0: ว่าเป็นนักกิจกรรมตั้งแต่สมัยเรียน
1: ครับ
0: อ๋อเขาก็เลยเห็นว่าเรามีการศึกษาแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจ
1: ครับ
0: ก็ทับทำให้มาลงมาเล่นการเมืองในพื้นที
1: ่ครับ
0: อืมครับผมพอเล่นการเมืองแล้วอยู่นะครับนายกดิ่งเห็นอะไรมีความแตกต่างกับชีวิตประจำวันที่เราดำเนินอยู่ไหม
1: ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะพอเรามาอยู่จุดนี้จริง
0: ๆ
1: พอหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งเราก็ชนะมาชาวบ้านได้ไว้วางใจเรา
0: ปีไหนครับเป็นปีแรกที่เข้ามาดำเนินตั้งแต
1: ่
0: 66ก่อนหน้านั้นอีกใช่ไหม64
1: ไหม
0: ประมาณปี64
1: อ
0: ๋อครับผม
1: หลังจากที่ว่ายุคคสช.เขาเปิดล็อกให้มีการเลือกตั้ง
0: ใช่
1: เราก็กลับมาเล่นก็มีตอนนั้นลงไปก็มีคู่แข่งอยู่4 คน
0: ครับผม
1: มีสี่คู่แข่ง4 คนแล้วก็ผมเป็นคนที่ว่าชาวบ้านเลือกมาได้รับการไว้วางใจจากชาวบ้านผมชนะตอนนั้นก็ต่างกันอยู่1,000 กว่าคะแนน
0: อ๋อครับผม
1: พอเข้ามาจริงๆอยู่ในอบต.เมืองเป็นหมด
0: เพราะไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อน
1: ไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็พี่ๆที่เคยที่เรียกเรากลับมาเราก็มานั่งคุยกันแกว่าแกก็เองก็ไปไม่ได้เหมือนกันอันนั้นให้นายกทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่เลยเมื่อกับผมเล่าว่าเข้าไปอยู่ในอบต.ใหม่ๆมืดหมด
0: มืด8 ด้าน
1: มืด8 ด้าน
0: ไม่รู้จะไปด้านไหน
1: ไม่รู้จะไปด้านไหนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเราก็ไม่คุ้นเคย
0: ครับผมการทำงานของเราก็ไม่เคยทำงานในองค์กร
1: ก็เรียกปลักเรียกว่าปลักที่นี่แกเป็นคนดีพอองค์กรเชิงก็เป็นคนดีเป็นคนทำงานเขาต้องการผู้นำที่จะทำงานเขาก็แนะนำเราก็เรียนรู้ไปเรื่อย
0: ๆ
1: อะไรที่ว่าเราทำได้อะไรที่เราทำไม่ได
0: ้ก็ทำไปเรื่อย
1: ๆก็ทำไปเรื่อยๆจนมาปีที่2ผมได้ออกแบบการทำงาน
0: ครับผม
1: นายกมีหน้าที่อะไรรองมีหน้าที่อะไร
0: คือก่อนหน้านั้นเราไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยมีความรู้ในด้านนี้มาก่อนเลย
1: ไม่เคย
0: แล้วทำงานในองค์กรก็ไม่เคย
1: ไม่เคยไม่เคยรับไม่เคยทำงานกินเงินเดือนทำธุรกิจตลอด
0: ทำธุรกิจอย่างเดียว
1: ครับ
0: จู่ๆแล้วก็มาเป็นผู้บริหารคน
1: ครับ
0: ก็18 ดั้ง
1: เหมือนกันนะ18 ดั้ง
0: ไม่รู้จะไปด้านไหนแต่ก็มีที่ปรึกษามาพูดคุยกัน
1: มีที่ปรึกษาก็ปลัดนุ่นปลัดอบต.แกเป็นคนแนะนำผมในสิ่งที่ว่าอะไรทำได้อะไรที่ทำไม่ได
0: ้ก็ต้องมีการศึกษาในเขาเรียกว่าอะไรในกรอบกฎหมาย
1: เราต้องศึกษาคนที่จะเป็นนายกเดี๋ยวฝากว่าเราต้องศึกษาข้อระเบียบข้อกฎหมายให้ชัดเจน
0: มีบทบาทอะไรยังไงต
1: ้
0: องศึกษาชัดเจนเลย
1: ครับให้ศึกษาชัดเจนเลยเพราะว่าทุกอย่างที่ชาวบ้านความต้องการของชาวบ้านบางเรื่องทำได้บางเรื่องทำไม่ได้
0: ใช่บางทีชาวบ้านไม่รู้
1: เป็นนายกทำได้ทุกเรื่องมันไม่ใช่
0: ใช่บางทีชาวบ้านเขาไม่รู้นะ
1: ไม่รู
0: ้ว่าอันนี้ตามที่เขาต้องการนั้นมันอยู่ในเบียบของอปท.หรือเปล่าเขาไม่รู
1: ้ไม่รู้
0: ครับผมแล้วสมมติว่ามีชาวบ้านเข้ามาร้องขอกับสิ่งที่ไม่อยู่ในระเบียบเนี่ยเราในฐานะเป็นผู้นำเราได้มีการแก้ปัญหาในส่วนนี้ยังไง
1: เราต้องดูว่าความเดือดร้อนของเขาอะมากน้อยแค่ไหนบางทีลูกเขาเข้าโรงพยาบาลเขาก็มาขอค่าน้ำมันอะไรประมาณ
0: ซึ่งมันไม่มีระเบียบเลยในระเบียบ
1: เราต้องให
0: ้อันนั้นก็คือการเสียสละของเรา
1: การเสียสละเพราะว่าเราเป็นมือเป็นคนที่อยู่ข้างบนเราต้องรู้จักคำว่าให้
0: ใช่
1: ไม่ใช่รู้จักคำว่าเก็บต้องรู้จักคำว่าให
0: ้ครับผมคือเป้าหมายหลักๆของนายกดิ่งหลังจากที่รับตำแหน่งในครั้งแรกเนี่ยครับนายกดิ่งได้มีการวางแผนรวมไปถึงกรอบนโยบายต่างๆที่เราจะพัฒนาในพื้นที่อะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็เข้าใหม่ๆ มานั่งดูในข้อบัญญัติของอบต.งบประมาณที่เราสามารถที่จะบริหารงานได
0: ้
1: ทุนสร้างพื้นฐานอยู่ประมาณ2.5 ล้านเพราะว่าอบต.จะกว่าเป็นอบต.ที่ไม่ได้ใหญ่มากมีแค่6 หมู่บ้านประชากรที่สามารถมีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ประมาณ 4,700
0: 4,700 กว่า
1: ครับ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วก็เราอย่าลืมว่าพื้นที่ ตำบลจักว่าเป็นพื้นที่สีแดง
0: ครับผม
1: พอเป็นพื้นที่สีแดงหน่วยงานที่จะเข้ามาในพื้นที่จักว่าไม่เคยมาถึง
0: ก็ยากหน่อย
1: ยาก
0: แตกต่างกับพื้นที่อื่น
1: ๆแตกต่าง
0: เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลด้วย
1: ห่างไกลด้วย
0: แล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตสีแดงด้วย
1: สีแดงแล้วก็เป็นรอยต่อ3
0: ปัตตานีนราธิวาส
1: ครับ
0: ก็เรียกได้ว่าจักว่านี่เป็นทางผ่าน
1: ทางผ่าน
0: อ๋อจะไปนราธิวาสก็ได้ไปปัตตานีก็ได
1: ้ก็ได
0: ้อ๋อครับผมแล้วภูมิทัศน์ของจักว่าครับเป็นยังไง
1: ตอนนี้ผมเข้าไปมาก็เรียกมันนั่งคุยแล้วก็มีมาตรการก็ว่าสร้างถนนเราจะไม่สร้างในระยะเวลาในระยะทันที่ว่าต้องมาแบ่งเงินของอบต.ที่สว่า2.5 ล้านใช่ไห
0: ม
1: มี6หมู่ก็มาแบ่งกันเราไม่เล่นอะไรแบบนี้ผมไม่เอาระบบนี
0: ้
1: ทำแล้วทำให้เสร็จ
0: ทำให้เสร็จหมายถึงว่าทำให้เสร็จจุดใดก่อนจุดหนึ่งก่อน
1: ใช่จุดหนึ่งก่อนผมจะไม่สร้างถนนแบบ200 เมตร300 เมตรผมจะไม่ทำ
0: คือทำให้หมดจุดเดียวก่อน
1: จุดเดียวก็ให้จบ
0: พอจุดอื่นก็ค่อยขอโครงการใหม
1: ่ค่อยทำโครงการใหม่ทำแบบโครงการผมส่วนมากโครงการที่ผมทำผมจะทำให้เสร็จทั้งสายเลยแล้วก็เราก็ไปหาเมื่อก็ว่าผมเป็นนายกผมต้องหาช่องทางว่าเราสามารถที่จะทำยังไงให้ผู้หลักผู้ใหญ่ข้างบนเข้าเห็นการทำงานของเราแล้วก็เห็นว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่กำลังจะพัฒนาแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์เส้นทางทั้งหมดในพื้นที่เราเนี่ยที่เป็นลูกรังไม่มี
0: แล
1: ้
0: ว
1: ไม่มี
0: อ๋อเราได้พัฒนาแล้ว
1: แล้วก็มีเส้นทางที่ว่าเราบุกเบิกใหม่ก็ไร้สายอยู่เพราะว่าชาวบ้านเขาต้องการมานานแล้วเข้าไปดูแล้วทำไมที่ว่าเขาทำไม่ได้เพราะอะไรที่โครงการมากองอยู่ทำไม่ได้เดินเราไม่มีงบประมาณพ
0: อ
1: สองเราเป็นผู้นำไปหาเงินนอกมาไม่เป็นก็ไปไม่ได
0: ้
1: เราทำยังไงให้พื้นที่เราเป็นพื้นที่ให้เขาให้ความสนใจ
0: หมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ
1: ่ผู้หลักผู้ใหญ
0: ่
1: ผมก็เลยมีความคิดขึ้นมาลองลิงก์ช่องติ๊กต็อกดู
0: อ๋อครับผม
1: พอผมลิงก์แรกๆผมไม่ได้เล่นวิดีโอผมใช้แค่รูปใช้แค่รูป
0: คือใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
1: ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
0: อ๋อครับผม
1: ก็พอเอ๊ะมีคนสนใจอยู
0: ่
1: ก็หลังจากนั้นเราก็พัฒนาเรื่อย
0: ๆ
1: พัฒนาเป็นการทำวิดีโอแล้วก็ผมจัดเป็นคนตัดต่อใส่เพลงเองหมด
0: ครับผมโอ้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่นายกดิงบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลแล้วก็เป็นพื้นที่ที่หลายๆคนก็ไม่กล้าที่จะเข้ามา
1: ครับ
0: แต่ด้วยกับตอนนี้เนี่ยมีสื่ออยู่ในมือของเราเองนายกดิงก็เลยอาศัยสื่อที่อยู่ในมือของเราเผยแพร
1: ่
0: ก็ทำให้คนภายนอกก็ได้เห็น
1: แล้วก็เราจะได้เห็นเลยจักว่าเปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากสมัยที่ผมดำรงตำแหน่งอยู่สมัยแรกเนี่ยเป็นสมัยที่สองสมัยแรก เราจะพัฒนาเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเพราะว่าเรื่องศาสนาเราก็จะให้ความสำคัญด้านศาสนาเมื่อกับงานมาวลิดงานละสิงโอดตามมัสยิด
0: เรามีการส่งเสริมสนับสนุน
1: เรื่องศาสนาและก็ด้านการศึกษาและก็กีฬา
0: ครับผม
1: แล้วก็เราจะใช้เวลาผมจะใช้เวลาภายใน1วันเนี่ย อยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมง
0: คือในแต่ละวันนี่นายกดินจะต้องลงพื้นที
1: ่ลงพื้นที่ครับ
0: จะอย่างไรก็ตามก็ต้องลงพื้นที่ยังไงก็ต้องลงพื้นที
1: ่ต้องลงครับมีงานแค่ไหนผมก็ต้องลงนอกจากว่าผมไปประชุมหรือว่าไปอบรมจะไม่ลง
0: ลงพื้นที่หมายถึงว่าไปเยี่ยมชาวบ้าน
1: ไปเยี่ยมชาวบ้าน
0: อ๋อไม่ใช่ว่าแค่ไปนั่งอยู่ร้านน้ำชาอย่างเดียวไม
1: ่
0: ใช
1: ่ไม่ผมจะเข้าไปเยี่ยมเพราะว่าปัญหาที่เรามานั่งดูแล้วก็พอเราลงพื้นที่จริงๆอ่ะเราจะได้รู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านทันที
0: ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับ
1: เพราะถ้าเราเป็นผู้นำแล้วเราไม่ลงพื้นที่เพ พราะว่าผมมีทัศนคติอย่างหนึ่งว่าเราเป็นผู้นำเราต้องสร้างความผูกพันระหว่างผู้นำกับชุมชนให้ได
0: ้ต้องเข้าใกล
1: ้ต้องเข้าใกล้
0: ไม่ใช่ว่าพอเป็นผู้นำปุ๊บชุมชนก็อยู่ส่วนชุมชน
1: ใช่
0: ประชาชนอยู่ส่วนประชาชนนายกอยู่ส่วนนายกไม่ใช่
1: ไม
0: ่คือเป้าหมายของนายกจริงก็คือพอเราขึ้นสูงปุ๊บเราก็ต้องดิ่งลงให้ต่ำลง
1: ให้ลงต่ำลงถ้างั้นเราจะไม่รู้ความจริงว่าชาวบ้านเขาต้องการอะไร
0: เออใช่โอ้น่าคิดเลยครับ
1: ผมเล่นกลางเมืองแบบผมเป็นคนไม่มีตังค์ไม่มีเลย
0: แล้วเมื่อนายกดิ่งลงทุกวันทุกวันทุกวันนี่ตลอด365วันในแต่ละปีแล้วก็คูณไป4ปีนี่แล้วพอครบ
1: ปีหนึ่งอ่ะจะครบทั้งรอบ1ปี
0: ครบทั้งตำบลเลย
1: ครบทั้งตำบล
0: จากนั้นก็ไปต่อ
1: ไปต
0: ่อ
1: ก็เริ่มใหม่เพราะว่าผมจะจำพื้นที่แผนที่ในพื้นที่จะอยู่ในหัวผมหมดว่าไปตรงนี้ทะลุตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปบ้างนี้ทะลุบ้างนี
0: ้แสดงว่าพี่น้องประชาชนก็รู้จัก
1: รู้จักผม
0: นายกดิงก็รู้จักประชาชนทุกคน
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ัก
1: รู้จักแล้วก็เด็กๆผมก็ให้ความสำคัญเพราะว่าเด็กๆก็เด็กๆเหล่านี้เด็กในพื้นที่ผมรู
0: ้
1: ว่าเป็นเด็กที่ไม่เคยได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ
0: ่แล้วทำ
1: ไมแล้วทำไมผมต้องเตรียมเงิน20บาท20บาทให้กับเด็กเมืองกับ100บาทให้กับผู้ใหญ่
0: คือเวลาลงพื้นที่ปุ๊บไปเจอเด็กๆ ก็มอบเงินให้เขา
1: ใช่ผมจะเตรียมเงิน20บาท
0: คือเตรียมในกระเป๋าอยู่แล้ว
1: เตรียมกันในกระเป๋าเลย
0: เพื่อแสดงก็ให้กับเด็ก
1: ๆก็เด็ก
0: จะทำให้เรานั้นเพิ่มความใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น
1: เราพยายามจะดึงเด็กๆให้เข้าใกล้เราให้มากที่สุดเพราะว่าปัญหาทุกวันนี้เราอย่าไปคิดปลายเหตุอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปคิดจะแก้กลางเหตุเราต้องแก้ที่
0: ต้นเหตุ
1: ใช
0: ่พอเราทำ
1: ดึงเด็กมาอยู่กับเรา
0: พอเราสามารถเข้าใกล้กับพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุเราก็จะได้รับรู้ปัญหาในแต่ละบริบทกันพอเรารับรู้ปัญหาปุ๊บเราก็สามารถที่จะหาทางในแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: อ๋อครับผมส่วนมากแล้วในพื้นที่ของตำบลจักวะเรามีปัญหามีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างครับในการที่จะพัฒนาในพื้นที
1: ่ถามว่าปัญหาในการพัฒนาไม่ค่อยมีเพราะว่าทุกคนก็จะให้ความร่วมมือทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านอะไรก็จะร่วม
0: เข้ากันได้ทุกคน
1: เข้ากันได้ทุกคน
0: พี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือ
1: ให้ความร่วมมือ
0: ครับผมแล้วสิ่ง
1: ผมจัดงานเมาลิกนาบีแขกมาร่วมก็ประมาณ 3,000 กว่าคน
0: คนในพื้นที่อย่างเดียวหรือว่าคน
1: ตำบลข้างเคียงก็มาด้วยแล้วก็โอเคมาเขาจะมาเราก็ให้มา
0: ครับผมแล้วนอกจากที่เราได้มีการเรียกว่าเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะที่ได้มีการลงพื้นที่เข้าหาชุมชนเข้าหาพี่น้องประชาชนคนเจ็บป่วยก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมทุกวันครับผมใครเจ็บป่วยเราก็รู้ว่าในตำบลของเราใครป่วยใครเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะนอกจากที่เราได้มีการเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนแล้วนี่ในโครงการอื่นๆด้านการพัฒนาอื่นๆเราทำอะไรบ้างครับ
1: เราจะไปสนับสนุนเด็กๆตาลิกาแล้วก็ผมจะมีกิจกรรมให้กับเด็กๆเหมือนกับพาเด็กไปออกไข
0: ่ส่งเสริมในส่วนนี้
1: ส่งเสริมในส่วนนี้ก็เรียกว่าเราจะให้เด็กว่าผู้ใหญ
0: ่
1: ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ลังเลเลยในจุดนี
0: ้
1: พร้อมที่จะดูแลเด็กๆเพราะว่าเราต้องรู้เด็กๆในพื้นที่เราเด็กที่ไม่เคยได้รับโอกาสและก็เป็นพื้นที่ที่ว่าชาวบ้าน
0: อ
1: ยู่แบบรากหญ้าแล้วก็ถ้าพูดด้านเศรษฐกิจก็คือพื้นที่ผมคนที่ได้โอกาสเยอะกว่า
0: เราก็เข้าหาครับผมอย่างโครงการต่างๆครับที่นายกดิงได้ทำก่อนหน้านี้มีโครงการอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกับผู้ป่วยติดเตียงผมก็ได้ทำแผ่นพื
0: ช
1: ให้วันละคิดไปต่อวัน3ชิ้นเพราะว่าตอนนี้เราจะได้แบ่งเบาภาระคนที่ผู้ป่วยติดเตียงเยอะเพราะว่าแผ่นพืชผู้ใหญ่ก็20บาทต่อแผ่น
0: ก็3ชิ้นก็60บาทแล้ว
1: 60บาทแล้วแล้วบางทีบางคนก็ไม่ได้ใช้3ชิ้นนะ4ชิ้น5ชิ้นเพราะว่าป่วยติดเตียงนะ
0: ใช่
1: ก็เลยผมก็ได้มีความคิดว่าเรียกจะมาคุยว่าสามารถที่จะไปแบ่งเบา

0: ภาระของผู้ป่วยติดเตียงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยังจะว่าโอเคได้นะยกทำแบบแผ่นเพิร์ดอะไรก็โอเคได้ผมก็ทำไปแล้วก็เหมือนกับพวกผู้ชายผมจะสนับสนุนให้ออกแบบว่าในพื้นที่ตำบลเดือนละเดือนละ3วันเด็กเยาวชนเด็กแล้วก็ตัวอิหมัมอะไรตัวอิหมัมกรรมการอะไรก็เตะปีลาแล้วก็พร้อมกันไป
1: สนับสนุน
0: สนับสนุนแล้วทำให้มีกิจกรรมต่อเดือนมีก็ผมจะสนับสนุนไปตรงนี้15,000เราสามารถทำโครงการได้ตัวนี้
1: เป็นโครงการของอบต.ได้
0: เป็นโครงการอบต.ได้แล้วก็ทำไปแล้วก็มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือ การเรียนอัลกุรอานในพื้นที่ตำบลตะกว่าเพราะว่าผมมานั่งดูมานั่งคิดว่าการเรียนอัลกุรอานเริ่มจากน้อยลงน้อยลงแล้วเราจะทำยังไงให้ชาวบ้านที่มีเวลาว่างเมื่อกับคนอายุ80
1: อ
0: ายุ70
1: อ
0: าย
1: ุ
0: 60อายุ50 40แล้วก็ผมก็ไปมีบางกลุ่มเรียนอยู่ว่าเรามานั่งคิดเรามาสนับสนุนให้ชาวบ้านเรียนดีกว่าเพราะว่าเราอย่าลืมว่าตอนนี
1: ้
0: มีพอเวลามีคนเสียในหมู่บ้านผมไปเกือบทุกบ้านที่ขาดก็คือมีคนไปอ่านอัลกุรอานที่น่าสุขไม่มี
1: ไม่มี
0: เพราะว่าคนที่อ่านอัลกุรอานได้ตรงนี้น้อยมาก
1: น้อยลง
0: น้อยลง
1: โอ้ฉะนั้นทางอบต.เองก็มีบทบาทในส่วนนี้
0: ใช่ผมก็มานั่งคิดผมก็ส่งเสริ
1: ม
0: ผมก็ส่งเสริมเราไม่สามารถที่จะทำโครงการได้ผมก็มีการเรากับชักจูนให้เขาเนี่ยสนับสนุนให้เขาเรียนผมก็ใครมาเรียนผมจะให้ผ้าคลุมอะไรประมาณนี
1: ้ก็เป็นการสร้างแรงจูงใจ
0: สร้างแรงจูงใจให้มาจากที่ว่ามีกลุ่มเล็กๆจาก20คนตอนเนี้ยคนที่เรียนอัลกุรอานในพื้นที่ผมอยู่ประมาณ400กว่าคนกับ500คน
1: ครับผมโอ้พี่น้องประชาชนเขามาร่วมกิจกรรมของเราซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ว่านำงบประมาณจากส่วนกลาง
0: ไม่เพราะว่าเราจะไม่สามารถแต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการอบรมเรียกผู้รู้มาม
1: าติว
0: สอนได้แต่ว่าเราสามารถที่จะทำก็ต้องมีจำนวนจำกัดอีกเพราะว่าเรามีงบประมาณที่จำกัด
1: ครับผมในพื้นที่ตำบลจักวะนี่เป็นมีมุสลิมอย่างเดียวหรือว่ามีทั้งพ
0: ุ
1: ทธด้วย
0: มุสลิมอย่างเด
1: ียวพุทธไม่มี
0: อ
1: ๋อก็การบริหารก็จะเป็นในเชิงของศาสนาอิสลาม
0: ใช่แล้วก็ผมมานั่งคิดว่าเอาพวกผู้ชายเนี่ยเราให้ดะวะแต่ว่าพวกผู้หญิงเราให้เขาเรียนแล้วก็เขาก็มาเรียนแล้วเรามีอะไรก็ตอบแทนให้เขาผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าผมได้เป็นนายกต
1: ่อ
0: ผมจะส่งผมจะสนับสนุนไปอุปรส 200,000 บาท
1: โอ้สนับสนุนอุปร
0: สแล้วก็ผมจะมีการจับฉลากคนที่เรียน
1: ปีนึงกี่ครั้งครับอุปรสปีนึงกี่ครั้งกี่คนครับต่อครั้งหนึ่ง
0: ผมให้ 200,000 บาท
1: 200,000 บาทก็ได้ประมาณ3คน
0: 3คน
1: 3คน
0: แล้วก็มีผู้ใจบุญ
1: โอ้บริจาคให้ด้วย
0: นายก
1: โอ้ครับผมโอ้
0: นายกอบจมามาให
1: ้
0: คนหนึ่งเป็น4คน
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี
0: ้
1: คือปกติเวลาเราพูดถึงว่าอบต.จะสร้างถนนสร้างนู่นสร้างนี่แต่ว่าของนายกดิ่งเนี่ยนอกจากที่
0: เราต้องสร้างคนด้วย
1: สร้างคนด้วย
0: ไม่ใช่สร้างถนนอย่างเดียวเราต้องสร้างคน
1: ครับผมโอเคสุดท้ายนี้จากการที่เราได้มารับตำแหน่งนี้เนี่ยสมัยนี้เป็นสมัยที่2แล
0: ้
1: วปีนี้ก็เป็นก็ย่างจะเข้าสู่เป็นสมัยที่2แล้ว
0: ครับ
1: ครับผมเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นผู้นำของทั้งตำบลเรามีความรู้สึกอะไรอย่างไรบ้าง
0: เราได้เห็นชัดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าในความตั้งใจที่ผมเคยพูดในปีที่ผมเป็นนายกได้2ปีผมว่าผมจะสร้างความผูกพันระหว่างผู้นำกับชุมชนให้เกิดขึ้นภายในตำบลตะกว่าให้ได
1: ้ตอนนี้ก็เป็นได้แล
0: ้
1: ว
0: แต่ว่าเพราะว่าสำเร็จไปแล้ว
1: 60%
0: ถ้าระบบนี้ไม่สำเร็จผมไม่ชนะที่ผมชนะก็เพราะ ขามีความผูกพันกับผม
1: ลงพื้นที่ทุกวัน
0: ลงที่กับผม
1: ครับผม
0: เพราะว่าผมจะไม่แบ่งพรรคแบ่งฝ่ายว่าคนเนี้ยใส่ผมไห
1: ม
0: ผมไม่มีผมเป็นนายกชาวบ้านก็คือ
1: คนของเรา
0: คนของเราหมด
1: เราต้องดูแลเท่าเทียมกัน
0: เท่าเทียมกัน
1: ต่อจะให้เขาเนี่ยไม่เคยสนับสนุนเรา
0: ไม
1: ่มองข้ามจากเรา
0: อันนั้นมันแค่ความคิดต่างมันก็ต้องมี
1: ใช่
0: บางทีในบ้านอยู่5คนเขาแค่มีความคิดต่างว่าเพราะว่าคนที่ลงด้วยกันก็เขาก็รู้จักเขาอาจจะแบ่งให้สัก2คะแนนให้เรา3
1: ใช่
0: เราก็ต้องภูมิใจในสิ่งที่เขาให้เรานะ
1: คือเป้าหมายหลักๆของนายกดินก็คือไม่แบ่งต่อจะให้ว่าเขาเป็นคนให้คะแนนเราหรือไม่ให้ก็ตาม
0: ครับ
1: คือเป้าหมายของเราก็คือเราอยากจะเข้ากับคนได
0: ้คนได
1: ้แล้วก็มีการเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกวัน
0: ได้
1: นะครับผมโอเคสุดท้ายนี้นายกดิงมีอะไรที่จะพูดกับจะคุยกับพี่น้องประชาชนไหมครับสักหนึ่งนาทีครับ
0: จะฝากว่าพวกเราได้มีโอกาสมาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วจงทำในสิ่งที่ชาวบ้านต้องการแล้วก็นายกถ้าพูดถึงนายกมันก็คือนักต้องสร้างพื้นฐานอีกต้องสร้างคนอีกสร้างสังคมน่าอยู
1: ่
0: ถ้าเราสร้างจุดนี้ได
1: ้
0: อำนาจเงินจะมาทำลายระบบเราไม่ได้
1: ครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้บริหารในระดับของกิจนะครับที่สร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับผมจากที่เราเห็นภาพว่าอบต.เป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้แต่ว่านายกคนนี้นะครับเขาก็ได้มีการลงพื้นที่จนทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เองนี่นะครับก็มีความใกล้ชิดกับเขาพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรเขาก็จะรู้ว่าสถานภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรบ้างในความสูงนี้เรียกว่าเป็นผู้นำที่เข้าถึงประชาชนจริงๆนะครับวันนี้เวลาของรายการรอบภูมิภาคก็หมดเวลาลงแล้วนะครับมีโอกาสหน้าผมจะพาผู้ชมไปที่ไหนอย่างไรกันบ้างนั้นก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามรับชมรายการของเราในวันและก็เวลาเดียวกันนี้วันนี้ทางรายการของเราต้องขอบคุณนายกดิงเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญคุยกันใหม่วันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานและก็นายกดิงขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้กันก่อนพบกันใหม่สลามอัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมอร์นาราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต้
2: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะคะ
4: เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส

0: ในวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุโขทัยณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาเป็นการรวมโรงเรียนระหว่างโรงเรียนสวรรค์วิทยากับโรงเรียนอนันตนารีและในปีพุทธศักราช2515ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันโรงเรียนการงานดีเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
1: ประจำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเมื่อปี1กุมภาพันธ์ชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพนะครับได้เสด็จทั้ง3พระองค์มาเพื่อพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านให้แก่ประสงค์นิกรของชาวอำเภอสวรรคโลกครับ
0: โครงการลูกเสือชาวบ้านในยุคนั้นถือเป็นกิจกรรมสำคัญระดับชาติที่มุ่งสร้างความรักสามัคคีความเสียสละและความเข้มแข็งของชุมชนการเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์เพื่อพระราชทานธงจึงเป็นความปลาบปลื้มสูงสุดของชาวจังหวัดสุโขทัยและเป็นสัญลักษณ์แห่งกำลังใจที่พระราชทานแก่ลูกเสือชาวบ้านทั่วทั้งประเทศ
1: ก็ถือว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับพระมหากษัตริย์ได้เสด็จมาเยือนทั้ง3พระองค์นะครับทําให้เป็นที่ปราบปลื้มของพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอสวรรคโลกและอำเภอใกล้เคียงนะครับได้มารับเสด็จอย่างเนืองแน่นเต็มสถานบริเวณที่โรงเรียนนะฮะแล้วก็มีพระพาที่ประทับที่พระบาทสมเด็จพระจักรพรรดิที่9แล้วก็พระพันปีหลวงได้เสด็จประทับเพื่อแจกธงลูกเสือชาวบ้านครับ
2: แต่ตอนนั้นเป็นนักเรียนนะคะก็ไม่ค่อยทราบเรื่องอะไรเท่าไหร่ทีนี้ก็รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยก็มีการจัดอะไรต่างๆเพื่อต้อนรับในหลวงพระราชินีเมื่อก่อนนะคะที่เรียกอย่างนี้ในหลวงพระราชินีมาก็ช่วยกันทีนี้เมื่อท่านเสด็จมาโรงเรียนก็มีการคัดเลือกให้ตัวแทนถวายมาลัยข้อพระกรนะคะโดยคัดเลือกจากหัวหน้าห้องพอดีตอนนั้นได้เป็นหัวหน้าห้องก็เลยได้รับคัดเลือกถวายข้อพระกรกับพระราชินีค่ะ

คุณแม่ชื่อนางแต้วจิตธรอาชีพเกษตรกรแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สูงมากในวันนั้นคุณแม่ก็มาจองที่ตั้งแต่เช้าแล้วเผอิญคุณแม่เนี่ยมีผมสีขาวหมดทั้งศีรษะคนก็ให้นั่งหน้าให้นั่งหน้าเลยเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงพระดำเนินพระราชดำเนินมาแล้วก็อยู่ๆก็นั่งลงแล้วก็จับชายผ้าสิ้นตีนจกของคุณแม่แล้วถามว่าผ้าสิ้นผืนนี้ยายทอเองหรือเปล่ามันสวยมากเลยคุณแม่ก็ตอบว่าไม่ได้ทอเองค่ะลูกสะใภ้อยู่อำเภอศรีสัชนาลัยทอให้ในขณะที่ตอบสมเด็จพระพันปีท่านก็เสด็จมาอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วก็ชื่นชมว่างดงามมากหมายถึงผ้าสิ้นตีนจกนะคะงดงามมากขอให้รักษาไว้ให้ดีท่านก็พูดด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็คุณแม่ก็

พูดธรรมดาแบบชาวบ้านเราว่าในหลวงในหลวงพูดอย่างนี้จริงๆนะคะในหลวงในหลวงยายขออนุญาตลำวงกับลูกสาวในหลวงได้ไหมคือคุณแม่ต้องเรียนว่าคุณแม่เนี่ยเป็นลูกเสือชาวบ้านของสวรรคโลกด้วยค่ะก็จะเทิดทูนพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นพระองค์ท่านก็ตรัสว่าอนุญาตก็เลยลุกขึ้นแล้วก็สมเด็จพระเทพท่านก็ตรัสถามว่าแล้วจะร้องเพลงอะไรจะร้องเพลงอะไรทุกคนก็นิ่งหมดเพราะเหมือนช็อกแล้วก็ช็อกแบบตื้นตันเพราะว่าก็ไม่ได้คาดคิดว่าพระองค์ท่านจะทรงพระเมตตาขนาดนั้นนะคะเสร็จแล้วคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เองก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าตัวเองจะมีบุญขนาดนั้นก็เลยขึ้นเพลงว่ารักกันไว้เถิดแล้วก็ลำกับองค์สมเด็จพระเทพค่ะ

อจบปริญญามาก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่นี่เลยปี2517ค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมปลายอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้อยู่ภาคสนามนี้นะคะคืออาจารย์วรรณเพ็ญลิมประพันธ์ซึ่งเป็นภริยาของคุณประภาสลิมประพันธ์ซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเราก็สนิทกับอาจารย์วรรณเพ็ญแล้วเราอยู่ในส่วนที่ตกแต่งห้องที่เป็นห้องประทับของท่านนะโดยใช้อาคาร2ชั้น2ค่ะทำทั้งห้องนั้นเป็นที่ประทับเลยนะฮะก็ช่วยอาจารย์วรรณเพ็ญอยู่ที่โน่นจนกระทั่งถึงวันที่รับเสด็จนะเราเอาเวลาเรามาโรงเรียนเราจะเห็นคนเต็มสนามหมดเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นพระพลาที่สำหรับพระพันปีหลวงและในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะคะแล้วก็สมเด็จพระเทพท่านประทับแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในสนามตรงนี้เราอยู่ในห้องที่รับเสด็จค่ะโดยเฝ้าอยู่ตรงหน้าประตูคอยรับเสด็จท่าน

0: เมื่อปี2519นะคะก็มาบรรจุที่ครูที่นี่ครบ1ปีนะคะก็จบจิตวิทยามาจากธรรมศาสตร์แล้วก็ที่นี่เขาก็รับพอดีเป็นปีแรกก็เลยได้มาทำงานที่นี่ค่ะแล้วก็ในช่วงที่จะเสด็จพระราชดำเนินนะคะเขาก็ใช้ห้องพระครูตึกสองเป็นที่ประทับพระอริยบทนะคะก็ทำห้องพวกเราก็เตรียมช่วยกันทำความสะอาดห้องทำจัดม่านจัดดอกไม้ทำตะข่ายร้อยตะข่ายเพราะว่ามีคุณครูที่เก่งด้านนี้อยู่ชื่อคุณครูวันเพ็ญริมพันธ์ท่านเป็นภรรยาอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศยังไงเนี่ยค่ะท่านก็เก่งแล้วก็สาวๆก็จะมาช่วยทำที่ประทับนะคะร้อยตะข่ายติดม่านอะไรพวกนี้ค่ะเตรียมการแล้วก็มีห้องเพราะบางคนอยู่ที่บนนั้นเสร็จเลย
1: พระราชกรณียกิจในการพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านในครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานร่วมของทั้งสองพระองค์ในการเสริมสร้างความมั่นคงความรักชาติและความสามัคคีในสังคมไทยอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: วันนี้พระพาที่ประทับนะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของอย่างหนึ่งของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยานะครับเพราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งเกือบ50ปีแล้วเพราะนั้นพระพาเก่าก็ทรุดโทรมชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาทางโรงเรียนก็ได้ปฏิบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับขึ้นมาจนเป็นภาพพระพาในปัจจุบันนะครับพยายามทำให้เป็นสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็นำมาใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆนะครับเพื่อให้นักเรียนหรือประสบนิกรได้รู้นะครับถึงประวัติศาสตร์อันที่มีคุณค่าของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาแห่งนี้ครับ
0: ดีใจมากแล้วก็แบบไม่คาดคิดว่าท่านจะเสด็จโดยใช้โรงเรียนเราเป็นที่ประทับค่ะตื่นเต้นมากเลยตอนนั้นเพราะอายุแค่20กว่าเนาะแล้วแต่ว่าอย่าว่าทุกคนนะคะทุกวัย
3: วันนั้นผู้คนทั้งเมืองเลยค่ะรู้สึกปลื้มมากนะคะเพราะว่าคือพระพันปีหลวงแล้วก็รัชกาลที่9คือก็รู้อยู่ว่าเป็นที่รักและก็เทิดทูนและก็สมเด็จพระเทพด้วยนะท่านเสด็จที่นี่ซึ่งประชาชนจากไม่ทราบที่ไหนจากอำเภอต่างๆมาเต็มหมดเลยค่ะนะเราแต่เราอยู่ตรงโน้นพอท่านประธานธงเสร็จเนี่ยท่านก็เสด็จไปที่ห้องที่เราจัดให้เป็นที่ประทับนะแล้วก็เราก็นั่งอยู่พับเพียบอยู่ตรงประตูคอยจนกว่าพิธีเนี่ยที่นี่จะเสร็จ
4: คำบอกเล่าของคุณแม่ก็คือหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่หรอกครูก็กลับมาที่บ้านแล้วคุณแม่ก็เล่าเป็นเรียกว่าเป็นข่าวสดสดคุณแม่เล่าว่าเกิดมาในชีวิตไม่เคยมีความรู้สึกใดที่จะภูมิใจเท่าวันนั้นเป็นความภาคภูมิใจชนิดที่สุดในชีวิตแล้วก็อะไรที่ทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินได้เพื่อพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์ได้คุณแม่ทำทุกอย่างค่ะคุณแม่คือพร้อมที่จะบ้านเราฐานะยากจนแต่คุณแม่เช่นบริจาคที่ดินไม่มากนักแต่ว่าให้เพื่อสร้างสถานสมัยก่อนเขาเรียกสถานีพดุงครรภ์เพื่อให้เป็นประโยชน์เพราะสมเด็จพระชนนีนะคะท่านดูแลเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะมีความผูกพันแล้วก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดค่ะเหนือสิ่งอื่นใด
5: เยอะแยะหมดเลยค่ะเบียดเสียดยัดเยียดกันทุกคนก็พูดว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะคะในหลวงก็เดินผ่านมาแล้วก็ยิ้มค่ะ
1: ภาพจำในวันนั้นคือประชาชนที่หลั่งไหลเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรผู้มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความใกล้ชิดนับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญที่ยังคงฝังอยู่ในความทรงจำของชาวจังหวัดสุโขทัยราบถึงปัจจุบัน
5: ดีใจมากเลยเพราะว่าเราเคยเห็นแต่ในรูปเด็กบ้านนอกนะคะเราเคยเห็นแต่ในรูปภาพท่านสวยมาก แต่งชุดผ้าไทยสีกาบบัวสวยผิวพองหมดเลยมองเห็นใกล้ๆก็แบบอึ้งอะค่ะอึ้งอึ้งแล้วก็ถวายมาลัยพ่อมาก่อนเสร็จท่านก็ถามว่าทำจากดอกอะไรนะรู้สึกว่าตอนนั้นจะทำจากดอกกล้วยไม้ช้างกะเอามาร้อยเป็นมาลัยกลมนะคะท่านบอกว่าสวยมากแล้วก็หอมนะแล้วตอนหลังนี้ท่านก็บอกขอบใจนะจ๊ะตื่นเต้นมากไม่ได้ตอบอะไรได้แต่ยิ้มก็ยกมือไหว้ท่านนะคะค่ะเพราะว่าท่านแบบเป็นคนมีบุญนะคะเนาะเราเห็นเราก็แบบอึ้งเลยค่ะสวยมากในความคิดตอนนั้นนะคะค่ะท่านเดินผ่านมาท่านก็แวะค่ะแล้วก็ถามได้แต่ถามว่าทำจากดอกอะไรจ้าเนี่ยสวยแล้วก็หอมแต่หอมจริงๆช้างกะนะคะหอมมากแล้วก็ปกติเขาก็จะใช้กุหลาบกันเนาะแต่อันนี้ใช้ดอกกล้วยไม้ช้างกะทำก็เลยแปลกท่านก็เลยถาม
4: ตอนนี้ถ้าคุณแม่อยู่ก็อายุร้อยกว่าปีก็สรุปว่าก็คุณแม่ก็คืนให้กับลูกสะใภ้คนที่ทอให้ไปเพื่อให้เขาเก็บต้องเรียนว่าอย่างนี้นะคะหลังจากที่ผ้าผืนนี้มีประวัติอย่างนี้แล้วเนี่ยขึ้นหิ้งค่ะผ้าผืนนั้นขึ้นหิ้งอยู่เหนือเรียกว่าในที่สูงอยู่ในที่สูงเพราะว่าถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งเพราะว่าองค์พระมหากษัตริย์จับช้อนขึ้นมาดูแล้วก็บอกว่าสวยสวยมากแล้วก็สมเด็จพระพันปีก็มองด้วยความชื่นชมว่างดงามมากงดงามจริงๆมันก็เป็นอะไรที่จดจำในเชิงบวกค่ะ
6: เวลามีคนบอกว่าท่านเสด็จมาแล้วกำลังจะขึ้นตึกมาแล้วอะไรเงี้ยนะเรารู้สึกแบบคือตื่นเต้นตัวสั่นเลยอะนะฮะแล้วก็ท่านเสด็จคือห่างแค่ฟุตเดียวอะฮะเราก้มกราบอยู่ที่นั่นแล้วก็เหลือบมองก็มองแต่พระบาทอะนะฮะก้มลงกราบมันเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านขนาดนั้นและทั้งสามพระองค์ด้วยอะฮะเวลาท่านเสด็จมาแล้วเนี่ยเข้าไปที่ห้องประทับเนี่ยก็ไม่ได้แสดงอาการว่าเหน็ดเหนื่อยหรืออะไรเลยฮะแล้วก็พระพันปีก็ตรัสกับในหลวงซึ่งเราไม่ได้ยินนะฮะเราเพราะว่าอยู่ข้างในเรานั่งอยู่ตรงปากประตูเลยฮะไม่ทราบว่าท่านรับสั่งอะไรกันนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าท่านปราบปลื้มฮะที่ประชาชนมารับเสด็จเยอะมากแล้วก็ผู้คนแล้วก็รถเต็มโรงเรียนหมดเลยอะไรเงี้ย
0: หน้าที่ที่สองก็คือพอเตรียมการเสร็จวันก่อนเสด็จหนึ่งกุมภาใช่ไหมน่าจะเป็นวันที่30พี่ครูนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปกับคุณแม่จากที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยไปที่บนเขาอะนะคะที่บ้านแม่สารแล้วก็ไปช่วยกลุ่มนายอำเภอกับนายนายอำเภอจัดเตรียมที่ประทับศาลาที่ประทับที่บนเขาเนี่ยค่ะอำเภอศรีสัชนาลัยก็คือบ้านมันเป็นบ้านปากเขาเรียกบ้านแม่สารค่ะก็ขึ้นไปบนเขาก็ใช้เวลาถ้าเดินก็น่าจะประมาณครึ่งวันก็ไม่น่าไหวน่าจะเกิดเต็มวันนะเป็นชุมชนกะเหรี่ยงใหญ่ค่อนข้างใหญ่ค่ะชุมชนใหญ่มากตอนนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็ชาวเจ้าหน้าที่จากอำเภอศรีสัชนาลัยไปเตรียมการ3เดือนจำได้ว่าเขาใช้เวลา3เดือนในการเตรียมการค่ะแล้วก็พอดีคุณแม่อยู่ในทีมของคุณนายในอำเภอก็เลยได้ไปดูบ่อยๆได้เคยได้ใกล้ชิดตรงนั้นประทับใจท่านจะใช้คำพูดง่ายๆคือท่านน่ารักมากเพราะท่านเสด็จจากโรงเรียนสวรรค์เนี่ยร่วมบ่ายโมงนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปสมัยก่อนมันจะช้านะฮะแล้วก็ขึ้นไปบนเขาแบบเขาบนนู้นมันจะเป็นแบบป่าทึบอะป่าทึบต้นไม้คลุมหมดมันแล้วก็มีนาอยู่ตรงกลางแล้วก็มีโรงเรียนนะคะแล้วก็ท่านก็เฮลิคอปเตอร์ท่านก็จะลงตรงที่ประชาชนแล้วท่านก็เสด็จไปที่โรงเรียนเสด็จที่โรงเรียนแป๊บหนึ่งแล้วท่านก็มาคุยกับประชาชน ชาวเขาแล้วก็ชาวศรีสัจจาลัยที่ขึ้นไปเฝ้าเป็นชั่วโมงแล้วก็โดยท่านที่ไม่ได้เสวยพระกายอาหารกลางวันเพราะว่าครูกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆ นะฮะก็จะเตรียมที่ประทับสำหรับเสวยแต่ว่าอาหารนี้ทางเจ้าหน้าที่จัดมาเป็นปิ่นโตห่อผ้าขาวตีตาคุดบ่ายสามนะฮะที่ท่านจะเสด็จมาประทับเสวยสมเด็จพระราชินีท่านห่วงใยทหารนะท่านเห็นแบบว่าคือพี่อยู่ตรงนั้นนะครูอยู่ตรงนั้นน่ะก็จะแบบเรียกว่าหมอบอยู่ตรงใต้ศาลาว่างั้นเถอะข้างทางขึ้นศาลาตลอดเวลาเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บแป๊บเดียวท่านประทับแป๊บเดียวแล้วพระราชินีก็เสด็จหายไปถามว่านึกว่าท่านไปห้องเพราะบางคนเนาะแล้วก็ถือถุงอะไรไปถุงหนึ่งแล้วก็ถามนางสนองพระอดว่าพระราชินีท่านเสด็จไปไหนเขาบอกว่าท่านน่ะเอาผลไม้กับขนมไปแจกทหารตชดแบบประทับใจมากเลยเขาจะทำห้องเพราะบางคนอยู่ด้านนอกเนาะแล้วก็ทหารอยู่ด้านนอกทหารจะรอบหมดนะฮะอย่างที่ทราบท่านจะถือถุงขนมไปถุงเริ่มเลยท่านถือไปเองจำได้ว่าท่านถือไปเองไปกับนางสนองหนึ่งคนแล้วก็เดินเลาะไปข้างหลังก็เลยถามเขาว่าท่านไปไหนบอกเอาพวกเนี้ยเขามาดูแลเราแต่เขาไม่เคยเห็นเรานางสนองเล่าว่าท่านพูดแบบนี้
2: แล้วเนื่องด้วยพระพันปีหลวงได้เสด็จสวรรคตไปนะครับทางโรงเรียนก็มีความอาลัยอาวรณ์นะครับเนื่องจากว่าพระพันปีหลวงเนี่ยท่านมีสมัญญานามว่าเป็นทั้งแม่และครูของแผ่นดินนะครับวันนี้นักเรียนและคุณครูก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการแสดงเพื่อไว้อาลัยเป็นการแสดงของโรงเรียนสวรรค์อนันต์โดยเฉพาะที่คิดขึ้นมาเพื่อถวายอาลัยแก่พระพันปีหลวงครับ

0: ก็เล่าว่าครั้งหนึ่งก็เคยได้เฝ้ารับเสด็จเคยตอนเด็กเคยทีหนึ่งท่านพระองค์ท่านมาที่วัดช้างล้อมที่อำเภอศรีสัตเคยไปแต่ตอนนั้นยังเด็กมากก็ไม่มีโอกาสอะไรก็เป็นจะเงื้อดูอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอมาอยู่ที่โรงเรียนนี่ได้ใกล้ชิดซึ่งก็คิดว่าเราก็คงไม่มีโอกาสแล้วนะคะที่จะได้เห็นพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดแบบนี้อีกนะก็ปลื้มใจมากค่ะเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยลืมไม่เคยลืมเลยค่ะจำได้ค่ะ
1: บอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้มันจุกอยู่ในมันจุกอยู่ในหัวใจค่ะแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนได้ตระหนักคิดตรงนี้ได้ตระหนักรู้ตรงนี้ว่าพระองค์ไม่ได้เสวยสุขอย่างที่หลายๆคนพยายามให้ข่าวพระองค์ท่านลำบากลำบากตลอดชีวิตลำบากยิ่งกว่าพวกเราลำบากยิ่งกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เกินกว่าที่จะบรรยายค่ะอะไรที่ทำได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทำหมดทุกอย่างค่ะโดยที่ไม่ได้ห่วงตัวเองไม่ได้ห่วงตัวเองเพราะว่าขอดูจากพระองค์ท่านเป็นต้นแบบของคนไทยเพราะว่าทุกคนทำอะไรก็ตามเราไม่สามารถจะเอาอะไรของเราไปได้สิ่งที่เหลือคงไว้คือความดีเพราะฉะนั้นก็จะทำความดีเพื่อพ่อเพื่อแม่ของแผ่นดินค่ะ
2: วันที่ทั้งสองพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยก็คือเศร้ามากค่ะร้องไห้แล้วก็สิ่งที่คิดว่าตัวเองทำได้ก็คือเนี่ยแหละคือถ่ายทอดคือถ่ายทอดให้รุ่นหลังๆฟังว่าให้รักประเทศให้รักประเทศนะคะให้รักความเป็นคนไทยนะแล้วสิ่งที่จะดึงดูดให้คนไทยอยู่นะด้วยกันอย่างสงบได้ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละค่ะถ้าไม่มีนะจะไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวเลย
3: ความเมตตากรุณานะที่จะเห็นพระองค์ท่านไม่ถือพระองค์เนาะแล้วก็ท่านก็มีเมตตากับคนทุกระดับประชาชนทั่วไปนะเพราะเวลาเราเห็นท่านเราแทนที่เราจะยิ้มดีใจเราร้องไห้อะน้ำตาเราไหลอะซึ่งก็เป็นความเหมือนตื้นตันอยู่ในใจเหมือนท่านอยู่ในตัวเราอะไรเงี้ย
4: โรงเรียนสวรรค์อนันต์นะครับเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีมาตั้ง130ปีนะครับวันนี้ในความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับโรงเรียนเนี่ยซึ่งมีความแนบแน่นมากในฐานะที่ผมเป็นผู้หารโรงเรียนนะครับวันนี้เราได้พยายามต่อยอดในเรื่องของความคิดของพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงในเรื่องของการให้โอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันนะครับวันนี้เราพยายามทําให้เด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนเราทั้งหมดเนี่ย 2,400 คนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะทําศึกษาหาความรู้ให้เท่าเทียมกันแล้วก็ให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของชาตินะครับว่าที่ผ่านมาเรามีประวัติศาสตร์ของชาติที่ยาวนานมากนะครับแล้วก็มาก่อให้เกิดประโยชน์ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงคุณค่าต่างๆทางประวัติศาสตร์แล้วก็สามารถพัฒนาให้ชีวิตเขาได้เต็มศักยภาพที่พระพันปีหลวงได้ทรงพระราชดำรัสไว้ครับ
2: ในนามคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ขอกราบนะขอกราบท่านทั้งสองพระองค์ค่ะว่าสิ่งที่ท่านทำนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นในขณะนี้เป็นเพราะว่าทั้งสองพระองค์ได้สละนะความสุขส่วนพระองค์เนี่ยช่วยจริงๆซึ่งหาไม่ได้อีกแล้วค่ะ
5: การที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมาในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่ากิจกรรมลูกเสือชาวบ้านไม่ใช่แค่กลุ่มชาวบ้านมารวมตัวกันแต่เป็นสายใยที่เชื่อมโยงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับราษฎรเพื่อสร้างเกราะป้องกันประเทศด้วยพลังแห่งความจงรักภักดี

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต้

0: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาสังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นศูนย์ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้และเป็นความหวังของผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว
1: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลเด็กในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองนะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสรวม14จังหวัดเราอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าวนี้บนพื้นที่จำนวน27ไร่นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณวิทยาสิทธิรัตน์ซึ่งเรามาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559ปัจจุบันนี้เด็กผู้พิการได้มาลงทะเบียนไว้310คนมีทั้ง3ประเภทคือเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปจนถึง16ขวบนะฮะส่วนหนึ่งเป็นฝึกทักษะส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือจาก17ปีถึง35ปีซึ่งมาทำการฝึกอาชีพเพื่อได้มีอาชีพต่อไปในภายภาคหน้านะคะ

ื่องจากว่าศูนย์มีที่ดินมากในพื้นที่ดังกล่าวนะคะเขาสามารถที่จะเน้นกิจกรรมให้เด็กได้โดยการทำเกษตรซึ่งได้เข้ากับผสมผสานกับที่ว่าครอบครัวเด็กปกติจำนวน 85% ที่ทำเกษตรที่บ้านซึ่งเด็กนี่สามารถมาฝึกแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยงานที่บ้านได้มีประโยชน์ต่อยอดได้

ก็พืชผักนี่จะมีทั้งผักยกแคร่นะคะผักยกแคร่นี่ก็เป็นการที่ว่าปลูกเป็นแคร่แล้วก็ต้องใจเด็กที่ว่าต้องมีความเข้าใจแล้วก็สนใจอันนี้นะคะก็มีผักประเภทผักกวางตุ้งผักกาดฮ่องเต้นะคะแล้วก็ผักเซซิมนะคะแล้วก็ส่วนภาคพื้นดินก็มีพวกข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะคะภาคสวนก็มีมะเขือมีมะนาวมีพริกขี้หนูนะคะส่วนที่สำคัญก็ตอนนี้ก็มีศาสตร์พระราชาคือโคกหนองนาก็มาอนุเคราะห์ให้มาทำที่ศูนย์เรานะคะซึ่งมีประโยชน์มากต่อเด็กซึ่งโคกหนองนานี่ก็ทำครบวงจรนะคะมีการทำนาลงปลูกข้าวปลูกผักทุกชนิดได้นะคะเด็กสามารถที่จะทำแล้วก็ชอบเพราะพื้นที่อำนวยให้นะคะผู้พิการนะฮะได้ฝึกงานด้านเกษตรที่นี่นะฮะต่างคนต่างก็นำความรู้ที่ได้แต่ละประเภทไปฝึกที่บ้านเพื่อทำหารายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเป็นงานเช่นปลูกผักในกะละมังนะคะแล้วก็ผักสวนครัวก็เป็นพวกพริกมะเขือตัดขายได้ทุกวันให้มีรายได้เข้ามาช่วยจุนเจือปลูกเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่มารับทานหรือว่าขายต่อนะคะซึ่งทำให้ครอบครัวมีรายได้ปกตินะคะก็จะถือว่าเด็กพวกนี้ได้ไปตามที่เราต้องการนะคะตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าพิการทางสติปัญญาไม่เป็นภาระอีกต่อไป

เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆทั้งศูนย์และคุณครูก็มีการปรับประยุกต์หลักสูตรต่างๆให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงเมื่อน้องๆกลับไปอยู่บ้านจึงได้มีห้องเรียนโคกหนองนาให้น้องๆได้ลงมือทำจริงปฏิบัติจริงกันค่ะ

0: อนนี้ปุ้ยอยู่กับครูสาแล้วค่ะครูสาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะว่าที่ร้อยตีหญิงวรชยาด้วงเพชรค่ะครูสารับผิดชอบงานของเกษตรด้านเกษตรทั้งหมดของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ค่ะคุณครูคะการเป็นครูที่สอนน้องๆปกติเนี่ยก็ว่ายากแล้วมาสอนน้องๆที่นี่เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างคะ
1: อันดับแรกก็ใจนำทางก่อนเพราะว่าจะให้เราใช้ชีวิตกับเขา1 วันให้ผ่านไปได้เนี่ยถ้าเราไม่มีใจที่รักกับงานด้านนี้ก็คือทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจหรือว่าทำงานออกมาได้ 100% เหมือนกับคนปกติแต่ถามว่าหลังจากที่เขาฝึกฝนอะไรต่างๆเนี่ยกับเรากระบวนการไปด้วยกันเนี่ยก็คือทำงานได้เหมือนคนปกติหมดเลย
0: อันดับแรกต้องใช้ใจก่อนแล้วในการที่จะเริ่มสอนในด้านการเกษตรเนี่ยคะจะต้องเริ่มสอนจะต้องเริ่มป้อนข้อมูลให้น้องๆเขายังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกเราก็ต้องศึกษาภูมิหลังของครอบครัวก่อนถ้าครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรเราก็สามารถส่งเสริมงานด้านเกษตรให้กับน้องได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยรวมก็ 85% ที่เราได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวก็คือพ่อแม่ประกอบอาชีพด้านนี้หลังจากที่เขาเข้ามาเนี่ยบางคนหนักสุดเราก็ต้องจับมือเขาทำเพื่อให้เขาทำกิจกรรมแต่ละอย่างได้บางคนเราใช้คำสั่งในการสั่งงานเขาก็ทำได้ระดับของเขาด้วยว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก็คือต้องศึกษาตัวเขาเป็นหลักก่อนก็คือเริ่มหลักไปก็จับมือทำค่ะ
0: ในส่วนของพื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาเนี่ยค่ะเขาจะต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างคะ
1: เริ่มต้นก็คือจากให้ความรู้ก่อนว่าชีวิตเราไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรสุดท้ายคนเราต้องกินเพราะฉะนั้นอาชีพที่สำคัญกับตัวเขาที่ต้องฝึกติดตัวก็คืออาชีพเกษตรลูกต้องทำได้อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะฝึกงานด้านแม่บ้านด้านโรงครัวหรือว่าสำนักงานลูกก็ต้องทำอาชีพเกษตรได้อย่างน้อยเลยประกอบอาชีพเกษตรกลับไปลูกจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ต้องปลูกฝังเขาเรื่องนี้ก่อนเป็นอันแรกก่อนจะสอนเขาได้ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าโดยรวมภาพรวมของศูนย์เนี่ยตรงนี้คือจุดสุดท้ายที่จะส่งเขากลับบ้านใช่ไหมคะยังไงคะ
1: คือถ้าเหมือนเราส่งเสริมสมมติว่าในเรื่องของฝันยกแคร่บางคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันใช่ไหมบางครอบครัวที่เขามีรายได้เยอะก็สามารถซื้อแคร่ผักไปให้ลูกทำได้แต่ถ้าเหมือนว่าบางคนมีพื้นที่ไม่มีต้นทุนเราทำอย่างเนี้ยเราแทบจะไม่ใช้ต้นทุนอะไรเลยเพราะว่า1เราพาเครือข่ายไปลงไปช่วยเหลือกันไปออกปากซอแรงช่วยกันอย่างนี้แล้วก็ต้นไม้เพื่อนก็พามาสนับสนุนเราแล้วก็เราก็จะสามารถได้แปลงขึ้นมาโดยที่แบบประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรตกค้างอย่างนี้แล้วก็คือเด็กของเราก็คือรู้อยู่แล้วว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษก่อนจะกลับไปที่บ้านแล้วก็น้องๆของเรา3ครัวเรือนที่ได้กลับไปทําแล้วค่ะตอนนี้ที่ส่งขยายผลต่อไปที่บ้าน
0: คือเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นทําเป็นรายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เลยทีนี้ตรงนี้ค่ะในความเป็นโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือครบทุกกระบวนการเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนกระทั่งปลูกหรือแม้แต่การเตรียมพื้นที่นี่คือน้องๆเขาจะรู้หมดเลย
1: รู้หมดเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเหมือนตอนนี้น้องๆมาถึงขั้นที่ว่าจากเริ่มที่ว่าเราจับมือทำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะก็คือสั่งการแยกประจำจุดเหมือนว่าวันนี้คนนี้ประจำจุดตรงนี้ทำหน้าที่อะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เราก็เลยไม่เป็นห่วงที่ว่าวันข้างหน้าเด็กจบออกไปเนี่ยไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้เพราะอยู่ที่นี่เขาทำได้ทุกกระบวนการแล้วก็ผู้ปกครองก็มาร่วมด้วยช่วยกันอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับผู้ปกครองกับครอบครัวสร้างรายได้ได้แน่นอนค่ะ
0: พื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาตรงนี้เนี่ยค่ะได้แรงสนับสนุนจากที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: เริ่มจากก็คือจากคณะผู้บริหารศูนย์ก่อนเลยค่ะแล้วก็จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติของมูลที่กสิกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ด้วยค่ะ
0: ก็คือมาจับมือเราทำด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็มาจับมือน้องๆอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็พี่มาจับมือน้องๆด้วยเลยค่ะก็คือลงมาช่วยด้วยกันเลยค่ะห้องเรียนนี้เราเริ่มตั้งแต่5พฤษภาคม2567ก็คือทีมงานเครือข่ายกสิกรรมลงมาช่วยค่ะลงมาช่วยทำจนสำเร็จแบบนี้เลยค่ะ
0: ตอนที่คุณครูมาใหม่ๆเนี่ยมีความแบบท้อแท้เหน็ดเหนื่อยถอยบ้างไหมคะ
1: เขียนใบลาออกบ่อยมากเลยค่ะที่จะลาออกจากที่นี่ในความคิดว่าเราอยู่ไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบนี้

0: นี่ไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าพอเราอยู่ไปสักระยะหนึ่งมาเห็นถึงพัฒนาการของเขาที่เขาดีขึ้นเราก็รู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยๆลูกศิษย์หนึ่งคนที่เราปั้นขึ้นมาจากที่ทำอะไรไม่ได้พอเขาทำได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราภูมิใจเราก็เลยอยากจะทำงานที่นี่ต่อก็เลยอยู่จนมาถึงปัจจุบันถามว่าท้อไหมท้อมากเลยค่ะเหมือนบางวันสั่งงานไปแล้วเราเผลอแป๊บเดียวเด็กทำไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นเด็กลืมแล้วอย่างนี้ค่ะตอนแรกท้อมากที่จะทำงานตรงนี้แต่พอเราเข้าใจกระบวนการว่าเราต้องฝึกเขายังไงให้เขาทำงานได้แล้วก็เราสามารถทำให้เขาทำงานได้เราก็ภูมิใจแล้วก็อยากอยู่ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: ตอนนี้ก็อยากอยู่ต่อแล้วอยากจะส่งน้องๆเขากลับบ้านแล้วไปใช้ชีวิตได้ปกติ
0: ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้ถามว่าน้องๆหลายคนของเราก็ได้มีการจ้างงานมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจที่ว่าสามารถฝึกเขามาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ยิ่งส่งเขากลับไปใช้ชีวิตจริงในสังคมได้ก็รู้สึกภูมิใจภูมิใจมากค่ะ
1: คุณภูมิมองว่าการที่คุณครูได้ใกล้ชิดกับน้องๆแล้วพอเขากลับคืนสู่สังคมนี่ค่ะสังคมควรจะให้โอกาสอะไรยังไงเขาบ้างคะเพื่อที่จะได้คอยดูแลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนเราเคยทำเป็นกรณีตัวอย่างอันนี้เราคือเราทำเป็นกรณีตัวอย่างมาครั้งนึงไม่ใช่ครั้งนึงประมาณ10ครั้งที่เราพาเด็กออกสู่สังคมตอนแรกสังคมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับวันแรกๆไม่ยอมรับแต่ว่าพอน้องๆได้พิสูจน์ตัวเองไม่ว่าด้วยเรื่องการกระทำคำพูดกิริยาท่าทางอะไรเงี้ยสังคมก็เลยมองว่าเด็กพวกนี้ไม่ได้เป็นภาระของเราเลยแต่เด็กพวกนี้คือกลไกกฎจักรตัวนึงเลยที่ในการกับเคลื่อนสังคมแล้วก็น้องๆสามารถใช้ชีวิตกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กทุกวัยในสังคมได้หมดเลยค่ะเหมือนเราพาไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนขอบคุณที่สงขลาเงี้ยน้องสามารถใช้ชีวิตได้กับเด็กปกติหมดเลยค่ะไม่มีมองว่าน้องเป็นพิการทางสติปัญญาเลยค่ะ
1: แล้วคนที่กำลังที่เขามีลูกที่มีความบกพร่องด้านนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะ
0: ก็อย่าคิดว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นแบบนี้คิดว่าลูกเราไม่ดีให้คิดว่าลูกเราดีและก็ลูกเราสามารถฝึกฝนจนเก่งได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบเด็กปกติในสังคมทั่วไปค่ะแล้วก็อยากจะให้ส่งลูกไปฝึกยังสถานที่ต่างๆที่รับรองการฝึกเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะให้ลูกได้ไปเจอสังคมให้ลูกได้เรียนรู้ต่างๆเหมือนว่าอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวบางทีลูกไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปอ่ะไม่มีแต่ว่าถ้าเราส่งลูกมาอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ฝึกเด็กพวกนี้แล้วก็จะทำให้เด็กดีขึ้นแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถภูมิใจในตัวลูกของตัวเองได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องๆกันนะคะว่าเป็นผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของคุณครูด้วยไปดูกันค่ะ
0: แล้วก็ตัวนี้ก็เนี่ยจากที่ว่าเด็กจะต้องเราไปซื้อพีทมอสในการโฟก้าผักอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อพีทมอสแต่เราใช้ส่วนผสมต่างๆเหล่านี้ที่หาได้ในท้องที่ค่ะอ้าวพี่เล็ก
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้อะไร
1: อันนี้มันต้องไล่จากตรงนู้นใช่ไหมคะ
0: มีดิน
1: ตรงนู้น
0: อันนี้
2: กระป๋องมะพร้าวเกลือดำ
0: แล้วเราก็ผสมเราผสมยังไงผสมยังไงผสมให้พี่ดูหน่อย
1: อ๋อผสมให้เข้ากัน
0: ผสมให้เข้ากัน
1: แล้วก็มาใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่อันนี้ลดต้นทุนได้เท่าไหร่คะคุณครู
0: คือถ้าจากซื้อสมมติว่าพีทมอส100 บาทอันนี้เราใช้ต้นทุนแค่ประมาณ30 บาทลดต้นทุนมาได้ประมาณ 70% ค่ะจากที่ว่าเราต้องซื้อสำเร็จรูปอันนี้ก็คือจะเป็นในพาร์ทของการเพาะก้าผักก็คือเราจะไม่ซื้อก้าผักแล้วก็เมล็ดพันธุ์เราก็ได้รับการสนับสนุนมาจากผู้ปกครองเราไม่มีต้นทุนค่ะคือการฝึกของเราก็คือจะเน้นที่ว่าให้เด็กทำด้วยตัวเองครูแค่มาดูแลห่างๆอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้กลับไปบ้านกับเด็กด้วยในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาต้องทำไปได้ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน
1: คือเราค่อยมาเช็คดูอีกทีนึงว่าโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือเราจะหมุนเวียนเหมือนว่างานทั้งหมด4-5จุดเนี่ยเราก็แต่ละวันเราก็หมุนเวียนดูเด็กแต่ว่าเด็กก็คือจะประจำจุดประจำหน้าที่เงี้ยค่ะแล้วก็แต่ละหน้าที่ก็หมุนเวียนกันเหมือนว่าเดือนหนึ่งเดือนนี้ฝึกด้านนี้อีกหนึ่งเดือนก็ต้องไปฝึกอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อว่าให้ทำได้ทุกกระบวนการอย่างเงี้ย
1: อันนี้พอเพาะเมล็ดตรงนี้ปุ๊บก็มาตรงนี้ต่อ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปย้ายลงปลูกที่แปลงยกแพร่เมื่อกี้ค่ะ
1: อ๋อที่แปลงใหญ่
0: ก็คือที่น้องอีกทีย้าย
1: ก็จะหมุนแล้วก็วนลูปไปแบบนี้
0: ค

การจัดสวนถาดก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆด้วยการนำศิลปะมาตัดดัดจัดวางบนพื้นที่เล็กๆแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือพื้นที่สีเขียวนี้นอกจากจะช่วยฮีลใจแล้วยังกินได้อีกด้วยค่ะเพราะมีทั้งต้นจิกน้ำต้นหม่อนหรือมัลเบอรี่แล้วก็ยังมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งก็เป็นช่องทางในการสร้างอาชีพให้กับน้องๆและครอบครัวได้อีกด้วยค่ะ

ในศูนย์สงเคราะห์บุคคลพิการภาคใต้จังหวัดสงขลาเราแบ่งเด็กเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทเด็กเล็กนะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปแล้วก็ประเภทเด็กโตตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง35ปีนะครับในการนี้เราให้การดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองนะฮะการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การให้เด็กช่วยเหลือเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยตนเองการหัดเขียนลายเส้นนะฮะการให้ออกกำลังกายการช่วยเหลือตนเองทุกประเภทนะครับและก็นำไปสู่เด็กโตที่ช่วยเหลือในส่วนของด้านการฝึกหัดอาชีพนะครับเพราะอำเภอรัตภูมิโดยเฉพาะพื้นเพปริบทของพื้นที่ศูนย์สงเคราะห์ของเรามีปริบทพื้นที่พอเหมาะสมควรพอเหมาะพอควรที่จะในการทำภาคพื้นเกษตรนะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้เด็กเหล่านี้ครับฝึกเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทำไร่ทำนาการผลิตของต่างๆนะเป็นพืชผลเกษตรต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทนะครับตรงนี้อีกทั้งนี้นะครับเรายังมีการฝึกอาชีพทางด้านฝีมือไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักถักร้อยก็ดีนะเราให้เด็กฝึกนะฮะทางชมรมผู้ปกครองนะฝึกการเย็บปักถักร้อยโดยการสอนจากผู้ปกครองนะแล้วก็การผลิตน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำเพื่อที่จะออกไปจำหน่ายไปเป็นรายได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าเสวียนรองหม้อนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือของเด็กซึ่งจะใช้สมองนะครับแล้วก็มือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในการที่จะคอยฝึกเด็กสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งเริ่มที่จะกระทําตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์พระราชาเรื่องของโคกหนองนาก็ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสวนถาดสวนถาดเราอาจจะมองว่าเป็นอะไรเล็กๆในการดําเนินกิจกรรมซึ่งเรานำมาเป็นกิจกรรมที่ใช้สมาธิทำอย่างไรให้ต้นไม้หนึ่งต้นมาอยู่จำกัดในบริเวณถาดในบริเวณสวนเอาต้นไม้ที่มีอยู่ในสวนมาใส่เข้าไปเพื่อให้ลงตัวดังนั้นมันเกิดการจินตนาการสำหรับเด็กทางสติปัญญานะสิ่งเหล่านี้นะฮะเกิดจากการฝึกฝนนะฝึกหัดทำให้ดูแล้วก็ทดลองทำจากคุณครูผลปรากฏเป็นสวนถาดต่างๆเป็นกระถางต่างๆซึ่งเกิดมาจากฝีมือเด็กทั้งหลายนี่เป็นลูกหม่อนครับซึ่งหม่อนเนี่ยถามว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวผมทานให้ดูครับกินได้แต่ว่ามันเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพราะมันยังไม่สุกถ้ามันสุกมันจะออกดำๆม่วงๆเป็นต้นใหญ่แต่เราพยายามที่จะคอนโทรลเนื่องด้วยพื้นที่ที่ดินเราจะทำให้เขาใหญ่กว่านี้ก็ได้เพิ่มขยายตัดพร้อมรากนะกระเฉาะกระชอนพยายามให้มันเห็นคือพอเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นกรรมวิธีตั้งแต่เด็กเป็นผู้ทำเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะเป็นผู้ดูแลคอยบอกแต่เราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะครับขุดอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำหลังจากนั้นก็เอามาคอยฝึกนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่เราพยายามเป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราพยายามหาวัสดุเหลือใช้จริงๆนะครับเหมือนกระถางนะครับเราไม่ต้องซื้อดินเราไม่ต้องซื้อเอามาจากแปลงเกษตรทำยกแคร์ซึ่งถึงอย่างไรเราก็พรวนให้มันเข้าเป็นพืชอยู่แล้วก็เลยนำตรงนั้นมาเพื่อที่จะมาปลูกตรงนี้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งกระถางทั้งหลายเหล่านี้ครับเราทำขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยครับทำขึ้นมาเองเล็กใหญ่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยฝึกสมาธิเด็กได้หมดเลยครับเราใช้เวลาเพราะเหมือนอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าเราแบ่งเด็กเป็นเด็กเล็กและเด็กโตเด็กเล็กเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวิชาการมีบ้างที่ออกมาทำอาทิตย์ละครั้งสองครั้งให้เขาผลิตกันเอง

ีกผลผลิตหนึ่งที่ตอนนี้ทางเกษตรเขาทำกันเยอะนะครับทีนี้เราก็เลยมาลองทำดูบ้างซึ่งพอผักห้อยหัวเนี่ยได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเร็วด้วยแล้วก็สวยงามด้วยข้างล่างก็ปลูกได้ข้างบนก็ปลูกได้ซึ่งพอเด็กเห็นปุ๊บเด็กเขามีความสุขแต่ทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปนะครับเกิดมาจากแรงบันดาลใจจากเจ้าหน้าที่นะครับนี่เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่และเด็กที่ร่วมกันทำ

ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักก็ดีปุ๋ยหมักจากธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้คุณครูพาเด็กนะไปทำนะหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นผลผลิตที่ผมกล่าวไปข้างต้นนี้เราจะนำผลผลิตทั้งหลายออกสู่ตลาดนะครับนำผลทั้งหลายออกสู่ตลาดสิ่งเหล่านี้ปัจจัยที่ได้มาจากการใช้จ่ายไปในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นการขายผักก็ดีขายผลิตภัณฑ์ขายสวนถาดอะไรต่างๆก็ดีเราเริ่มจากต้นทุนที่น้อยแต่เราได้กำไรเหล่านี้นะฮะมาเป็นผลผลิตมาเป็นเงินมาเป็นปัจจัยในการที่จะไปซื้อกับข้าวนอกเสียจากทางพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องบริจาคส่วนหนึ่งแล้วนำไปเลี้ยงเด็กเหล่านี้ที่ซึ่งมาอยู่ให้รับบริการให้กับศูนย์สงเคราะห์อยู่นะครับ

อกจากความเอาใจใส่ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากทางศูนย์แล้วความเข้าใจความรักความอบอุ่นจากครอบครัวก็จะเป็นอีกแรงพลังที่จะช่วยให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นประกอบกับการได้รับโอกาสจากสังคมให้น้องๆได้แสดงศักยภาพก็จะยิ่งผลักดันให้น้องๆสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแบ่งปันรอยยิ้มส่งความสุขความอิ่มเอมให้กับน้องๆได้ที่นี่เลยค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไป
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: ปโรงเรียนก่อนพอ
1: เออก็โรงเรียนได้ลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันบาดร้อยมั้ย
2: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

ธรรมพันธ์สุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะเยือนร้านเอราวัณค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก1ดาวนะคะณโรงแรมคาลิสนิวเดลีนะคะกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียค่ะเพื่อที่จะมีการรับฟังข้อมูลนะคะการดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องของโอกาสแล้วก็แนวทางการส่งเสริมอาหารไทยในตลาดอินเดียด้วยนะคะพร้อมกับมีการชื่นชมบทบาทของร้านอาหารไทยค่ะในการที่จะเผยแพร่รสชาติเอกลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมไทยสู่ผู้บริโภคชาวอินเดียแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะร้านเอราวัณเนี่ยนำเสนออาหารไทยในรูปแบบของไฟน์ไดนิ่งค่ะคุณผู้ชมภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่าโมเดิร์นไทยคูซีนะผสมผสานรสชาติเอกลักษณ์ดั้งเดิมของอาหารไทยนะคะเข้ากับการจัดจานแล้วก็นำเสนอที่ร่วมสมัยค่ะโดยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบรสชาตินะคะแล้วก็ประสบการณ์ของผู้บริโภคในขณะที่เรื่องของการตกแต่งร้านเนี่ยก็มีการนำศิลปะไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากเรื่องรามยานะค่ะแล้วก็ลวดลายบนทนมาถ่ายทอดผ่านบรรยากาศภายในร้านนะคะเพื่อที่จะสะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยได้อย่างโดดเด่นค่ะโดยร้านเนี่ยรองรับทั้งเรื่องการรับประทานอาหารแบบครอบครัวนะคะการประชุมทางธุรกิจแล้วก็ private dining นะคะกลุ่มลูกค้าหลักก็จะเป็นผู้บริโภคในระดับกลางจนถึงบนนะคะนักธุรกิจแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะซึ่งเอราวัณได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก1ดาวจากทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเป็นเครื่องหมายที่จะรับรองร้านอาหารไทยในต่างประเทศค่ะที่ผ่านเกณฑ์ของโครงการโดยให้ความสำคัญเรื่องของการถ่ายทอดรสชาติอาหารไทยคุณภาพวัตถุดิบตลอดจนมาตรฐานการบริการแล้วก็ประสบการณ์ของผู้บริโภคค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคชาวต่างชาติที่ต้องการจะสัมผัสอาหารไทยในต่างประเทศค่ะปัจจุบันนะคะเมนูของเอราวัณอยู่ภายใต้การดูแลของไทยมาสเตอร์เชฟนะคะธาราทิพย์หนูเรียงสายค่ะซึ่งก็มีประสบการณ์ด้านอาหารมาเป็นเวลา21ปีค่ะโดยร้านเนี่ยนำเสนอทั้งอาหารไทยดั้งเดิมนะคะแล้วก็เมนูที่ประยุกต์การนำเสนอให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นอย่างเช่นต้มยำนะคะต้มข่าแกงแดงแล้วก็ผัดไทยค่ะขณะที่เมนูที่คณะได้ลิ้มลองเนี่ยก็มีช่อม่วงค่ะต้มยำกุ้งน้ำใสนะยำถั่วพูไก่ฉีกส้มตำไทยซอสน้ำผึ้งนะคะเต้าหู้กรอบผัดเม็ดมะม่วงนะปูนิ่มทอดกระเทียมซอสน้ำพริกเผานะคะตลอดจนถึงขนมจีนน้ำยาปูค่ะแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็มีผักเต้าหู้อ่อนนะผัดฉ่าทะเลนะคะแล้วก็ผัดพริกแกงผัดผักรวมใส่เห็ดผัดไทยไก่นะข้าวหอมมะลิแล้วก็รวมไปถึงทับทิมกรอบช็อกโกแลตถั่วตัดด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเอราวัณก็ยังมีบทบาทในเรื่องการเชื่อมโยงอาหารไทยนะเข้ากับการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในตลาดอินเดียค่ะโดยมีการจัดกิจกรรมแล้วก็มีการนำเสนอเมนูพิเศษนะคะในโอกาสสำคัญอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์นะตลอดจนมีการได้รับรางวัล Best Thai Premium Dining นะคะจากทาง Time Food แล้วก็ Nightlife Award 2026ด้วยนะคะสะท้อนถึงการยอมรับในฐานะของร้านอาหารไทยระดับพรีเมียมในกรุงนิวเดลีค่ะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะคุณผู้ชมก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะผ่านสัญลักษณ์ไทยซีเล็กค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในเรื่องของการยกระดับภาพลักษณ์แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่ออาหารไทยในสายตาของผู้บริโภคทั่วโลกค่ะพร้อมกับมีการขยายโอกาสทางการค้าสำหรับเรื่องของสินค้าอาหารวัตถุดิบเครื่องปรุงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับไทยในต่างประเทศนะคะขณะเดียวกันค่ะร้านอาหารไทยยังเป็นช่องทางสำคัญในเรื่องของการนำเสนออัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยนะผ่านประสบการณ์ด้านอาหารซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญนะที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ตลาดโลกค่ะสำหรับตลาดอินเดียค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้มีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเนี่ยรวมทั้งหมด15ร้านด้วยกันนะคะแบ่งเป็นร้านระดับ2ดาวจำนวน5ร้านนะร้าน1ดาวจำนวน6ร้านแล้วก็จะมีร้านประเภทแคชชวลจำนวน4ร้านด้วยกันค่ะขณะที่กรุงนิวเดลีนั้นมีร้านอาหารที่เป็นไทยซีเล็กเนี่ยจำนวน4ร้านนะได้แก่ร้านระดับ1ดาวนั่นก็คือเอราวัณนั่นเองนะคะแล้วก็ร้านประเภทของแคชชวลอีก3

0: 3ร้านก็คือ Spice Root นะคะ Oko Restaurant แล้วก็100ค่ะโดยการส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่สร้างการรับรู้แล้วก็ความเชื่อมั่นต่ออาหารไทยแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในเรื่องการสร้างความต้องการสินค้าแล้วก็วัตถุดิบไทยในต่างประเทศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิก็ดีนะคะเครื่องปรุงรสสมุนไพรผักผลไม้ไปจนถึงวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องนะช่วยขยายโอกาสทางการค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางผู้ประกอบการไทยนะแล้วก็มีการผลักดันให้อาหารไทยนั้นเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยในตลาดโลกด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งและกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ
1: รับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนาราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต
0: ้ค่ะกลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ค่ะคุณผู้ชมผ่านพื้นที่เล็กๆที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษานะได้ทดลองเป็นคนทำหนังอย่างจริงจังเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่เรื่องของการคิดเรื่องคิดบทนะคะยกกองถ่ายทำไปจนถึงวันที่ผลงานของตัวเองนั้นได้ฉายต่อหน้าผู้ชมจริงค่ะพื้นที่ที่กำลังพูดถึงอยู่นี้มีชื่อว่า MC โรงเล็กค่ะเทศกาลภาพยนตร์สั้นประจำปีของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนหรือว่า Mass Communication คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะซึ่งปีนี้เดินทางมาถึงการจัดงานครั้งที่12นะคะภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่ายังเก็บไว้นะคะแต่ก่อนจะไปดูบรรยากาศของ MC โรงเล็กครั้งที่12จะพาไปย้อนทำความรู้จักของที่มาเทศกาลแห่งนี้กันก่อนนะคะ MC โรงเล็กเนี่ยคุณผู้ชมมีจุดเริ่มต้นจากการบูรณาการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะโดยเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตภาพยนตร์นะคะการผลิตรายการโทรทัศน์แล้วก็การจัดการกิจกรรมซึ่งแทนที่จะเรียนรู้เพียงแค่ทฤษฎีในห้องเรียนนะคะคุณผู้ชมนักศึกษาจะต้องมีการนำองค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นผลงานจริงๆค่ะส่วนชื่อ MC โรงเล็กคำว่า MC มาจาก Mass Communicationหรือว่าสื่อสารมวลชนค่ะในขณะที่โรงเล็กนั้นสะท้อนถึงจุดเริ่มต้นของการจัดฉายผลงานในพื้นที่ขนาดเล็กภายในคณะไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนห้องบรรยายนะคะหรือว่าห้องมินิเธียเตอร์เพื่อให้เพื่อนร่วมรุ่นอาจารย์และคนภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เข้ามาชมผลงานพร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิจารณ์ผลงานร่วมกันนะคะจากการฉายหนังในพื้นที่เล็กๆนะคะและจากผลงานที่ครั้งหนึ่งอาจเริ่มต้นในฐานะของนักศึกษาในห้องเรียนเมื่อมีการส่งต่อกิจกรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องในรูปแบบงานก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นค่ะคุณผู้ชมจนกลายมาเป็นเทศกาลภาพยนตร์สั้นประจำปีค่ะที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับการทำงานจริงมากยิ่งขึ้นค่ะนักศึกษาไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ผลิตหนังหนึ่งเรื่องให้เสร็จแต่ว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องของกระบวนการสร้างจนถึงเก็บรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เรื่องราวที่เคยอยู่บนหน้ากระดาษกลายเป็นภาพยนตร์ที่เสร็จออกมานะคะนักศึกษาต้องเรียนรู้กระบวนการที่จะนำผลงานไปพบกับผู้ชมด้วยนะคะหรือว่า distribution and exhibition ค่ะผ่านเรื่องการวางแผนประชาสัมพันธ์ออกแบบโปสเตอร์ปล่อยตัวอย่างหนังแล้วก็มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงบริหารจัดการเทศกาลแล้วก็จัดฉายผลงานด้วยนะคะจึงเรียกได้ว่า MC โรงเล็กเนี่ยคุณผู้ชมเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่จำลองการทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อนะที่ทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพตั้งแต่วันแรกที่เริ่มคิดเรื่องไปจนถึงวันที่มีผู้ชมนั่งหน้าโรงนะคะแล้วก็รอดูผลงานของพวกเขาค่ะสำหรับ MC โรงเล็กครั้งที่12ปีนี้กลับมาในแนวคิดที่มีชื่อว่ายังเก็บไว้นะคะที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวนะคะถ่ายทอดบรรยากาศความรู้สึกประสบการณ์รวมถึงมุมมองต่อชีวิตสังคมผ่าน

0: ผ่านภาษาของภาพยนตร์นะภายในงานก็มีการรวบรวมภาพยนตร์สั้นนะคุณผู้ชมฝีมือนักศึกษาจำนวน4เรื่อง4รสชาติแต่ละเรื่องก็จะมีเนื้อหาแล้วก็วิธีการเล่าที่แตกต่างกันออกไปนะทั้งเรื่องราวของชีวิตความสัมพันธ์ตลอดจนประเด็นสังคมที่ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาคนรุ่นใหม่นะคะโดยเทศกาลเนี่ยก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น4คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมทร.ศรีวิชัยสงขลานะท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักเลยทีเดียวจากนักศึกษาคณาจารย์บุคคลทั่วไปที่มาร่วมชมแล้วก็ให้กำลังใจผลงานของนักศึกษานะคะอีกหนึ่งความสนใจก็คือการจัดงานนี้อย่างผู้ชมไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะภายในคนมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่ามีการเปิดพื้นที่ให้กับบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาชมผลงานได้ด้วยนะคะมีประชาสัมพันธ์เปิดจำหน่ายบัตรผ่านแฟนเพจรวมไปถึงจุดจำหน่ายบริเวณหน้างานนะโดยบัตรเข้าชมเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่69บาทสำหรับที่นั่งปกติหรือว่า normal 89บาทและสำหรับฮันนีมูนนะคะก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะในรูปแบบของบัตรคู่แล้วก็เครื่องดื่มนะคะซึ่งผลิตผลงานของนักศึกษาเองนะคะจุดนี้ก็ทำให้กิจกรรมในห้องเรียนเนี่ยขยับเข้าใกล้เรื่องของการทำงานจริงมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมเพราะนอกจากสร้างผลงานให้มีคุณภาพแล้วเนี่ยนักศึกษายังต้องคิดด้วยว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ชมเนี่ยรู้จักผลงานเรานะสนใจแล้วก็ตัดสินใจที่จะเข้ามาชมภาพยนตร์นะคะและเมื่อผลงานถูกฉายต่อผู้ชมจริงเนี่ยนักศึกษาก็จะได้สัมผัสกับอีกหนึ่งบทเรียนที่หาไม่ได้จากตำรานั่นก็คือการได้เห็นว่าเรื่องราวที่พวกเขาเนี่ยได้สร้างขึ้นคุณผู้ชมสามารถที่จะสื่อสารกับผู้ชมได้หรือเปล่านะคะผู้ชมเนี่ยหัวเราะไหมเงียบตั้งคำถามหรือว่ารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องการจะถ่ายทอดนั่นเองนะคะจากจุดเริ่มต้นของการฉายผลงานในห้องเล็กๆวันนี้ค่ะ MC โรงเล็กนะคะก็ได้เดินทางมาถึงครั้งที่12แล้วค่อยๆกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท่านผู้ชมที่บ่มเพาะคนทำสื่อคนทำหนังรุ่นใหม่ในภาคใต้นะแม้ว่าชื่อของเทศกาลเนี่ยท่านผู้ชมจะยังคงเป็นโรงเล็กแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ได้เล็กตามชื่อเลยเพราะว่าภาพยนตร์สั้นหนึ่งเรื่องสามารถที่จะเป็นพื้นที่ในการทดลองความคิดนะคะเป็นบทเรียนการทำงานจริงและอาจกลายเป็นผลงานชิ้นแรกที่ทำให้ใครบางคนเนี่ยได้ค้นพบว่าเส้นทางที่ตัวเองอยากเดินต่อในอนาคตคือเส้นทางของการเป็นคนทำหนังคนทำสื่อนั่นเองนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนรุ่นใหม่ในภาคใต้นะที่เริ่มต้นจากในห้องเรียนก่อนที่จะค่อยๆนำเรื่องราวออกไปสู่สายตาของผู้ชมผ่านพื้นที่ที่มีชื่อว่า MC โรงเล็กนั่นเองนะวันนี้ก็มีสัมภาษณ์ของทางคณะอาจารย์นะคะแล้วก็นักศึกษาด้วยนะที่อยู่ใน MC โรงเล็กนั่นเองไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับในรายวิชาที่เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นน้องๆจากหลักสูตรสาขาวิชาทุติยสามมวลชนนะครับมทร.ศรีวิชัยนั่นเองครับน้องๆก็ได้นำความรู้ของตัวเองครับมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาก็ออกมาเป็นงานผลงานภาพยนตร์สั้นในวันนี้ครับถ้าเทศกาลหนังของเราแล้วครับจะมีทั้งหมด13ปีแล้วแต่ว่าอันเนี้ยจะมาเป็นแบบเมื่อก่อนเราก็จะไปหาตามโรงภาพยนตร์ใหญ่ๆเช่น EGV อย่างเงี้ยครับแต่อันเนี้ยลดสเปคลดสเต็ปลงมาที่4เรื่องนะครับเมื่อก่อนจะเป็น8เรื่องนะครับโรงเล็กเนี่ยจะจัดเป็นปีที่3ครับส่วนถ้ารวมแล้วตั้งแต่เปิดหลักสูตรมาเนี่ยจะจัดปีนี้เป็นปีที่13ครับ
2: ก็ส่วนตัวนะคะหนูก็เป็นคนเป็นฝ่ายบริหารในการจัดงานนี้เนาะแล้วก็จะมีการรับผิดชอบตั้งแต่งานหลังบ้านตั้งแต่วันก่อนเริ่มงานประมาณเดือนกว่าจนถึงณปัจจุบันขอตอบในใจตัวเองแล้วก็แทนเพื่อนๆว่ารู้สึกโล่งแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่งานวันนี้ของพวกเราออกมาได้ดีตามที่เราคาดการเอาไว้ออกมาผู้ชมทุกคนมีรีแอคชั่นกับหนังของพวกเราแค่นี้พวกเราก็รู้สึกประสบความสำเร็จในการที่จะออกไปฝึกงานก่อนที่พวกเราจะเรียนจบแล้วค่ะ
3: สำหรับวันนี้นะครับบรรยากาศดีมากครับแล้วก็หนังสนุกครับดูแล้วเอนจอยละลายสมองดีครับเรียนมาเครียดๆก็มาดูที่สื่อสารก็ทำให้รู้สึกว่าคลายเครียดครับผมเนี่ยโดยรวมก็คือดีครับผลเรื่องดีเนื้อหาดีสถานที่ดีคนแสดงดีทุกอย่างดีครับ
4: ก็รู้สึกสนุกมากครับแม้ผมมาช้าไปหน่อยผมมาดูแบบครึ่งหลัง2เรื่องหลังแล้วอะไร Secret Service ก็สนุกดีครับแบบเหมือนตอนจบนี่แบบไปเปิดดีๆมากครับ
1: สำหรับ MC โรงเล็กปีหน้าก็จะจัดอีกนะครับในช่วงเดือนประมาณกันยายนนะครับที่มทร.

ศรีวิชัยนะครับก็ฝากติดตามข่าวสารด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีน้องๆด้านสื่อสารมวลชนอยากจะมาศึกษาต่อก็สามารถมาเรียนรู้ได้ที่นี่นะครับที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะครับมทร.ศรีวิชัยหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนครับเรียนเชิญครับ

0: แต่ในช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะมาพาคุณผู้ชมเนี่ยมาติดตามเรื่องของบทสรุปการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะคะของวอลเลย์บอลในฝั่งของทีมชายนั่นเองนะเริ่มต้นกันที่เรื่องของนัดชิงที่3กันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมออสเตรเลียพบกับเกาหลีใต้ค่ะต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยคุณผู้ชมออสเตรเลียเนี่ยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะเก็บเซตแรกไปก่อนที่25-16ค่ะแต่ว่าเกาหลีกลับมาได้คืนในเซตที่2นะด้วยสกอร์25-18ก่อนที่ออสเตรเลียค่ะจะขยับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากคว้าเซตที่3ไปได้25-22นะคะทำให้เกาหลีใต้เนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเอาชนะเซตต่อไปเพื่อที่จะยื้อเกมเอาไว้นะและพวกเขาก็ทำได้สำเร็จจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมเก็บเซตที่4ไป25-18ต้องไปตัดสินผู้ชนะในเซตที่5โดยต้องบอกว่าเกาหลีใต้เป็นฝ่ายคุมสถานการณ์ไว้ได้ดีกว่าค่ะปิดแมตช์ที่15-9ค่ะพลิกกลับมาเอาชนะออสเตรเลีย3-2เซตนะฮะแล้วก็จบทัวร์นาเมนต์เนี่ยกำลังสำคัญค่ะของเกาหลีใต้ในเกมนี้นะฮะทำแต้มสูงสุดที่28แต้มตามมาด้วยอิมซองจิน15แต้มแล้วก็อิมดงยอกที่10แต้มนะด้านออสเตรเลียนะโลเรนโซโป๊ปทำคะแนนสูงสุดของทีมค่ะที่23แต้มสำหรับเหรียญทองแดงรายการนี้คุณผู้ชมไม่ได้มีความหมายเป็นแค่เรื่องของการขึ้นโพเดียมเท่านั้นแต่ว่าเหรียญนี้ยังทำให้เกาหลีใต้ค่ะได้สิทธิ์เป็นทีมที่3นะคะในการไปเล่นชิงแชมป์โลกที่จะเกิดขึ้นที่โปแลนด์ในปีหน้าอีกด้วยค่ะมาที่นัดชิงชนะเลิศกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคู่ปรับแห่งเอเชียและเป็นการเข้าชิงที่ไม่ได้พลิกโผอะไรนะญี่ปุ่นเจ้าภาพพบกับอิหร่านค่ะต้องบอกว่านัดนี้เป็นนัดที่ไม่ง่ายสำหรับญี่ปุ่นเลยคุณผู้ชมเพราะว่าพวกเขาประเดิมด้วยความผิดพลาดในช่วงต้นเซตแรกไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟเสียของผู้เล่นที่เสิร์ฟดีที่สุดของทีมอย่างทาคาฮาชิรันแล้วก็การขึ้นทำแต้มที่ติดบล็อกของกัปตันอิชิกาวะ2แต้มติดเลยนะคะหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ค่อยๆไล่ตามอิหร่านขึ้นมาค่ะโดยแต้มทั้งสองที่ทั้งสองทีมทำได้สูสีกันตลอดก่อนที่ในช่วงท้ายค่ะญี่ปุ่นจะค่อยๆขยับแต้มห่างออกไปแล้วก็ปิดเซตแรกที่25-21นะคะเซตที่2ค่ะเกมยังสูสีเหมือนกันกับเซตแรกและเป็นช่วงเวลาที่กดดันของทั้งสองทีมเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยขับเคี่ยวกันสนุกเหลือเกินนะผัดกันไล่ผัดกันตามต้องลุ้นกันจนถึงช่วงดิวส์เลยทีเดียวและเป็นกัปตันอิชิกาวะเสิร์ฟเอสปิดเซต2ไปแบบบีบหัวใจสุดๆที่26-24นะเข้าสู่เซตที่3ค่ะคุณผู้ชมรูปแบบของเกมเนี่ยยังคงเหมือนกับ2เซตแรกเลยคุณผู้ชมก็คือสูสีคู่ขี้กดดันสุดๆเลยคุณผู้ชมฝั่งอิหร่านเนี่ยเขาก็อยากจะได้เซตนี้แต่ฝั่งญี่ปุ่นเขาก็อยากจะปิดให้ได้นะแต่ว่าพอดูรูปเกมแล้วเดาไม่ออกจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเสมอกันอยู่ตลอดส่วนก่อนที่เซิร์ฟเอสของนิชิตะจะพาญี่ปุ่นขึ้นแท่นนั้นแล้วก็ปิดแต้มสุดท้ายโดยกัปตันอิชิกาวะส่งญี่ปุ่นขึ้นบัลลังก์แชมป์แล้วก็คว้าตั๋วโอลิมปิกได้สำเร็จค่ะจบเกมกัปตันอิชิวะก็ออกตัวนะคะให้สัมภาษณ์ว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ยากมากๆจริงนะคะแต่ทีมของเขาเนี่ยก็ทำได้ดีแล้วก็ต้องพัฒนาทีมต่อไปนะสำหรับดีมทรีมค่ะคุณผู้ชมก็ได้แก่ทาคาชิรันเมาส์คนเดียว2รางวัลเลยนั่นก็คือเบสโอเอสแล้วก็ MVP นะแล้วก็อีก MVP Base OS อีกคนหนึ่งค่ะผู้ชมก็มาจากทางฝั่งของอิหร่านนะคะนั่นก็คือปริยาคันซาเดแล้วก็ Base OPP ได้แก่ฝั่งอิหร่านค่ะอาลีฮาจิปูนะคะแล้วก็ Base Setter นะคะเป็นทางฟูคัสึฮิเดโอมินะคะ Base MB 2คนนะคะก็มาจากทางโอโนเดระไทชิแล้วก็ฝั่งอิหร่านเซเยดเอซานะคะแล้วก็ปิดท้ายเบสลิเบโร่ก็เป็นของทางพรรคคยองมินของเกาหลีใต้นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญคุณผู้ชมของการแข่งขันกีฬานะนอกเหนือจากชัยชนะแล้วก็การสร้างสถิติก็คือเหรียญรางวัลนั่นเองค่ะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะเหรียญรางวัลนี้ออกแบบโดยไดซูเกะชิบะค่ะนักออกแบบและครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของญี่ปุ่นนะโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสโลแกนของการแข่งขัน Imagine One Asia หรือว่าการจินตนาการถึงเอเชียที่เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ แนวคิดการออกแบบนะคะเปรียบผู้คนในเอเชียที่แม้ว่าจะมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแตกต่างกันออกไปแต่ว่าสามารถกลับมารวมตัวเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งนะผ่านกีฬานั่นเองโดยแนวคิดนี้ค่ะก็ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทั้งพื้นผิวรูปทรงของเหรียญนะซึ่งก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไปจากเหรียญรางวัลทรงกลมที่คุ้นเคยนะคะที่น่าสนใจเลยคุณผู้ชมก็คือขั้นตอนการออกแบบค่ะทีมงานเขาก็นำแผ่นเซรามิกทรงกลมเนี่ยมาทดลองให้มันแตกอยู่หลายครั้งนะเพื่อที่จะค้นหารูปทรงของรอยแตกที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ลงตัวก่อนที่จะนำสัญลักษณ์นะคะลักษณะเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาเป็นรูปทรงของเหรียญแล้วก็ตีความว่ารอยแตกเนี่ยเสมือนเป็นชิ้นส่วนของความพยายามและกว่าที่นักกีฬาแต่ละคนจะเดินทางถึงการแข่งขันระดับเอเชียพวกเขาก็จะต้องผ่านทั้งความผิดหวังกดดันเหน็ดเหนื่อยและอุปสรรคมาหลายครั้งนับไม่ถ้วนนะก่อนที่เศษเสี้ยวของความพยายามจะรวมตัวเป็นผลลัพธ์แห่งความสำเร็จที่จับต้องได้ในรูปแบบของเหรียญรางวัลค่ะและภายใต้เหรียญรางวัลเหล่านี้นะคุณผู้ชมยังมีเรื่องราวของการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าอีกด้วยเพราะว่าโลหะบางส่วนเนี่ยก็ได้มาจากการผลิตนะคะโครงการรีไซเคิลเมโดโปรเจกต์นะซึ่งก็จะรวบรวมนำโลหะจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะนำมามอบให้นั่นเองนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมแนวคิดเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้รายละเอียดที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเจ้าภาพก็ยังปรากฏอยู่ในสายคล้องเหรียญค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็จะนำรูปทรงของดอกคาคิซึบะตะหรือว่า Japanese Iris นะคะดอกไม้ประจำจังหวัดไอจิค่ะมาผสมผสานค่ะกับเส้นโค้งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากใบของดอกไม้นะสื่อถึงความแข็งแกร่งที่สง่างามของนักกีฬาค่ะพร้อมกับความตั้งใจที่จะส่งต่อวัฒนธรรมของไอจินั้นไปสู่คนทั่วโลกแล้วก็คนรุ่นต่อไปค่ะแม้แต่กล่องเก็บเหรียญนะคะคุณผู้ชมก็มีเรื่องราวซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะโดยตัวกล่องเนี่ยได้รับการออกแบบเป็นรูปทรง8เหลี่ยมก็จะเชื่อมโยงกับตัวอักษรญี่ปุ่นฮัจิหรือว่าเลข8นะซึ่งในอดีตนั้นเคยปรากฏอยู่ในสัญลักษณ์ของตระกูลโอวาริโทกุงาวะนะคะผู้ปกครองดินแดนแห่งนี้แล้วก็เชื่อมโยงกับตราสัญลักษณ์ของเมืองนาโกย่าในปัจจุบันด้วยนะคะรูปทรงที่แผ่กว้างนะคะของตัวอักษรยังถูกใช้สื่อถึงการเติบโตความรุ่งเรืองแล้วก็การเดินทางจากปัจจุบันไปสู่อนาคตค่ะส่วนวัสดุที่ใช้ทำกล่องค่ะเลือกใช้ไม้ฮิโนกิจากจังหวัดไอจิเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมพิธีชงชาของท้องถิ่นนั่นเองนะก็เปรียบเสมือนการนำวัฒนธรรมดั้งเดิมมาห่อหุ้มเก็บรักษารางวัลอันทรงคุณค่าของนักกีฬาค่ะและเมื่อการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20เปิดฉากขึ้นค่ะคุณผู้ชมเหรียญเหล่านี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องหมายของผู้ชนะแต่ว่ายังกลายเป็นอีกหนึ่งบทบาทความพยายามนะที่นักกีฬาแต่ละคนจะนำติดตัวกลับบ้านพร้อมกับเรื่องราวของตัวเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นึงนะกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ค่ะกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ค่ะเรื่องเล่าในต่างแดนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะคะเครื่องเทศชนิดนี้เรียกว่าหญ้าฝั่นค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวของหญ้าฝั่นนั้นไม่ได้มาจากหญ้าค่ะแต่ว่ามาจากเกสรดอกไม้ฮะดอกคอกคัสซาติวัสนะคะเพียง3เส้นต่อ1ดอกค่ะที่ต้องอาศัยมือของมนุษย์เนี่ยค่อยๆเก็บแล้วก็แยกออกอย่างประณีตค่ะก่อนที่จะผ่านกระบวนการทำให้แห้งนะกลายเป็นเครื่องเทศที่ ผู้คนทั่วโลกรู้จักในชื่อของซาฟอนหรือว่าหญ้าฝรั่นนั่นเองนะคะเมื่อดอกไม้จำนวนมากให้ผลผลิตเป็นหญ้าฝรั่นแห้งเพียงเล็กน้อยค่ะจึงไม่แปลกใจเลยค่ะที่เครื่องเทศชนิดนี้จะได้รับสมญานามว่าเป็นทองคำสีแดงค่ะแต่คุณค่าของหญ้าฝรั่นไม่ได้เกิดขึ้นจากความหายากแล้วก็กระบวนการที่ผลิตอย่างละเอียดอ่อนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแต่เบื้องหลังเส้นสีแดงเล็กๆยังมีประวัติศาสตร์ที่เดินทางเคียงคู่กับมนุษย์มายาวนานหลายพันปีนะก็คือหนึ่งในร่องรอยที่น่าสนใจปรากฏอยู่ที่เมืองโบราณอโคติลีค่ะบนเกาะซันโตรินีประเทศกรีซเมืองของยุคสัมฤทธิ์ที่ถูกเท่าภูเขาไฟปกคลุมแล้วก็ช่วยรักษาภาพจิตรกรรมฟ้าผนังจำนวนมากไว้นะคะในจำนวนนั้นก็มีภาพที่โด่งดังซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยกำลังเก็บดอกโคคัสนะคะท่ามกลางภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยดอกไม้โดยภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าโครคัสมีความสำคัญต่อผู้คนในโลกเมดิเตอร์เรเนียนมาตั้งแต่สมัยโบราณทีเดียวค่ะเมื่อการเวลาผ่านไปค่ะหญ้าฝรั่นก็ปรากฏอยู่ในหลายวัฒนธรรมนะคะตั้งแต่เรื่องของบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงตะวันออกกลางแล้วก็มาจนถึงเอเชียเราด้วยนะผู้คนก็ใช้มันเป็นมากกว่าเพียงแค่เครื่องปรุงอาหารแต่เป็นทั้งสารที่ให้สีนะเครื่องหอมตลอดจนส่วนประกอบของตำรับแพทย์โบราณดั้งเดิมนะคะในหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะหนึ่งในดินแดนที่มีความผูกพันกับหญ้าฝรั่นก็คือเปอร์เซียหรือว่าอิหร่านในปัจจุบันนั่นเองนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมีภูมิอากาศเหมาะสมต่อเรื่องของการเพาะปลูกนะคะสีกลิ่นและรสชาติอันเอกลักษณ์ค่ะยังทำให้หญ้าฝรั่นนั้นเดินทางไปอยู่ในวัฒนธรรมหลายประเทศค่ะตั้งแต่ข้าวหอมสีทองในเปอร์เซียนะปาเอญ่าของสเปนนะคะหรือว่าจะเป็นริซอตโต้อัลลามิลานเซ่ของอิตาลีไปจนถึงอาหารแล้วก็ขนมหวานหลายๆชนิดในเอเชียนั่นเองค่ะและการเดินทางของหญ้าฝรั่นยังทิ้งร่องรอยเอาไว้ในสถานที่ที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คืออังกฤษค่ะผู้ชมในมณฑลแอสเซ็กนะคะมีเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าซาฟฟอนวาลเดนนะเป็นเมืองที่มีชื่อที่บอกว่ากลายเป็นหลักฐานเลยว่านี่คือความรุ่งเรืองของการปลูกหญ้าฝรั่นในอังกฤษนั่นเองหลายพันปีผ่านไปโลกเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเทคโนโลยีค่ะแล้วก็วิธีการเก็บที่สมัยใหม่มากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือความละเอียดอ่อนในการเก็บเกี่ยวหญ้าฝรั่นนะคะเพราะว่ายอดสีแดงที่มีขนาดเล็กแล้วก็บอบบางแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยเรื่องของกระบวนการคัดแยกอย่างประณีตนะคะกว่าที่จะรวบรวมนะได้ปริมาณที่มากพอสำหรับการนำไปใช้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของหญ้าฝรั่นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมจากดอกไม้สีม่วงเล็กๆนะคะสู่เส้นทางการค้าข้ามดินแดงครัวทั่วโลกในปัจจุบันนะเรื่องราวของหญ้าฝรั่นเนี่ยซึ่งเดินทางผ่านการเวลามานานนับพันปีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาค่ะ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: สัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันส่ง

0: ค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ก็รออยู่แล้วเต็มที่จะเต็มบิดมาต่อหมุนทุกช่องขาทุกคันคุณว่ามันเร็วรวมถึงความเป็นความตายผมก็ผ่านมาไม่เร็วและผมคงไม่กลับไปจุดนั้นอีกแล้วครับชีวิตวัยรุ่นครั้งเดียวชายอย่างมีสตินะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
2: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
1: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
3: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
1: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
3: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจากสสส

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยวันร้อยใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการร้อยวันร้อยใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จะทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งที่ NBT2HD แห่งนี้รวมถึงในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ YouTube Facebook Instagram และก็ X ครับรวมถึงยังสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านยังคงตราตรึงในบรรดาผู้พบเห็นและก็พระสหายร่วมชั้นเรียนรวมถึงพระสหายรุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีด้วยพระองค์ท่านครับทรงศึกษาชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนราชินีวันนี้ครับเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพระสหายรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้เฝ้าและมีโอกาสได้ร่วมอยู่ในเวลาของการเล่าเรียนศึกษาของพระองค์ท่านณโรงเรียนราชินีครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณพระมารีวรชินาพระสหายรุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็อยากเรียนคุณตุ้ม
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับก็เป็นพระสหายรุ่นพี่ห่างกับพระองค์ท่านกี่ปีครับ
1: 3ปีค่ะ
0: 3ปี
1: ค่ะ
0: หมายความว่าถ้าคุณตุ้มอยู่ม.6พระองค์ท่านก็จะทรงศึกษาอยู่ชั้นม.3
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องต้องบอกก่อนว่าเรามีโอกาสได้พูดคุยกับท่านครูใหญ่และท่านเคยเป็นผู้จัดการโรงเรียนราชินีด้วยหม่อมหลวงประทินทิพย์นาครทัพท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนราชินีเนี่ยเด็กแต่ละปีก็จะมีการคละชั้นแล้วเปลี่ยนชั้นเรียนเปลี่ยนห้องเรียนไปเรื่อยๆดังนั้นเด็กก็จะมีความรู้จักกันทั้งหมดทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องความผูกพันที่เกิดยังไงครับคุณตุ้มครับ
1: กับพระองค์ท่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็คืออย่างพอเราอยู่ม.6ท่านอยู่ม.3ตึกเรียนเนี่ยจะอยู่ตึกเดียวกันแต่ว่าจะอยู่คนละฝั่งมันจะเป็นแนวยาวไปอย่างนี้ค่ะเราอยู่ม.6เราอยู่ฝั่งนี้ท่านอยู่ม.3ท่านอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเดินมาหากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก่อนหน้านั้นก่อนอยู่ม.6ก็ไล่ลำดับชั้นขึ้นมาคือม.1ม.2ม.3ม.15ม.6อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีกิจกรรมในทุกชั้นปีอยู่แล้วเช่นกีฬาสีหรือวันเด็กหรือกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพราะเอิญว่าตุ้มเนี่ยเป็นคนที่ต้องเรียกว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้เรียบร้อยมากนะนะคะก็จะทำกิจกรรมเยอะเป็นแม่สีกีฬาสีคือสมัยเราเนี่ยกีฬาสีจะเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นเนาะม.5จะเป็นแม่สีแล้วก็จะต้องคุมน้องๆถ้าเป็นม.6จะต้องเป็นเดินพาเหรดตอนเราอยู่ม.5เราเป็นแม่สีท่านก็จะอยู่ม.2ตอนนั้นตุ้มอยู่สีแดงแต่ท่านอะรู้สึกว่าจะอยู่สีเหลืองก็จะอยู่กับพี่ทัศน์เพื่อนสนิทกันจะเป็นแม่สีเราอยู่สีแดงใช่ไหมพอมาม.6เราก็เป็นพี่ใหญ่เนาะก็จะมีแบบทำพาลงพาเลทนั่นนี่แล้วก็นี่เห็นอย่างนี้เป็นประธานนักเรียนก็แบบว่าทำกิจกรรมเยอะค่ะแล้วก็คือท่านเนี่ยก็คือจะเรียกว่าทุกคนในโรงเรียนอ่ะก็คือให้ความเคารพแล้วก็จะเห็นท่านมาตั้งแต่ทรงพระเยาว
0: ์เกรงไหมกระตุ้ม
1: ตอนนั้นน่ะตอนท่านเข้ามาใหม่ๆต้องบอกว่าทุกคนนะต้องคิดว่าทุกคนนักเรียนในโรงเรียนอ่ะจะรู้สึกว่าอยากเจออยากเห็นอยากเห็นพระพักอยากรู้ว่าพระเจ้าหลานเธอนะณสมัยนั้นน่ะตัวจริงน่ะเป็นยังไงตุ้มเองเนี่ยยังจําความได้ว่าไปเชิงเอ๋อชะแง่งดูนะเวลาท่านมาเดินตรงไหนเราก็จะไปเดินตามดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอท่านเจริญวัยขึ้นนะคะเราโตขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อพระองค์พาเนี่ยเท่าที่เราเห็นท่านเป็นคนที่เรียบง่ายเป็นกันเองกับรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กับรุ่นพี่อย่างเราเนี่ยคือโรงเรียนราชินีเนี่ยเขาจะสอนให้รุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยรู้จักกันแล้วก็มีความเคารพซึ่งกันและกันนะคะในขณะที่ท่านเป็นพระเจ้าหลานเธอเนาะเราเป็นพี่ท่านก็ให้ความเคารพเรานะคะพี
0: ่
1: ไม่ใช่ว่าท่านแบบเป็นพระเจ้าหลานเธอท่านเป็นแบบเจ้านายแล้วท่านจะแบบว่าไม่เหมือนเป็นพี่ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยไม่ใช่เราสัมผัสได้ว่าท่านเนี่ยให้ความเป็นกันเองกับทุกคนนะคะ
0: เป็นกันเองแล้วก็รักแล้วก็มีพระเมตตาทุกคนมีบทหนึ่งที่ท่านหม่อมหลวงประทินทิพย์ซึ่งเป็นอดีตครูใหญ่และเป็นผู้จัดการโรงเรียนราชินีท่านเคยบอกว่าอย่างนี้ว่าคือตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยนอกจากจะมีพระเมตตาให้กับน้องๆที่อยู่ชั้นที่เล็กกว่าแล้วกับเพื่อนในห้องเนี่ยท่านทรงให้ความเป็นกันเองและสนิทสนมอย่างมากๆแต่ท่านเนี่ยชอบไปดูรุ่นพี่โดยเฉพาะรุ่นพี่ที่ครูทินเองเนี่ย ก็ขออนุญาตเรียกแบบนี้เพื่อนแทนตัวท่านบอกว่าบางทีรุ่นพี่อาจจะเป็นแบบอย่างที่อาจจะ
1: ไม่ค่อยงามนัก
0: ไม่เรียบร้อยสมกับเป็นเด็กราชินีกันสักเท่าไหร่
1: ประมาณนั้นค่ะ
0: คุณ
1: ประ
0: ทินทิพย
1: ์พูดถูกค่ะ
0: ค
1: ือตุ้มอย่างที่เรียนแต่ตอนต้นนะคะว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยเป๊ะมากนะตอนที่สมัยเรียนหนังสือนะคะแต่เป็นคนชอบทำกิจกรรมแล้วก็เป็นคนชอบความสนุกสนานเฮฮาในกลุ่มเพื่อนก็จะมีเยอะ

0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็คิดว่าท่านน่ะก็คงจะเห็นว่าเราเนี่ยอยู่กับเราแล้วสนุก
1: อ่ะอันนี้คือ
0: รูปอันเนี้ยจำได้ว่าน
1: ี่คุณตุ้มเหรอครับ
0: ใช่สมัยนั้นก็อ้วนนะคะแล้วก็ผมก็จะฟูๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: กิจกรรมตอนนั้นท่านเล่นละครนะคะและอันนี้จะเป็นตึกหอประชุมด้านหลังเวทีเราเหมือนเป็นแบ็กสเตจนะตอนนั้นท่านก็เข้ามารอเล่นเพราะว่าท่านรู้ว่าเราอะบ้าจี
1: ้
0: ก็มาจีเอวไงแล้วถึงมากอดเราในรูปอะค่ะก็มาจีแล้วให้เราหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นได้ว่าท่านเนี่ยทรงเป็นกันเองมากๆท่านไม่เคยถือพระองค์เลยว่าฉันอยู่สูงกว่าฉันเป็นพระเจ้าหลานเธอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นอย่างนี้กับรุ่นพี่หรือกับเพื่อนหรือกับรุ่นน้องท่านก็ถึงได้ต้องหมายถึงว่ากอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยค่ะท่านจะจีเอวจีอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้
1: น่าจะเป็นงานหนึ่งเพราะพระองค์ท่านทรงแต่งหน้าด้วย
0: ใช่ใช่เล่นละครแต่ตุ้มจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่รุ่นท่านน่าจะจำได้ว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เวลาที่เด็กเรียนราชินีเขาร่วมกิจกรรมกันเรียกว่าทุกชั้นปีต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ
0: ใช่
1: แล้วแต่หน้าที่ที่จะแบ่งกัน
0: ถูกต้องค่ะ
1: ถูกไหมครับมี Facebook ของคุณตุ้มเองเนี่ยก
0: ็
1: มีการโพสต์เรื่องของหมูปิ้ง หมูปิ้งแล้วปรากฏว่ามีการแชร์กันมากๆเลยสำหรับหมูปิ้งที่คุณตุ้มโพสต์ใน Facebook เล่าหมูปิ้งหน่อยครับ
0: คือมันอะเรื่องหมูปิ้งอะจำได้จนถึงทุกวันนี้เลยมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าตอนที่ท่านสิ้นน่ะเรื่องนี้มันผุดขึ้นมาในหัวตุ้มเลยนะพี่มันเป็นภาพจำที่มันผุดขึ้นมาเลยเพราะว่าณตอนที่เราทำกิจกรรมณตอนน่าจะอยู่ตอนประมาณม.5 ม.6 เนี่ยแหละกีฬาสีอีกนั่นแหละค่ะกีฬาสีแล้วปิดเทอมก็ให้มาซ้อมกันที่โรงเรียนซ้อมกีฬาใครมีกิจกรรมอะไรก็ไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นช่วงพักจำได้ที่ลานใต้ตึกสว่างวัฒนาตึกสว่างวัฒนาคือตึกหอประชุมอะค่ะแล้วข้างล่างจะเป็นลานที่ไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงพักเราก็ซื้อหมูปิ้งหน้าโรงเรียนซึ่งต้องบอกพี่ปองก่อนว่าปกติเนี่ยโรงเรียนเขาจะมีกฎว่าห้ามซื้อขนมหน้าโรงเรียนเด็ดขาดเพราะด้วยความไม่เรียบร้อยความอะไรก็แล้วแต่เราก็ฝังใจแล้วว่าก็ฉันอยากกินเนาะหมูปิ้งมันต้องรสชาติอร่อยแน่ๆเลยร้อนๆบางทีกลิ่นมันก็เข้ามาในโรงเรียนอะไรเงี้ยเราไปซ้อมวันเสาร์อาทิตย์ท้าทายระบบเราละไปซื้อดีกว่าวันเสาร์ครูก็ต้องไม่ว่าเราละเพราะว่าเป็นวันเสาร์ก
1: ็
0: ไปซื้อมาพอช่วงพักเบรกกับการที่ซ้อมอะไรเงี้ยค่ะก็เอาหมูปิ้งขึ้นมากินกันกับเพื่อนตรงใต้ตึกสว่าง
1: หมูปิ้งกับข้าวเหนียวนี่นะ
0: กินกันอย่าง
1: เ
0: ลย
1: อร่อยเลย
0: อร่อยเลยท่านก็เดินมาจำได้ว่าท่านก็เดินมาแล้วก็ถามว่าท่านอะไรกันนะคะท่านหมูปิ้งไหมคะท่านหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งท้าทายด้วยนะท่านเจ้าเนี้ยปกติเราไม่ได้กินหรอกตอนสมัยเรียนต้องพูดว่าเราพูดคำไม่ได้ใช้คำราชาศัพท์นะกับท่านนะคะใช้คำปกติท่านปกติไม่ได้กินหรอกนะเพราะโรงเรียนห้ามซื้อขนมหน้าโรงเรียนไงผมไม่ได้กินหรอก
1: เจ้านี้ใช่ไหมครับเจ้านี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ตอนสมัยนั้นจะซื้อกับคุณแม่เขาตอนนี้เป็นคุณรุ่นลูกแล้วแต่คุณแม่เขายังอยู่นะ
1: ซื้อ
0: คุณมด
1: เจ้านี้แหละคุณมด
0: เจ้านี้แหละเราก็บอกว่าแต่เนี้ยพี่ซื้อมาเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ท่านกินได้คุณครูไม่ว่าให้พาทานด้วยได้ไหมคะคุณพระท่านคะยังไงดีล่ะพี่ก็ไม่ได้งกเนาะแต่ว่าคือมันเป็นหมูปิ้งรสเข็นนะท่านคือใจตุ้มมันไม่ได้งงจริงนะพี่แต่ว่
1: า
0: เราก็มองว่ามันเป็นข้างทางเนาะไม่ได้ว่าร้านเขาไม่สะอาดหรืออะไรนะแต่ว่าเราอ่ะเราทานได้ปกติทั่วไปไงแต่ท่านเป็นเจ้าเป็นนายเนาะเราก็มองว่ามันคงไม่เหมาะไม่ควรมั้งที่จะให้ท่านมาทานอาหารแบบนี
1: ้
0: เราก็บอกว่ามันเป็นหมูปิ้งรสเข็นนะท่านอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าก็ในเมื่อท่านทานพี่ทานได้แล้วไม่พาจะทานไม่ได้คะว้ายตายแล้วทำยังไงดี
1: ทำไงต่อ
0: ท่านคะเชิญปรึกษาคุณพยาบาลค่ะแล้วก็องคลักษ์ท่านนะคะเพราะว่าปกติท่านก็จะมีคุณพยาบาลเดินตามอยู่ห่างๆแล้วก็องคลักษ์ท่านก็บอกก็ได้แล้วท่านก็เดินไปเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะหมายถึงว่า
1: ไปแล้ว
0: ท่านก็ไปแล้วเราก็กินต่อท่านมาขอหมูปิ้งก็คุยกันในเพื่อนเอาไงดีแกยาเพื่อนก็บอกแกยาเลยเดี๋ยวซวยอะไรอย่างเงี้ยนะไปสักพักใหญ่ๆไม่ใหญ่มากพี่คุณพี่ป๋องเชื่อไหมท่านเดินกลับมาพร้อมกับถุงหมูปิ้งอะใหญ่ๆพลุงพลังเต็มมือแล้วท่านก็เดินมาบอกว่านี่ค่ะพี่หมูปิ้งร้านเดียวกับที่พี่กินเมื่อกี้อะค่ะพี่พาบอกแล้วไงคะในเมื่อพี่ทานได้พาก็ต้องทานได้โอเคค่ะเนี่ยพาซื้อมาแล้วเราทานด้วยกันเลยค่ะแล้วท่านก็มาแบ่งพวกตุ้มอะทานด้วยกัน
1: แล้วตอนนี้กลายเป็นวงหมูปิ้ง
0: หมูปิ้งที่กินกันใหญ่เลยทั้งพี่ทั้งน้องอะไรตรงนั้นก็ท่านก็ชวนทุกคนทานตรงนั้นด้วยกันเลย
1: ครับแต่ว่าคือ
0: ก็เลยเป็นเรื่องที่

0: จดจำไงพี่ว่าตายแล้วการที่ฉันไม่ให้ท่านทานนะเนาะท่านก็คงจะไปปรึกษาเรียนปรึกษากับคุณพยาบาลหรือว่าองครักษ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็กลับมาพร้อมกับหมูปิ้งแล้วก็บอกทานด้วยกันเลยค่ะพี่เจ้าเดียวกันกับพี่นั่นแหละค่ะก็เลย
1: เป็นความฝังใจ
0: เป็นความฝังใจแล้วก็จำอ่ะเป็นภาพจำและเหตุการณ์มันขึ้นมาในหัวเลยว่าหมูปิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราแบบประทับใจท่านนะอย่างนึงว่าท่านไม่ถือพระองค์เลยเราทานอะไรท่านก็ทานด้วยเหมือนกันเหมือนกับที่อาหารที่โรงเรียนราชินีเขาจะมีให้นักเรียนอ่ะนะคะก
1: ็
0: คือเป็นอาหารที่โรงเรียนจัดทำให้โต๊ะหนึ่งเนี่ยสมัยตุ้มอ่ะเขาจะนั่งโต๊ะเป็นโต๊ะต่อกัน2ตัวฝั่งหนึ่ง6คนฝั่งหนึ่ง6คนก็คือ12คนใช่ไหมคะฝั่งหนึ่งก็จะมีก็คือมีอาหาร2อย่างก็คือหม้อหนึ่งก็คือเป็นแกงอีกอันนึงก็จะเป็นผัดอะไรก็แล้วแต่ที่โรงเรียนก็ทำให้แล้วก็หม้อข้าวหนึ่งหม้อแล้วก็จานแล้วก็ช้อนแล้วก็ถ้วยขนมมีขนมด้วยท่านก็ทานเหมือนเราท่านไม่ได้มีเมนูพิเศษมาจากวังอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ช้อนกลางโรงเรียนก็จัดให้ใช้ให้ทานอย่างนี้เพราะว่าโรงเรียนหัดให้เข้าโต๊ะอาหารกับคนอื่นแล้วก็ให้ใช้ช้อนกลางทานด้วยกันท่านก็ทานเหมือนกันแล้วก็เวลาทานเสร็จโรงเรียนเราจะช้อนซ่อมเราจะเจาะรูค่ะพี
1: ่
0: เพื่อทานเสร็จเนี่ยเราต้องไปร้อยในพวงช้อนร้อยให้มันเป็นช้อนพวงค่ะ
1: ครับ
0: ตอนป.1จะเป็นถัดหลุมค่ะพอป.3ขึ้นไปจะเป็นร่วมโต๊ะแหละถ้าเป็นป.1ในรูปนี้ก็จะเป็นป.1 ป.2ก็จะเป็นถัดหลุมอ่ะค่ะ
1: ครับครับ
0: ก็จะบอกว่าท่านเนี่ยก็จะเหมือนกันทุกคนเลยก็คือไม่ได้มีอะไรพิเศษอันนี้คือความประทับใจอย่างนึงเงี้ยค่ะ
1: ครับแล้วทรงมีของโปรดมั้ยต้องมีบ้างล่ะที
0: ่
1: พ
0: ี่
1: ๆหรือว่าเพื่อนๆสังเกตเห็น
0: ก็น่าจะเป็นอารมณ์หมูพวกอย่างเงี้ยแหละค่ะหมูปิ้งหรือว่าหมูตอนเด็กเนาะผักอาจจะไม่ค่อยชอบแล้วก็ของโปรดเหรอคะอาจจะสเปคไม่ได้นะว่าอะไรแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนั้นน่ะก็น่าจะต้องเป็นหมูโรงเรียนหมูอบโรงเรียนจะเป็นที่ขึ้นชื่อมากแล้วก็หมูก้อนรองผักสลัดก็จะเป็นเมนูที่โรงเรียนทำอร่อยมากๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ขนมนะตอนนั้นก็จะเป็นไอศกรีมแค่นั้นเองเพราะโรงเรียนก็จะขายแค่นั้นขนมไม่ได้มีอะไรมากมาย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อาหารพระองค์ท่านก็ทรงรับประทานอย่างกับเพื่อนๆทั่วไปมีความเป็นกันเองไม่ต้องมีอะไรเป็นพิเศษเพื่อนเอาภาษาชาวบ้านเพื่อนกินอะไรกินอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนกันหมดทั้งโรงเรียนถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: และโดยพระจริยวัตรที่เรียบง่ายแบบนี้แม้แต่กระทั่งเรื่องของทรงผม
0: เรื่องทรงผม
1: คือคนไทยเราอะถือว่าผมหรือว่าศีรษะเนี่ยเป็นของสูง
0: ถูกต้อง
1: และท่านเองเนี่ยเป็นถึงเจ้าฟ้าด้วย
0: ถูกต้องค่ะพี
1: ่เล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยฮะ
0: คือรุ่นตุ้มอะเนาะสมัยนั้นน่ะผมจะไม่กระเซาะกระเซิงหรอกเพราะว่าโรงเรียนราชินีก็จะระเบียบเยอะนิดนึงก็คือผมจะต้องถักเปียให้เรียบร้อยเปียสองข้างหรือไม่ก็เปียเดียวติดกิ๊บดำ
1: ครับ
0: ห้ามซอยผ
1: ม
0: ถ้าผมสั้นต้องตัดประมาณเสมอติ่งหูอะไรประมาณนี้ผมมาต้องเหนือคิ้วอะไรประมาณนี้นะคะถ้าผมยาวต้องถักเปียเท่านั้นถ้าจะแบบยาวกึ่งสั้นให้ตัดเลยถ้าถักเปียไม่ได้ต้องเป็นผมสั้นเท่านั้นแล้วท่านน่ะต้องเรียนอย่างนี้ขออนุญาตใช้คำธรรมดานะคะท่านจะมีเส้นผมหยิกนะคะหยักโศกต้องเรียนอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างหนาเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าพวกกลุ่มตุ้มจะถักเปียกันแน่นแล้วค่อนข้างจะเป๊ะพวกตุ้มอ่ะนะก็ถักกันเองอะไรเงี้ยคิดว่าท่านก็คงจะเห็นแล้วแหละว่าอีพี่กลุ่มเนี้ยมันเป๊ะดีวันหนึ่งท่านก็หลังจากที่เรื่องหมูปิ้งอะไรแล้วอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นท่านก็จะต้องเดินมาถามหาว่าท่านพี่มีอะไรท่านบ้างซึ่งมันผิดระเบียบนะคะอันนี้ต้องพูดเลยเพราะโรงเรียนเนี่ยห้ามนำขนมขึ้นตึกห้ามนำอาหารขึ้นตึกแต่เราก็สมัยนั้นเนาะนักเรียนเนาะก็ต้องมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำความรู้จักกันไปนั่นนี่ท่านกันวันหนึ่งท่านก็เดินมาว่าพี่คะถักเปียให้พาหน่อยค่ะว้ายท่านอย่างนี้เลยพี
1: ่ว้ายท่าน
0: ท่านไม่ได้ไม่ได้ค่ะท่านไม่ได้จริงๆค่ะได้ค่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะไม่ได้ค่ะท่านมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ค่ะท่านพี่ไม่กล้าไม่เป็นไรค่ะพี่พาให้ถักก็ให้ถักค่ะพาอยากจะได้แบบแน่นๆอย่างที่พี่ทำอ่ะเอาเป๊ะๆแน่นๆอย่างนั้นนะคะพี่เพราะว่าโรงเรียนห้ามใส่เยลด้วยนะคะต้องเป็นธรรมชาติสุดๆคือทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดแพทย์จะเอาแบบนั้นแน่นๆท่านมันยังไงดีมันไม่ได้จริงอะท่านพี่กลัวบาปค่ะได้ค่ะเชื่อพามองหน้ากันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อทัศน์เพื่อนพี่ทัศน์นี่ก็สนิทกันนั่นก็มือถักแกถักข้างนึงก็แล้วกันทัศน์ก็เลยบอกว่างั้นแกก็ถักอีกข้างนึงก็แล้วกันเป็นไงก็เป็นกันก็เลยได้ถักท่านแล้วก็ไหว้ท่านก่อนท่านคะขอประทานอนุญาตเอาเลยค่ะพี่

0: ก็เลยได้ถักพระเกศาให้ท่านถักเปียแล้วหลังจากนั้นท่านก็เดินถ้าวันไหนท่านอยากจะให้ถักเปียให้ท่านก็จะเดินมาถักเปียให้ผ้าหน่อยค่ะถักเปียให้ผ้าหน่อยค่ะผูกโบสวยๆด้วยนะคะพี่สมัยก่อนจะต้องแข่งกันผูกโบสวยๆพี
1: ่
0: โรงเรียนจะต้องให้ผูกโบตามสีชั้นเรียนแต่ถ้าเกิดเป็นม.ปลายแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นสีประถมก็จะเป็นสีตามชั้นเรียนนะคะป.1สีชมพูป.2สีฟ้าป.3สีแดงป.4สีเหลืองสมัยตุ้มนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะผูกตามนั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นมัธยมก็จะเป็นแบบผูกสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มเท่านั้นผูกสวยๆนะคะพี่ได้ค่ะคะท่านเราก็จะอย่างนี้พี่เพราะว่าเขาก็กลัวเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็เลยกลายเป็นภาพความประทับใจ
0: ใ
1: อีกหนึ่งความประทับใจ
0: ใ
1: ของตุ้มต่อพระองค์ท่านแล้วในภาพรวมเวลาที่พระองค์ท่านทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนราชินีเนี่ยทรงปฏิบัติพระองค์ยังไงบ้างครับคุณตุ้ม
0: ท่านเหมือนรุ่นน้องปกติเลยค่ะไม่ได้แบบว่ามีความพิเศษหรือกีฬาสีหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีความพิเศษว่าจะต้องให้พาเป็นอันนั้นอันนี้เปล่าไปคัดตัวนักกีฬาท่านก็ไปคัดตามปกติได้เข้ารอบก็คือก็ได้เข้ารอบตามความสามารถของท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนท่านทรงพระเยาว์อย่างในรูปเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นลีดเดอร์ก็ได้เป็นก็น่าทรงพระน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอโตขึ้นก็ใช้คือต้องบอกว่าปกติมากอันนี้รูปนี้จำได้ว่าน่าจะเป็นงานวันเด็กแล้วท่านทรงร้องเพลงจากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี
1: ้
0: จำได้จริงๆนะพี่คือตุ้มจำได้เลยท่านก็ชอบคือเท่าที่ตุ้มมองตุ้มจะมองว่าท่านเป็นคนที่ชอบอะไรสนุกสนานเป็นกันเองสนุกสนานใช้ชีวิตเหมือนแบบปกติมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบภาพจำตุ้มภาพโดยภาพรวมอะเนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยน่าจะเป็นวันเด็กอันนี้ท่านแข่งกินวิบาก
1: ครับ
0: ก็ที่ต้องไปเป่าแป้งหาเหรียญหาอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะเหมือนทุกคนนักเรียนทุกคนใช้
1: เหมือนกันอุ้มหมูสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหม
0: มีอุ้มหมูเข้าข้อมันจะมีอีกรูปนึงที่ว่าเป็นรูปรุ่นพี่อุ้มท่านเข้าไปเป็นเกมอุ้มหมูเข้าข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ท่านก็ส่งอังกะรุงแล้วท่านก็เขียนชื่อให้ด้วยคือคุณแม่ตุ้มเป็นคุณครูแล้วก็ได้ถวายการสอนท่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งแบบถวายลายมืออันเนี้ยอุ้มหมูเข้าข้อก
1: ็
0: จะสนุกกับรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ถือพระองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างที่คุณตุ้มเล่าคือคุณแม่เป็นครูสอนรำสอนนาฏศิลป
0: ์
1: ต้องถวายการสอนพระองค์ท่านด้วย
0: ค่ะ
1: มีเรื่องเล่าไหมฮะที่คุณแม่เคยถวายการสอนพระองค์ท่านนาฏศิลป์ท่านทรงชอบไหม
0: ชอบนะคะตอนเด็กคุณแม่ก็จะกลับมาเล่าให้ฟังว่าท่านก็จะให้รำท่านก็รำท่านไม่มีอิดออดนะว่าไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยให้ทรงอันนี้โขนนะคะก็เล่นก็เล่นหมดให้ทรงดนตรีก็อย่างที่ทราบกันก็ท่านก็ลองที่คุณครูประทินทิพย์ได้กล่าวค่ะท่านก็คงลองหลายเครื่องมือสุดท้ายก็มาจบที่ตีจะเข้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเด็กๆท่านก็จะเป็นตัวแทนโรงเรียนในการมาอัดเทปถวายพระพรคุณแม่ก็จะเป็นคนได้สอนอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะสอนร้องสอนรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ไม่ได้มีความที่แบบว่าโอ๊ยเบื่อจังเลยหรืออะไรต้องมาอีกแล้วก็จะทรงพระน่ารักกับคุณครูให้คุณครูได้สอนในนี้การรำอันนี้เหมือนเป็นการแสดงเขาเรียกว่าอะไรนะอนุบาลสร้างสรรค
1: ์
0: ก็คือเป็นการโชว์ผลงานแหละณสมัยนี้ก็คือให้แต่ละชั้นของอนุบาลอ่ะมาแสดงการเล่นของแต่ละห้องอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เหมือนทุกคนนะคะ
1: คุ
0: ณแม่ก็บอกว่าท่านก็น่ารักมากแล้วคุณแม่ก็ถึงได้เก็บภาพความทรงจำไว้ตั้งแต่สมัยเด็กภาพจะดูเก่ามากเพราะว่าบ้านน้ำท่วมภาพก็จะดูเก่าอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะเก็บทุกอย่างที่เป็นท่านนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเธอทูลท่านมาก
1: บางรูปที่มีโอกาสถ่ายกับหลวงท่านเข
0: ียนเป็นลายเซ็นของตุ้มอ่ะรูปที่ลงอ่ะก็คือเสียดายมากเลยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาไปอัดขยาย 8x10 แล้วก็ไปใส่กรอบอย่างดีก่อนไปใส่กรอบคุณแม่ไปให้ท่านเขียนให้ตุ้มมาจำได้เลยว่าท่านเขียนว่าแด่ความรักของเราและพี่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษว่าพา PA แล้วก็เขียนเป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นรูปแบบตัวการ์ตูนแลบลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เสียดายมากมันน้ำท่วมไปแล้วจำมันเป็นภาพจำได้แล้วคุณแม่เขาจะตั้งไว้ที่ตู้โชว์ที่บ้านไงคู่กับภาพนี้ของเขาที่เขาแบบใส่รูปใส่กรอบเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับอย่างภาพนี้อ่ะโชว์นิด
0: ภาพนี้ก็นี่ก็คือจะเก่ามากแล้วอันนี้คุณแม่เขาก็เนี่ยทำกรอบวิทยาศาสตร์ที่ได้ถวายงานท่านเนี่ยอย่างใกล้ชิดอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็ไปอัดรูปแล้วก็ใส่กรอบไว้เงี้ยก็จะคู่กันกับรูปที่ตุ้มบอกค่ะที่ของตุ้มมันไปแล้วอันนี้ก็เยินแล้วพี่ยังอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือเป็นภาพความประทับใจที่แม้ว่าภาพจะเก่าแต่ว่ามันยังคงชัดเจนอยู่ในความคิดของเราอยู่เสมอๆเราเลยได้เห็นเพื่อนๆโรงเรียนราชินีอีกหลายคนจะเขียนถึงพระองค์ท่านกันเยอะหล
0: ัง
1: จากที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนนะครับทั้งในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง
0: ๆ
1: คุณตุ้มก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นเดียวก
0: ัน
1: กับที่ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ
0: ใช่ที่ถ่ายทอดนี่คือนึกถึงพระองค์ท่านจริงๆนะพี่คือวันที่สิ้นท่านนี่คือแบบคุยกับเต้คือรุ่นท่านนะคะก
1: ็
0: คือแบบ
1: เคยบอกรายการเราด้วยเหมือนกัน
0: ค
1: ุณนัทการสุกิจ
0: มันอึ้งไปเลยพี่แล้วเราก็ตุ้มไม่ได้เขียนนะวันที่ท่านสิ้นแต่ว่ามันตกตะกอนอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นภาพจำในรุ่นพี่รุ่นน้องอะเรายังระลึกถึงท่านเสมอแล้วเราก็นึกถึงเรื่องหมูปิ้งหรือเรื่องตักเปียหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยมาเขียนแล้วก็ไม่ได้คิดว่าคนจะเอาไปแชร์เยอะอะไรเงี้ยเราเขียนในความรู้สึกที่เรามีต่อท่านจริงๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับแล้วมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆโรงเรียนราชินีบ้างไหม
0: ที่ไปงานพระศพท่านแล้วก็เพื่อนในรุ่นก็เสียดายพระปรีชาสามารถของท่านเสียดายทุกอย่างที่
1: เป็นเดียวกันของพี่น้องนักเรียนราชินีกันในคราวนี้หลังจากที่พระพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์เราจะได้เห็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กโรงเรียนราชินีที่จะสลับสับเปลี่ยนแล้วหมุนเวียนกันไปร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมในทุกช่วงเวลา
0: ใช่ค่ะ
1: 7นาฬิกา11นาฬิกา17นาฬิกานะครับ
0: 14
1: นาฬ
0: ิ
1: กา19นาฬิกาก็แต่ละช่วงเวลาจะมีเด็กราชินีรุ่นต่าง
0: ๆ
1: โดยเฉพาะรุ่น91
0: ค่ะรุ่นของท่าน
1: ของพระองค์ท่านนะครับที่จะสลับสับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาเพื่อไปร่วมฟังพระอภิธรรมศพอันนี้คือความเป็นราชินี
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
0: คือราชินีเนี่ยที่โรงเรียนจะสอนให้คือไม่ได้เรียกว่าสอนก็แล้วกันเหมือนมันซึมซับไปเองค่ะพี่ป๋องว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเราจะช่วยเหลือกันเราจะเกื้อกูลกันเราจะรักกันใครมีปัญหาอะไรใครช่วยอะไรได้เราช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราแบบเราเห็นกันมาพี่มันเหมือนแบบภาพจำมันจะเยอะมากโดยเฉพาะรุ่นที่ใกล้ๆกัน 2-3 ปีอย่างท่านอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในความทรงจำเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็เป็นที่รักของนักเรียนราชินีทุกคนนะตุ้มกล้าพูดคำนี้เลยแล้วกันตั้งแต่ท่านเด็กๆทรงพระเยาว์มาจนถึงท่านจบออกไปตอนม.3ทุกคนก็ต้องบอกว่าเสียดายนะคะที่ท่านไม่ได้ศึกษาต่อที่ราชินีแต่ว่าท่านก็ไปต่างประเทศอ่ะเนาะก็จนถึงท่านอยู่ม.3ก็ความเป็นราชินีอ่ะมันอยู่ในความเป็นราชินีอ่ะพี่มันพูดออกมามันพูดไม่หมดหรอกแต่ความรักความมีเยื่อใยความผูกพันอ่ะมันเยอะมากอ่ะพี่มันอยู่ด้วยกันมันเล่นด้วยกันมันกินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าตอนที่ท่านสิ้นอ่ะความรู้สึกตุ้มคือฉันเสียน้องที่ฉันรักเอ็นดูไปคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับคือก่อนที่พระองค์ท่านจะสิ้นพระกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านมากมายทีเดียวที่ทำเพื่อประโยชน์แก่ประสบกรณิกรของพระองค์ท่านติดตามงานพระองค์ท่านแล้วมองการทรงงานของท่านพระองค์ท่านยังไงครับเป็นแบบอย่างให้กับเราได้ไงบ้างครับคุณตุ้ม
0: ก็มองว่าความเขาเรียกอะไรนะความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจของพระองค์ท่านเรายึดถืออันนั้นเพราะท่านมีความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจที่เวลาท่านจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือว่าทรงงานในเรื่องต่างๆโปรเจกต์ต่างๆของท่านท่านก็จะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วงานของท่านก็ออกมาเรียบร้อยสมบูรณ์แบบทุกงานเพราะฉะนั้นอันเนี้ยยึดถือได้เลยว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆค่ะว่าต้องไม่ย่อท้อแหละเอาอย่างนี้แล้วกันแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาของพระองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านเรียนตอนเด็กๆเท่าที่ทราบเพราะว่าเคยได้ไปเก็บกระเป๋านักเรียนอะเนาะอันนี้เล่าไปนิดนึงว่าตอนได้เคยเก็บกระเป๋าเรียนตอนเย็นเพราะท่านก็จะคุยเล่นจนครูประจำชั้นตอนนั้นม.3ก็จะดุมากแล้วบอกว่าถ้ายังไม่ยอมกลับบ้านก็พระมาลีก็มีหน้าที่ไปเก็บกระเป๋าแล้วก็เดินไปส่งท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าท่านก็อาจจะโปรดบางวิชาไม่โปรดบางวิชา อะไรแบบนี้นะคะ
1: อย่างเช่นวิชาอะไรฮะ
0: ท่านจะไม่โปรดเลขเท่าที่ทราบแต่ท่านจะโปรดภาษาไทยและทรงพระปรีชามากในเรื่องภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอท่านเจริญพระชันษาจนโตขึ้นมาแล้วท่านจบการศึกษาเนี่ยสิ่งที่ท่านเรียนหรือศึกษาเล่าเรียนต่อให้มีเลขแต่ท่านก็ได้อะพี่นึกออกไหมคือแปลว่าท่านมีความสู้แล้วก็มีความมุ่งมั่น

0: ทำอะไรพี่รู้พี่ทำอะไรน้องทำอะไรน้องก็รู้อะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนแบบว่าไม่ต้องพูดกันอะพี่มันเหมือนแบบแค่มองตาอย่างเงี้ยเราก็รู้แหละมันผูกพันกันมากมากมากซะจนแบบต่อให้ร้อยพ่อพันแม่เนาะพี่เนาะต่อให้ท่านเป็นโอ้โหเป็นพระเจ้าหลานเธอนะสมัยนั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะท่านไม่เคยทำให้เราอะได้รู้สึกถึงความเขาเรียกเหลื่อมล้ำว่าท่านเป็นเจ้าท่านเป็นนายในขณะเดียวกันรุ่นพี่ต่อให้เป็นรุ่นพี่เราก็เคารพท่านในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าเป็นนายแต่ในความเป็นพี่น้องในโรงเรียนเราให้ความเป็นกันเองกับท่านท่านก็ให้ความเป็นกันเองกับรุ่นพี่และท่านก็ยังให้ความเคารพกับเราเพราะฉะนั้นความผูกพันตรงนี้มันบรรยายมันไม่หมดอ่ะพี่ป๋องมันคือความผูกพันในความเป็นราชินีจริงๆค่ะถ้านักเรียนราชินีอ่ะมันจะรู้เลยว่าสิ่งนี้คือราชินีแน่ๆใครมีความมีปัญหาอะไรให้ต้องการความช่วยเหลือเราจะเข้าไปช่วยอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าแม้แต่โครงการที่ท่านทำอะค่ะเต้รุ่น91หรือว่าเพื่อนๆในรุ่นก็ไปช่วยท่านอยู่เพื่อนพึ่งพาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เท่าที่ทราบนะคะก็มีไปช่วยท่านอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความสำคัญหรือแม้กระทั่งตอนที่ท่านเริ่มประชวนเต้ก็จะมาชวนว่าเดี๋ยวจะมีไปทำบุญให้พระองค์ท่านนะพี่ตุ้มนั้นนี่นู่นปีแรกตุ้มเนี่ยเอาไส้กรอกอีสานไปกับหมูปิ้งเนี่ยแหละไปเพราะรู้ว่าท่านโปรดแต่ว่าตัวไม่ได้อยู่เพราะตอนนั้นคุณแม่เริ่มป่วยก็เต้เอาฝากไปที่วัดโพอะไรเงี้ยก็จะเป็นเต้เขาก็จะสื่อสารกับรุ่นต่างๆใกล้ๆกันก็เท่าที่เห็นก็นอกจากเพื่อนในรุ่นพระสายในรุ่นแล้วก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่ไปร่วมงานด้วยอันนี้พี่มันคือความผูกพันโดยที่ไม่ต้องมาร้องขอกันว่ามาสิต้องมานะหรืออะไรแบบเนี้ยแต่มันเป็นความผูกพันที่มันอัตโนมัติขึ้นมาเองว่าความเป็นราชินีมันอยู่ในสายเลือดจริงๆพี่ค่ะ
1: ท้ายสุดอยากจะบอกอะไรถึงพระองค์ท่านการสูญเสียในครั้งนี้ครับ
0: โอ้โหถึงพระองค์ท่านใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ขออนุญาตพูดแบบจากใจรุ่นพี่ถึงรุ่นน้องเนาะ
1: ครับ
0: ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ในช่วงชีวิตของพี่ได้เคยใช้ชีวิตนักเรียนเนาะ อยู่กับท่านแม้จะห่างกันตั้ง3ปีแต่ว่าท่านไม่เคยทำให้3ปีเนี่ยมันไกลแล้วก็ภูมิใจที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนในชีวิตความเป็นนักเรียนด้วยกันกับท่านแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นรุ่นพี่แล้วก็ดีใจได้ที่มีท่านเป็นรุ่นน้องที่น่ารักมากๆคนหนึ่งแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยเหมือนที่ตุ้มได้เขียนไว้ตุ้มก็จะพูดคำนี้เสมอว่าขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยอยู่ตรงไหนก็ขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็เป็นที่รักไปตลอดแล้วก็ท่านก็จะอยู่ในใจพี่คนนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะต้องอยู่ในใจของนักเรียนราชินีทุกคนตลอดไปค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับพระสหายรุ่นพี่โรงเรียนราชินีครับคุณพมารีวรชินาครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณเช่นกันค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ100วัน100ใจแทนในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึง18กันยายน2569พ่อค้าแม่ค้าเฮบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัดในยะลาช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้จริงปลูกเศรษฐกิจรากหญ้าให้กลับมาฟื้นตัวหาดป่าตองภูเก็ตกลับมาคึกคักอีกครั้งกับค่ำคืนแห่งเสียงเพลงในงาน Harbor Group Music ครั้งที่4ขนทัพศิลปินชื่อดังมาร่วมสร้างสีสันสัมผัสบรรยากาศความสนุกตลอดค่ำคืนติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสุภานีแก้วทองคงและณัฐยาสายวิริยะในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันพุธที่16กันยายน2569ค่ะวันนี้พบกับเรา2คนนะคะดิฉันณัฐยาสายวิริยะและคุณสุชาดาดอล็อกขออภัยค่ะและคุณสุภณีแก้วทองคงค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ยังคงติดตามข่าวสารนะคะในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ได้นะคะทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11 NT South ค่ะแล้วก็เข้ามาทักทายพูดคุยได้นะคะทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาแล้วก็รวมไปถึงเพจของ NT South เช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้นะคะในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทั่วทั้งประเทศเลยนะคะก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนที่ตกลงมาตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์แล้วก็การเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะมาติดตามข่าวแรกของวันนี้กันเลยค่ะทางด้านสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอพยอมจังหวัดพัทลุงค่ะโอกาสนี้นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5รายพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคคลตัวอย่างจำนวน5รายและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณในระดับต่างๆรวมทั้งสิ้น 3,292 รายค่ะการพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาคณาจารย์บุคลากรและมหาวิทยาลัยทักษิณตลอดจนประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียงต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลื้มปิติเป็นล้นพ้นทั้งนี้ค่ะทางด้านมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: ค่ะพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะก็ต่อเนื่องมายังพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเสด็จพระราชดำเนินค่ายสิรินธรนะคะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่กำลังพลค่ะรวมถึงพี่น้องประชาชนนะคะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายครบรอบ46ปีค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมายังค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบรอบ46ปีโดยมีพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจสมาคมแม่บ้านทหารบกและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จค่ายสิรินธรค่ะได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าค่ายสิรินธรต่อมาในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดค่ายสิรินธรโดยกองทัพบกกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรโอกาสนี้ทรงประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่จัดกิจกรรมทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรซึ่งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและส่งลงสีลายผ้าบาติกก่อนทอดพระเนตรกิจกรรมของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรและพระราชทานของขวัญแก่ผู้แทนเด็กเล็กชายและหญิงค่ะการเสด็จพระราชดำเนินมายังค่ายสิรินธรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
0: ค่ะทางด้านองคมนตรีนะคะเชิญสิ่งของพระราชทานเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในการนี้นะคะองคมนตรีค่ะได้เดินทางไปยังร้านเซเว่นนะคะสาขาบางปูอำเภอยะริงเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน20ชุดมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อวันที่22สิงหาคม2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอยะริงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในพื้นที่และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ
1: จากนั้นค่ะเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน40ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงโดยมีนางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีร่วมต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้ทุกคนได้รับทราบทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้กับทุกฝ่ายผู้ดำเนินหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งการเดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นะคะก็ยังความปลื้มปิติให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ

0: ค่ะมีติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะคะได้เปิดโอกาสค่ะให้พี่น้องประชาชนใช้สิทธิ์ประโยชน์ในการซื้อตั๋วรถไฟโดยสารนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีก็เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งซื้อตั๋วรถโดยสารรถไฟสอบถามข้อมูลการเดินทางและใช้สิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยประชาชนมองว่าโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางระยะไกลหรือเดินทางข้ามจังหวัดทางด้านนายสุนันท์ช่วยบำรุงนายสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนนำสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสมาใช้ในการซื้อตั๋วโดยสารรถไฟถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมการเดินทางภายในประเทศช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เลือกใช้บริการระบบรางในการเดินทางนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วการใช้สิทธิ์ดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยสำหรับสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะคะก็ถือเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางที่สำคัญของภาคใต้มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวใช้บริการเพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในภูมิภาคการส่งเสริมการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจึงช่วยเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารพร้อมสนับสนุนให้เกิดการเดินทางและการใช้จ่ายภายในประเทศทั้งนี้ค่ะประชาชนที่สนใจใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในการซื้อตั๋วโดยสารรถไฟควรตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการใช้สิทธิ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทางเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: เริ่มโครงการมาก็ตั้งแต่กรกฎาวันที่1กรกฎาเริ่มมาก็มีประชาชนมาใช้บริการเยอะแต่ละวันตามสถิติที่ว่ามาใช้อยู่ก็ประมาณวันเกือบประมาณเกือบ20คนแล้วก็ตัวเฉลี่ยก็ตั้งแต่เปิดมาโครงการตั้งแต่ที่1กรกฎาคมจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณสถิติผู้โดยสารที่มาซื้อก็ประมาณ3-400คนแล้วก็รายได้ก็ประมาณ 5-60,000 ส่วนในตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารมาใช้บริการว่าโครงการของรัฐเราสามารถใช้เดินทางกับรถไฟได้ผมว่าก็สะดวกผู้โดยสารมีทางเลือกได้นะครับสำหรับการรถไฟก็อำนวยความสะดวกให้โครงการนี้ครับครับครับผมว่าประชาสัมพันธ์เลยครับว่าสถานีสุราษฎร์มีโครงการที่ว่าไทยทั่วใจพลัสเราสามารถมาซื้อตั๋วมาสแกนที่สถานีได้เพราะเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องสแกนมาซื้อตั๋วเดินทางได้มีรถได้ทุกกระบวนครับที่จะสามารถสแกนได้แล้วก็
2: ต้องบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะร้านค้าเองนะคะผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มรับเหมือนกันค่ะพาไปดูบรรยากาศของพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสซึ่งต้องบอกว่ารอยยิ้มเกิดขึ้นค่ะกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยเขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะสามารถที่จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้จริงนะคะที่สำคัญเนี่ยปลูกเกษตรปลูกในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากให้กับพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศที่ร้านอัศลีนาร้านข้าวแกงเก่าแก่ค่ะเปิดให้บริการมานานกว่า20ปีตั้งอยู่บริเวณ4แยกโรงเรียนรัชตะหลังโรงเรียนสตรีติดกับร้านหมูกระทะอินเตอร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10:30 นจนถึง 19:00 นค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีทั้งกลุ่มคนทำงานข้าราชการแม่บ้านและลูกค้าทั่วไปแวะเวียนมาอุดหนุนรับประทานอาหารที่ร้านและซื้อกลับบ้านอย่างต่อเนื่องทางร้านค่ะมีเมนูอาหารให้เลือกสรรมากกว่า25อย่างทุกเมนูทำสดใหม่ด้วยความใส่ใจโดยเฉพาะเครื่องแกงที่ร้านนะคะเขาโขลกแล้วก็ปั่นเองด้านราคาเข้าถึงง่ายเริ่มตั้งแต่เมนูขนมจีนถุงละ10ราคาเฉลี่ย 35-70 บาทซึ่งการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ร้านค้าขายคล่องมากขึ้นคุณนฤมลดีสุขหรือคุณเล็กค่ะเจ้าของร้านอัศลีนาเปิดเผยว่าเดิมค่ะบรรยากาศคึกคักน้อยลงตอนนี้กลับมาคึกคักมากขึ้นส่วนที่มีข่าวว่าจะมีการต่ออายุโครงการออกไปอีกก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง สงสารพี่น้องรากหญ้าคนหาเช้ากินค่ำที่ยังต้องการดูแลจากภาครัฐอีกค่ะด้านคุณมะเหมี่ยวนะคะประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ก็บอกว่าบอกเล่าด้วยความประทับใจและประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจนว่าเวลาเดินผ่านร้านไหนค่ะที่มีป้ายไทยช่วยไทยพลัสนะคะเบรกล้อรถแล้วก็เลี้ยวเข้าไปซื้อเลยทันทีค่ะยิ่งทราบข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะพิจารณาต่อโครงการชอบมากอยากให้มีต่อไปยาวๆถึงปีหน้าเลยยิ่งดีค่ะ
0: มาดูในส่วนของบรรยากาศที่เบตงมินิมาร์ทเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลากันบ้างนะคะการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักค่ะหลังมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะมีการขยายเวลาไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้นะคะนายกิตติดามาอูเจ้าของร้านเบตงมินิมาร์ทก็ยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นโครงการที่ดีมากทำให้ประชาชนกล้าออกมาใช้เงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ร้านโชห่วยหรือว่าร้าน SME ทั่วทั้งประเทศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังการค้าขายซบเซาจากเศรษฐกิจและยิ่งก็เป็นข่าวดีค่ะหากมีการขยายโครงการไปจนถึงสิ้นปีซึ่งตรงกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าเพราะจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นมากขึ้นประชาชนนะคะได้ฝากถึงรัฐบาลให้ทบทวนการต่ออายุโครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้เหมือนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนกับเศรษฐกิจยุคนี้ค่ะ

0: ค่ะไทยช่วยไทยคนไทยต้องช่วยกันนะคะใครที่มีพิกัดร้านราคาถูกก็สามารถแอบกระซิบหรือว่าพิมพ์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook เราก็ได้นะคะว่าที่ไหนมีร้านอาหารถูกๆแล้วก็มีป้ายไทยช่วยไทยพลัสเราจะรีบไปใช้เลยคุณสุภณีใช้หมดหรือยังคะ
1: ยังเลยค่ะ
0: ต้องรีบนะคะแต่ว่ามีข่าวดีใช่ไหมคะว่าอีก2เดือนจะไปต่อ
1: ก็หวังว่าคงจะไปต่อจนถึง 1-2 เดือนนะคะเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เองแล้วก็รวมไปถึงร้านประกอบการก็ต่างแบบดีใจมากๆกับข่าวนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะจะสร้างความคึกคักให้กับพื้นที่ในหลายๆพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการนี้เลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นค่ะโดยครม.นะคะรัฐบาลมุ่งขยายค่ะโครงการผลิตอาชีวพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไปจนถึงปี2574ค่ะสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงนะคะรองรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ค่ะแล้วก็การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยค่ะตลอดช่วงปี2561ถึง2568โครงการสามารถพัฒนากำลังคนแล้วค่ะกว่า 90,035 คนหรือร้อยละ 83.15 ของเป้าหมายมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม123แห่งและสถานประกอบการกว่า 2,500 แห่งโดยผู้สำเร็จการศึกษามีอัตราการมีงานทำและรายได้เพิ่มรวมถึงรายได้นะคะเริ่มต้นสูงกว่าหลักสูตรปกติค่ะสำหรับการขยายโครงการตั้งเป้าผลิตและพัฒนากำลังคนอีก 81,600 คนรองรับ10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น

0: เซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงและผู้ประกอบการ SME พร้อมปรับรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด Skill First Degree Letter เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะ 3-4 เดือนหรือ9หน่วยกิตสามารถสะสมและเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยผู้เรียนค่ะต้องฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า50%แบ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 80,000 คนและระดับปริญญา 1,600 คนนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาทักษะด้าน AI ดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: อีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะกับครม.นะคะที่มีการไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนรับมือ3ภัยค่ะรัฐหนุนค่าเบี้ยนะคะบ้านเสียหายสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทค่ะสำหรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครอบคลุม3ภัยอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวพร้อมอนุมัติงบประมาณค่าเบี้ยประกันภัยรวม 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทนะคะและประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม500ล้านบาทค่ะมาตรการดังกล่าวนะคะมุ่งปรับแนวทางบริหารจัดการภัยพิบัติจากการตั้งรับหลังเกิดภัยเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐและให้ประชาชนเข้าถึงเงินชดเชยได้รวดเร็วขึ้นส่วนประกันภัยที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยคุ้มครองสูงสุดที่ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนโดยกรมธรรม์นะคะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ทั้งนี้ค่ะครม.นะคะได้มอบหมายสำนักงานงบประมาณจัดสรรประมาณให้กับสำนักงานคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยค่ะโดยที่ผู้จัดผู้รับประกันภัยนะคะมีมาตรฐานและสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็เป็นหน่วยงานงบประมาณแล้วก็เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความคุ้มครองแล้วก็เข้าถึงเงินชดเชยเมื่อเกิดภัยค่ะ
0: ก็สำคัญมาก
1: สำคัญนะคะแล้วก็คิดว่าประกันภัยเนี้ยพี่น้องประชาชนคือดีใจมากๆกับการที่รัฐบาลได้เข้ามาดูแลก่อนเกิดเหตุนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ลงพื้นที่ชาบัดเฮ้าป่าตองนะคะของกฎหมายค่ะร้อยความปลอดภัยและความเหมาะสมกับมิติทั้งด้านที่ดินการได้มาอนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบได้เป็นไปอย่างรอบคอบแล้วก็มีข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะระบุว่าฉบับเฮ้าโดยทั่วไปใช้สำหรับประกอบศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนายิวแต่กิจกรรมแต่ละประเภทต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและเงื่อนไขทางกฎหมายเป็นรายกรณีโดยจังหวัดจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารอย่างรอบด้านค่ะก่อนพิจารณาแนวทางดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญค่ะ
0: จากนั้นค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบล็อกระบายน้ำใต้ถนนพระเมตตาบริเวณหน้าโรงแรมมารีนาตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อประเมินโครงสร้างและทิศทางการไหลของน้ำหลังพบข้อจำกัดบริเวณจุดเชื่อมต่อซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำท่วมขังในพื้นที่เบื้องต้นจังหวัดจะเร่งตรวจสอบภายในระบบระบายน้ำจัดทำแบบและประมาณการงบประมาณพร้อมตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงโครงสร้างการไหลของน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะคาดว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าจึงได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์โดยหากไม่สามารถที่จะปรับปรุงระบบได้ทันนะคะอาจนำเครื่องสูบน้ำของสำนั

0: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตมาใช้เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตค่ะจะบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตองแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ตปภ.ภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำและระบบรวบรวมน้ำเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบจากน้ำท่วมต่อพี่น้องประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวป่าตองต่อไปค่ะ
1: ค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารภัยกลางนะคะได้ออกมาเตือนภัยทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงของวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะพร้อมสั่งพื้นที่เสี่ยงจังหวัดยะลาให้เฝ้าระวังน้ำป่าดินถล่มอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารภัยกลางนะคะได้ออกประกาศเตือนภัยด่วนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1ลงวันที่15กันยายน2569ระบุว่าในช่วงของวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดยะลาโดยนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดระหว่างวันที่15ถึงวันที่20กันยายน2569ดังนี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบางอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหาค่ะพื้นที่เสี่ยงระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันคืออำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันและก็อำเภอยะหาพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้ข้อมูลสภาวะอากาศนะคะแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารจากราชการอย่างใกล้ชิดต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: สำคัญมากๆช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศหลายคนบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยภาคใต้ยะลาเนี่ยฝนตกหนักแล้วปีนี้เนี่ยน่าจะไม่หนักอย่าคิดว่า
1: เพราะขณะนี้นะคะตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราเนี่ยตกแล้วนะคะข้างนอกแล้วก็ฟ้าก็รองแล้วด้วยเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูนี่เลยค่ะการปรับตัวของเกษตรริมน้ำปัตตานีจังหวัดยะลานะคะเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมที่ซ้ำซากกระทบพื้นที่ทำกินแล้วก็รวมไปถึงรายได้ของเกษตรกรค่ะแต่เกษตรกรนะคะก็ไม่ได้ยอมแพ้ปรับพื้นที่สู่การทำเกษตรผสมผสานกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มรายได้สู้ภัยน้ำท่วมนะคะพร้อมกับเดินหน้าสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามได้จากรายงานพร้อมกันเลยค่ะ
0: ริมแม่น้ำปัตตานีจังหวัดยะลาคือสายน้ำที่เป็นทั้งแหล่งชีวิตและแหล่งทำกินของผู้คนเกษตรกรใช้ผืนดินริมแม่น้ำปลูกทั้งสวนยางสวนปาล์มไม้ผลพืชผักรวมถึงเลี้ยงปลาเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้ำที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตกลับกลายเป็นความเสี่ยงที่ต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเมื่อฝนตกหนักมวลน้ำจากต้นน้ำเพิ่มสูงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรส่วนที่เคยสร้างรายได้ต้องหยุดชะงักรายรับหายไปรายจ่ายยังคงเดินหน้าความเสียหายนี้ไม่ได้มีเพียงผลผลิตแต่รวมถึงหน้าดินและพื้นที่ทำกินก็ถูกน้ำกัดเซาะไปด้วยข้อมูลอุทกภัยจังหวัดยะลา3ปีล่าสุดเผยว่าปี2566น้ำท่วมกระทบ7อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนถัดมาปี2567เจอกับอุทกภัยครั้งใหญ่และวิกฤตหนักสุดในรอบ30กว่าปีกระทบทั้ง8อำเภอและปี2568ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 68,000 ครัวเรือนขณะที่พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 16,700 ไร่ตัวเลขเหล่านี้สำหรับคนริมน้ำแล้วน้ำท่วมจึงไม่ใช่แค่ธรรมชาติแต่คือความเสี่ยงต่อรายได้และชีวิต
2: กระทบมากเลยค่ะคือว่าพอหน้าฝนนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วเวลาน้ำท่วมประมาณ11เดือน11 12 1ทำงานไม่ได้เลยขมาไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรมันติดอยู่กับคลองน้ำก็แฉะในสวนนี้เข้าไปกิดยางกับอะไรไม่ได้ต้องน้ำแห้งนู้นแหละยังไม่มีรายได้อีกก็กระทบมากเลยค่ะไม่รู้จะแก้ยังไง
0: เกษตรกรริมแม่น้ำปัตตานีอำเภอกรงปีนังเมื่อถึงฤดูฝนคำถามที่มักปรากฏขึ้นคือปีนี้สวนเราจะเหลืออะไรบ้างเพราะเมื่อน้ำเข้าท่วมการกรีดยางต้องหยุดรายได้ชะงักหายไปพร้อมกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น และเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆการรอให้น้ำลดอาจไม่ใช่คำตอบท่ามกลางด้วยข้อจำกัดยังมีเกษตรกรที่เลือกปรับตัวหนึ่งในนั้นคือนางฮาซียะเดือราเซหรือกะยะเกษตรกรริมแม่น้ำที่เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าหากพื้นที่มีความเสี่ยงจากน้ำท่วมการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวคือความไม่แน่นอนกะยะจึงปรับพื้นที่สู่สวนผสมผสานและปลูกพืชที่ขายง่ายตลาดมีความต้องการ
3: สวนแกก็มีหลายอย่างมีลองกองส่วนใหญ่ก็เป็นลองกองมะพร้าวมะนาวมังคุดก็มีบ้างสองสามต้นส้มโอก็มีบ้างทุเรียนก็พอมีบ้างบางปีท่านนั้นที่ไม่ท่วมถ้าช่วงหลังๆนี้จะมากจะท่วมมากช่วง 3-4 ปีครั้งนี้หลังจาก4ปีมานี้บางทีก็เว้นปีนึงไม่ท่วมก็ท่วมต่ออีกหนักอีกประมาณเว้นปี2ปีก็มาทีนึงหนัก
0: แม่น้ำจะเป็นโจทย์ใหญ่และไม่มีวิธีใดป้องกันความเสียหายได้ทั้งหมดแต่การปลูกพืชแบบผสมผสานกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงเมื่อพืชชนิดหนึ่งได้รับผลกระทบยังมีพืชอีกชนิดที่ให้ผลผลิตและสร้างรายได้หมุนเวียนช่วยให้ครอบครัวมีรายรับมากกว่าการฝากความหวังไว้กับพืชเพียงชนิดเดียว
3: ก็อยากที่จริงอยากให้แบบถ้ามีโครงการดีๆอยากให้เป็นทุกคนที่แถวนี้ชาวบ้านก็เหมือนกับเรานั่นแหละก็รู้สึกค่ะบางคนก็ท้อปล่อยทิ้งแบบเป็นร้างเหมือนป่านี่แหละเรานี่ท้อไม่ได้มันต้องทำไปก่อนถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งนี่เราสบายเรามีน้ำเยอะหน้าฝนนี่น่ากลัวเพราะปลูกไปพอจะถึงเดือนประมาณตุลานี่กว่าจะเข้าฤดูฝนนี่กังวลแล้วอะไรมั่งจะไปปีนี้อะไรมั่งจะเหลือนะลุ้นตลอดปีถ้าคนแบบอยู่ริมน้ำนี่ถ้าเราแบบปลูกพืชยืนต้นถ้าไม่มีที่ร่มเยอะๆนี่ปลูกผักไปเรื่อยๆก่อนแต่ได้เสริมแบบเป็นพืชยืนต้นนี้แล้วก็ให้พวกห่างๆแบบปลูกผักได้มีแบบเกลือแบบนั้นก็ได้สามารถเราขายแบบขายผักแบบส่งให้เขาส่งตลาดแบบนั้น
0: จากเดิมที่น้ำท่วมทำให้เกษตรกรต้องหยุดทำกินวันนี้เกษตรกรริมแม่น้ำกำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและปรับวิถีการทำเกษตรให้เหมาะกับพื้นที่สวนผสมผสานริมแม่น้ำปัตตานีจึงเป็นการสร้างทางเลือกให้กับชีวิตเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ในวันที่การทำเกษตรรูปแบบเดิมไม่สามารถเดินหน้าต่อคนริมน้ำรู้ดีว่าน้ำคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ฉะนั้นแล้วการปรับตัวคือสิ่งที่พวกเขาเลือกทำได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนเปลี่ยนผืนน้ำให้เป็นความหวังให้เป็นแรงผลักดันในการสร้างชีวิตให้เดินหน้าต่อไปทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
1: ค่ะจากสถานการณ์ฝนฟ้านะคะมาติดตามในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กันหน่อยค่ะต้องบอกว่าภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลานะคะต้องเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ขณะนี้พุ่งเป็นที่เรียบร้อยนะคะรับผลกระทบฝุ่นควันข้ามแดนค่ะโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเตือนกลุ่มเสี่ยงให้เฝ้าระวังในระยะนี้ค่ะสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากการประเมินสถานการณ์สาเหตุมาจากหลายปัจจัยร่วมกันในแก่ผลกระทบจากควันข้ามประเทศจุดความร้อนปริมาณค่อนข้างสูงบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียประกอบกับอิทธิพลของกระแสลมฝ่ายทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาฝุ่นควันเข้ามาปกคลุมภาคใต้ของไทยค่ะการเผาในที่โล่งและการเกิดไฟไหม้ป่าพรุในบางพื้นที่การระบายอากาศของภาคใต้อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีโดยบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดยะลาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน Air4 ไทยที่ข้อมูลณอำเภอเมืองยะลานะคะพบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่ 14.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปัจจัยด้านสภาพอากาศและทิศทางลมอาจส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองมีโอกาสขยับสูงขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
4: ขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะที่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียสถานการณ์ฝุ่นควันจากประเทศอินโดนีเซียเริ่มพัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่อีกครั้งส่งผลให้สภาพอากาศไม่สดใสขมุกขมัวแล้วก็อบอ้าวประชาชนเริ่มที่จะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองจาก PM 2.5 ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในช่วงนี้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงลดกิจกรรมกลางแจ้งและเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของ
1: ของร่างกายหากมีอาการไอหายใจลำบากแสบจมูกหรือว่าคอนะคะควรรีบปรึกษาแพทย์โดยทางเพจสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ได้โพสต์ข้อมูลพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มฝุ่นละอองสูงขึ้นขอให้ติดตามฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air for Thai เตรียมพร้อมรับมือแล้วก็เฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนด้วยนะคะโดยการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านประชาชนกลุ่มเสี่ยงก็สังเกตอาการผิดปกติด้วยค่ะ
0: ค่ะขณะที่จังหวัดสงขลานะคะเผชิญกับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองที่พัดเข้าปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยมีสาเหตุมาจากกลุ่มฝุ่นควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีทัศนวิสัยลดลงโดยรายงานคุณภาพอากาศในบรรยากาศเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ข้อมูลณวันที่15 กันยายน 2569พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ที่64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองที่อยู่ในระดับสูงและประชาชนค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตกลางแจ้งโดยบริเวณจุดชมวิวเขาคอหงภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ก็พบว่ามีหมอกควันปกคลุมพื้นที่อย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ทัศนียภาพจากจุดชมวิวถูกบดบังโดยเฉพาะภาพของพื้นที่เมืองหาดใหญ่ด้านประชาชนเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ซื้อหน้ากากอนามัยมาให้สมาชิกในครอบครัวสวมใส่เพื่อป้องกันการสูดฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน
1: ขณะที่บริเวณสะพานเกาะยอ2จังหวัดสงขลานะคะอีก1จุดที่พบทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นชัดเจนจากกลุ่มควันค่ะแม้แต่บริเวณอาคารอควาเรียมหอยสังนะคะซึ่งอยู่ในระยะที่สามารถมองเห็นได้จากสะพานยังเห็นได้ไม่ชัดเจนเนื่องจากมีฝุ่นควันปกคลุมหนาแน่นภาพทัศนียภาพของเมืองสงขลาก็ดู
0: มองไม่ชัดแล้วในขณะนี
1: ้ใช่ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ค่ะติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพิ่มการป้องกันตนเองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็สวมหน้ากากที่สามารถช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้นะคะเมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกอาคารค่ะ
0: ค่ะไปทะเลสงขลาช่วงนี้อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นหมอกเหมือนเบตงไปด้านขวาอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเป็นควันหรือเปล่าต้องเช็คก็คือเช็คง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Air for Thai ว่าในพื้นที่ที่เราอยู่ณขณะนี้เนี่ยอยู่ในระดับสีไหนแล้วเหลืองส้มหรือว่าแดงนะคะก็จะสามารถโหลดได้ไปได้เพื่อที่จะเช็คว่าในพื้นที่ที่เราอยู่ณขณะนี้เนี่ยคุณภาพอากาศเป็นอย่างไรค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
2: ตายหรอกกินไม่นิดเดียวเอง
3: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
2: ไม่ไรหรอก
1: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
4: ตัวค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกิจกรรมของน้องๆกันบ้าง นะคะที่มายอค่ะประกาศคว้าแชมป์ถล่มทุ่งยางแดง4-0ชิงถ้วยพระราชทาน SB Pack ยาง Power 2026นะคะสะท้อนพลังเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะทีมฟุตบอลเยาวชนจากอำเภอมายอโชว์ฟอร์มร้อนแรงค่ะไล่ถล่มเอาชนะอำเภอทุ่งยางแดงไปอย่างเด็ดขาด4-0ผงาดขึ้นครองแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน SB Pack ยาง Power 2026หรือโครงการรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดประจำปี2569คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองได้อย่างภาคภูมิใจแล้วก็สมเกียรติค่ะบรรยากาศการชิงชัยนะคะก็เต็มไปด้วยความคึกคักและเร้าใจเมื่อเกมดำเนินไปได้ไม่นานสายฝนก็ตกลงอย่างต่อเนื่องจนสนามชุ่มฉ่ำแต่เหล่าแข้งเยาวชนฝีเท้าเยี่ยมทั้ง2ทีมต่างวิ่งสู้ฟัดค่ะแสดงสปิริตนักกีฬาแล้วก็มีความมุ่งมั่นอย่างไร้ความย่อท้อจนกระทั่งจบการแข่งขันในช่วงเวลา 18:00 นท่ามกลางรอยยิ้มคราบเหงื่อและหยดน้ำฝนที่ผสมผสานกันอย่างน่าประทับใจโดยได้รับเกียรติจากนายชนทานแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานชมการแข่งขันและเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยพระราชทานเหรียญรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาทให้แก่ทีมชนะเลิศอย่างอำเภอมายอค่ะรองชนะเลิศอันดับที่1 นะคะคือทีมอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีรองชนะเลิศอันดับที่2ร่วมนะคะคือทีมอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมมอบถ้วยรางวัลและก็แสดงความยินดีอย่างคับคั่งค่ะ
5: ยังอยู่ในเรื่องของการศึกษานะคะโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนนะคะส่งเสริมในเรื่องของการมีทักษะทางอาชีพค่ะสร้างอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาเมืองยะลาจังหวัดยะลานายสุภวิทย์ธรรมรัตน์รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานเปิดกิจกรรมยอดแคริเออร์เอ็กซ์โปสร้างอาชีพสร้างอนาคตเยาวชนชายแดนใต้โดยมีนางสาวชยาดาก้าวเอี้ยนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นางสาวนิชาดาสุวรรณละอ่องกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลานางธนทรแก้วเป็นทองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอราวันตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและครูนักเรียนเข้าร่วมค่ะในงานนะคะมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียนรู้กระบวนการสร้างอาชีพนำรายได้ไปต่อยอดการพัฒนากลุ่มอาชีพในสถานศึกษาสู่การพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมเยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากฝีมือของน้องๆ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในงานนะคะซึ่งก็มีทั้งน้องๆจากยะลาปัตตานีนราธิวาสและเสียงเพลของจังหวัดสงขลามาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ค่ะงานนี้นะคะมีไปถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะวันที่17 กันยาก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปช็อปสินค้าของน้องๆกันได้ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาเมืองยะลายาวๆกันไปค่ะ8 โมงเช้าจนถึง 5 โมงเย็นค่ะ
6: ครูสกรเรามีในทุกพื้นที่นะคะแล้วก็เรามีเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆทุกฝ่ายอะค่ะได้มาร่วมกันในการจัดการเรียนรู้เหล่านี้ให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเราในทุกพื้นที่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราจะสำรวจความต้องการของผู้เรียนนะคะว่าเขาอยากที่จะประกอบอาชีพอะไรซึ่งอาชีพต่างๆเหล่านี้เราก็มีหลากหลายเป็นการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้มีอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณศึกษาธิการส่วนหน้านะคะที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนเป็นการบูรณาการที่เกิดประโยชน์ให้กับผู้เรียนแล้วก็ประชาชนต่างๆได้มาเห็นถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนนะคะเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างหนึ่งในเรื่องของคุณภาพผู้เรียนที่เขาได้มีโอกาสในการแสดงออก
4: ค่ะพาไปดูบรรยากาศในพื้นที่ของหาดบาดตองภูเก็ตกันบ้างนะคะเรียกได้ว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งกับค่ำคืนแห่งเสียงเพลงในงาน Harbor Group Music ครั้งที่4ค่ะที่ขนทัพศิลปินชื่อดังนะคะมาร่วมสร้างสีสันสัมผัสบรรยากาศความสนุกตลอดค่ำคืนค่ะบรรยากาศที่ Thailand Mountain ภูเก็ตป่าตองจังหวัดภูเก็ตก็เต็มไปด้วยเสียงเพลงแสงสีแล้วก็ความคึกคักกับงาน Harbor Group Music ครั้งที่4กิจกรรมดนตรีที่มาร่วมเติมสีสันให้กับเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของภูเก็ตงานนี้นะคะจะเต็มด้วยศิลปินที่แฟนเพลงคุ้นเคยนำโดยเสกโลโซศิลปินร็อกแถวหน้าของเมืองไทยพร้อมด้วยมาริโฮน่าเจ้าของบทเพลงเพื่อชีวิตที่มีเอกลักษณ์และทีจีไทเกอร์ค่ะที่ร่วมสร้างความมันบนเวทีดนตรีที่ดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองผู้ชมทั้งนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่นะคะต่างร่วมสนุกร้องตามและสัมผัสบรรยากาศของค่ำคืนแห่งดนตรีอย่างเต็มพลังนอกจากความสนุกสนานบนเวทีแล้วกิจกรรมลักษณะนี้ยังมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศให้พื้นที่ป่าตองกลับมามีชีวิตชีวาดึงดูดผู้คนให้ออกมาใช้เวลาร่วมกันทั้งการฟังเพลงรับประทานอาหารและท่องเที่ยวในพื้นที่เพราะในมุมของการท่องเที่ยวเสียงดนตรีไม่ได้สร้างเพียงความบันเทิงค่ะแต่ยังสามารถสร้างบรรยากาศสร้างการเดินทางและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการและก็คนในพื้นที่อีกด้วย
7: หวังว่า Harbor Group Music นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาชุมชนป่าตองรวมถึงช่วยพัฒนาภูเก็ตนะคะในด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมให้คนมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของการใช้จ่ายกินดื่มนะคะหรือว่าจะเป็นการใช้ห้องพักหรือว่าจะเป็นการใช้จ่ายทั่วไปค่ะก็หวังว่า Harbor Group Music จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทุกท่านเวลาที่ทุกท่านนึกถึงภูเก็ตนะคะ Harbor Group Music นะคะเป็นหนึ่งในแบรนด์ของภายใต้ของ Thailand Mountain ภูเก็ตนะคะที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรีและเสียงเพลงค่ะเราเน้นการจัดคอนเสิร์ตเป็นหลักแล้วก็เราหวังว่าHarbor Group Music นะคะจะได้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของชาวภูเก็ต
5: จากเสียงเพลงในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะขอพามาดูในเรื่องของอาหารพื้นเมืองภูเก็ตกันบ้างค่ะอย่างเป็นขนมที่ตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งได้รางวัลมาด้วยนะคะกับบีไทยบักนะคะขนมชื่อแปลกกับเป็นที่รู้จักค่ะโดยจี้หมวยนะคะได้มีการสืบสานบีไทยบักนะคะขนมพื้นเมืองภูเก็ตสู่ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเส้นขนมสีแดงขาวนะคะเนื้อนุ่มเสิร์ฟพร้อมกับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสซึ่งชาวภูเก็ตเรียกว่าบีไทยบักนะคะเป็นขนมหวานพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน100ปีเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ตด้วยขนมชนิดนี้อยู่ในกลุ่มของปุนเตโก้ยนะคะสะท้อนวัฒนธรรมอาหารของชาวภูเก็ตที่ได้รับอิทธิพลจากวิถีจีนมลายูหรือพรณกันโดยกรรมวิธีทำนะคะของขนมชนิดนี้เนี่ยจะนำแป้งข้าวเจ้ามานวดกับน้ำอุ่นแบ่งเป็นสีขาวและสีแดงก่อนจะกดผ่านพิมพ์ลงในน้ำเดือดเมื่อเส้นสุกค่ะจึงนำมาพักให้เย็นและรับประทานคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสจี้หมวยนะคะผู้สืบสานขนมพื้นเมืองภูเก็ตเล่าให้ฟังว่าจากขนมที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นเคยวันนี้ค่ะบีไทยบักนะคะเริ่มกลับมาได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากได้รับรางวัลคะแนนโหวตสูงสุดระดับประเทศหรือ Popular Vote 2026จากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้ทำขนมที่มันหาย ายไปแล้วเนี่ยให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งไม่ใช่แค่คนภูเก็ตแต่คนที่อยู่ในพื้นที่อื่นนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะนี้ตอนนี้เนี่ยก็มาถามหาขนมชนิดนี้กันแล้วขณะเดียวกันจี้หมวยค่ะก็มองว่าการรักษาขนมพื้นถิ่นไม่ใช่เพียงแค่การเก็บสูตรโบราณเอาไว้แต่คือการที่ทำให้คนรุ่นใหม่และผู้มาเยือนได้รู้จักเรื่องราวของภูเก็ตผ่านอาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเล่าอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นของท้องถิ่นเองนะคะได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะ
8: ก็มีคนถามหาเขาก็อยากจะกินเขาก็เป็นอะไรที่สนใจกับนักท่องเที่ยวมากอยู่ตอนนี้ค่ะก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเป็นชื่อเฉพาะชื่อมันก็แปลกอยู่แล้วแล้วก็รสชาติอาหารมันก็ทำให้กินแล้วมีรู้สึกชีวิตมีความสดชื่นเขาก็แปลกใจว่าเออมันก็ได้เป็นอาหารอะไรที่เป็นเมนูหนึ่งในที่ว่า
4: ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมพระพุทธศาสนากันบ้าง นะคะที่วัดสุนทรนิวาสค่ะหรือว่าวัดประดู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนคุณธรรมพลังบวรค่ะเพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ต่อยอดสู่อาชีพค่ะนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนวัดสุนทรนิวาสภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดสุนทรนิวาสโดยมีจ่าเอกพิรพรอุริศผลวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนและเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมพระปลัดวรกิจวรกิจโจด็อกเตอร์จอว่าได้กล่าวว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนเข้ามาเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันและอยากจะให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของวัดสุนทรนิวาสในการถ่ายทอดความรู้และก็เรื่องราวของชุมชนให้คนรุ่นใหม่ค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในพิธีเปิดกิจกรรมนะคะมีการจัดแสดงนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดสุนทรนิวาสทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าปาเต้ลายประดู่รวมถึงการสาธิตทำอาหารการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การออกแบบของเล่นสะสมหรือว่าอาร์ตทอยค่ะนอกจากนี้นะคะวัดยังได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนคุณธรรมพลังบวรต้นแบบโดดเด่น 1,569 จากการดำเนินงานที่นำวัดชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆมาเข้าร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ
5: มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาค่ะผนึกกำลังกับเทศบาลเมืองสะเตงนอกนะคะลงนาม MOU ค่ะขับเคลื่อนการเรียนรู้สหวิชาชีพ IPE สู่ชุมชนซึ่งบรรยากาศในครั้งนี้นะคะทางวิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดยะลาค่ะคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกร่วมกับเทศบาลเมืองสะเตงนอกลงนาม MOU ลงความร่วมมือทางวิชาการมุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพเชิงพื้นที่หรือ IPE นะคะตอบโจทย์บริบทและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชาญพิบาลผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาและนายเสรีเรืองการนายกรัฐมนตรีเมืองสะเตงนอกลงนามความร่วมมือทำกลางคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมเป็นสักขีพยานค่ะความร่วมมือครั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการเสริมสร้างให้นักศึกษาสามารถที่จะทำงานร่วมกับสหวิชาชีพและชุมชนพร้อมนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในพื้นที่สนับสนุนในเรื่องของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตลอดจนร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนเปิดโอกาสให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งมีกำหนดระยะเวลา5ปีนะคะทั้งนี้ก็สามารถที่จะต่ออายุได้นะคะตามความเห็นชอบของทั้ง2ฝ่ายต่อไปในอนาคตค่ะ
4: ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการสัมมนาวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัยค่ะนวัตกรรมสร้างสารสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนรวมบุคลากรสาธารณสุขนำเสนอผลงานแล้วก็แนวคิดจากประสบการณ์ทำงานจริงค่ะ ที่ห้องบงกตรัฐโรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราชนายธีรพงษ์ชูช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่สุขภาวะที่ยั่งยืนโดยมีนายแพทย์สุทธิพจน์ชยนัทพงษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและบุคลากรทางสาธารณสุขนะคะได้ร่วมงานกันเป็นจำนวนมากบรรยากาศภายในงานค่ะก็เป็นไปอย่างคึกคักบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาลและหน่วยบริการในพื้นที่ร่วมกันนำเสนอผลงานที่เกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงผ่านงานวิจัยการพัฒนาคุณภาพงานและนวัตกรรมด้านสุขภาพขณะที่ภายในงานนะคะก็ยังมีบูธนิทรรศการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่นำองค์ความรู้ผลงานและนวัตกรรมที่น่าสนใจมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็นำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานค่ะ
5: ส่งท้ายกันด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นค่ะกับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย3นาทีกับอัยการขอนำเสนอในเรื่องของเจ้าหญิงนักกฎหมายรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมค่ะ

ันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมนำพระกรณียกิจดังกล่าวของพระองค์มานำเสนอโดยสังเขปให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมถึงการส่งเสริมหลักนิติธรรมสิ่งที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์ได้ในด้านกฎหมายของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนคือทรงให้ความสำคัญกับบุคคลที่อยู่ในสถานะเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กที่ติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตจากพระดำริที่ทรงปรารถนาให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้รับทั้งโอกาสและกำลังใจจึงเกิดเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นโครงการที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทั้งสุขภาพการศึกษาการฝึกอาชีพตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมที่สำคัญพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่กับมารดาในเรือนจำด้วยทรงตระหนักว่าเด็กเหล่านี้มิได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ควรต้องแบกรับผลกระทบหรือมีตราบาปจากการกระทำของผู้เป็นมารดาแนวพระดำริดังกล่าวจึงมิได้มุ่งหวังเพียงช่วยเหลือผู้ต้องขังแต่เป็นการมองกระบวนการยุติธรรมด้วยความเข้าใจในความเป็นมนุษย์จากพระกรณียกิจในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติและมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือแบงก็อกรูเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2553และกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของนานาประเทศในการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเด็กที่ติดผู้ต้องขังด้วยพระกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายมิได้มีหน้าที่เพียงนำผู้กระทำความผิดมารับโทษแต่ยังต้องสร้างโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นี่คือมิติของกระบวนการยุติธรรมที่มองเห็นทั้งความยุติธรรมและความเป็นมนุษย์รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและขอร่วมสืบสานพระปณิธานด้านกฎหมายเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์สร้างโอกาสและคืนความหวังให้กับประชาชนพบกันใหม่อีกครั้งกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนค่ะและทีมข่าว MT South ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต
1: ้เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหมู่ข้าวชาวเทือนแควนี้เจอกันวันพุธที่16กันยายน2569นะคะซีโบแล้วก็น้องไม้ค่ะนำข้าวสั้นมาหมอพายคุณผู้ชมค่ะตามตาตามคราววันนี้วันที่16ปันเปลือนมั้งเสียงดวง
0: รู้สึกเงียบๆวันนี้
1: นะมาเท่าไหร่วะเงียบมันเด็กชักว่ะ
0: ใช่เงียบกริบเลยวันนี้ครับแต่ว่าไม่เงียบแน่นอนเพราะว่าเรานำข้อมูลข่าวสารมาฝากกับคุณผู้ชมในรายการวันนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารพี่โบติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลนะครับกดมาเลยครับหมายเลข11ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับในโลกออนไลน์ตอนนี้เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage NBT นครศรีธรรมราชและก็ NBT ภาคใต้ครับตอนนี้ไลฟ์สดกันอยู่แล้วพูดคุยทักทายกับทางทีมงานกันได้ครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ YouTube ครับชื่อว่า NBT นครศรีธรรมราชมีรายการให้ติดตามรับชมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ถ้าใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารที่กระชับชับไวเข้าใจง่ายนะครับติดตามผ่านแพลตฟอร์มของ TikTok NBT นครแล้วก็ฝากอีก2แพลตฟอร์มครับ x.com แล้วก็ IG NBT นครครับ
1: เราเข้าไปเสกตัวอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มของโซเชียลนะคะฐานสะดวกฐานช็อปในการที่จะไปเสพข่าวสารช่องทางไหนก็สามารถจะเข้าไปเสิร์ชคำว่า NBT นครศรีธรรมราชได้ในทุกๆช่องทางเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้นำเรื่องราวของวิชาการงานวิจัยที่ว่าทำเพื่อชุมชนนะคะไม่ใช่วิจัยอยู่บนหิ้งมาฝากคุณผู้ชมกันนักๆเลยค่ะซ่องข่าวคราวของมหาวิทยาลัยวะไหลหลักค่ะข่าวสารแรกนะคะเป็นงาน WUSDG Day 2026ค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยวะไหลหลักนะคะได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อที่จะเปิดเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชนเลยแน่นอนค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนะคะผลงานเด่นๆของทางงานวิจัยของอาจารย์นะคะของมหาวิทยาลัยวะไหลหลักเป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะของห้องประชุมหัวตะพานอาคารจุฬาพรเวชวัตรค่ะที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวะไหลหลักค่ะโดยมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.วาริศเจาะจิตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยวะไหลหลักเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม WUSDG Day 2026นะคะโดยโครงการวิชาการวิจัยชายสังคมตอบโจทย์ SDG ค่ะของคณาจารย์มหาวิทยาลัยวะไหลหลักนะคะมีคณะนะคะของผู้วิจัยเนี่ยจำนวนถึง136คนจาก18สำนักวิชา92โครงการค่ะซึ่งครอบคลุมทั้ง5มิติค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพด้านสุขภาพด้านการศึกษาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแล้วก็มิติสังคมและวัฒนธรรมผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation และก็ Poster Presentation ค่ะ
0: ครับโดยกิจกรรมดังกล่าวครับก็นับว่าเป็นเวทีที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็นำเสนอผลงานจากโครงการวิจัยเชิงพื้นที่การบริการวิชาการและก็การทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ชุมชนสาธิตวะไหลหลักพัฒนาชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงครับโดยมีการนำเสนอผลงานที่มุ่งเน้นผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ที่ยั่งยืนหรือ SDG ได้อย่างเป็นรูปธรรมครับรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดอันดับ The Sustainability Impact Rating นะครับซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาจำนวน5ท่านนะคะในการรวมคัดเลือกแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะโครงการ SDG เด่นๆเลยค่ะเป็น Top 10 SDG Project 2026เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยได้นำแนวทางการดำเนินงานจากโครงการต้นแบบไปประยุกต์ใช้ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมค่ะ
2: ทุกโครงการวันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่บริการวิชาการและภารกิจสัมพันธ์ชนที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเราเรียกว่า SDG นะครับซึ่งอาจารย์เราได้ลงปฏิบัติจริงในพื้นที่นะครับเรามุ่งเน้นว่าจะเป็นทำลักษณะโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องแล้วก็ให้มีชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับผมก็อยากยกตัวอย่างเหมือนโครงการที่เราไปสร้างแกนนำกายภาพบำบัดให้กับชุมชนนะครับพอสิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยชุมชนหรือประชาชนเนี่ยสามารถดูแลได้ด้วยตัวเองแล้วก็โครงการนี้ก็ต่อยอดไปในลักษณะที่อบจ.ให้ทุนเรามาทำ

0: 2.0 นะครับผลลัพธ์ของการดำเนินงานเหล่านี้เนี่ยเราสามารถส่งเป็นผลการดำเนินงานในการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีผลในการจัดอันดับโลกเขาเรียกว่าการจัดอันดับโลกมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1: เป็นเวทีของ SDG ของมวลักษณ์นะครับก็เป็นเวทีที่เราประมวลภาพความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานนะครับเพื่อการพัฒนายั่งยืนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขณะเดียวกันเราก็มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ละด้านเนี่ยมาให้คำแนะนำนะครับเพราะว่าเราหวังว่างานที่เรากับเพื่อนในทุกๆปีเนี่ยก็จะได้รับการพัฒนาต่อยอดแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ระดับโลกที่ทุกท่านก็จะทราบดีว่าระดับโลกตอนนี้ถ้าพูดถึงความยั่งยืนเนี่ยวันนี้เราก็อยู่อันดับ3ของประเทศนะครับอันดับที่47ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงมากแต่ว่าอันนั้นคือผลปลายทางแต่ว่าจริงๆแล้วระหว่างทางเนี่ยเราอยากเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็จับต้องได้
2: เรื่องราวของงานวิจัยที่ลงไปสู้ชุมชนแล้วก็ไม่ใช่ว่าลงไปแบบชาบช่วยนะมีการพัฒนาอย่างยืนกันด้วย
3: ใช่ครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ในเรื่องราวของวิชาการครับยุวันทีมหาวิทยาลัยวะไลลักครับเขาได้มีการจัดงานวะไลลักรีเสิร์ชเดย์2026หรือว่า WRD 2026ครับเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเชิดชูเกียรตินักวิจัยพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันงานวิจัยสู้การใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในประเทศและก็ระดับนานาชาติครับไปกันที่ห้องประชุมพัทรธรรมมาพรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวะไลลักษณ์ครับก็เต็มไปด้วยเล่านักวิจัยและก็ผลงานวิจัยที่น่าสนใจเลยทีเดียวในงานวะไลลักษณ์ Research Day 2026โดยได้รับเกียรติจากดร.วิภารัตน์ดีองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ครับเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่โดดเด่นจากศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยและนิทรรศการงานวิจัยเน้นย้ำครับความมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อยกระดับสู่ระดับนานาชาติและผลักดันองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จริงทั้งในเชิงพาณิชย์เชิงสังคมและเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยวะไลลักษณ์ครับ
2: ค่ะสำหรับงานนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะคะประกอบไปด้วย Research Excellence Showcase นะคะเป็นการนำเสนอผลงานจากศูนย์วิจัยมากว่า24ศูนย์ค่ะแล้วก็มีศูนย์ Fundamental Fund Highlight จำนวน36ผลงานค่ะแล้วก็จากเป็นการนำเสนอจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของ Fundamental Fund นะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นงบประมาณประจำปี2569ค่ะรวมไปถึงโซนของ Emerging Researcher Zone ค่ะซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานจากโครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน16ผลงานรวมไปถึงการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมโดดเด่นจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่า Science Park ด้วยค่ะ
3: ครับและข้อนอกจากนี้ครับพี่โบยังมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยจำนวน15โล่รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในท่านข้อมูลสกอปัสสูงสุดจำนวน25รายเพื่อยกย่องความสำเร็จและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรและนักวิจัยรวมกันพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างผลกระทบในวงกว้างครับ
4: ตอนนี้ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.นะคะภายใต้กระทรวงการศึกษาวิจัยนิกรรมก็รับประเด็นในเรื่องของการส่งเสริมพื้นที่เรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมในภาคใต้มาในหลายบริบททางมหาวิทยาลัยวะไลลักษณ์เองนะคะแล้วก็อีกหลายภาคีเครือข่ายเนี่ยท่านก็ดูแลทั้งในภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบนิเวศแล้วก็มีในงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอัตลักษณ์ท้องถิ่นตอนนี้ความท้าทายใหม่ๆก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยฉะนั้นถ้างานหลายส่วนเราจะเห็นเรื่องของตัวการนำเรื่องของเทคโนโลยีสนเทศมาใช้ในเรื่องของการบริหารนะเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาของการลงพื้นที่ครม.สัญจรก็เห็นภาพของการดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ก็ได้เห็นงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะของที่มหาวิทยาลัยวะไลลักษณ์ที่ทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องย่าทะเลน่าจะเป็นประเด็นเชิงโจทย์ที่น่าจะได้มีการขยายโอกาสในการทำให้เกิดในเรื่องการดูแลระบบนิเวศทางทะเลเรื่องไม้ปาล์มนะคะการนำในเรื่องของเวสต่างๆจากการเกษตรมาทำให้เกิดในเรื่องโอกาสและคุณค่าทางธุรกิจหรือว่าในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแพลตฟอร์มหาใหม่ๆมาทำให้เกิดคุณค่าในเรื่องของการใช้ประโยชน์อันนี้คิดว่าเป็นจุดเด่นที่น่าจะขับเคลื่อนในการทำงานในการส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ของเราค่ะ
5: ต มหาวิทยาลัยวิไลลักษณ์นะครับเราก็มีการสนับสนุนงบประมาณในส่วนของทุนวิจัยที่เรียกว่า1สำนักวิชา1อำเภอครับเราให้อาจารย์ลงไปหาโจทย์วิจัยในพื้นที่เพราะว่านโยบายเราในการขับเคลื่อนครับเราขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะก็จะมองประเด็นปัญหาในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสำคัญแล้วก็พื้นที่ภาคใต้แล้วก็จะมีงานวิจัยทำในระดับประเทศวันนี้เรากำหนดแฟลกชิพที่สำคัญเนี่ยอยู่ทั้งหมดประมาณ5แฟลกชิพอีกส่วนนึงนะที่เป็นองค์ความรู้ที่เราทำเนี่ยก็จะมีงานนำไปสู่เรื่องของการตีพิมพ์ซึ่งการตีพิมพ์นั้นก็ไม่ใช่เป็นงานที่ขึ้นหิ้งแต่เป็นงานที่เราทำเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และสร้างสังคมความรู้ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยไว้ได้รักครับแล้วจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยภูมิใจร่วมกันว่าวันนี้เรามีมหาวิทยาลัยระดับโลกอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
3: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานครับพี่โบที่ได้มีการรวบรวมเอาผลงานวิจัยแล้วก็มีการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ทำวิจัยได้เยอะแล้วก็เพื่อเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังทำวิจัยอยู่ครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ไปกันในต่อวันนี้
2: วันนี้
3: นัดกับเจนนี่
2: นัดกับเจนนี่ค่ะเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นงานหัตถกรรมที่โซเซกเอาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเครื่องทบเมืองนครค่ะหัวใจของช่างฝีมือนะคะเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวนครรายละเอียดเป็นแบบนี้น่าสนใจยังไงติดตามในช่วงของไอยะค่ะ

เรืองทุ่มงานฮัตจะสิ้นฉันสู้ที่อยู่คูจังหวัดนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่อดีตมรดกทางวัฒนธรรมที่เคยได้เป็นเครื่องราชบรรณาการชิ้นเอกงานเครื่องทุ่มตราเบนเครื่องทุ่มนครใบกรีนของพี่เกี้ยวและคนสงสัยนะคะว่าทำไมเครื่องทุ่มแต่ละชิ้นจึงมีราคาและคุณค่าสูงมากเพราะทุกชิ้นสร้างสรรค์ขึ้นโดยสองมือและก็หัวใจงานเครื่องทุ่มเป็นงานที่พิถแล้วพิถเลยซ่อมไม่ได้ช่างจึงต้องมีความซื่อสัตย์สูงมากแค่ขั้นตอนการเขียนลายไทยก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเครื่องทุ่มเป็นงานหัตถกรรมที่เกิดจากการนำโลหะเงินหรือทองมาสลักลวดลายอย่างละเอียดก่อนนำยาทุ่มซึ่งเป็นส่วนผสมของโลหะหลายชนิดมาล้อมแล้วก็อัดลงไปในรองลายจากนั้นจึงคัดเงาจนเกิดเป็นความตัดกันระหว่างผืนสีดำสนิทกับลวดลายสีเงินหรือสีทองที่โดดเด่นงดงามและทรงคุณค่าศิลปะเครื่องทุ่มของนครศรีธรรมราชมีประวัติยาวนานหลายร้อยปีได้รับอิทธิพลจากการค้าขายและก็การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติก่อนจะได้รับการพัฒนายังต่อเนื่องจนกลายเป็นงานชั้นสูงที่เคยใช้ในราชสำนักและก็เป็นเครื่องราชบรรณาการในอดีตความโดดเด่นของเครื่องทุ่มเมืองนครไม่ได้อยู่เพียงแค่ความสวยงามแต่ยังอยู่ที่ทุกขั้นตอนต้องใช้ฝีมือของช่างตั้งแต่การออกแบบลายการแกะสลักการลงยาทุ่มการเผาการคัดและก็การเก็บรายละเอียดทุกชิ้นจึงต้องอาศัยประสบการณ์ความอดทนและก็ความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากปัจจุบันเครื่องทุ่มไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ขั้นพานหรือเครื่องชายโบราณเท่านั้นค่ะแต่ยังได้รับการออกแบบให้รวมสมัยมากขึ้นทั้งเครื่องประดับอย่างเข้มคัดกำไลสร้อยต่างหูข้องที่ระลึกและก็สินค้าสั้นๆเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่พร้อมรักษาเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ควบคู่กันนอกจากจะเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ให้ชุมชนแล้วเครื่องทุ่มเมืองนครยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชที่รวมกันสืบสานมรดกอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ต่อไปและก็เป็นศิลปะอันล้ำค่าที่เปล่งประกายขู่เมืองนครศรีธรรมราชตลอดไปและนี่คือทั้งหมดของโชว์ไอย่าวันนี้ค่ะ

0: และนี่ก็คืองานฮัตตาซินของจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกได้เลยว่าสวยงามแล้วก็ทรงคุณค้ามากๆเลยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังมีข้อมูลข่าวสารอีกเยอะแยะมากมายครับช่วงนี้เราพักกันเดี๋ยวใจเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินขนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
1: ไหนดูหน่อย
2: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ่ะ
1: เฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
0: เออว่ะ
1: นั่นดิ
3: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากการปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
4: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: เรามาแล้งมาลาวกันช่วงที่สองของรายการครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปชิมผลไม้กันในพื้นที่ของจังหวัดยะลาครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ได้มีการจัดตลาดนัดทองทิ้นซี่เขี้ยวครั้งที่สองครับประชาชนบอกได้เลยว่าเขาแห่กันมาเข้าคิวเผื่อที่จะรอรับตะกร้าไส้ผลไม้ฟรีจากพาณิชย์จังหวัดนะครับเผื่อที่จะส่งต่อนะครับไปถึงยาดทั่วไทยเลยทีเดียวเราไปเลยพาบรรยากาศกันครับนี่เลยครับเรกัวชาวที่ผ่านมาเลยครับ16กันยายน2569บรรยากาศตอนกัวชาวที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาคึกคักเป็นพิเศษครับเมื่อทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมตลาดนัดทองทิ้นสีเขียวครั้งที่2รวบรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ผลไม้ตามฤดูกาลและก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นชื่อมาให้เหลือซื้อท่ามกลางกระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะจุดแจกตะกร้าผลไม้ DIT จากการสนับสนุนของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จากซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาก็ได้มีการนำมาแจกฟรีจำนวน500ใบครับขนาดบรรจุไม่เกิน5กิโลกรัมจำกัดฐานละ10ใบครับเพื่อให้ประชาชนนำไปใส่ผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองยะลาไม่ว่าจะเป็นล่องก้องมังคุดรังแค่ส่งต่อความร้อยให้กับญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานในจังหวัดอื่นๆครับ
1: ค่ะโดยตะกร้าผลไม้นี้นะคะก็สามารถส่งฟรีได้ผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศค่ะตั้งแต่วันที่28ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะโดยจะคิดน้ำหนักเกินเนี่ยจะคิดบริการตามจริงนะคะก็ช่วยกระจายผลผลิตแล้วก็สร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลไม้ท้องถิ่นยะลาให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบูธจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดจากโครงการทงฟ้าแพงละ115บาทเท่านั้นเพื่อลดภาระค่าครองชีพค่ะ
0: ครับแล้วก็สำหรับตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวนะครับก็จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาครับมีกำหนดจัดกิจกรรมรวม2ครั้งก็คือวันพุธที่9และก็วันพุธที่16กันยายน2569ครับเวลา 7:00 นถึง 12:00 นโดยมีความมุ่งเน้นเพื่อที่จะช่วยเลือกเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่แล้วก็ช่องทางจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่โปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ยะลาครับประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายตลอดจนครับเคลื่อนเศรษฐกิจท่านรากและก็ส่งเสริมระบบการผลิตการตลาดและการจำหน่ายควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะจากการขาดการคล่องกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้ก็กลายเข้าสู่ช่วงมรสุมแล้วค่ะสำหรับภาคใต้บ้านเราค่ะทางสำนักงานชลประทานที่15ค่ะมีการวางแผนในการที่จะเตรียมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะกว่า150หน่วยในการป้องกันนะคะเตรียมการถ้ากว่าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าลงพื้นที่ได้เร็วทันทีนะคะรายละเอียดเป็นปื้อติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: เมื่อฤดูมรสุมกำลังใกล้เข้ามาสิ่งที่หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำต้องเตรียมให้พร้อมไม่ใช่เพียงแผนรับมือสถานการณ์แต่รวมถึงคนเครื่องมือและเครื่องจักรที่จะต้องสามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของกิจกรรมปล่อย

0: ขบวนคาราวานเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569ของสำนักงานชลประทานที่15จัดขึ้นณศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี
1: ในช่วงของเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาก็จะเกิดอุทกภัยในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำนักงานชลประทานที่15ซึ่งรับผิดชอบนะครับในเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะครับกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับเราเลยจัดกิจกรรมคิกออฟในวันนี้นะครับ
0: สำหรับการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้มีการระดมสรรพกำลังทั้งเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่รวม155หน่วยประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำ62เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ20เครื่องรถขุดและรถตัก15คันเรือและเรือกำจัดวัชพืช8หน่วยรวมถึงรถบรรทุกขนาดต่างๆอีก50คันพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีก70คนซึ่งทั้งหมดพร้อมเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้ทันทีตามแผนการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานชลประทานที่15การปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรและเครื่องมือในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการนำเครื่องจักรออกจากจุดรวมพลแต่คือการส่งสัญญาณถึงความพร้อมของภาครัฐในการเตรียมรับมือสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยจากการรอรับน้ำเปลี่ยนเป็นการเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาเพื่อให้เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและช่วยให้ชุมชนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์อุทกภัยไปได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจัดตั้งศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์สภาพอากาศพายุปริมาณน้ำรวมถึงการตรวจสอบสภาพอาคารให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
1: เราพร้อมที่จะวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็โดยติดตามสภาพภูมิอากาศหรือพายุอย่างใกล้ชิดเมื่อมีเหตุการณ์จะเกิดอุทกภัยเนี่ยเราก็จะรายงานขั้นแรกก็ไปทางจังหวัดเพื่อเตือนให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับและเพื่อจะได้เตรียมตัวทันท่วงทีในการขนย้ายหรืออพยพต่างๆนะครับเราก็มีความพร้อมในการวิเคราะห์ประมวลสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลาครับในนามของกรมชลประทานและสำนักงานชลประทานที่15นะครับก็มีความห่วงใยนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับพวกเราพร้อมที่จะปฏิบัติงานนะครับให้กับพี่น้องดูแลพี่น้องนะครับให้มีความสบายใจมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของพวกเรานะครับแล้วก็ทั้งนี้นั้นก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในการที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็หนังสือเตือนจากส่วนทางราชการต่างๆในการป้องกันภัยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือในการรักษาสภาพลำน้ำคลองนะครับไม่ทิ้งขยะนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำถ้าหากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับจากปัญหาเรื่องน้ำนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกับโครงการชลประทานใกล้บ้านแล้วก็มีสายด่วนชลกรมชลประทาน1460นะครับพวกเราพร้อมที่จะดูแลและเคียงข้างพี่น้องประชาชนช่วยเหลืออย่างตลอดครับ
0: เพราะการรับมืออุทกภัยที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เริ่มต้นเมื่อน้ำมาแต่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมคนเตรียมเครื่องมือและเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ภัยจะมาถึง NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: ครับ
3: ช่วงสุดท้ายของวันนี้เป็นช่วงห้องเลือดข้าวผ
2: ัก
3: ร
2: ัก
3: น
2: ะคะนำข้อมูลข่าวสารมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้ครับกับช่วงเลิศข้าวผักรัดครับ

ครับโดยรายละเอียดเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับทางด้านครม.เห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับคุ้มครอง30ล้านลังคาเรือนครับสร้างภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569ครับโดยรายละเอียดอย่างนี้ครับทางด้านคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติได้แก่เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกรุมครับและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกรุมเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอนุ

0: ัดกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยในวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครับเพื่อให้ความคุ้มครองสร้างประเภทภัยไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับ
1: ค่ะสำหรับความคุ้มครองนะคะดันทิวไส้ประมาณ30ล้านหลังคาเรือนจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะก็มีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงินไขของกรมธรรม์โดยจะแบ่งเป็นอุทกภัยขาสิ้นไหม้ทดแทนเบื้องต้นนะคะ 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวขาสิ้นไหม้ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งกรณีเสียชีวิตค่ะอยู่ที่ 2 ล้านบาทต่อคนโดยกรมธรรม์มีพุ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จนถึงวันที่1ตุลาคม2570นี้ค่ะ
0: ครับแล้วก็นี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในช่วงของเลิศข้าวภาครัฐครับที่เป็นประโยชน์นะครับจากภาครัฐสู่ประชาชนและข้อมูลในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ในรายการโหมข้าวเช่าเทือนครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับไม่แล้วก็พี่โบพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ

0: อุ๊ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวเนี้ยที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูกยังไง
1: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
2: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอฟไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เราต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทยให้ไปไกลสู่สากลด้วยการส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะ NBT นครศรีธรรมราชวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องภารกิจของการส่งเสริมการศึกษาตามนโยบายที่เรียกว่า1ใน5นโยบายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาของเด็กไทยอีก1หัวข้อที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือในเรื่องราวของการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกของความเป็นจริงให้เขาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้บุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงในการซัพพอร์ตเด็กๆส่งเขาให้ไปไกลสู่สากลได้อย่างไรภายใต้กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซิมโพเซียมนคร EduFest 2026แนวคิดนี้น่ารักมากเดี๋ยวเราจะขยายความกัน Local Wisdom Global Futureเป็นการนำภูมิปัญญาเมืองนครเชื่อมการเรียนรู้สู่โลกอนาคตเด็กนครศรีเด็กไทยต้องเก่งต้องดีและต้องทำได้ให้ไปไกลสู่สากลงานนี้เกิดขึ้น2วันรายละเอียดของการจัดงานต้องบอกว่าศักยภาพของการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชล้วนๆห้ามพลาดงานนี้กิจกรรมเป็นอย่างไรพูดคุยกับหัวเรือใหญ่ในการจัดงานในครั้งนี้ที่จะเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศศักยภาพของการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหมายขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมรายการทีละท่านเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านจะได้คุณหน้าคุณตาทั้งสองท่านอย่างชัดเจนนะคะท่านแรกค่ะต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชท่านผู้อำนวยการพรทิพย์นุกูลกิจค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ท่านที่สองนะคะท่านถัดไปเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าท่านเข้าไปนิเทศกันบ่อยครั้งนะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชพ่ออจิราชูช่วยค่ะหมายขออนุญาตสวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะคะวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยให้ไปไกลสู่สากลก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดการจัดงานนี่บอกว่าเดี๋ยวพอออกจากห้องส่งปุ๊บทั้งสองท่านก็ต้องวิ่งรอกไปหน้างานในทันทีแต่มาคุยกันก่อนค่ะว่าวันนี้เพื่อให้เราได้เห็นส่วนกลางมายังส่วนภูมิภาคและโฟกัสมายังในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมเราต้องร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับดีเยี่ยมประจำปี2569ที่ท่านผอ.พรทิพย์เพิ่งจะไปรับมาหมาดๆจากส่วนกลางนิดนึงค่ะ
1: ค่ะขอบคุณท่านน้องใหม่นะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะเท้าฟาร์มไปโกที่จะไปประชุมนะคะของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก็ได้รับนโยบายนะคะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านประเสริฐจันทรวงทองฉันก็ได้มอบหมายในส่วนของส่วนสำคัญนะคะในเรื่องของการจัดการศึกษาว่าการจัดการศึกษานะคะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นนะคะจะต้องเป็น CEO คำว่า CEO ในที่นี้นะคะจะต้องตีโจทย์ให้แตกว่า CEO ในเรื่องของผลลัพธ์ของผู้เรียนซึ่งนั่นก็คือจุดหมายหลักของการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะส่วนผลตอบแทนที่ได้มาจากนั้นก็คือก่อนหน้าที่จะมีการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตินะคะก็ต้องบอกว่าเขตพื้นที่นั้นได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วนะคะว่าเรานะคะในฐานะที่สำนักงานเขตพื้นที่มีหน้าที่บทบาทส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายนั่นคือคุณภาพของผู้เรียนนะคะเราเล็งเห็นถึงว่าในนักเรียนจำนวนนะคะที่เราดูแลจัดการศึกษาอยู่ทั้ง 60,000 คนนะคะครอบคลุมทั้ง71โรงเรียนในพื้นที่ของสพม.นครศรีธรรมราชก็ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งนะคะต้องบอกว่ายังด้อยในเรื่องของโอกาสในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงนะคะก็ได้มีการวิเคราะห์ว่าเราจะต้องมีการนะคะวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาสส่วนนี้มีถึง800กว่าคนนะคะที่เราจะต้องดูแลนะคะเติมเต็มให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นก็คือเมื่อวิเคราะห์ลงมาแล้วปรากฏว่ายังมีส่วนหนึ่งที่เป็นนักเรียนที่ต้องบอกว่าเป็นบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งในส่วนของการบกพร่องการเรียนรู้นี่แหละเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะต้องให้ในโอกาสของลูกนักเรียนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นจะต้องได้รับการจัดการเรียนการสอนที่ในการจัดการเรียนการสอนนั้นนะคะสำคัญว่าเราจะต้องใช้ภาคีเครือข่ายเพราะว่าเราใช้ศักยภาพของคุณครูอย่างเดียวนะคะว่าในการดูแลเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่าน บกพร่องทางด้านการเขียนบกพร่องทางด้านในเรื่องของการคำนวณนั้นนะคะเราก็ต้องใช้ภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาซึ่งหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาพิเศษนะคะต้องมีการจัดการในเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นนะคะสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนและก็ตอบโจทย์ในส่วนของความบกพร่องของแต่ละด้านนะคะก็น่าจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งว่าในขณะเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผลของการทดสอบทางด้านพิซซ่านะคะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันอยู่ดีนะคะว่าขณะนี้นะคะผลของพิซซ่าของในภาพรวมของประเทศไทยนะคะจากระดับที่เป็นถึงระดับ58ขณะนี้ก็อยู่ในระดับที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกหน่วยทุกฝ่ายนั้นนะคะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาเป็นลำดับที่53นะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจหรือว่า on for expedition ของทุกหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเช่นนี้นะคะค่ะขอบคุณนะคะ
0: ต้องแสดงความยินดีกับรางวัลนะคะซึ่งท่านผู้อำนวยการพรทิพย์เองก็เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติระดับดีเยี่ยมประจำปี2569ค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะมาโฟกัสรายละเอียดกิจกรรมนครศรีเอ็ดูเฟส2026ถ้าพูดถึงเรื่องของการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพอ.จิราเองเนี่ยลงหน้างานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องความโดดเด่นความประทับใจศักยภาพของเด็กนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาของนครศรีธรรมราชของเราในภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
2: ค่ะขอบคุณผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะสำหรับสพม.นครศรีธรรมราชของเรานะคะในเรื่องของการนิเทศติดตามนะคะเป็นพี่เลี้ยงไม่ว่าจะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการนะคะการบริหารงานบุคคลอะไรทั้งหมดเนี่ยพวกเราเนี่ยจะลงหน้างานอยู่ตลอดเวลา
0: และ
2: ส
0: ื
2: บเนื่องต่อเนื่องนะคะเรามีบุคลากรในกลุ่มที่เป็นสื่อสารนิเทศของเราในทั้งหมดตอนนี้19คนค่ะเต็มกรอบค่ะในขณะที่เขตพื้นที่อื่นเขาขาดผู้ติดตามตรงนี้นะคะแต่ของสพม.นครศรีธรรมราชของเราเนี่ยมีผู้ดูแลโรงเรียนมีเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคู่คิดอะไรเนี่ยครบตามกรอบนะคะ19คนแล้วก็ดูแลทั้ง71โรงเรียนอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอนะคะผลปรากฏก็เราก็จะได้ชมกันในวันที่17 18นี้ค่ะว่าผลจากการที่โรงเรียนเราทั้ง71เนี่ยเอานโยบายนะคะจากสปทจากเขตพื้นที่ลงไปดำเนินการเพื่อที่จะให้ส่งผลที่ดีที่สุดกับลูกๆนักเรียนเนี่ยผลมันจะเป็นอย่างไรซึ่งงานที่เกิดขึ้นในวันอีก2อีกพรุ่งนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากการนำนโยบายของสปทเนี่ยลงไปปฏิบัติแล้ว71โรงเรียนในนโยบายเดียวกันมีการดำเนินการไม่เหมือนกันนะคะมีการปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่ผลสุดท้ายเหมือนกันคือผู้เรียนนะคะซึ่งเราจะได้ชมในวันสองวันนี้ค่ะ
0: เราจะได้เห็น best practice ดีๆทั้งหมดภายในงานนี้อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาลงลึกรายละเอียดของงานเลยคุณผู้ชมค่ะนครEduface 2026 Local Wisdom Global Future เป็นการนำภูมิปัญญาเมืองนครศรีธรรมราชต้องบอกว่าเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราชนะคะที่อื่นไม่ได้หมายความว่าที่อื่นไม่มีศักยภาพแต่ละที่มีศักยภาพเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าศักยภาพแต่ละที่เรานำมาโชว์ของดีกันในงานนี้เป็นการเชื่อมการเรียนรู้สู่โลกอนาคตอะเก็ตวันที่และ17และ18นะคะรายละเอียดต่างๆที่ไปที่มาความเป็นมาของการจัดงานเราพูดภาษาบ้านๆคือเราร่วมหาม3 4กันอย่างไรถึงเกิดงานนี้ขึ้นคะท่านผอ.
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสำหรับในการจัดงานซิมโพเซียมนะคะนครเอ็ดูเฟส2026นี้นะคะเกิดขึ้นมาจากนะคะการที่สำนักงานเขตพื้นที่นะคะผลจากการที่ลงการนิเทศติดตามและก็ประเมินผลออกมาแล้วว่าในการจัดการศึกษาปัจจุบันนี้นะคะเราจะต้องจัดการศึกษาเพื่อไปสู่ผู้เรียนแต่ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาไปสู่ผู้เรียนเพื่อหวังผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่างานนี้นะคะมีภาคีเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้องและที่สำคัญไปกว่านั้นการที่จะเกิดงานนี้ขึ้นมานั้นนะคะเราต้องตั้งใจที่จะให้แสดงศักยภาพของผู้เรียนว่าสถานศึกษานะคะโรงเรียนหรือว่าคุณครูนั้นจัดการศึกษาเป็นอย่างไรในโลกปัจจุบันนี้นะคะเพื่อนำไปปรับใช้นะคะในชีวิตจริงนะคะเกิดโครงการนะคะซิมโพเซียมนะคะ Eduface นะคะ2026นี้ในขณะเดียวกันนะคะเราจะต้องปูพื้นฐานในเรื่องของนะคะความคิดของนักเรียนนักศึกษาของผู้เรียนว่านครนะคะเอ็ดูเฟสมีภูมิปัญญามี เขาเรียกว่าภูมิปัญญามีแหล่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามดังนั้นเราจะต้องไม่ทิ้งส่วนนี้นะคะเมื่อไม่ทิ้งส่วนนี้นะคะก็ออกไปเป็นโลคุลวิสดอมก็คือความคิดนักเรียนจะต้องนำความคิดนะคะจากที่ผ่านมานะคะในความคิดของความเป็นภูมิปัญญาเนี้ยมาปรับใช้กับเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมในการเรียนรู้ของคุณครูผู้สอนนะคะดังนั้นจากตรงนี้แหละค่ะทำให้เกิดเป็นในส่วนของภูมิปัญญาเมืองนครนะคะเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ในทักษะในอนาคตที่เขาสามารถประกอบอาชีพในชีวิตจริงได้ค่ะ
0: ค่ะทักษะในการประกอบอาชีพในชีวิตจริงนี่น่าจะเป็นหมุดหมายปลายทางวัตถุประสงค์หลักๆของการจัดงานที่เราอยากจะเห็นภาพเพราะว่าการมาแสดงความสามารถหรือว่าการมาตั้งโชว์ผลงานต่างๆการมาขยายความรู้กันจบงานแล้ว 17-18 2วันทุกคนเก็บอุปกรณ์กลับบ้านนั่นไม่ใช่ความคาดหมายสูงสุดนะคะวันนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของรายละเอียดกิจกรรมวันเวลาและสถานที่หลายคนที่บอกว่า 17-18 งานนี้ต้องไปให้ได้ทั้ง2วันเพราะฉะนั้นรายละเอียดภายในงานมีอะไรบ้างเมนูที่เราเตรียมไว้เป็นอย่างไรบ้างอยากจะให้ท่านผอ.จิราได้ให้รายละเอียดลงลึก

0: ันสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะที่เราจะให้เกิดขึ้นในวันที่17-18ของเราเนี่ยนะคะก็คือเป็นผลที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง71โรงเรียนนะคะแล้วเราเอาส่วนไหนมาบ้างเราก็ได้มาจากสน.ประจำเขตพื้นที่ที่ลงไปดูหน้างานนะคะว่าโรงเรียนแต่ละโรงเป็นยังไงกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเป็นยังไงแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านแล้วก็ได้มาเป็นงานในวันพรุ่งนี้ซึ่งมีการแสดงของลูกๆโรงเรียนที่เกิดจากการเขี้ยวเข็นการสอนการดำเนินการของครูนะคะแล้วก็ผลงานของครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษานะคะซึ่งมีการเสวนานะคะกับโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนคุณภาพ1โรงเรียน1อำเภอนะคะโรงเรียนคุณภาพแล้วก็ IQA Award ก็คือโรงเรียนที่มีบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมในปี2568นะคะมาเสวนากับพวกเราด้วยแล้วก็มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของคณะคุณครูทั้ง71โรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็น OBEC Content Center นะคะซึ่งต้องเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อตรงนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายและที่สำคัญที่สุดคือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเอานโยบายทั้งหมดเนี่ยมาปฏิบัตินะคะโดยนำเสนอในรูปของกิจกรรมต่างๆ26บูธด้วยกันนะคะซึ่งใน26บูธตรงนี้26เรื่องไม่ซ้ำกันนะคะซึ่งตรงนี้ตอนนี้โรงเรียนทั้ง26โรงเรียนกำลังดำเนินการกันอย่างขมักเขม้นนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าแต่ละโรงเรียนไม่ยอมนะคะขนาดท่านผู้อำนวยการเขตบอกว่าเราไม่เน้นนะคะเราไม่เน้นความสวยงามความอลังการที่เป็นหรูหราทางอื่นเวลาเราไปงานประเภทพวกนี้เวลาจัดซิมโพเซียมในลักษณะอื่นพอเข้างานปุ๊บเนี่ยก็จะเจอร้านค้านู่นนี่นั่นนะคะของเราท่านผอ.เขตไม่เป็นแบบนั้นค่ะท่านผอ.ที่บอกว่าเน้นวิชาการไม่เน้นความสวยงามถามว่าสวยงามมีไหมสวยงามแต่ไม่เน้นดอกไม้ที่แบบว่าเลิศหรูอลังการนั้นไม่เอาไม่ไปเสียเวลากับตรงนั้นแต่จะเน้นในเรื่องของสาระวิชาการทั้งหมด
0: โฟกัสที่เนื้อหา
1: โฟกัสที่เนื้อหาเพราะฉะนั้นพอเข้าไปในงานปุ๊บเนี่ยจะเห็นภาพอลังการของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้ง26กิจกรรมรอบหอประชุมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้แล้วบนเวทีกลางจะเป็นเวทีที่มีชีวิตตลอดทั้ง2วันค่ะ
0: ยังไงคะ
1: เราจะมีกิจกรรมการนำเสนอ best practice ของผู้บริหารของคุณครูค่ะซึ่งจะให้คุณครูเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตรงนี้แล้วก็มีการเสวนาในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยตลอดทั้ง2วันทั้งเช้าบ่าย2วันเลยค่ะ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ผอ.จิราได้ให้ข้อมูลว่า26บูธที่เราเตรียมมาเนื้อหาค่อนข้างที่จะเรียกว่าครบครันเติมเต็มความสวยงามสามารถทำได้แต่ว่าเน้นเรื่องของ
1: ว
0: ิชาการและคุณภาพสิ่งที่จะสามารถเรียนรู้และนำกลับไปปฏิบัติได้จริงเพราะฉะนั้นหลายท่านค่ะที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงของการศึกษาแต่สนใจมากที่จะไปร่วมงานสามารถไปร่วมด้วยได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะคราวนี้26บูธที่ว่ามีทริคไหมคะว่าเวลาเราเดินชมบูธทำอย่างไรให้ได้ความรู้จากสิ่งนั้นมากที่สุด
1: ใช่ค่ะก็คือเราให้คุณครูในแต่ละโรงเรียนทั้ง71โรงเรียนเลยค่ะสามารถที่จะเรียกเปลี่ยนบูธแต่ละบูธทั้ง26บูธเรามีคุณครูประจำบูธนะคะตลอดเวลาแล้วคนที่ไปเดินชม
0: มี MC
1: ใช่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยซักถามดูวิดีโอคลิปอะไรเนี้ยได้หมดเลยค่ะคือเราจัดเป็นนิทรรศการมีชีวิตไม่ใช่จัดนิทรรศการไว้แล้วใครจะไปเดินชมแล้วไปอ่านเอาเองอะไรเนี้ยไม่เป็นแบบนั้นนะคะเราใช้เป็นบูธนิทรรศการที่มีชีวิตก็คือมีคนที่จะคอยตอบคำถาม
0: ปฏิสัมพันธ์กับคนที่เขามาชม
1: ค่ะใช่ค่ะคอยนำเสนออยู่ตลอดทั้ง2วันที่เกิดขึ้น
0: รายละเอียดตรงนี้ท่านผอ.พรทิพย์มีอะไรจะเสริมไหมคะ
2: ค่ะอยากจะเพิ่มเติมนะคะว่าในการจัดกิจกรรมซิมโพเซียมนี้เราเน้นในส่วนของนะคะ3ส่วนด้วยกันนะคะจุดหมายสำคัญก็คือในเรื่องของการบูรณาการ นะคะในการบูรณาการนั้นนะคะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่านโยบายของขีดพื้นที่นะคะเราเน้นนะคะว่าในนโยบายทั้งหมดนั้นเราจะขับเคลื่อนอย่างไรนะคะเป็นลักษณะเชิงบูรณาการคือไม่ต่างคุณไม่ต่างทำนะคะโครงการนะคะไม่แตกต่างกัน
0: แต่ในขณะเธอทำฉันทำ
2: ไม่ใช่
0: แล้วเก็บทั้งหมด
2: ไม่ใช่แต่ต้องการให้เกิดขึ้นว่าเมื่อนะคะผู้สนใจคุณครูนะคะมาแลกเปลี่ยนกันในส่วนของบนเวทีนะคะก็จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันในส่วนของบูธนิทรรศการนะคะทั้ง26นิทรรศการนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร่วมในเรื่องของกิจกรรมนะคะการแสดงออกถึงนะคะพระบรมเรื่องของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการดำเนินการอย่างไรนะคะเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ที่ผู้เรียนนั้นมีเทคนิควิธีการอย่างไรที่ไปสู่เป้าหมายว่าผลลัพธ์ผู้เรียนนั้นจะต้องมีการอ่านมีความฉลาดนะคะฉลาดรู้ในเรื่องของการอ่านฉลาดรู้ในเรื่องของการเขียนนะคะนี่คือเป้าหมายของเราที่สำคัญแล้วก็กลับออกไปนะคะสิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือให้เขาได้คิดว่าวิธีการนูนาการของแต่ละโรงเรียนนั้นมีเทคนิควิธีการอย่างไรแล้วเขาสามารถนำไปปรับใช้นะคะกับโรงเรียนของเขาได้อย่างไรถึงนั้นแหละคือเป้าหมายสูงสุดนะคะในการจัดการซิมโพเซียมในครั้งนี้ค่ะ
0: ฟังดูแล้ว2วันนี้ไม่ใช่งานเล็กๆเลยนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่อย่างที่ท่านผอ.เขตแล้วก็ทางด้านท่านผอ.กลุ่มนิเทศติดตามให้รายละเอียดลงไปแล้วการเตรียมความพร้อมณเวลานี้นี่พรุ่งนี้แล้วนะคะงานจะเริ่มตอนนี้คิดว่า 100% หรือยัง
1: ตอนนี้99แล้วค่ะ
0: 99
1: เ
0: หลืออีก 1% ก็คือ2ท่านอยู่ที่รายการอยู่เดี๋ยวก็ไปเติมเต็มครบ 100% แน่นอน
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะวันนี้ถ้าบอกว่าศักยภาพการศึกษาของเด็กไทยที่ไปไกลสู่สากลนอกจากความห่วงใยจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านประเสริฐจันทร์รวงทองแล้วการขับเคลื่อนอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นศักยภาพตัวเลขที่ขยับจากอันดับ58เป็นอันดับที่53สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กไทยวันนี้โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลพิซ่าวันนี้ทางด้านนครศรีธรรมราชเองเราจะนำมาต่อยอดในเรื่องนี้อย่างไรบ้างในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของพิซซ่าเนี่ยนะคะของสพม.นครศรีธรรมราชเนี่ยเราได้ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาจะมีการสอบพิซซ่าก็จะเริ่มมีการติวกันแล้วล่ะนะคะ
0: เริ่ม
1: ละแต่สมัยนี้ตอนนี้ณเวลานี้ไม่ใช่นะคะพวกเราเนี่ยได้เอาไอ้เรื่องของพิซซ่าการสอบวัดความรู้ไม่ว่าเรื่องของการอ่านการคิดวิเคราะห์การคำนวณเนี่ยไปลงไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแค่ว่าครูภาษาไทยต้องดูแลนะครูคณิตศาสตร์ต้องดูแลนะครูวิทยาศาสตร์ต้องดูแล
0: แยกส่วน
1: แยกส่วนตอนนี้ไม่แยกส่วนค่ะบูรณาการหมายถึงว่าคุณครูทุกคนในโรงเรียนถ้าเราสอนม.ต้นเพราะเขาสอบเด็ก15ปีใช่ไหมคะหาเพราะฉะนั้นม.ต้นเนี่ยทุกกลุ่มสาระจะต้องจัดการเรียนการสอนตามแนวพิซซ่านะคะแล้วก็มีบางโรงเรียนยิ่งไปกว่านั้นนะคะบังคับไม่ใช่บังคับหรอกคือหมายถึงว่าเป็นแนวปฏิบัติของโรงเรียน
0: ว่า
1: วางกรอบเลยว่าโรงเรียนจะต้องสอนตามแนวพิซซ่าออกข้อสอบตามแนวพิซซ่าซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายที่เขาสอบ
0: ล็อกสเปคในเรื่องนี้กันไปเลย
1: ใช่ค่ะเราสนับสนุนกันขนาดนี้ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนว่าพอถึงเวลาติวไม่ได้เอามาบูรณาการในนี้มันก็เลยมองเห็นความแตกต่างว่าทำไมพิซซ่าของเราตอนนี้ขยับนะคะคือไม่ใช่เฉพาะของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มันก็เป็นของประเทศไทยทั้งหมดแต่นครศรีธรรมราชก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาตรงนั้น
0: ค่ะพอพรทิพย์มีอะไรจะเสริมตรงนี้สักนิดนึงไหมคะ
2: ค่ะก็อยากจะเพิ่มเติมนิดนะคะว่าในการจัดการเรียนการสอนตามแนวพิซซ่านั้นนะคะเราต้องพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องของความฉลาดนะคะความฉลาดนี้หมายความว่าผู้เรียนนั้นจะต้องรู้จักคิดคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เพื่อสามารถมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ฉะนั้นนะคะความฉลาดนี้มันมีความฉลาดทางด้านของการอ่านความฉลาดทางด้านคณิตศาสตร์ ความฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งถ้าความฉลาดนี้นะคะเราปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนของคุณครูซึ่งเรามาเล็กเปลี่ยนในเวทีนี้แหละค่ะว่าเปิดพื้นที่ทางวิชาการว่าเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนฉลาดนั้นสอนวิธีอย่างไรนะคะสอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดแก้ปัญหานั้นสอนอย่างไรเรามาแลกเปลี่ยนกันในส่วนของงานซิมโพเซียมนี้แหละค่ะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะว่าเป้าหมายสูงสุดแล้วนะคะให้นักเรียนนั้นมีความฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดแก้ปัญหาสอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้นนะคะว่าผลที่ขยับขึ้นมานั้นสอดคล้องไปทิศทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันนะคะสำนักงานเขตพื้นที่ก็ไม่ได้ความว่าความภาคภูมิใจนี้มันอยู่แค่ระดับนี้นะคะเราจะต้องพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเชื่อมโยงเข้าไปนะคะต่อยอดในที่นี้เราก็ต้องสร้างฐานในเรื่องของการสอนของคุณครูทักษะการคิดของคุณครูนะคะไปสู่ผู้เรียนให้จงได้นะคะครอบคลุมทุกพื้นที่เพราะว่าผลของการที่จะประเมินอีกครั้งหนึ่งในการวัดคุณภาพนั้น2029ใช้เวลาถึง4ปีเราสามารถเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะในการที่จะจัดการเรียนการสอนไปสู่ในเรื่องของพิซซ่าให้บรรลุตามเป้าหมายระดับที่ดีขึ้นค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะ global futureเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการนำ AI มาปรับใช้และโลกดิจิตอลวันนี้เราต้องบอกว่ากลายเป็นปัจจัยที่6ไปเสียแล้วตรงส่วนนี้ค่ะทางสำนักงานเขตเองมองเรื่องนี้อย่างไรและเรานำมาปรับประยุกต์อย่างไรบ้างให้เด็กในการดูแลบุคลากรในความดูแลของเราเนี่ยรู้จักปรับตัวรู้จักปรับใช้ AI แล้วก็อยู่ในโลกดิจิตอลได้อย่างปลอดภัยด้วยค
1: ่ะใช่เลยค่ะตอนนี้ AI เข้ามามีบทบาทมากเลยไม่ว่าจะในเรื่องของการจัดบทและก็มีโทษมหันต์เช่นเดียวกันถูกที่ถูกทางนะคะส่วนของเราในวงการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเอามาใช้ไม่ว่าจะในเรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยค่ะใช่ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เอามาใช้ตรงนี้แต่ใช้อย่างไรเราย้ำเสมอเลยว่านะคะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาคุณครูส่งงานมาเนี่ยเราจะมองออกเลยว่านี่ภาษา AI หรือภาษาคนที่เราเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ชาญฉลาดมันก็จะเป็น AI ก็จะนำเราแต่ยังไงเราเป็น AI ได้เราต้องนำนะคะเราต้องนำ AI มันเมื่อได้ AI มาเราต้องมาปรับ AI ตรงนั้นที่ได้มาให้มันสอดคล้องกับกิจกรรมที่เราทำ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้สพม.นครศรีธรรมราชก็ส่งเสริมคุณครูผู้บริหารอยู่นะคะในเรื่องของการนำ AI มาใช้ซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยที่มันใช้ในการลดภาระงานของครูนะคะแทนที่คุณครูจะมานั่งเขียนออกแบบสร้างสื่อนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็สามารถใช้ AI มาในการออกแบบสื่อการเรียนการรู้การเรียนการจัดการเรียนการสอนให้มันสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เราจัดการเรียนการสอนอยู่อะค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะในช่วงท้ายยังพอมีเวลาสักเล็กน้อยนะคะ3นาทีช่วงท้ายๆก่อนลารายการอยากจะให้ทั้ง2ท่านเนี่ยได้ฝากเชิญชวนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซิมโพเซียมนคร EduFest 2026นะคะภายใต้แนวคิด Local Wisdom Global Future ค่ะเริ่มที่ท่านผอ.กลุ่มนิเทศค่ะ
1: ค่ะนะคะสำหรับงาน2วันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันไม่ได้จบอยู่แค่2วันนี้นะคะ
0: ต่อยอด
1: เรามีการต่อยอดเรามีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้สนใจท่านใดที่ไม่สามารถที่จะไปชมกิจกรรมสดๆที่บริเวณงานได้เราก็มีการถ่ายทอดสดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ผ่านทางหน้าเพจของสพม.นครศรีธรรมราชแล้วก็ของกลุ่มนิเทศติดตามนะคะไปดูได้และยิ่งกว่านั้นนะคะเราจะทำสคริปต์ของบูธทั้ง26บูธกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานใน2วันนี้นะคะเราจะทำสคริปต์เป็นวิดีโอคลิปสั้นๆเก็บไว้แล้วก็ไปเผยแพร่ทางหน้าเพจของสพม.นครศรีธรรมราชด้วยนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นคนที่สนใจบอกว่าอยากไปแต่ไปไม่ได้ก็สามารถไปดูย้อนหลังได้หรือชมการถ่ายทอดสดได้ตรงนี้นะคะเราไม่ให้งานมันจบ2วันเราเสียดายเวลาเสียดายเหตุการณ์ดีๆเสียดายความรู้เสียดายวิชาการที่มันเกิดขึ้นนะคะเราก็เลยต้องทำเพื่อที่จะเก็บเอาไว้แล้วต่อยอดให้คนรุ่นหลังหรือคนที่ไม่ได้เข้าไปดูตรงนี้ได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายที่ผอ.พรทิพย์ค
2: ่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับการจัดการงานซิมโพเซียมนี้สิ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่นะคะอยากเห็นมากที่สุดก็คือคุณครู นะคะผู้ที่สนใจนะคะได้องค์ความรู้นะครับไม่จบสิ้นแต่ในเฉพาะในงานกลับไปที่สถานศึกษาก็จะมองเห็นว่าความรู้นะคะแนวปฏิบัติที่ดีนั้นเราจะต้องมีการขยายผลแล้วก็ต่อยอดนะคะเพื่อที่จะให้ไปสู่นะคะกระบวนการนิเทศและก็การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดเข้าไปซึ่งซิมโปเซียมนะคะไม่ใช่แค่ปลายทางนะคะในการที่จะพัฒนาแต่เป็นจุดเชื่อมต่อนะคะที่จะพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ17และ18กันยายน2569กับกิจกรรมซิมโปเซียมนครเอดูเฟส2026นะคะภายใต้แนวคิด Local Wisdom Global Future เป็นการนำภูมิปัญญาเมืองนคร

0: เชื่อมการเรียนรู้สู่โลกอนาคตจัดขึ้นที่โรงเรียน
1: เตรียมอุดมศึกษา
0: ภาคใต้26ชิ้นงานผลงานทั้งหมดเราก็จะมีการอัปเดตลงสื่อโซเชียลเพื่อให้ทุกท่านได้นำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ได้จริงนะคะเราไม่หวงความรู้เรียกว่าเราไม่นำขึ้นหิ้งแต่ว่าเรานำมาปรับใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบันขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านที่พูดคุยกันในวันนี้ขอให้กิจกรรมประสบความสำเร็จแล้วก็ต่อเนื่องในปีต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
0: ุณผู้ชมที่รับชมมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานระเบียงใต้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

บัณฑิตทั้งหลายคงจะได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตแต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์แท้นั้นจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบรู้จักกาลเทศะและยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามด้วยถ้าทุกคนตั้งใจพยายามที่จะกระทำให้ได้ดังนี้ก็เชื่อว่าจะสร้างสรรค์ความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพการงานและเกียรติคุณความดีอันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความผาสุกมั่นคงยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: พราะว่าสร้างความเสียหายแก่ประชาชนมูลค่ารวมแล้วกว่า 4,000 ล้านบาทค่ะวิธีการของแก๊งนี้นะคะเขาจะฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เตรียมจะประสานออกหมายแดงติดตามตัวคนที่อยู่ในระดับสั่งการซึ่งหลบหนีอยู่ต่างประเทศมาดำเนินคดีค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการ Highway Scam Hunter EP4 ซึ่งเป็นการขยายผลจากการช่วยเหลือข้าราชการบำนาญที่ถูกหลอกลวงจนนำไปสู่การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถยึดทรัพย์สินและออกหมายจับนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติด้านพันตำรวจเอกภคพลสุชนผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงให้ข้อมูลถึงโครงสร้างของขบวนการนี้ว่าขบวนการนี้เขาจะแบ่งหน้าที่ยันอย่างเป็นระบบนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆได้แก่กลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ไปข่มขู่หลอกลวงเหยื่ออีกกลุ่มนึงจะทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้าเพื่อนำไปฟอกเงินมีชาวจีนชื่ออาเทาเป็นหัวหน้าผู้สั่งการค่ะวิธีการฟอกเงินของเครือข่ายนี้ก็คือจะรับเงินจากเหยื่อผ่านบัญชีม้าแล้วก็นำไปถอนเป็นเงินสดหรืออาจจะนำไปผูกกับแพลตฟอร์มเทรดทองคำและหุ้นต่างประเทศเพื่ออำพรางเส้นทางการเงินก่อนจะแปลงสภาพเป็นเหรียญดิจิทัลผ่านร้านแลกเปลี่ยนเงินตรานอกระบบซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามแล้วก็อายัดได้ยากโดยพบว่าเงินทุนถูกส่งกลับไปยังกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต่างประเทศทางด้านพันตำรวจโทกฤตธีรเวชสุวรรณสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวง2ก็บอกเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่จับกุมตัวการสำคัญก็คือในเว่ยหวงผู้ต้องหาชาวจีนดิที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมยึดทรัพย์สินมีทั้งเงินสดรถยนต์นาฬิการูรวมถึงตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนในกระเป๋าดิจิตอลใบเดียวเนี่ยสูงถึง 7.5 ล้าน USDT หรือกว่า250ล้านบาทค่ะซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีฉ้อกงออนไลน์ในประเทศไทยไม่น่าจะต่ำกว่า16คดีทางพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาสำคัญเพิ่มเติมมีทั้งหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจของต่างประเทศที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับขบวนการนี้โดยอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อออกหมายแดงติดตามตัวมาดำเนินคดีรวมทั้งทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายอย่างเด็ดขาด
1: ด้านศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ก็ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการติดตามสืบสวนกวาดล้างเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติมีอยู่5เหตุการณ์นะครับแต่ว่ารูปแบบการทำงานเป็นโครงสร้างเดียวกันก็คือกลุ่มคนร้ายจะลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติใช้ไทยเราเป็นทางผ่านลงสู่ภาคใต้แล้วก็เดินทางต่อไปตั้งฐานใหม่ในมาเลเซียครับนี่ก็เป็นกลยุทธ์ของธุรกิจอาชญากรรมในการรีเซ็ตพยานหลักฐานเพื่อหลบเลี่ยงการสืบสวนจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่แล้วก็เตรียมหาพื้นที่ใหม่ในการก่อเหตุฉ้อโกง
2: กลุ่มคนจีนและคนไต้หวันเนี่ยหนึ่งคือไม่มีพาสปอร์ตนะครับสองคือหากมีพาสปอร์ตก็จะเป็นพาสปอร์ตปลอมนะครับเป็นการเดินทางโดยไม่สุจริตแล้วนะครับซึ่งจากที่เราได้ทำการสืบสวนนะครับดูข้อมูลเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะครับในการเดินทางไปตั้งกลุ่มตั้งแก๊งในการทำสแกมเมอร์ต่อนะครับซึ่งหากท่านเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหลังจากนี้เนี่ยเราจะทำการสืบสวนนะครับแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลหากเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำนะครับในการตระเตรียมขนกลุ่มคนเข้าไปในการช่วยเหลือในการตั้งแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยท่านอาจจะโดนดำเนินคดีนะครับซึ่งโทษมีอัตราโทษที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นในการที่อาจจะไปบอร์ดงานในกลุ่มออนไลน์ต่างๆแล้วก็มาดำเนินการเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านช่วยสกรีนนะครับแล้วก็หากเป็นกลุ่มแก๊งที่เป็นไม่มีพาสปอร์ตหรือไม่มีหลักฐานใดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งข่าวไปยังตำรวจสอบสวนกลางหรือกองบังคับการตรวจทางหลวงได้เพื่อให้เราดำเนินการนะครับ
1: ที่ว่า5เหตุการณ์นะครับคดีแรกวันที่7กุมภาพันธ์ปีนี้นี่แหละตำรวจทางหลวงชุมพรได้ตรวจค้นรถต้องสงสัย2คันครับพบคนไทย2คนแล้วก็ชาวจีน8คนโทรศัพท์มือถือมีมากกว่า150เครื่องสอบสวนแล้วพบว่าคนไทยได้รับการว่าจ้างมาจากนายประสบโชคให้ขับรถจากย่านลาดกระบังกรุงเทพไปส่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพอประสานไปที่กงสุลจีนก็พบว่า1ในชาวจีนเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดีฉ้อโกง call center มาครับในส่วนเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงชุมพรได้สกัดจับชายชาวจีน4คนบนรถทัวร์ที่มุ่งหน้าลงใต้

0: หลังใช้ชื่อผู้อื่นซื้อตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเลเซียอีก1เดือนต่อมา29กรกฎาคมมีเหตุการณ์ที่3ตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานีได้ตรวจค้นรถยนต์พบชาวไต้หวันหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติจากกัมพูชาแล้วก็จ้างรถไปส่งที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อจะเดินทางต่อพอประสานกับทางการไต้หวันก็พบว่าคนนี้เป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดีฉ้อโกงของสำนักงานอัยการเขตซินจูส่วนเหตุการณ์ที่4เกิดเมื่อ20สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงชุมพรได้สกัดจับรถตู้ครับพบชาวไทยเป็นชาย2คนและชาวจีนอีก5คนหลบหนีมาจากกัมพูชาเพื่อจะไปมาเลเซียจากการตรวจสอบก็พบชาวจีน2คนนี้มีหมายจับคดีฉ้อโกงออนไลน์ในประเทศจีนอยู่และเหตุการณ์ที่5สดๆร้อนๆ15กันยายนเมื่อวานนี้ตำรวจทางหลวงชุมพรได้ซุ่มสกัดจับรถยนต์ส่วนตัวซึ่งรับชาวจีนจากย่านลาดกระบังอีกแล้วมุ่งหน้าลงใต้แล้วก็จับกุมนายประสบโชคผู้ต้องหารายสำคัญที่มีการว่าจ้างในเหตุการณ์ที่1เนี่ยนะครับเป็นนายประสบโชคเนี่ยพร้อมกับชาวจีนที่หลบหนีเข้าเมืองอีก2คนโดยพบหลักฐานคลิปวิดีโอการลงโทษคนในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์อย่างเหี้ยมโหดรวมแล้วตั้งแต่กุมภาถึงกันยาจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง5เหตุการณ์รวม26คนเป็นสัญชาติไทย6คนจีน19คนไต้หวัน1คนพร้อมยึดของกลางรถยนต์6คันโทรศัพท์มือถือที่ใช้กระทำความผิดมากกว่า150เครื่องครับ
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีปัญหาที่ดินวัดป่าอดุญญารามนะคะล่าสุดทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดข้อพิพาทหลังจากที่ผ่านมาทายาทพยายามจะฟ้องร้องทวงที่ดินคืนค่ะเช้าวันนี้นะคะที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการลงนามในโฉนดที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเดิมชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคเปลี่ยนเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุญญารามโดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนานายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายโกวิทแสงสากลทนายความวัดป่าอดุญญารามร่วมเป็นสักขีพยาน
2: โอนเป็นที่วัดผู้ให้สัญญานายเฮียงพิมพ์ศรีผู้รับสัญญาวัดป่าอดุญญารามเนื้อที่21ไร่3งาน61ตารางวาลงชื่อนายกงสุวัฒน์เจริญเทือกเจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานที่ดินหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นสำนักพุทธเป็นทางท่านนายอำเภอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตลอดถึงกรมที่ดินนะครับเราได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วครับในวันนี้ครับ
1: จากนั้นเจ้าพนักงานที่ดินได้นำโฉนดฉบับจริงถวายแก่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามก่อนทำบันทึกส่งมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลตามขั้นตอนถือว่าเป็นการปิดฉากข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดกับกลุ่มทายาทของผู้บริจาคที่ยืดเยื้อมานานและกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมาตลอดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุกระทบกระทั่งและมีกลุ่มบุคคลนำท่อปูนไปวางปิดทางเข้าออกวัดนายศาสตราจารย์พิเศษธงทองย้ำว่าโดยหลักกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่มีการบริจาคเมื่อปี2533แล้วแต่การดำเนินการลงนามในวันนี้เป็นการเติมเต็มขั้นตอนทางเอกสารให้สมบูรณ์ 100% ซึ่งการได้รับโฉนดที่ดินฉบับจริงในครั้งนี้ถือเป็นการคืนความเป็นธรรมและความสงบสุขให้กับทางวัดและชุมชนรอบข้างอย่างเป็นทางการขณะที่เจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามก็ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณส่วนราชการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยเหลือจนวัดสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดได้อย่างสมบูรณ์
0: จบเคสนี้ไปดูอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นข้อพิพาทพื้นที่สาธารณะ188ไร่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวเขตที่ดินล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเตรียมจะลงพื้นที่รังวัดที่ดินอีกครั้งเดือนหน้าครับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขเนื้อที่188ไร่ครับเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วก็เอกสารหลักฐานที่มาที่ไปคือเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านหมู่1บ้านหัวเวียงและชาวบ้านไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

0: ขอให้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขผู้ร้องเขาตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เหมืองแร่เก่าแล้วก็พบข้อมูลเนื้อที่เดิมแตกต่างจากพื้นที่ปัจจุบันครับจึงต้องการให้ตรวจสอบหลักฐานการครอบครองการออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็แนวเขตย้อนหลังอีกฝั่งหนึ่งคือทางด้านผู้ครอบครองที่ดินนายสมเพชรวงศาอดีตสจ.เชียงรายเขตเวียงป่าเป้าถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินบางส่วนที่มีการร้องเรียนก็เข้าชี้แจงนะครับบอกว่าทำประโยชน์เข้าทำประโยชน์ที่ดินตั้งแต่ปี2508ก็61ปีมาแล้วซื้อต่อมาจากชาวบ้านครับมีเอกสารหลักฐานการครอบครองต่อมาเมื่อนำไปดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์กลับพบว่าเนื้อที่ลดลงจากเดิมประมาณ11ไร่เศษจาก16ไร่เศษเหลือ10ไร่2งานจากนั้นปี2541นายสมเพชรก็ซื้อที่ดินดังกล่าวต่อแล้วก็สละพื้นที่บางส่วนให้ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ส่วนรวมโดยเฉพาะการนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรแล้วก็ยินดีให้ตรวจสอบซึ่งการลงพื้นที่รังวัดและตรวจสอบแนวเขตอย่างชัดเจนก็จะเป็นแนวทางที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงและสร้างความกระจ่างให้กับทุกฝ่ายได้ทางนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าพื้นที่ส่วนไหนมีการบุกรุกหรือว่ามีการกระทำผิดตามข้อร้องเรียนหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็รังวัดที่ดินอีกครั้งนึง20ตุลาคมครับ
1: ไปดูการแก้ปัญหาภัยพิบัติรวมถึงปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือโดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาครัฐนักวิชาการจากท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาสังคมและประชาชนมาถอดบทเรียนจากหน้างานเพื่อนำเสนอข้อเสนอต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสู่ระดับนโยบายค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือจากบทเรียนหน้างานสู่นโยบายที่ทำได้จริงพร้อมรับข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การจัดการฝุ่นควัน PM 2.5 จากภาคีเครือข่ายประกอบด้วย5เสาหลักคือปฏิรูปโครงสร้างบริหารจัดการกับคำสั่งรัฐและโมเดลจัดตั้งผู้ว่า CEO Sandbox ในพื้นที่ทดลองจังหวัดเชียงใหม่น่านสระบุรีและกรุงเทพมหานครโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ปัญหาเชิงพื้นที่การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการต่อต้านการทุจริตสร้างความโปร่งใสในข้อมูลทุกด้านการปฏิรูปเขตป่าสิทธิดินทำกินและยกระดับป่าชุมชนนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมและมิติด้านสิทธิมนุษยชนสุขภาพประชาชนรวมถึงการจัดการกลุ่มควันข้ามแดนโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ได้ปาฐกถาพิเศษความสำคัญของการแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 และภัยพิบัติภาคเหนือโดยย้ำว่าปัญหาไฟป่าหมอกควันต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งข้อเสนอจากภาคประชาสังคมจะนำไปสู่การประกาศนโยบายที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบปีนี้ตั้งเป้าปัญหาไฟป่าหมอกควันจะดีขึ้นกว่าปีก่อน 30-40% พร้อมยืนยันว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหา
0: ส่วนที่จังหวัดเลยก็มีการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างครับนายไพรินทร์ลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกซ้อมและฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ BCMS และแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี2569ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์ว่ามีพายุเข้าพื้นที่จังหวัดเลยมีลมกระโชกแรงจนต้นไม้หักโค่นเสาไฟหักสายไฟฟ้าขาดส่งผลให้ไฟดับเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากว่าจังหวัดเลยมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนครับมักจะได้รับผลกระทบจากพายุแล้วก็ลมกระโชกแรงเป็นประจำอยู่ทุกปีการฝึกซ้อมทั้งในรูปแบบบนโต๊ะแล้วก็เสมือนจริงก็จะสามารถช่วยทดสอบความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและร่วมกันกู้คืนระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ก็มี6หน่วยงานหลักเข้าร่วมทั้งฝ่ายปกครองปภ.จังหวัดเทศบาลตำบลนาอานสำนักงานประชาสัมพันธ์หน่วยกู้ภัยสว่างคีรีธรรมและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อบูรณาการความร่วมมือและยกระดับมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.ร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่คทช.ทั่วประเทศกว่า5ล้านไร่นะคะในการรับมือ

0: โลกร้อนพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผน NDC 3.0 ค่ะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือคทช.ด้านนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสคทช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาพัฒนาพื้นที่คทช.ลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มศักยภาพการดูดกลับและต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนภายใต้แนวคิดคนอยู่ได้ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนขณะที่นายพิรุณไสยสิทธิ์พาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมระบุว่าประเทศไทยได้ยื่นเป้าหมาย NDC 3.0 ต่อสหประชาชาติโดยตั้งเป้าในปี78ให้ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินดูดกลับก๊าซเรือนกระจกได้118ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งความร่วมมือในระยะเวลา5ปีนี้ก็จะร่วมกันติดตามข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่คทช.ทั่วประเทศกว่า5ล้านไร่
1: ความสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทุกคนคงทราบอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นศูนย์ในปี2050และหนึ่งในมาตรการสำคัญก็คือเรื่องการฟื้นฟูป่านะครับการดูแลรักษาป่าและในการจัดที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขนะครับที่กำหนดไว้ว่าต้องมีการปลูกป่าดูแลป่าในพื้นที่นะครับที่ได้รับการจัดสรรให้ทำกินด้วยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถนำมานับนะครับในการดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกได้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายนะครับการปล่อยก๊าซการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้นะครับ
2: ปรากฏการณ์เอลนิโญอาจส่งผลกระทบให้ฝนทิ้งช่วงแล้วก็เกิดภาวะขาดแคลนน้ำนะครับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจึงเร่งเชื่อมโยงเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยพร้อมกับกระตุ้นเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้วางแผนการใช้น้ำแล้วก็ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกให้ถูกต้องเพื่อความมั่นคงในอาชีพและพร้อมรับมือความแปรปรวนของสภาพอากาศติดตามรายละเอียดในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโญครับ
3: บรรยากาศที่สำนักงานเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกรทยอยเดินทางเข้ามาปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่เป็นปัจจุบันการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลตามปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะสถานการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลให้ฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอลนิโญโดยจะทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูง2อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30และอำเภอเดชอุดมรวม11ตำบลขณะที่มีพื้นที่เสี่ยงปานกลาง7อำเภอและพื้นที่เสี่ยงน้อย16อำเภอข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู
4: ่พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงก็จะมีอยู่2อำเภอค่ะก็คืออำเภอเดชอุดมแล้วก็อำเภอม่วง30นะคะรวมแล้วก็ประมาณ11ตำบลนะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทางเกษตรตำบลก็จะได้มีการไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: เกษตรจังหวัดอุบลราชธานียังได้แนะนำเกษตรกรให้เริ่มการวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะการหาแหล่งน้ำกักเก็บสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรวมถึงพิจารณาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นฟักทองพืชตระกูลถั่วและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมกันนี้ให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชหากพบความผิดปกติจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ล่วง

0: หน้าทั้งภัยแล้งน้ำท่วมรวมถึงการระบาดของแมลงศัตรูพืชพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรในพื้นที่อย่างรวดเร็วเป้าหมายคือให้เกษตรกรมีข้อมูลก่อนตัดสินใจในการเพาะปลูกและสามารถเตรียมตัวรับมือความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเกษตรกรที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์จึงควรเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับการผลิตจริงไม่ควรรอจนเกิดภัยพิบัติแล้วจึงมาดำเนินการหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งน้ำท่วมหรือภัยพิบัติด้านการเกษตรสามารถติดต่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสุประวัติเพศสัชชาถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าการประชุมของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในการแก้ปัญหาเขตแดนทางทะเลของไทยกับกัมพูชาค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ๊งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ๊งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับที่สิงคโปร์นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำถึงจุดยืนของไทยนะคะที่ต้องการให้ปักปันเขตแดนทางทะเลให้เสร็จสิ้นก่อนเป็นอันดับแรกค่ะส่วนกระบวนการเจรจาหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่รายละเอียดทางเทคนิคแล้วค่ะนายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งจัดขึ้นวันสุดท้ายที่สิงคโปร์ว่ากระบวนการในขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่การลงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นการกำหนดเส้นเขตแดนและการอ้างสิทธิ์ต่างๆซึ่งไทยมีความพร้อมและมั่นใจที่จะชี้แจงในทุกประเด็นบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยมีคณะทำงานจากกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายร่วมทำงานกันอย่างใกล้ชิดสำหรับการประชุมนัดต่อไปก็กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
1: ์เมื่อวานเนี่ยแต่ละฝ่ายก็นำเสนอท่าทีนะครับของแต่ละฝ่ายเนี่ยของเราเราก็พูดว่าจริงๆแล้วมันต้องมองว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่นำไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ได้ใช้ความพยายามที่จะหารือทวิภาคีนะครับแล้วมันเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับคือกระบวนการเนี่ยมันจะเดินหน้าก็ต้องด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะหารือกันจริงๆนะครับและของเราก็คือ

0: นอนก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นหลักอย่างอื่นก็ต้องว่ากันที่หลังนะครับโอเคก็ต่อไปตรงนี้ก็คือมันคงต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับนะอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่าทางฝั่งกัมพูชาได้ทำการขุดคูเลตบริเวณชายแดนเนิน450ใกล้ช่องกระโดนแล้วก็ซึ่งอยู่ใกล้ช่องสง่ำที่ศรีสะเกษนะคะในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมที่มีขึ้นนายศรีหศักดิ์ก็ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเขตแดนทางทะเลโดยตรงแต่ว่าก็อาจจะส่งผลต่อบรรยากาศและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคก็จะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือในระดับพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันต่อไป
2: ส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นะครับเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศนำนักธุรกิจไทยรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสขยายการค้าการลงทุนครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมคณะเพื่อขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและดิจิทัลโดยท่านนายกจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมรถโชว์ด้วยนำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยในระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นส่วน21ถึง24กันยายนเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตลอดจนพบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียและเลขาธิการสหประชาชาตินอกจากนี้ยังมีกำหนดกล่าวอภิปรายทั่วไปในวันที่24กันยายนด้วยนอกจากภารกิจด้านการประชุมแล้วครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนรายสำคัญของสหรัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยดึงดูดการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐรวมทั้งพบหารือกับผู้บริหารด้านการลงทุนของ Alphabet และ Google นำเสนอศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีตลอดจนแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้าน AI นวัตกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจากนั้นระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบหารือกับนักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทยขยายฐานนักลงทุนต่างชาติและเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับศูนย์กลางทางการเงินซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกำหนดพบกับผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำของสหราชอาณาจักรอาทิสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและความร่วมมือกับเอกชนของสหราชอาณาจักรหลังเสร็จสิ้นภารกิจมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันที่27กันยายน2569ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงภายในเร่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบนะคะพร้อมสั่งการคุมเข้มจัดระเบียบสังคมและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ตรงจุดค่ะนายภาสกรบุญยลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน

0: ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งมอบหมายให้กรมการปกครองบูรณาการกับทุกส่วนราชการร่วมกันยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนเพื่อตัดวงจรป้องปรามและสกัดกั้นไม่ให้เกิดการนำอาวุธปืนไปก่อเหตุอาชญากรรมสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสำคัญทั้งการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวการเฝ้าระวังชายแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเร่งด่วนการในประเทศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนการป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำเรื่องการจัดระเบียบสังคมโดยให้กำกับดูแลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายและสุขอนามัยส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่ปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึง5จังหวัดภาคใต้ให้ยึดเสียงสะท้อนและความต้องการของประชาชนในการสร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิต
1: ศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กอรมน.ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนปอนอสีขาวพร้อมโชว์ศักยภาพหลักสูตรเทคนิคอากาศยานผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดอาชีพแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
2: ในสังคมไทยเปรียบเด็กเป็นผ้าขาวที่ยังบริสุทธิ์และพร้อมแต่งแต้มสีสันไปในผืนผ้านั้นผ่านการอบรมสั่งสอนภายในครอบครัวการศึกษาหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่จะหล่อล้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมซึ่งพบว่ายังมีเด็กบางกลุ่มใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องจำใจเรียนหรือทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดหรือไม่ได้อยากทำตั้งแต่แรกเพียงเพราะตามใจผู้อื่นที่พยายามแต่งแต้มให้เรียนในสิ่งที่ตนต้องการแต่ตัวเด็กเองไม่ได้ต้องการที่จะเรียนท้ายที่สุดแล้วผ้าขาวจึงกลายเป็นเพียงผืนผ้าหนึ่งที่สีสันผิดเพี้ยนเพียงเพราะเกิดจากการแต่งแต้มโดยไม่ได้คำนึงถึงตัวเด็กเลยโรงเรียนดารุนอุลมปอนอสีขาวแห่งนี้เป็นหนึ่งสถาบันการศึกษาพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสอนทั้งสายสามัญควบคู่กับศาสนาวิถีปอนอตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายการเรียนการสอนมีระบบป้องกันเพื่อไม่ให้มีการแทรกซึมจากกลุ่มบุคคลภายนอกที่สำคัญมีการสอนวิชาชีพเข้ามาร่วมด้วยเมื่อจบการศึกษาในระดับนี้แล้วยังมีวิชาชีพความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพด้วย
3: เขารู้สึกถึงความมีอนาคตเนี่ยเมื่อมาอยู่ในปอนอที่นี่แล้วเนี่ยเขามีความดูเขาแล้วเนี่ยคือเขาแบบดูแววตานะครับแววตาเขาด้วยความชื่นชมแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าที่นี่นอกจากเรียนปอนอแล้วก็มีเป็นเอกชนสอนศาสนาด้วยก็คือมีวิชาชีพเข้ามานะครับวิทยาเทคนิคหรือว่าต่างๆก็จะมาสอนวิชาชีพด้วยตรงนี้สำคัญที่เด็กๆที่นอกจากไม่ใช่ว่าเรียนศาสนาอย่างเดียวพอมันได้มีอาชีพมีวิชาความรู้ประกอบอาชีพได้ก็คงจะพ่อแม่ก็มีความสุขลูกเรียนมีอาชีพการงานดีพ่อแม่ก็ชื่นชมนะครับ
4: รู้สึกดีใจค่ะที่มีการมาส่งเสริมการศึกษาจะได้มีการเรียนที่ดีขึ้นค่ะ
5: โตขึ้นนี่อยากเป็นอะไรคะอาชีพใฝ่ฝัน
4: อาชีพใฝ่ฝันรู้สึกอยากเป็นพยาบาลค่ะ
5: ทำไมอะคะ
4: รู้สึกว่าการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นรู้สึกว่าไม่รู้รู้สึกว่าแบบเวลาที่เราได้ช่วยคนอื่นเราจะได้รู้สึกว่าเราช่วยผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็อาจจะรู้สึกเหมือนเราเหมือนกันตอนนี้ถ้าเราป่วยเราก็ไปหาพยาบาลไปหาหมอค่ะ
2: ขณะเดียวกันในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โชว์ศักยภาพหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานสนับสนุนบัณฑิตชายแดนใต้คว้างานบริษัทยักษ์ใหญ่ถ่ายทอดองค์ความรู้การสอนด้านเทคนิคอากาศยานที่เน้นปฏิบัติจริงซึ่งหลักสูตรเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างอาชีพที่มั่นคงสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมและดึงเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสันติสุขอย่างยั่งยืน
6: สำหรับตัวผมนะครับผมคิดว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา

0: และเยาวชนที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมากเลยครับเพราะว่า1ก็คือถ้าเกิดเราพูดถึงการซ่อมเครื่องบินหรือว่าการที่เราจะเป็นช่างซ่อมเครื่องบินเนี่ยมันรู้สึกว่าค่อนข้างไกลตัวสําหรับเรามากเลยใช่มั้ยด้วยความที่เราเป็นเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเกิดมาในสถานที่ที่แบบว่าเฮ้ยเครื่องบินก็แทบไม่เคยเห็นนู่นนี่นั่นแล้วจนกระทั่งวันนึงเนี่ยมีสนามบินมาเปิดแล้วก็ทําให้เราได้รู้จักเครื่องบินมากขึ้นโรงเรียนการบินมาเปิดด้วยอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์เราค่อนข้างมากแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเราเนี่ยก็อาจจะมีศักยภาพในการที่เราจะไปเป็นช่างซ่อมเครื่องบินที่เป็นความภาคภูมิใจของเด็ก3จังหวัดได้ในอนาคตครับ
1: แท้ที่จริงแล้วเด็กเปรียบเสมือนผ้าหลากสีที่แต่ละผืนก็มีจุดเด่นและความสามารถที่หลากหลายผ่านการสนับสนุนรวมถึงการเปิดโอกาสต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในวัยเรียนและเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมและสันติสุขที่เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่คือหัวใจสำคัญที่นำพาไปสู่ความสงบสุขจังหวัดชายแดนใต้
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เลขาธิการกกต.ได้เข้าชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.นะคะแต่ว่าก็ถูกทางสสพรรคประชาชนซักถามประเด็นการเลือกสว.แล้วก็มีการพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยทำให้สสพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงจนต้องมีการควบคุมการอภิปรายตลอดการประชุมค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะซึ่งมีนายโสพลสารัมทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้เข้าสู่วาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เป็นผู้ชี้แจงซึ่งเนื้อหาก็ครอบคลุมผลงานการเลือกสว.การสืบสวนไต่สวนไปจนถึงภารกิจปี2568ที่ต้องรับศึกการเลือกตั้งท้องถิ่นด้านส.ส.ฝ่ายค้านโดยเฉพาะจากพรรคประชาชนมุ่งเป้าไปที่ประเด็นการเลือกสว.และการแถลงข่าวส่งฟ้องในคดีทุจริตเลือกสว.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ลุกขึ้นอภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการชุดที่26ที่ไม่ถูกนำมาพิจารณาพร้อมพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยว่ามติของกกต.ขัดต่อหลักกฎหมายและหลักฐานเชิงประจักษ์จนอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคำอภิปรายดังกล่าวนะคะทำให้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงทันทีแล้วก็ย้ำว่าเป็นการอภิปรายที่กล่าวหาให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายไม่ตรงกับวาระรายงานของกกต.และยังนำความลับทางราชการมาเปิดเผยอีกด้วยด้านนายโสพลประธานในที่ประชุมก็ได้วินิจฉัยตักเตือนให้ผู้อภิปรายระมัดระวังการกล่าวหาเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้และไม่ควรนำความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินว่าผิดหรือไม่จึงทำให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ทั้งนี้ตลอดการอภิปรายรายงานกกต.ก็ยังคงเกิดการประท้วงขัดจังหวะกันเป็นระยะระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนแม้จะมีการสลับตัวประธานแล้วก็ตามค่ะ
3: หน่วยงานในสังกัดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ขึ้นรับรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในระดับดีเยี่ยมและระดับดีเด่นร่วมกับเครือข่ายต้นแบบอีกกว่า100เครือข่ายในการสร้างสังคมโปร่งใสครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดพิธีมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569หรือ PACC Award 2026เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เครือข่ายที่มีบทบาทในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตของประเทศโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนายอำนาจพวงชมพูประธานกรรมการปปท.เป็นผู้มอบรางวัลและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและผลการดำเนินงานนางสาวรัชดาย้ำว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไม่สามารถดำเนินการโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคเอกชนรวมถึงส่วนราชการในระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีปปท.เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งหากไทยสามารถยกระดับดัชนีด้านการทุจริตของประเทศให้มีทิศทางที่ดีขึ้นได้ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาติเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
4: การยกระดับดัชนีคอร์รัปชันให้มันอยู่ในระดับที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีมาตรฐานเราจริงจังกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนอกจากจะประโยชน์จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วเรื่องของการใช้ภาษีอย่างคุ้มค่าภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นในสายตานานาชาติก็คือเขาจะมีความเชื่อมั่นในกฎระเบียบการบริหารราชการและในมุมมองของเอกชนล่ะค่ะเมื่อเขามั่นใจในการบริหารงานภาครัฐของเราเนี่ยเอกชนเขาก็จะกล้าตัดสินใจนำเงินมาลงทุนเพราะว่าเขาไม่ต้องมากังวลเรื่องจ่ายคอร์รัปชันจ่ายติดสินบนใดๆนะคะงานที่เดินหน้าไปแล้วก็สามารถเดินหน้าต่อได้อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ก็จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเมื่อเขามั่นใจเขาจะเอาเงินมาลงทุนก็จะเกิดการจ้างงานประชาชนของเราก็จะมีรายได้เพราะฉะนั้นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องของแค่กฎหมายหรือการเอาคนผิดอันนั้นทำแน่นอนแต่มันยังเป็นเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยค่ะ
3: รางวัล PACC Award จัดต่อเนื่องเป็นปีที่5ครับแบ่งเป็น4ระดับคือระดับดีเยี่ยมระดับดีเด่นระดับดีและระดับมาตรฐานที่ผ่านมามีเครือข่ายได้รับการเชิดชูเกียรติแล้ว214เครือข่ายสำหรับปี2569มีเครือข่ายได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น141เครือข่ายโดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ได้รับรางวัลได้แก่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีหรือ NBT จันทบุรีได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือ NBT ภาคใต้ได้รับรางวัลเครือข่ายในระดับดีเด่น
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์มาพร้อมกับเรื่องใกล้ตัวพวกเราทุกๆคนย้ำว่าทุกคนนะเวลาเราซื้อของเราสั่งของจ่าหน้าไปรษณีย์พัสดุอ่ะมันมีข้อมูลของเราหมดเลยนะ
3: คือบางแห่งต้องใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย
2: ใช่คือสมัยนี้ยังไงก็ต้องใส่ใช่ไหมไม่งั้นจะติดต่อมารับไม่ได้ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มีหมดแต่ช่วงหน้าคุณดีจะพามาดูรูปแบบใหม่ของไปรษณีย์ไทยนะคะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะเขาเตรียมจะเอามาใช้เขาบอกว่าการจ่าหน้าซองแบบใหม่เนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูรูปแบบการจ่ายหน้าพัสดุแบบใหม่ของไปรษณีย์ไทยนะครับที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผู้ชมทั้งผู้รับและผู้จ่ายมากขึ้นครับระบบนี้เรียกว่ารหัสจัดส่งดิจิทัลนะครับ Delivery ID หรือ DID เปลี่ยนรูปแบบการจ่ายหน้ากล่องพัสดุครับจากการกรอกที่อยู่แบบเดิมนะครับจะเปลี่ยนเป็นรหัสผสมซึ่งก็จะผสมระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับรวม6หลักแล้วก็จะมี QR code อยู่ด้วยนะครับซึ่งก็จะทดแทนการระบุข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของทั้งผู้ส่งและผู้รับเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้นะครับอย่างไรก็ตามตรงหน้ากล่องก็จะมีชื่อปรากฏให้เห็นบางส่วนนะครับป้องกันการหยิบของสลับกันด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทยอยู่ระหว่างการทดสอบระบบนี้เป็นการภายในองค์กรนะครับและคาดว่าจะเริ่มใช้งานทั่วประเทศไตรมาส1ปีหน้าและเมื่อใช้งานจริงเกิดคุณผู้ชมย้ายที่อยู่สามารถแก้ใช้รหัส6หลักและ QR code นี้ต่อไปได้นะครับแค่เข้าไปอัปเดตข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ใหม่ซึ่งก็จะทำให้การจัดส่งแม่นยำสะดวกและก็ปลอดภัยแก่ผู้ส่งและผู้รับพัสดุมากยิ่งขึ้นครับ
1: ในอนาคตสิ่งที่ท่านจะได้เห็นก็คือการที่ท่านมีที่อยู่นะครับของตัวเองเนี่ยแปะกับตัวโค้ด6หลักนี้ไม่ว่าท่านจะย้ายไปที่ไหนอย่างไรท่านจะใช้รหัสนี้เหมือนเดิมแต่ต้องมีการอัปเดตข้อมูลในเชิงของที่อยู่ของท่านก็จะทำให้การส่งของเนี่ยสะดวกแม่นยำแล้วก็ง่ายสำหรับผู้ส่งแล้วก็ผู้รับมากขึ้นนะครับรวมไปจนถึงปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตจะไม่เห็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรอยู่ตรงกล่องไปรษณีย์ต่อไปก็จะทำให้มีโอกาสน้อยลงเป็นอย่างมากในอีกช่องทางนึงที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนี่ยจะถูกนำไปใช้โดยผู้ที่ประสงค์ร้ายเพื่อเจตนาอื่น
0: บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการข้อมูลของประเทศให้มีความปลอดภัยผ่านการพัฒนาระบบรหัสจัดส่งดิจิทัลหรือ DID เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลการจ่ายหน้าซองพัสดุให้เป็น QR code และรหัสผสมผสาน6หลักเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญไม่ให้ปรากฏบนหน้ากล่องพัสดุอย่างเปิดเผยลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบปัจจุบันไปรษณีย์ไทยเริ่มทดสอบระบบภายในนะครับและการปักหมุดพิกัดตำแหน่งที่อยู่ร่วมกับบุคลากรในสังกัดกว่า 24,000 คนตั้งเป้าหมายจะจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน3เดือนก่อนเปิดให้บริการแก่ประชาชนช่วงไตรมาสแรกของปี2570ผ่านแอปพลิเคชัน DID และซูเปอร์แอปของไปรษณีย์ไทยทางนี้ช่วงเปลี่ยนผ่านจะใช้ระบบการจัดส่งรูปแบบเดิมควบคู่ไปกับระบบใหม่นะครับเพื่อให้ประชาชนปรับตัวได้อย่างไร้รอยต่อและตั้งเป้าให้ระบบนี้เป็นมาตรฐานใหม่ของบริการขนส่งพัสดุทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถของ SME และการปรับกติกาการค้าใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ KBTG Techtopia Human of Tomorrowโดยระบุว่าภาครัฐเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศทั้งทักษะบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความท้าทายทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงสร้างประชากรสูงวัยและเทคโนโลยีภาครัฐจะเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบนะครับบูรณาการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายยกระดับ SME สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายย่อยเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของรายใหญ่แก้ปัญหารายได้กระจุกตัวนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขาเข้านะครับจากการท่องเที่ยวแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจผู้มาเยือนดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้เข้ามาทำงานในประเทศส่วนเศรษฐกิจขาออกรัฐบาลก็จะใช้เวทีระดับภูมิภาคขับเคลื่อนความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ชาติสมาชิกใช้กฎกติกาและระบบการชำระเงินดิจิทัลร่วมกันขยายโอกาสไปยังประชากรกว่า600ล้านคน รวมถึงเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีเจาะตลาดส่งออกใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวครับ
2: สิ่งที่เราจะต้องทำให้โอกาสของประเทศเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันอย่างน้อย3องค์ประกอบเศรษฐกิจจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมธุรกิจต้องสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกด้วยความเป็นธรรมและคนไทยต้องมีทักษะที่จะพร้อมสำหรับอนาคตวันนี้เราคุยกันเรื่องของ Human of Tomorrow มนุษย์แห่งวันพรุ่งนี้ดิฉันหวังว่าทุกท่านในห้องนี้เห็นพ้องต้องกันกับดิฉันแล้วว่าโลกกำลังเปลี่ยนและเราก็จะต้องเลือกที่จะมาปรับปรุงตัวเราให้เปลี่ยนไปให้ทันโลกเพราะว่าอนาคตไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะรอคอยเท่านั้น

0: ป็นสิ่งที่เราต้องลงมือสร้างด้วยกันตั้งแต่วันนี้
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเครื่องพลิกโฉมภาคการก่อสร้างไทยสู่ความยั่งยืนนะครับชูแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนำของเสียจากอุตสาหกรรมมาแปลงเป็นทรายทดแทนหรือเอ็มแซนหวังลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีครับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่จัดงาน Building Construction Technology Expo ควบคู่กับงานสัมมนาวิชาการ DPIM CE Expo เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนภายในงานมีการจัดแสดงผลงานต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนกว่า40ผลงานนะครับไฮไลท์สำคัญคือ M-SAN ซึ่งเป็นทรายทดแทนที่ผลิตจากหินฝุ่นในกระบวนการโม้หินปูนในพื้นที่ภาคใต้นวัตกรรมนี้จะช่วยลดการใช้ทรายตามธรรมชาติและหากนำหินฝุ่นมาจากกระบวนการผลิตมาใช้ได้ทั้งหมดก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงถึง 2,000 ล้านบาทต่อปีถือเป็นการเปลี่ยนของเสียให้เป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยรับมือกติกาสากลด้านสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมองว่าภาคการก่อสร้างไทยต้องเร่งปรับตัวรับเทคโนโลยีและใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยครับกฟผ.ลงนามความร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกาศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR นะครับสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR กับองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USTDAภายในงานแก๊สเทคที่กรุงเทพนะครับคุณนรินทร์เผาวณิชผู้ว่าการกฟผ.กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของไทยในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.จะเรียนรู้จากนวัตกรรมและประสบการณ์ของสหรัฐเพื่อนำมาประเมินแนวทางที่เหมาะสมกับระบบพลังงานของไทยการศึกษาจะครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพต้นทุนขั้นตอนการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบก่อนพิจารณานำเทคโนโลยี SMR มาใช้จริงซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายและความยืดหยุ่นให้กับระบบเสริมความมั่นคงทางพลังงานและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศขณะที่ผู้แทนจาก USTDA บอกว่าการสนับสนุนครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐที่ต้องการส่งเสริมนวัตกรรมพลังงานนิวเคลียร์ยุคใหม่และขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานรวมกับประเทศพันธมิตรทั้งในไทยและทั่วภูมิภาคอินโดแปซิฟิกครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
1: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
0: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
1: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
2: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
1: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสารอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
3: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: ช่วงนี้ไปดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับเมื่อชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปใช้ในศึกเอเชียนเกมและชุดไทยพระราชนิยมได้ขึ้นแสดงบนจอโฆษณาขนาดใหญ่ที่ย่านกินซ่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถือเป็นการประกาศความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกก่อนลุ้นการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ครับบนบิลบอร์ดจอใหญ่ในย่านกินซ่าแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำใจกลางกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการฉายภาพประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีทรงออกแบบและทรงร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานในจอบิลบอร์ดดังกล่าวมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในแคมเปญนั้นด้วยนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยในวันที่18กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมขณะที่นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับชุดไทยสู่เวทีโลกการจัดงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทหมายสำคัญในการผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาต่อการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานมาจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ครอบครัวรัตกุลร่วมกับสโมสรโรตารี่จัดงานรำลึก100ปีชาตการนายพิชัยรัตกุลอดีตนักการเมืองและผู้นำโรตารี่สากลเพื่อสืบสานแนวคิดการทำงานเพื่อส่วนรวมค่ะนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน100ปีชาตการนายพิชัยรัตกุลโดยมีนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จัดโดยครอบครัวรัตกุลและสโมสรโรตารี่ต่างๆเพื่อรำลึกถึงนายพิชัยรัตกุลเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีชาตการและสืบสารแนวคิดการทำงานเพื่อสังคมและการสร้างสันติภาพภายในงานมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้และผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายอนันต์กล่าวว่านายพิชัยรัตกุลเป็นผู้บังคับบัญชาที่เคารพนับถือเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีเข้าถึงง่ายพูดตรงไปตรงมาไม่ใช้อำนาจและเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยตลอดการทำงานด้านการต่างประเทศนายพิชัยให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและการนำไปสู่สันติภาพภายหลังพิธีเปิดงานมีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อผู้นำและผู้ให้และเวทีเสวนาในหัวข้อสันติภาพเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างการจัดการความขัดแย้งและแนวทางสร้างสันติภาพ
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเวที Volunteer Talks ส่งเสริมอาสาสมัครไทยเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งสมานฉันท์และยั่งยืนครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.มอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.

0: พัฒนาให้อพม.ทำงานเชิงรุกร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างรวดเร็ว
1: หนึ่งนโยบายของท่านรัฐมนตรีป๊อปเนี่ยต้องการยกระดับอาสาสมัครของเราก็คืออาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราเรียกว่าอพม.ให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ทำงานเชิงรุกควบคู่ไปกับพมจ.จังหวัดนะคะซึ่งมันก็ตรงกับภารกิจของเรามากนะคะซึ่งในงานวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งนโยบายของท่านด้วยเช่นกันค่ะการยกระดับทำยังไงคะทำให้อพม.น่ะรู้จักหน้าที่บทบาทของตัวเองทำให้ติดอาวุธให้กับอพม.ว่าอพม.ที่เป็นอาสาสมัครของพม.เรานั้นต้องมีความองค์ความรู้อะไรบ้างที่จะสามารถช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างรวดเร็วและก็เข้าถึงสามารถให้เขานั้นสามารถค้นหาชี้เป้านะคะเข้าถึงประสานส่งต่อนะคะแล้วก็ติดตามเพื่อที่จะให้สวัสดิการหรือเงินสงเคราะห์ต่างๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะ
0: ภายในงานมีกิจกรรมทั้งเวทีเสวนาการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์รูปแบบ TED Talk จากผู้ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครและนิทรรศการ Volunteer Fest จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งสมานฉันท์และยั่งยืน
2: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศครบรอบ23ปียังคงมุ่งมั่นภารกิจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทัพอากาศสู่ประชาชนพร้อมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยในภาวะวิกฤตค่ะตัวแทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ23ปีโดยพลอากาศโทประสิทธิ์ดำรงปรีชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกล่าวถึงภารกิจของกรมคือการสื่อสารข้อมูลของกองทัพอากาศไปยังประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีข้อมูลหลายด้านและอาจเกิดความคลาดเคลื่อนพร้อมประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการรบทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วส่วนภารกิจที่จะดำเนินต่อไปยังคงมุ่งการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตรวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง
3: นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบรรเทาสาภัยนะครับตอนนี้เราก็ได้ลงความได้ลงนามนะครับสาย MOU นะครับระหว่างกองทัพกับระหว่างกองทัพอากาศนะครับหรือหน่วยงานอื่นของกลาโหมเช่นกันนะครับสาย MOU กับทางกองบรรเทาสาภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วและก็ได้ทันเวลานะครับและก็มันเป็นช่องทางหนึ่งที่เราได้ระดมสรรพกำลังของกองทัพนะครับซึ่งมีความสามารถปกติเนี่ยชำนาญด้านการรบอยู่แต่เราก็ยังมีความสามารถในด้านการสนับสนุนสิ่งเหล่านี้เรามาช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประสบความเดือดร้อนนะครับก็กองทัพยินดีเป็นอย่างยิ่งเรามีจุดเด่นคือเราเข้าถึงพื้นที่ได้รวดเร็วนะครับ
0: การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการทำงานด้านสื่อซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักข่าวซินหัวของจีนในวันที่2มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับงานข่าวครับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่า Workshop and Knowledge Sharing Sessions ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายผู้บริหารสำนักข่าวซินหัวได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI มาสนับสนุนการทำงานข่าวตั้งแต่การค้นคว้าข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลก่อนจะทำเป็นเนื้อหาข่าวได้อย่างรวดเร็วแต่การตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอนสุดท้ายยังคงเป็นหน้าที่ของบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่เผยแพร่มีความถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งมีการพัฒนาผู้ประกาศข่าว AI ที่มีบุคลิกรูปร่างหน้าตาและเสียงตามรูปแบบที่กำหนดและสามารถเลือกใช้ภาษาสำหรับการสื่อสารได้หลากหลายนอกจากนี้ยังสามารถนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูลงานแถลงข่าวด้วยการถอดเสียงเป็นข้อความและนำข้อมูลไปจัดทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นสำหรับนำไปใช้งานได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีรวมถึงนำเนื้อหาชุดเดียวกันไปออกแบบเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆสำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวซินหัวเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับการทำงานด้านข่าวสารให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

ังหวัดฉะเชิงเทราและเป็นหัวหน้าชุดอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่าให้ออกจากพื้นที่ชุมชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าผู้เสียชีวิตคือกำลังสำคัญและเป็นผู้เสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ขณะที่นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น1ล้านบาทจากเงินรายได้เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าชุดที่13เร่งผลักดันช้างป่าตัวดังกล่าวกลับเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและช้างป่าต่อไปทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสถานการณ์ประชาชนและช้างป่าบาดเจ็บและตายในปี2569มีประชาชนเสียชีวิต36คนและบาดเจ็บ43คนซึ่งเพิ่มขึ้นจากในปี2568ขณะที่ช้างป่าตาย35ตัวและบาดเจ็บ18ตัวโดยพื้นที่ที่พบช้างป่าตายและบาดเจ็บสะสมมากที่สุดได้แก่ภาคตะวันออกรองลงมาคือพื้นที่แก่งกระจานและพื้นที่ภูเขียวน้ำหนาวส่วนกลาง CIB จัดงาน CIB AI Day 2026ภายใต้แนวคิด Next Gen CIB ยกระดับการพัฒนาระบบสู่ยุค AI พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่ารูปแบบอาชญากรรมและพยานหลักฐานดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งเสริมให้กำลังพลพัฒนาจากผู้ใช้งานสู่ผู้สร้างนวัตกรรม AI เพื่อช่วยลดขั้นตอนงานเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนโดยปีนี้มีผลงานเข้าประกวด46ผลงานครอบกลุ่มเทคโนโลยี3รูปแบบได้แก่ระบบอัตโนมัติเพื่องานประจำระบบผู้ช่วยอัจฉริยะเฉพาะทางและระบบปัญญาประดิษฐ์ที่วางแผนและประสานงานหลายขั้นตอนได้ต่อเนื่องทางนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่าหลักการจะใช้ AI 3ด้านต้องคำนึงถึงความปลอดภัยความรับผิดชอบและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดย AI จะทำหน้าที่สนับสนุนการวิเคราะห์ขณะที่การตัดสินใจและความรับผิดชอบยังเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมจะแสดงนวัตกรรมและสาธิตผลงานที่เตรียมขยายผลใช้งานจริง

พรุ่งนี้แล้วนะครับจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่17-20 กันยายนไปเตรียมตัวรับมือกันกับสถานีอากาศ NBT ครับ

7-20 กันยายนเข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่รอบนี้นอกจากฝนหนักถึงหนักมากแล้วนะคะต้องเตรียมรับมือเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันที่17กันยายนนะคะจะเริ่มมีฝนกระทบในพื้นที่ของภาคเหนือก่อนและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับไปเต็มๆหลังจากนั้นนะคะในวันที่18กันยายนค่ะจะเป็นคิวของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปสาเหตุในรอบนี้นะคะก็มาจากความกดอากาศสูงค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเราแล้วก็มาดันให้ตัวร่องมรสุมร่องนี้ค่ะขยับลงมานะคะอยู่ภาคกลางตอนกลางนะคะรวมถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนค่ะเส้นร่องมรสุมก็จะอยู่ประมาณนี้ขณะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะ17กันยายนนะคะจุดที่ต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษคาดการจะมีฝนหนักถึงหนักมากในโซนภาคเหนือนะคะมีอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีจังหวัดเลยสำหรับพื้นที่ภาคใต้ระวังที่ระนองและพังงาขณะที่อีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้อยู่ในเกณฑ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักค่ะรอบนี้นะคะระวังเรื่องฝนอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงควบคู่กันไปด้วยคืนนี้นะคะขอให้คุณผู้ชมค่ะสำรวจบ้านกันสักหน่อยนะคะตรวจสอบกันให้ดีค่ะเก็บยึดสิ่งของที่จะปลิวให้แน่นหนาโดยเฉพาะบริเวณระเบียงนะคะกระถางต้นไม้ป้ายโฆษณาแล้วก็สิ่งของที่อยู่ในที่โล่งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะลมมาแรงนะคะสร้างความเสียหายให้ชีวิตและทรัพย์สินได้ส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมในทะเลนะคะย้ำเป็นพิเศษค่ะในโซนของทะเลอันดามันนะคะคลื่นลมกำลังค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้เรือเล็กต่ำกว่า6เมตรนะคะเดินเรือในโซนทะเลอันดามันมีคำเตือนงดออกจากฝั่ง 17-20 กันยายนนี้ค่ะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักที่ลำปางพะเยาน่านแพร่ได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางค่ะโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะโอกาสเกิดฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ประเด็นความเสี่ยงจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งกลายเป็นที่สนใจไปทั่วโลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะในงานเสวนาที่เมืองซานฟรานซิสโกในสหรัฐนะคะนายแซมอัลแมนประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท OpenAI ยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยอมรับว่าความเร็วในการพัฒนาทำให้ AI ไปไกลเกินกว่าที่หลายคนคาดคิดทำให้ผู้คนมองเห็นความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามเขายังคงเชื่อมั่นในความสามารถของ OpenAI และอุตสาหกรรม AI ในการพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลให้ก้าวนำความสามารถของ AIในขณะที่มาร์คซักเคเบิร์กประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมตาแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีชะลอการพัฒนา AI โดยชี้ว่ากลไกการแข่งขันทางธุรกิจและความรับผิดชอบทางกฎหมายเพียงพอที่จะทำให้บริษัท AI แต่ละแห่งดำเนินมาตรการกำกับความปลอดภัยด้วยตัวเองความเห็นดังกล่าวสะท้อนความแตกแยกในอุตสาหกรรม AI และหน่วยงานสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางรับมือคำเตือนว่าเทคโนโลยีกำลังพัฒนาเร็วกว่าความสามารถของมนุษย์ในการควบคุม
1: กองกำลังอวกาศสหรัฐยืนยันว่ามีอาวุธควบคุมอวกาศหรือว่า Space Control Weapons ในวงโคจรโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพหรือประเภทของอาวุธนับเป็นครั้งแรกครับที่สหรัฐออกมายอมรับว่าได้ติดตั้งระบบอาวุธวนวงโคจรโลกแล้วโดยอ้างว่าจีนและรัสเซียต่างก็พัฒนาศักยภาพการสู้รบทางอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งในอนาคตทำให้สหรัฐจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือเช่นกันขณะที่จีนและรัสเซียแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐส่งอาวุธขึ้นไปติดตั้งบนวงโคจรโลกพร้อมกันนี้จีนได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบอีกทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางการทหารและการเตรียมพร้อมทำสงครามในอวกาศส่วนรัสเซียขอให้คงการปลอดอาวุธทุกชนิดในอวกาศไว้ด้านนักวิเคราะห์มองว่าการเปิดเผยเรื่องนี้ของสหรัฐแม้เป็นความลับที่รู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่ก็อาจเร่งการแข่งขันอาวุธในอวกาศซาอุดิอาระ

0: ระเบียกล่าวหากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนพยายามพุ่งเป้าโจมตีนครเมกกะโดยแถลงการของกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดและทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีได้ทางตอนใต้ของนครเมกกะก่อนที่โดรนจะเข้าสู่น่านฟ้าต้องห้ามเหนือเมืองศักดิ์สิทธิ์พร้อมกรณีได้ยืนยันว่ากองกำลังพันธมิตรซึ่งสนับสนุนรัฐบาลเยเมนจะดำเนินมาตรการตอบโต้ที่จำเป็นขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธและชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากกลุ่มไม่มีเจตนาคุกคามนครเมกกะหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนี้กลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การหนุนหลังเปิดฉากสู้รบกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมส่งผลให้ซาอุดิอาระเบียถูกดึงกลับเข้าสู่ความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้าน
1: เวียดนามเผชิญกับฝนตกถล่มทางภาคเหนือของประเทศซึ่งเกิดจากแนวร่องรวมตัวของลมในเขตร้อนที่พากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองจากทะเลเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงกลางคืนถึงเช้ามืดด้วยกรุงฮานอยเมืองหลวงหลายจุดมีฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเวียดนามคาดการว่าระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนบางพื้นที่ในกรุงฮานอยฮึงเอียนนินบินฟูเถาะแทงควาตอนเหนือของเหงออานและตอนใต้ของเหล่ากายอาจมีฝนสะสมเกิน250มิลลิเมตรทางการเตือนให้เฝ้าระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรงน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำและเขตเมืองน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินถล่มตามพื้นที่ลาดชันโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนสะสมสูงต่อเนื่อง
0: อินโดนีเซียเผชิญวิกฤตไฟป่าและหมอกควันพิษครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราโดยกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงไม่กี่วันอีกทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านนอกจากนี้สถานศึกษาต่างๆต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กจากค่ามลพิษทางอากาศที่สูงแตะระดับอันตรายขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปชี้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษจากไฟป่าของอินโดนีเซียพุ่งสูงขึ้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของยอดรวมทั่วโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและกระแสลมยังพัดพาหมอกควันพิษข้ามพรมแดนปกคลุมประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียทำให้คุณภาพอากาศเริ่มไม่ดีต่อสุขภาพเช่นกัน
1: เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกย่านชานเมืองลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกหลายคนเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ได้ตกลงสู่อาคารพาณิชย์ก่อนจะเกิดเพลิงลุกไหม้ภาพข่าวเผยให้เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้ซากเฮลิคอปเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์2ตู้รวมถึงรถยนต์หลายคันในบริเวณนั้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งกำลังบินไปทำข่าวอุบัติเหตุรถโดยสารชนกับรถ SUV ในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนสาเหตุนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด
0: ศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเตรียมปิดปรับปรุงครั้งใหญ่หลังมีมติจากคณะกรรมการบริหารให้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์แห่งนี้ซึ่งอาจใช้เวลานาน2ปีและใช้งบประมาณ257ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 8,000 ล้านบาทก่อนหน้าการลงมติดังกล่าวไม่ถึง2ชั่วโมงศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำสั่งระงับความพยายามของคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีที่จะเพิ่มชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงบนด้านหน้าอาคารเป็นครั้งที่2โดยชี้ว่าคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีไม่มีอำนาจเพิ่มอนุสรณ์หรือเปลี่ยนชื่อหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสทางนี้ข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่คณะกรรมการศูนย์เคนเนดีนำชื่อทรัมป์ไปใส่บนด้านหน้าอาคารแต่ต่อมาผู้พิพากษามีคำสั่งให้ถอดออกเมื่อเดือนพฤษภาคมและคนงานได้จัดการถอดชื่อออกในเดือนมิถุนายน
1: ในช่วงทำใหม่นะครับวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยเรื่องรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนจะมีการดึงผู้สูงวัยไปสู่ไกด์ท้องถิ่นนะครับพูดคุยกับคุณวรรณภาสุขคงรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คำถามแรกเลยครับหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เขาจะไหวไหมฮะไปเป็นไกด์ต้องเจอแดดเจอลมเจอฝนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับ
2: ต้องถามคนข้างๆเพราะตอนนี้เริ่มจะสูงวัยแล้วเนี่ยวันนี้ต้องฟังรายการ
0: ทำไมวันนี้ซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูก
2: รายการเนี้ยเหมาะเลยเพราะว่า คุณแอนจะได้มาเป็นมัคคุเทศก์วัยเก่า
0: จริงๆเตรียมมุกเลยนะอาจารย์ว่าเดี๋ยวจะไปลงสมัครเป็นคนแรก
1: ครับ
0: แดดไม่กลัวฝนไม่กลัวค่ะแข็งแรงอดทน
3: แล้วเสียงก็เพราะด้วย
2: เพราะฉะนั้นเหมาะเลยใช่ไหมครับ
4: เป้าหมายเลย
0: งั้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตเดี๋ยวไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดนะครับ
0: ค่ะส่วนช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
0: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
3: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
4: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามช่วงทำไมได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางออนไลน์นะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับ และแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับคุณวัศกร
6: ผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับหลายต่อหลายคนก็จะเป็นกังวลเกิดข้อคำถามว่าเมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วนะครับเรื่องของงบประมาณเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าสมรรถนะของผู้สูงอายุที่ลดลงหลังวัยเกษียณหรือว่าหมดไฟเนี่ยจะเป็นปัญหาหรือไม่นะครับแต่ทางด้านของกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับต้องบอกว่าเห็นต่างนะครับเพราะว่าได้นำเอาจุดดีของผู้สูงอายุนั่นคือเรื่องราวที่มีความผูกพันในท้องถิ่นนะครับรู้เรื่องราวที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองวิถีชีวิตนำมาจัดโครงการนะครับมัคคุเทศก์วัยเก่านั่นเองเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยนะครับได้มีชีวิตได้นำเอาประสบการณ์ดีๆเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรผู้สูงอายุนั้นจะได้ประโยชน์อะไรบ้างวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับท่านวรรณภาสุขคงนะครับสวัสดีครับท่านครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะอาจารย์
7: ขอบพระคุณท่านรองนะครับดูในรายการอีกครั้งหนึ่ง
6: ค
7: ราวที่แล้วมาคุยกันเรื่อง12ฮีโร่ผู้สูงอายุคนสนใจกันมากเลยนะคร
6: ับ
7: วันนี้เป็นเรื่องมัคคุเทศก์สูงวัยหรือพูดง่ายวัยเก่านี่
6: วัยเก่า
7: แต่ว่ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องที่แล้วที่เราคุยกันใช่ไหม12ฮีโร่ผ
8: ู้สู
7: งอายุมันเกี่ยวโยงกันยังไงครับ
8: ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วก็มาเล่าให้อาจารย์แต่ก็ท่านผู้ชมฟังว่าทางกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเราค้นหาผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ12คน12อาชีพที่ไม่ซ้ำกันแล้วก็มัคคุเทศก์วัยเก่าใส่ใจชุมชนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ท่านเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้วก็ได้รับรางวัลก็คือท่านอาจารย์จรัญจอมกลางค่ะแล้วก็โครงการนี้ก็ต่อยอดขยายผลแล้วก็ทำเป็นโมเดลต้นแบบที่เป็นความร่วมมือครั้งแรกของกรมกิจการผู้สูงอายุและกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่มาจับมือบูรณาการกันโดยมอบให้ทางพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุค้นหาแล้วก็ชี้เป้าผู้สูงอายุที่มีความต้องการที่จะมาอบรมเพื่อฝึกทักษะอาชีพในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นค่ะแล้วก็กรมการท่องเที่ยวก็สนับสนุนวิทยากรในการอบรม18ชั่วโมงให้โดยผู้สูงอายุโครงการนำร่องของเราผู้สูงอายุไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็กลับไปทำงานที่บ้านของตัวเองค่ะ
7: ก่อนไปต่อตรงนั้นขออนุญาตย้อนกลับไปท่านอาจารย์จรัญอาจารย์จรัญจอมกลางใช่ไหมคร
8: ับ ปี
7: น
8: ี้67ปี
7: อดีตผอ.โรงเรียนโนนสูงนะครับพอเกษียณแล้วชีวิตหงอยใช่ไหม
8: อาจจะเหงา
7: เรื่องเหงาอ
6: ยู่กับเด็กมาตลอดชีวิต
7: แต่ว่าด้วยความที่มีองค์ความรู้เรื่องตรงนั้นแล้วก็ทำตัวเป็นไกด์เป็นมัคคุเทศก์จิตอาสา ก
8: ็
7: เลยได้รางวัล12ฮีโร่
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
7: แล้วก็หลังจากนั้นทางกรมทั้งสองกรมเนี่ย
6: ครับ
7: กรมกิจการผู้สูงอายุกรมการท่องเที่ยวก็เลยมาต่อยอดว่าเอ๊ะถ้าเราจะสร้างมัคคุเทศก์ผู้สูงวัย
8: แบบ
7: ว
8: ั
7: ยเก่าเนี่ยแบบจันจรัญเนี่ยจะทำยังไงบ้างก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้
8: ใช่ใช่ค่ะ
6: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ทางผู้ประกาศเขาถามเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมาเป็นมัคคุเทศก์จุดดีจุดเด่นจะไวหรือเปล่าแล้วเขามีองค์ความรู้หรือว่ามีประสบการณ์อย่างไรบ้างที่เรามองแล้วเป็นมัคคุเทศก์เนี่ยน่าจะเจ๋งจริงสำหรับวัยเก่า
8: จะบอกว่ามัคคุเทศก์ที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นต้องบอกว่าโดย 80% ที่เราทำงานด้วยคือท่านเป็นคนที่เกิดที่นั่นดังนั้นเนี่ยกรมการท่องเที่ยวก็บอกว่าเราทำงานเนี่ยเขาอาจจะบอกแค่เรื่องของวิชาการแต่เรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องเล่าที่บางเรื่องเนี่ยในตำราไม่ได้เขียนไว้มัคคุเทศก์ที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยท่านเล่าจากประสบการณ์ชีวิตจริงดังนั้นเนี่ยอรรถรสในการนำชมโบราณสถานมันมากกว่าการเล่าเรื่องหลุมที่1หลุมที่2หลุมที่3ที่เป็นประวัติศาสตร์แต่ท่านเล่าได้ว่าเมื่อปีนั้นน้ำท่วมหรือมันมีสตอรี่อื่นๆที่เล่าว่าแล้วชุมชนผ่านวิกฤตมาได้อย่างไรที่มากกว่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทางกระทรวงพม.เติมเต็มเพิ่มไปอีกก็คือในการที่อบรม18ชั่วโมงอะค่ะนอกจากความรู้ตามหลักสูตรของกรมการท่องเที่ยวแล้วกระทรวงพม.เราให้ความรู้ในการที่จะแนะนำบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกช่วงวัยนะคะก็สามารถที่จะขอคำแนะนำกับ ท่านมาคุเทศคือนอกจากมีความสุขในการท่องเที่ยวแล้วท่านยังรู้เรื่องของสิทธิสวัสดิการที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้มาคุเทศก็สามารถแนะนำได้เพราะว่าต้องบอกว่าเกือบ 70-80% ที่มาอบรมกับเราท่านเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างท่านอาจารย์จรัญเนี่ยท่านก็เป็นอดีตผอ.โรงเรียนที่ไม่ใช่เป็นผอ.โรงเรียนธรรมดานะคะเป็นนักกิจกรรมด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเล่าต่อว่าเราคิด1อาจารย์ทำให้เรา2 3 4ที่มากกว่านั้นแต่ว่าในช่วงที่อาจารย์ยังไม่ได้มาเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยอาจารย์ก็แอบเหงาบ้างเราถามภรรยาแล้วดังนั้นเนี่ย ดังนั้นเนี่ยท่านต้องบอกท่านผู้ชมที่ดูในรายการอาจจะมองตัวเองว่าเออตอนนี้เราเหงาไปหรือเปล่าความจริงอ่ะเราทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วในชุมชนท้องถิ่นของตัวเราเองเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้ที่เราอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของรายได้แต่เรามุ่งเน้นในเรื่องของความสุขแล้วก็คุณค่าในชีวิต
7: ครับค่ะคำว่ามัคคุเทศก์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยผมใช้คำว่ามัคคุเทศก์วัยเก่าเนี่ย
8: เ
7: ป็นมัคคุเทศก์แบบมือสมัครเล่นหรือว่ามีใบรับรองมีใบประกาศมีบัตรเป็นเรื่องเป็นราวเลย
8: ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค้นหาเนี่ยคือเราค้นหาผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุประมาณ 3,000 เกือบ 4,000 แห่งทั่วประเทศนะคะ
7: เป็นสายของเราอยู่แล้ว
8: ใช่ค่ะก็คือค้นหาผู้สูงอายุที่มีความพร้อมคือต้องมีใจก่อน
7: ครับ
8: มีใจส่วนใหญ่ที่คัดมาทุกคนเป็นนักพูดทุกคนเลยดังนั้นเนี่ยเขามีใจที่จะเล่าเรื่องแล้วก็ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่ท่านมีทักษะในการสื่อสารด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าทางพิธีกรน้ำเสียงบางท่านร้องเพลงใช่ไหมคะร้องเพลงโคราชได้ไหมคือท่านมีมากกว่าที่กรมคิดแต่ท่านสามารถร้องเพลงเล่าเรื่องหรือบางท่านอาจจะเป็นลำตาดเป็นลิเกท่านก็มีอะไรที่มากกว่าที่เราคิดไว้
7: ใ
8: ช่ค่ะแต่พอมาจับกับทางกรมการท่องเที่ยวให้ความรู้ก็ทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้ตามหลักสูตร18ชั่วโมงและที่สำคัญเมื่ออบรมเสร็จผ่านหลักสูตรเราก็จะมีใบประกาศที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นก็คือมีบัตรท่านสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างถูกกฎหมายแล้วก็มีมาตรฐาน
7: เพราะคนเป็นมัคคุเทศก์เนี่ยมันต้องมีบัตรถูกไหมครับอ
8: ัน
7: น
8: ี้
7: เป็นบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8: ใช่ค่ะของกรมการท่องเที่ยวเลย
7: ออกให้โดยกรมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นท่านที่มาอบรมจะได้แบบนี้ก่อนจะถามว่าอบรมอะไรบ้างเนี่ยท่านผู้สูงอายุที่ชมอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยมีสิทธิ์สมัครไหม
8: ได้เลยค่ะซึ่งบอกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงการเริ่มต้นที่บอกว่าจริงๆแล้วกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาทำมานานแล้วปีนึงเขาอาจจะจัดหลักสูตรรุ่นหรือ2รุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นกรมกิจการผู้สูงอายุนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากท่านนิกรสมกลางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านให้นโยบายข้อ6ในเรื่องของการสร้างอาชีพและรายได
7: ้
8: ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดเราก็เลยค้นหา12อาชีพที่เล่าให้ฟังค่ะที
7: ่เป็นชื่ออาจารย์จรัญเนี่ยมาก
8: ก็มี1อาชีพที่ผู้สูงอายุที่มีความต้องบอกว่าอะไรคะที่มีความรู
7: ้
8: แล้วก็อยากจะมีความสุขในการที่ท่านจะได้แต่งตัวหล่อๆสวยๆแล้วก็ออกมาเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีบัตรที่ถูกต้องนะคะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ถูกต้องก็จึงทำให้เกิดโครงการนี้แล้วงั้นทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะสมัครในการอบรมสมัครตรงกับกรมการท่องเที่ยวอันนี้ก็อาจจะได้เรียนรู้กับเพื่อนๆหลากหลายวัยอ
7: ัน
8: นี้เขาโอเพ่นในทุกกลุ่มเป้าหมายแต่ถ้าสนใจที่จะสมัครกับกรมกิจการผู้สูงอายุเราก็ยินดีนะคะต้องบอกว่าช่องทางที่สื่อสารง่ายสุดก็คือสายด่วนพม.1300อาจจะสอบถามแล้วก็ทิ้งข้อมูลรายละเอียดของท่านไว้ก่อนว่าสนใจที่จะสมัครหรือถ้าไม่งั้นท่านอาจจะติดต่อผ่านทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง12แห่งของเราก็ได้ซึ่งในปี2570เนี่ยปีหน้าก็ตุลานะคะจะน่าจะปีตามปีงบประมาณดังนั้นเนี่ยเรามีโครงการที่จะต่อยอดขยายผลที่จะทำในพื้นที่ต่อไป
7: คำว่าสูงวัยเนี่ยต้องเท่าไหร่เพราะคุณนวัสกรก็เริ่มตาโตเอ๊ะอยากเป็นสมัครได้หรือเปล่า
8: คือถ้าตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุนะคะก็ อายุ60ปีขึ้นไป
7: 60ปีขึ้นไป
8: ใช่ค่ะอบรมที่ของเราจัดเนี่ยก็คืออบรมฟรี
9: ครับ
8: ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ถ้าคิดง่าย18ชั่วโมงก็3วันค่ะแล้วก็ดูแลท่าน
9: เหมือนที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีคุณตาอายุ78ปีก็ไปอบรมมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ได้บัตรไกด์เหมือนกับเพื่อนๆเลย
8: ใช่ค่ะ
9: นั่นหมายความว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรค
8: ไม่เป็นอุปสรรค
9: ที่จะไปอบรม
8: ใจมาก่อนเลยค่ะถ้ามีใจใช่แล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่า75-78เนี่ยยังเดินกันแข็งแรงมาก
7: ครับ
8: ใช่ค่ะ
7: เห็นบอกว่าโครงการแรกที่ไปลองทำเนี่ยเป็นคิกออฟเป็นโครงการแรกทำที่โคราช
8: ใช่ค่ะ
7: เหตุผลที่ไปตรงนั้นเพราะเป็นบ้านของอาจารย์จรัญเป็นถิ่นของอาจารย์จรัญ
8: ถูกต้องเลย
7: ก็เลยไปเริ่มตรงนั้น
8: เริ่มที่บ้านที่บอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ก็ทำให้เราว้าวนะว่าคือจริงโครงการเราคิดไว้แค่1 2อาจารย์ไป3 4 5
7: อะไรครับ1 2ก็อาจารย์ไป3 4 5
8: คือจริงๆเราพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุตามภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุก็คือเราค้นหาผู้สูงอายุที่มีความสนใจที่จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยต้องอธิบายต่อไปนิดนึงของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาโฟกัสไว้28จังหวัดนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดก็ท่านก็สามารถดูในเว็บของกรมกิจการผู้สูงอายุได้43พื้นที
7: ่28จังหวัด43พื้นที่
8: ก็คือสามารถกระจายทุกภาคนะคะสามารถที่จะอบรมแล้วกลับไปทำงานที่บ้านของตัวเองคือง่ายสุดบ้านท่านมีโบราณสถานมีหลุมขุดอยู่เนี่ยอันเนี้ยใช่แน่นอนเป็นพื้นที่เป้าหมาย28จังหวัดแน่นอนก็คือเราก็เลยได้เจอกับท่านอาจารย์แล้วก็ได้ไปคิกออฟที่บ้านของอาจารย์ปรากฏว่าสิ่งที่ทำเขาบอกว่าพื้นฐานของอาจารย์ท่านเป็นผอ.โรงเรียนดังนั้นเนี่ยท่านมีคอนเนคชั่นกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ดังนั้นนอกจากท่านจะมีกลุ่มมัคคุเทศก์วัยเก่าที่เป็นเพื่อนๆของท่านแล้วท่านยังต่อยอดเป็นยุวะมัคคุเทศก์ในชุมชนซึ่งอันนี้ถึงบอกเราว้าวเพราะว่าจริงๆแล้วหลักการของกองทุนผู้สูงอายุที่จะให้ทางชุมชนท้องถิ่นองค์กรของงบประมาณหมายสำคัญนอกจากอบรมหรือพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุแล้วเราต้องการความยั่งยืนของโครงการดังนั้นเนี่ยอาจารย์จรัญตอบโจทย์เรา
7: 100%
8: 80% คือเพื่อนๆที่ได้มาอบรมมัคคุเทศก์วัยเก่าอีก 20% อาจารย์ต่อยอดขยายผลให้เรียบร้อยก็คือว่าท่านไปอบรมยุวะมัคคุเทศก
7: ์
8: มีลูกหลานคนในชุมชนแทนที่ว่า10บ้านมีวัยเก่า8บ้านปรากฏว่าบ้านที่ยังอายุไม่ถึง60มีลูกหลานก็ส่งมาอบรมแสดงว่าทั้งหมู่บ้านให้ความสำคัญกับโครงการ
7: อ
8: ันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่กรมเริ่มพอไป implement จริงไปทำจริงในพื้นที่ปรากฏว่าชุมชนเข้มแข็งแล้วก็มีศักยภาพดังนั้นเนี่ยนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องบอกว่าตามที่ได้บอกว่าท่านรัฐมนตรีท่านก็พุ่งเป้าเลยว่าเราต้องเปลี่ยนบทบาทพม.จากรัฐสงเคราะห์ให้เป็นรัฐสนับสนุนซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าท่านอธิบดีโชคชัยวิเชียรชัยยะท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านก็บอกว่าต้องปักหมุดโครงการปี70ที่จะต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะก็จะเป็นหนึ่งในทางเลือกถ้าบ้านท่านอยู่ใน28จังหวัด43พื้นที่ท่านก็อาจจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ขอเงินโครงการเพื่อจะกลับไปทำโครงการเองก็ได
7: ้
8: ในชุมชนท่านเอง
7: คนจัดไม่ใช่กรมการท่องเที่ยวหรือกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นคนจัดขึ้นมาแต่ว่าถ้าชุมชนจะรวมตัวกันเอ้บ้านชั้นอยู่ในเขตนี้ละอยู่43พื้นที่เนี่ยทำโครงการขึ้นมา
8: ได้
7: ขอเงินได้เลย
8: ขอเงินกองทุนผู้สูงอายุถ้าท่าน60ปีขึ้นไปนะคะ
7: ครับต้องมีกี่คนถึงจะขอได
8: ้จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่กลุ่มเป้าหมายถ้าสเกลเล็กสุดก็อย่างน้อยก็ต้องสัก30
7: ใช่ไหม
8: คะเป็นสเกลขนาดเล็กท่านรวมกลุ่มกันแล้วท่านก็ติดต่อมาอันนี้ที่ฉันขออนุญาตพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุก่อนนะคะถ้ามีเพื่อนครบ30คนหรือว่าอาจจะมี25อีก5คนเป็นเด็กก็ได้
7: สัดส่วน80 20ได้ไหมครับ 80% เป็นผู้สูงอายุ
8: ใช่แล้วก็มีเด็กเยาวชนใช่ไหมท่านก็รวมกันแล้วก็ในฐานะถ้าเกิดเป็นโรงเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะทำเรื่องมาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุได
7: ้
8: เพื่อไปอบรมแล้วก็ขอสนับสนุนวิทยากรจากกรมการท่องเที่ยวไปอบรมอันนี้ก็ได
9: ้ฟังดู28จังหวัด43พื้นที่

0: ผมเชื่อว่าอีกหลายพื้นที่ให้ความสนใจมากเลยนะครับที่โครงการที่มันจะขยายไปทั่วประเทศในเร็ววันไหมครับหรือว่าจะยังไงสำหรับใครที
1: ่ต้องบอกว่า
0: สนใจ
1: สิ่งที่บอกว่าเราเปลี่ยนจากรัฐสงเคราะห์เป็นรัฐสนับสนุนก็คือเราทำโมเดลต้นแบบท่านไม่ต้องไปคิดเลยว่าจะต้องจัดหลักสูตรยังไงมีให้เสร็จเป็นเมนู
2: มีหลักสูตรเสร็จมีวิทยากรให้เสร็จมีค่าใช้จ่ายให้
1: มีค่าใช้จ่ายถ้าท่านท่านมีศักยภาพท่านจะทำเองอันนี้เราไม่ว่านะเพราะต้องบอกว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพแล้วก็มีฐานะในประเทศไทยมีเยอะท่านจะทำเองก็ได้อันนี้ก็มีโมเดลให้ท่านสามารถ
2: มาขอแต่วิทยากรขอแต่หลักสูตรก็ได
1: ้ได้ท่านทำเองได้
2: ขอเงินด้วยก็ได
1: ้ได้หมดเพราะว่าท่านอาจจะบอกว่าท่านมีสถานที่อยู่แล้วไม่ต้องไปเช่าที่ไหนทำที่ท่านอาจจะทำที่วัดทำที่ไหนได้หมดเลยก็มาขอเมนูที่เป็นชุดความรู้แต่ถ้าท่านไม่มีงบประมาณท่านอยากทำท่านก็ขอเงินกองทุนเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะว่ามันมีเมนูให้ท่านติ๊กอยู่แล้วว่าท่านจะทำ30คนทำ50คนแต่รูปแบบหลักสูตรเนี่ยเรามีโมเดลของมัคคุเทศก์ใบเก๋าใส่ใจชุมชนท่านก็ล้อตามนี้ได้เลย
2: 3วัน18ชั่วโมงถ
1: ้
2: าทำตามนี้เสร็จก็จะได้บัตรมัคคุเทศก์ท่านรองพอมีรายชื่อจังหวัดอยู่ในมือเป็นตัวอย่างไหมครับว่า28จังหวัดที่ว่าเนี่ย
1: ม
2: ันมีจังหวัดอะไรอยู่บ้างเผื่อท่านผู้ชมจะได้ว่าเอ๊ะจังหวัดฉันมีหรือเปล่าเพราะต้องมีคนอยากรู้แน่ๆว่า28จังหวัดเนี่ยคืออะไรบ้าง
1: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นจังหวัดของทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากรมการท่องเที่ยวก็จะมีจังหวัดเชียงรายค่ะมีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพะเยาจังหวัดน่านลำปางสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะคะ
0: ภาคเหนือนะครับ
2: นี่พูดมามีนึกถึงโบราณสถานที่เก่าๆอยู่แน่ๆ
1: ใช
2: ่
1: ใช่ก็จะเป็น28จังหวัดแล้วก็ภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นชัยนาทสุพรรณบุรีเพชรบุรีแล้วก็ลงใต้ไปนิดก็เป็นประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยนครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังพัทลุงกระบี่สตูลยะลามีไปถึงยะลาค่ะอาจารย์สามารถที่จะอบรมได้แล้วก็ทางภาคอีสานก็จะมีหนองคายมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีแล้วก็ย้อนกลับมาโซนภาคตะวันออกก็จะเป็นชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด28จังหวัด43พื้นที
2: ่ครับทีนี้เล่าให้เห็นภาพหน่อยในคอร์ส18ชั่วโมงในการอบรมเนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่เรื่องการท่องเที่ยวเทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี
1: ใช่
2: ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
2: แต่ในขณะการกรมของท่านรองก็จะค่อยสอดแทรกไปว่าสวัสดิการมีอะไรบ้างเพราะจะได้รับรู้ไปด้วย
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดจะมาขอเงินกองทุนผู้สูงอายุก็ต้องไม่ลืมนะคะที่จะต้องมีหลักสูตรที่จะต้องเสริมในเรื่องของความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการซึ่งเราไม่ได้ให้เฉพาะสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุเท่านั้นเราก็จะให้เป็นเมนูที่เป็นสิทธิสวัสดิการในภาพรวมที่ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิได้อันนี้เราก็ถึงบอกว่าเราก็สร้างเป็นเหมือนอาสาสมัครด้วยที่ท่านจะได้มีความรู้แล้วก็กลับไปแนะนำคนในชุมชนได
2: ้คุณนวัชกรเราฟังมาตั้งนานเรายังไม่รู้ว่าพอได้มัคคุเทศก์สูงวัยแล้วหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยทำงานแล้วฟรีหรือมีรายได้
1: จริงๆแล้วถ้าท่านมีบัตรเป็นมัคคุเทศก์ของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยท่านก็มีรายได้ต้องบอกว่ามีมาตรฐานก็คือตามค่าจ้างของกรมการท่องเที่ยวเลย
2: แต่ถ้าอยากจะทำเอาสนุกทำคลายเหงาก็ได้แน่นอน
1: ได้แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกว่ามีมาตรฐานด้วยเพราะว่าหลักสูตรนี้ก็คือเป็นหลักสูตรที่มีบัตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ด้วยดังนั้นเนี่ยอบรมแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่อาสาสมัครอย่างเดียวท่านมีมาตรฐานท่านผ่านการต้องบอกว่าผ่านหลักสูตรของกรมการท่องเที่ยว
2: ท่านรองจะพัฒนาไปถึงเหมือนประเทศญี่ปุ่นไหมครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยผู้สูงวั
0: ย
2: จะรวมตัวกันเป็นอาสาสมัครนะแล้วก็มาจับมือกับกรมองค์การท่องเที่ยวของเขาเนี่ยอบรมแบบนี้เลยแล้วก็มีเครื่องหมายมีเครื่องแบบเดินมารู้เลยว่านี่เป็นผู้สูงวัยโตเกียวนี่เป็นผู้สูงวัยโอซาก้าแล้วก็แนะนำแล้วแนะนำแบบญี่ปุ่นนะเรานึกออกไหมแนะนำแบบว่าบริการด้วยใจแนะนำเต็มที่เพราะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเจอคนกลุ่มนี้จะประทับใจมากแต่เขาทำฟรีนะที่นั่นเขาทำฟรีทำเพราะเหมือนกับอยากได้เล่าในเรื่องท้องถิ่นตัวเองเราจะไปถึงตรงนั้นไหมครับ
1: ถ้าประเมินที่เดียวเลยนะคะที่บ้าน
0: นนสูง
1: ที่บ้านนนที่นนสูงบ้านปราสาทต้องบอกงี้ที่นครราชสีมาดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้แน่นอน
2: เพราะต้นแบบไปไกลมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรายังเป็นจิ๊กซอที่เป็นจิ๊กซอที่หนึ่ง
0: ครับ

0: แต่ชุมชนเขาไปที่จิ๊กซอที่3 4 5แล้วแล้วก็ที่เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเราเข้าไปเป็นรัฐสนับสนุนการที่เราเปิดตัวคิกออฟท่านรัฐมนตรีไปสื่อมวลชนไปอย่างเนี้ยถ้าเขาทำกันเองกว่าที่ท่านอาจารย์เกษมสรรจะรู้เรื่องนี้อาจจะใช้เวลาแต่พอเราคิกออฟรัฐสนับสนุนปุ๊บทุกคนรู้หมด NBT ถ่ายทอดจนก็ดูหลายคลิปนะคะที่ทางต้องบอกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปร่วมสนับสนุนในการเผยแพร่ทำให้เห็นศักยภาพของชุมชนที่บอกว่านอกจากในเรื่องของความรู้เรื่องมัคคุเทศก์แล้วรายได้ที่หมุนเวียนในท้องถิ่นเองเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยเขานอกจากที่จะเล่าเรื่องโบราณสถานแล้วเขาเล่าเรื่องปานินด้วยนะคะอาจารย
1: ์ปานิน
0: ที่โนนสูงเนี่ยก็คือมีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิลที่แบบว่าอร่อยแหล่งหนึ่งเลยแล้วก็วันคิกออฟอาจารย์เขาก็คือกับคนในชุมชนเขาคิดร่วมกันเขาก็บอกว่าเอาเป็นเหมือนกับมีการทานข้าวเย็นแล้วก็ชมแสงสีเสียงด้วยเขาก็มีเมนูปลานิลซึ่งทุกคนก็การันตีเลยว่าปลานิลอร่อยมากแล้วมันสดมากก็คือจากชุมชนนั้นเลยแล้วชาวบ้านก็มาร่วมกันทำโดยที่ไม่ได้มีการปรุงอะไรที่มันอะไรมากมายแต่ว่าเป็นปลานิลเผาเกลือที่อร่อยที่สุด
1: ก็คือมีการเล่าเรื่องจนอร่อยจนรู้สึกว่าอร่อย
0: มันสดใหม่อร่อยจริงๆอันนี้การันตีค่ะว่าอยากให้อาจารย์ไปชิมถ
1: ้
0: าใครผ่านไปทางอำเภอโนนสูงที่บ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาต้องไปชิมปลานิลนอกจากไปดูโบราณสถานแล้วอันเนี้ยถึงบอกว่ามันต่อยอดแล้วก็มาจากความตั้งใจของชาวบ้านเราไม่ได้เป็นแนะนำนะว่าให้ต้องมีแบบว่าทานข้าวแล้วก็นำชมอะไรเงี้ยเ
1: ขาชุมชนคิดเองเขารู้เองว่าเขามีของดีอะไร
0: ใช่
1: พอเราไปกระตุ้นเขาเราสนับสนุนเขาเนี่ยเขาต่อยอดได้เอง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เห็นถึงว่าเราไม่แพ้ญี่ปุ่นค่ะอาจารย
2: ์ครับเรื่องของผู้นำในชุมชนผู้นำในท้องถิ่นเอาละอาจจะมีมัคคุเทศก์หรือว่ากลุ่มวัยเก่าที่อยากจะทำดังนั้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกระทรวงมหาดไทยเราได้มีการพูดคุยหรือว่าต่อยอดเรื่องนี้ยังไง
0: อันนี้ก็โมเดลนี้ก็สำเร็จที่นี่เลยต้องบอกว่าทั้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งต้องบอกว่าพี่ๆนะจะไม่อยากเรียกคุณป้าเลย ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็มาช่วยกันบ้านฉันมีโต๊กนะไม่ได้ไปเช่าที่ไหนมาเลยนะคะอาจารย์ที่จัดโต๊กทานข้าวตอนเย็นเนี่ยเอามาจากบ้านของชาวบ้านในชุมชนแล้วก็มาช่วยกันล้างมาช่วยกันขัดเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชนแล้วก็พอเขารู้ว่าจะมีงานทุกบ้านเอาโต๊ะมาตั้งหน้าบ้านมีผักผลไม้มีมะม่วงมีอะไรเอามาวางขายอยากให้คนได้ชิมของอร่อยที่บ้านอย่างเงี้ยคือชาวบ้านเขาทำกันเองแล้วก็ต้องบอกเห็นศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นเพียงแต่ง่ายๆก็คือรัฐต้องสนับสนุนเพราะถ้าชาวบ้านทำกันเองกว่าที่คนทั้งประเทศจะรู้มันอาจจะต้องใช้เวลา
1: ผมขออนุญาตเสนอแนะท่านรองแบบนี้ไปบอกท่านตรีนิกรสมกลางก็ไปบอกท่านตรีท่องเที่ยวเนาะจัดงบประมาณมาเราจะไปทำรายการให้เอาไปทำคลิปเอามัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยแนะนำคนละปราสาทคนละสถานที่โบราณแล้วประกวดคลิปแล้วเอาเงินที่ท่านให้มาเนี่ยให้รางวัล
0: ก็ต่อยอดไปได้
1: ต่อยอดไปเลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าโอ้ที่เหล่านี้น่าเที่ยวขนาดไหนแล้วได้เห็นชมหน้ามัคคุเทศก์วัยเก่าหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเหล่านี้แล้วมีรางวัลจูงใจเล็กน้อยพอให้เขารู้สึกว่าเป็นความภูมิใจในการทำผมว่าน่าสนุกนะ
0: ขออนุญาตไปบอกท่านทิพย์โชคชัยวิเชียรชัยยะก่อนได้ไหมคะก็จะได้นำเรียนท่านทิพย์ดีกรมกิจการผู้สูงอายุจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าการที่ต่อยอดขยายผลการที่ได้พลังจากสื่อมวลชนเข้ามาช่วยเนี่ยก็ทำให้เรื่องดีๆของชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะสู่สาธารณะได
2: ้ครับเรื่องของการรับสมัครเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอาจจะรวมตัวกันและได้แล้วนะครับหรือว่าอยากจะมาลองเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนี้เราปิดรับสมัครเมื่อไหร่ยังไงไหมคร
0: ับ อันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ปิดเพื่อเป็นการเริ่มที่เป็นโมเดลการพัฒนาดังนั้นเนี่ยถ้าท่านรวมตัวแล้วก็มีความสนใจจะบอกว่าถ้าง่ายสุดเนี่ยจำง่ายที่สุดท่านก็ติดต่อสายด่วนพม1300แล้วเขาก็จะโอนไปให้ในให้ติดต่อศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุนครพนมใช่ไหมถึงบอกว่าอาจจะติดต่อในเชียงใหม่อย่างเงี้ยท่านก็อาจจะไปพูดคุยแล้วก็ติดต่อให้ทางศูนย์เราไปสนับสนุนได้เพราะเราพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับท่านหรือว่าติดต่อตรงที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอันนี้ก็ได้
1: สมมติท่านผู้ชมที่ชมอยู่ 28จังหวัดไม่อยู่ในจังหวัดที่เราอยู่เลยแต่ว่าเรามีเครือข่ายนะแล้วเราสนใจแล้วคิดจังหวัดเราน่าเที่ยวนะ
2: ครับ
1: ติดต่อมาได้ไหมครับมีโอกาสไหม
0: ก็คือติดต่อได้แต่ถ้ากรณีที่จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอันนี้มันเป็นหลักสูตรเฉพาะของกรมการท่องเที่ยว
1: อาจจะขอจังหวัดตรงนั้น
0: ตรงนี้ตรงท่านที่อยู่ใน28จังหวัดที่ได้เล่าไปแล้วก่อน
1: ขอเน้นตรงนี้ก่อน
0: ใช่ค่ะเพราะไม่งั้นท่านอาจจะต้องค่ารถค่าน้ำมันค่าที่พักในการเดินทางไปเป็นมัคคุเทศก์มันอาจจะไม่คุ้มอาจจะท่านอาจจะไปทำอาชีพอื่นที่น่าสนใจ
1: มีได้ผมยกตัวอย่างเช่นสมมติชลบุรีไม่ทราบมีหรือเปล่าน
0: ะมีค่ะมีค่ะ
1: สมมติจังหวัดไหนสักจังหวัดที่ไม่มีนะจังหวัดกอไก่ไม่มีแต่ว่าเขาคิดว่าจังหวัดเขามีของดีแหละแล้วเขาบอกว่าเอาเฉพาะกรมยามผู้สูงอายุเนี่ยมาร่วมกันก่อนได้ไหมเพราะเขามีวัยเก่าเยอะนะอยากจะพาเที่ยวอยากจะแนะนำวิถีชุมชนแต่อาจจะไม่อยู่ในเป้าหมายของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยพอเป็นไปได้ไหมงบประมาณ
0: ต้องบอกว่าถ้าจะรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอันนี้เป็นไปได้
1: ได้อยู่
0: แต่ว่าถ้าจะให้ออกบัตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอันนี้ต้องเป็นหน้าที่
1: ใช่แต่ถ้าไม่ต้องการบัตรเนี่ยเปิดกว้างเลย
0: มาเลยมาเลยค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุอันนี้ for all ค่ะทำได้ทุกจังหวัด
1: คุณนวัชกรเราต้องรวมตัวกันละเราได้2ละ
2: ได้ครับ300
0: ไปชวนเพื่อนมานะคะแล้วก็เราฝากรายละเอียดไว้ที่สายด่วนพม1300
1: ครับ
0: ค่ะเพื่อจะได้เป็นช่องทางที่ง่ายแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จำง่ายติดต่อง่าย
2: ได้ครับค่ะวันนี้เราได้เห็นการดึงศักยภาพของผู้สูงอายุนะครับซึ่งต้องบอกว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านนั้นมีศักยภาพอยู่แล้วนะครับเพียงภาครัฐเนี่ยลงไปสนับสนุนนะครับดังนั้นพื้นที่ไหน28จังหวัดนะครับที่ตามที่ท่านรองได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอยากจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการก็สามารถที่จะประสานติดต่อไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้อยู่ในพื้นที่นะครับมีศักยภาพแล้วก็ได้แสดงพลังร่วมกันของกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านวรรณภาสุขคงนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปสวัสดีครับ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT2 HD

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี 2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาส

0: ของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามพดที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสื่อสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
1: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจัตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิ

ินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเหงยโฮจิมินหรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านสือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านสือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านสือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบุรีราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานพระราชโอรสให้นาสุ

พรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองหลังน้ำท่วมนอกจากนั้นสำนักงานกพร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน182ผลิตภัณฑ์และที่ผลิตตามมาตรฐานอย.จำนวน17แห่งโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน25ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริในครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยส่งเสริมการทำแปลงเกษตรภายในโรงเรียนประกอบด้วยการปลูกพืชประมงและปศุสัตว์ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนและยังสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่สวนผลิตพันธุ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบ่งเป็นแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกล้อมไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมะนาวแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงปลูกพืชวงขิงข่าผู้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยดำเนินงานการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์หญิงตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนโดยช่วงปี2563ถึง2569สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดความพิการเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
และโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงโดยงานป่าไม้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2 สายพันธุ์คือขนเงินและ

0: อิตามาเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียน29แห่งซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงนำไปซื้อสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางเนตรนภาบุญหาเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสรินธรครบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ย 2-3 แสนบาทต่อปีต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนปีนี้มีนักเรียนเข้าเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมปีนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: ต่อจากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบต.ในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทันทีในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบต.ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ และโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ปฐมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจเวลา 14:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัตราภรณ์งานภาคงานฉากในทุกมิติในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบสอนนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนคนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ต่อมาในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบโขนปัตตานีและในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศ์สารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปี นางสาวสมพิษวรกามินเกิดวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตย์ตรีเชื้อและนางสะอางวรกามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา7:51 วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปสมเด็จพระทานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นในพารากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปตอนนี้หลังจากการพระราชพิธีสมบัติเป็นพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระทรงขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและพระชนาภิบาลรัตยาที่ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นองคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งได้มอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 2,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้านโรงเรียนขนาดเล็ก149แห่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์โดยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกกมลนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่นำโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกกฎหมายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ3ปีพุทธศักราช2518ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยมีจุดที่สำคัญได้แก่ด้านแหล่งน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งของตำบลลำนางรองมีราษฎรได้รับประโยชน์710ครัวเรือน 5,000 ไร่พร้อมสำรวจดินและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านการวิจัยได้ทดลองปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นเบอร์รี่มัมเบอร์รี่และกาแฟผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดสถานีวิจัยมีผลผลิตในโรงเรือนจำนวน9ชนิดทำรายได้รวม 366,408 บาทมีประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้ว29คณะรวม 1,992 รายภายในสถานีวิจัยยังมีโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกเสาวรสแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเพกประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายและวัดนิวิทศรัทธารามจังหวัดแพร่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเชียเม้งจำกัดร้านละลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดมุกทาราวัดแจ้งวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรีวัดเจดีย์กลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรี

เดียนส์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประเทศไทยกรุงเทพมหานครในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันทีวันที่18และ19กันยายน2519จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่าสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการที่สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดลพบุรีวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนิน
ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจให้ห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสะเต๊ะการทำขนมทองม้วนการทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมซักอบรีดผ้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกการเพาะถั่วงอกเพื่อจำหน่ายการทำเกลือสปาสบู่และการทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยถ้ามีการฝึกอาชีพแบบหลักสูตรระยะสั้นเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนอกศูนย์ฝึกสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับกันในช่วงเวลาของการติดตามข่าวสั้นบ้านเรากันนะครับกับประการแหล่งข่าวชาวตายนะครับวันนี้อยู่กับบาวินและก็น้องเศร้าแกรนครับ
1: ค่ะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11รวมถึงช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok เว็บไซต์เข้าไปแลกกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เพจ NBD ภาคใต้ก็ไลค์กันแล้วนะทักทายเข้ามาได้ค่ะน้องต้นน้ำปรมินีรัศมีคนแรกกันเลยสวัสดีน้องต้นน้ำกันด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับติดตามข่าวสั้นในช่วงแรกนะครับทันข่าวเช้านี้นะก็แน่นอนว่ามีเรื่องราวได้เกิดขึ้นมั่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของเรานะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะเดี๋ยวหยิบมาฝากกันแน่นอนนะครับ
1: แล้วก็ช่วงจับกระแสตายครับเนี่ยพี่บาวินลืมบ้างไหมขี้ลืมอะไรบ้างไหมช่วงนี
0: ้เป็นจงช่วง
1: นี่เศร้าเกินเนี่ยถ้าเกิดยืมเบียร์ใครแล้วลืมและ
0: ลืมอยู่สิ่งเดียวเลยนะ
1: นั่นแหละไม่เกี่ยวกันหน้านี่แต่ว่าจะมาพูดคุยกับว่าวันอัลไซเมอร์โลกนะอัลไซเมอร์ลืมได้แต่ใจเราไม่ลืมกันค่ะจะมาพูดคุยกับนายแพทย์วัชรพลสกุลวีโรจน์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวนสรานรมแล้วก็นางส้มสุขสมมาล้วนหัวหน้ากลุ่มงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุและหัวหน้าศูนย์พัฒนาการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสู้ความเป็นเลิศนั่นเองว่าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยจะเป็นพันธุ์ป้องกันได้ไหมแล้วก็ดูแลพันธุ์ถ้าคนใกล้ชิดเราเป็น
0: ก็อาจจะคุ้นเคยว่าเป็นโรคภัยที่อาจจะมาพร้อมกับวัยสูงอายุนะครับผมแต่ว่าโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับแต่ว่าดูแลกันเนินๆได้นะครับว่าต้องทำบันทึกกันมั่งเพื่อป้องกันให้อัลไซเมอร์นี่มันมาช้าลงหรือว่ามาเรียกว่ามายากนะเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับผมแต่ว่าเรื่องแรกมาติดตามกันก่อนสำหรับเรื่องนี้นี่เราได้ยินกันมาตั้งแต่ตอนมาครม.สั้นจนที่ฮัดย้ายเราจะมาหลังข้องประกันภัยพิบัติหน้ามาเลขกันตอนนะครับโดยทางครม.ล่าสุดแหลกวันเทสิบห้าก็คือแหลกว่าใช่ไหมที่ผ่านมานี่ก็มีการมาแล้งถึงเรื่องข้องงบประกันภัยพิบัติ 1.5 หมื่นล้านกันอีกทีด้วยนะครับได้มีการชะลอในส่วนของการสร้างตึกข้องคมนาคมด้วยนะครับผมโดยแหลกว่านี้นะครับ15กันยายนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

0: ยธรรมด้วยครับ
1: ค่ะรายละเอียดโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็วงเงินนะงบประมาณ 15,000 ล้านบาทค่ะความคุ้มครองครอบคลุม3ภัยธรรมชาติหลักได้แก่อุทกภัยรั่วน้ำท่วมวาตภัยรั่วพายุนะแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยค่ะเป้าหมายก็คือคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศราว30ล้านครัวเรือนค่ะระยะเวลาคุ้มครอง1ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70นั่นเองค่ะ
0: อืมครับผมนี่ความคืบหน้าล่าสุดนะครับของเรียกว่านโยบายประกันภัยพิบัตินะแต่จะเข้ามาดูแลกันเวลาเกิดเหตุหลังจากนี้นะครับ
1: ค่ะยังมีข่าวสารอีกมากมายค่ะเดี๋ยวไปติดตามข่าวสารในบันทีกันในช่วงทันข่าวเช้านี้ค่ะ

0: ท่านครับเช้านี้นะครับมาเริ่มกันแต่กิจกรรมถวายพระผู้ซนพระองค์พานะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยสำนักงานอัยการภาค8นะครับได้จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับที่วัดธรรมบูชาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสำนักงานอัยการภาค8ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีนายปิยวัฒน์พรชัยยาอธิบดีอัยการภาค8เป็นประธานในพิธีแล้วก็มีพระราชไพศาลมูนีเทพฤกษาเจ้าคณะภาค16ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชาเป็นประธานฝ่ายทรงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค8สำนักงานคดีสั้นสูงภาค8และก็สำนักงานในพื้นเทภาค8เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
1: โอกาสนี้ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยต่อมาเข้าสู่พิธีทางศาสนาค่ะอาราธนาศีลสวดพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทยธรรมลาดผ้ารองโยงและลาดผ้าพระผู้ซาโยงจากนั้นถอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์และรับฟังการกล่าวสมโภชนียคาถาเพื่อนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลค่ะทางนี้กิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายอัยการบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีคืออุปการต่อกระบวนการยุติธรรมและต่อสังคมไทยเมื่อครั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจนได้รับการขนานนามว่าเจ้าหญิงหนักกฎหมายนั่นเองค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวพาไปแล่ที่วัดประดูกันมั่งค่ะเปิดศูนย์การเรียนรู้นะวัดสุนทรนิวาสหรือวัดประดูจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนคุณธรรมพลังบวรเพื่อเป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ค่ะแต่ว่านี้ค่ะที่วัดสุนทรนิวาสหรือว่าวัดประดูอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนวัดสุนทรนิวาสภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดสุนทรนิวาสโดยพระปลัดวรกิจวรกิจโจดร.เจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาสกล่าวต้อนรับและจ่าเอกพีรพรอุลิตพ้นวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายสุเชาทูโมซิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายวรพรคงอุดนุนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดูหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนและเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดสุนทรนิวาสรวมต้อนรับค่ะ
0: ครับโดยท่านเจ้าวาดนะครับก็บอกว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและก็ประชาชนเข้าเรียนรู้และทำกิจกรรมรวมกันและก็อยากจะให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ห้องวัดสุนทรนิวาสในการถ่ายทอดความรู้และก็เรื่องราวของชุมชนให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและก็นำไปเป็นประโยชน์ต่อยอดต่อไปนะครับโดยได้รับงบประมาณจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดสุนทรนิวาสทุกภาคส่วนและก็มีการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่นผ้าป่าเต๊ะลายประดูรวมถึงการสร้างติดการทำอาหารการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็การออกแบบของแลนซ่าส้มหรืออาร์ทอยด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับวัดสุนทรนิวาสก็ยังได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมพ

0: บางบวรต้นแบบโดดเด่นหนึ่งใน8แห่งของประเทศด้วยค่ะประจำปี2569จากการดำเนินงานที่นําวัดชุมชนโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้ามารวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าอาวาสกันค่ะ
1: ก็ต้องการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของน้องๆ นักเรียนและก็ของชุมชนโดยยึดหลักคำว่าพลังบวรนะครับบวรแล้วก็บวกทอในที่นี้ก็คือเทศบาลตำบลวัดประดูด้วยความตั้งใจของพระอาจารย์เองก็คือต้องการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าขายผลิตภัณฑ์การอบรมคุณธรรมจริยธรรมหรือการประชุมต่างๆนะครับซึ่งนะครับโดยใช้วัดเป็นจุดศูนย์กลางนะครับในการทำกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อยอดนะครับให้กับชุมชนอื่นที่ต้องการจะเรียนรู้ในการขับเคลื่อนนะครับหรือบทบาทต่างๆที่ทางวัดสุนทรนิวาสได้ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนยังไงให้ได้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ3ปีซ้อนนะครับ
0: ของที่นี่ชุมชนเขาก็มีการฝึกอาชีพอะไรเราเคยไปแล้วนะน่าสนใจ
2: ครับผมแร่งถึงเรื่องของวัฒนธรรมนะเรามาแร่งถึงอีกนึงวัฒนธรรมเทมาพร้อมกับความเชื่อความศรัทธานะครับพากันไปเทจังหวัดภูเก็ตนะครับไปแล่ซีซั่นแห่งศรัทธากับขบวนแห่องค์พระพิฆเนศในเทศกาลคเนศจตุรัสที่นะครับที่จังหวัดภูเก็ตที่ว่ามีการเปลี่ยนยานเก่าเมืองภูเก็ตนะให้เต็มไปด้วยซีซั่นของวัฒนธรรมอินเดียและก็สัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาอย่างใกล้ชิดเลยครับไปแล่บรรยากาศความศรัทธาและก็ซีซั่นทางวัฒนธรรมห้วนคืนสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับในงานเทศกาลคเนศจตุรัสที่จังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2569โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2569นะครับภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็อินเดียผ่านความเชื่อศิลปะดนตรีประเพณีโดยมีนายโชนรินทร์เกิดส้มผัวราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนายรมดอนไฮยาแวรองผัวราชการจังหวัดภูเก็ตนางสาวประพัดซ่อนมีปากรรมการผู้จัดการบริษัทภูเก็ตไนท์จำกัดในฐานะผู้จัดงานและก็มีนายพิบูลศักดิ์กิติธรกุลรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตตลอดจนผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนเข้ารวมมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
0: ค่ะและบรรยากาศนะเป็นไปอย่างคึกคักค่ะทันทีที่ขบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศเคลื่อนผ่านยานเมืองเก่าภูเก็ตได้เรียกความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดสองข้างทางผู้รวมขบวนต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสารีค่ะแล้วก็ชุดประจำชาติอินเดียหลากหลายซีซั่นเลยตัดกับฉากหลังของอาคารชิโนยูโรเปียนอย่างลงตัวโดยมีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การบรรเลงจังหวะกลองดอนทาชานะส่งตรงจากประเทศอินเดียถึงซ่องชุดค่ะพร้อมทีมนักแสดงว่า50ชีวิตที่รวมสร้างจังหวะอันทรงพลังตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ที่ศรัทธาได้รวมสักการะแล้วก็บันทึกภาพความประทับใจตลอดเส้นทางด้วยค่ะ
2: ครับผมเทศกาลคเนศจตุรัสที่จังหวัดภูเก็ตนี้นะครับจัดเป็นครั้งที่2นะต่อเนื่อง5วันไปจนถึงวันที่18กันยายนนะครับเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปติราวัยจังหวัดภูเก็ตโดยในวันที่18กันยายนที่เป็นวันสุดท้ายนี้จะมีพิธีที่เขาเรียกว่าวีซานชันนะวีซานชันนะก็คือขบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศจากเทวาลัยมุ่งหน้าไปหาดราวัยนะครับเพื่อประกอบพิธีตามประเพณีการเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเทศกาลแห่งศรัทธาและก็สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็ศักยภาพของจังหวัดในการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายประเทศผ่านความศรัทธาและก็มิตรภาพไปกับ
0: แล้วถือว่าเป็นความเชื่อนะเพราะว่าองค์พระพิฆเนศก็เชื่อได้ว่าเป็นเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วยนี่16กันเลย
2: ก็คือทำไมนะ
0: โชคลาภแล่จ้าพระพิฆเนศก็ใครแล่ไปก็ได้โชคได้ลาภด้วยค่ะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวไปแล่โครงการอีกหนึ่งโครงการของรัฐค่ะไทยช่วยไทยพลัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิประโยชน์ในการสื่อตัวโดยสารรถไฟช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางด้วยค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างคึกคักค่ะประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบตัวโดยสารรถไฟนะแล้วก็สอบถามข้อมูลการเดินทางแล้วก็ใช้สิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัดนี่แหละโดยประชาชนมองว่าโครงการนี้ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางระยะไกลหรือว่าเดินทางข้ามจังหวัดนั่นเองค่ะนายสุนันท์ช่วยบำรุงนายสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนนำสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัดนี้มาใช้ในการ ื่อตัวโดยสารรถไฟกะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมการเดินทางภายในประเทศแล้วก็ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนที่เลือกใช้บริการระบบรางในการเดินทางนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วการใช้สิทธิ์ดังกล่าวก็ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆเพิ่มมากขึ้นทางการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวการกลับภูมิลำเนาและการเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจซึ่งการเดินทางที่เพิ่มขึ้นก็ยอมก้อยเกิดค่าใช้จ่ายในพื้นที่แล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนไปยังผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารที่พักตลอดจนชุมชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆด้วยค่ะ
2: ครับมันเป็นก็ตามนะการเดินทางรถไฟนี้อย่างที่ว่าเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับประชาชนนะครับแต่ว่าต้องการเดินทางระยะไกลเนื่องจากว่าสามารถเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเดินทางระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดในภาคใต้การส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโคกันไปกับการเดินทางระบบรางก็ถือว่าเป็นอีกแรงสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับสำหรับเทสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะถือว่าเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางที่สำคัญของภาคใต้มีประชาชนนักท่องเที่ยวใช้บริการเพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดและก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในภูมิภาคการส่งเสริมการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเป็นการเพิ่มทางเลือกแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารพร้อมสนับสนุนให้เกิดการเดินทางและก็การใช้จ่ายภายในประเทศครับสำหรับประชาชนที่สนใจใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสหน้าในการเสิร์ฟตัวโดยสร้างรถไฟนะก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและก็วิธีการใช้สิทธิ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อนเดินทางเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและก็ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับฝั่งเสียงในสถานีการสักกิจในการรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ว่าไปใช้บริการนะครับ
3: ตั้งแต่เริ่มโครงการมาก็ตั้งแต่กรกฎาวันที่1กรกฎาเริ่มมาก็มีประชาชนมาใช้บริการเยอะแต่ละวันตามสถิติที่ว่ามาใช้อยู่ก็ประมาณวันเกือบประมาณเกือบ20คนแล้วก็ตัวเฉลี่ยก็ตั้งแต่เปิดมาโครงการตั้งแต่ที่1กรกฎาคมจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณสถิติผู้โดยสารที่มาซื้อก็ประมาณ 3-400 คนแล้วก็รายได้ก็ประมาณ 5-60,000 ส่วนตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารมาใช้บริการว่าโครงการของรัฐเราสามารถใช้เดินทางกับรถไฟได้ผมว่าก็สะดวกผู้โดยสารมีทางเลือกได้นะครับสำหรับการรถไฟก็อำนวยความสะดวกให้โครงการนี้ครับครับครับผมว่าประชาสัมพันธ์เลยครับว่าสถานีสุราษฎร์มีโครงการที่ว่าไทยทั่วใจพลัดเราสามารถมาซื้อตั๋วมาสแกนที่สถานีได้เพราะเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องสแกนมาซื้อตั๋วเดินทางได้มีรถได้ทุกกระบวนครับที่จะสามารถสแกนได้แล้วก็รถท้องถิ่นรถโดยสารกรุงเทพเดินทางไปกรุงเทพแล้วก็ได้ครับได้ทุกสายทุกกระบวนครับ
4: จะเดินทางไปไหนคะ
5: ไปหลังสวนค่ะ
4: หลังสวนใช้ไทยช่วยไทยพาส
5: ค่ะ
4: มาใช้กี่รอบนะคะอันน
5: ี้ใช้ช่วยไทยอะค่ะสองรอบค่ะ
4: ถือว่าโอเคไหมคะสะดวกสบาย
5: ค่ะสะดวก
4: ช่วยประหยัดค่าเดินทาง
5: ค่ะ
4: มองว่าโครงการนี้ดีไหมคะ
5: ดีค่ะช่วยลดรายจ่ายไปได้เยอะ
4: ถ้าเขามีต่อโครงการให้กิ
5: จโอเคค่ะดีมากเลย
2: นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างนะที่สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้นะครับก็ยังมีเวลาอยู
0: ่ยังมีค่ะเหลืออยู
2: ่ในเดือนนี้นะเราว่าเดี๋ยวรอกันว่าตกลงเขาอีต่อให้ไหมไปใช้บริการกันได้นะครับที่นี่ไปเหลืองข้องการครับเคลื่อนสินค้าเกษตรให้หน่อยไปตลาดไม่น
0: ะ
2: ไปยุโรปเลยนะครับโดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับการเดินหน้าสร้างความพร้อมเกษตรกรไทยสู่ตลาดสหภาพยุโรปนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเองก็คิกออฟโครงการก้าวสู่ตลาดการค้าไม่ไปกับกรมส่งเสริมการเกษตรครับไปกันที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็เป็นประธานเปิดโครงการคิกออฟก้าวสู่ตลาดการค้าไม่ไปกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับโดยมีนายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็นางสาวกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับครับพร้อมกับเกษตรกรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่และก็พังงาเข้าร่วมว่าฮอกกรอยคนเลยครับ โดยการจัดโครงการนี้นะครับทางกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีการรวมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรให้ความสำคัญกับการนำทะเบียนเกษตรกรและก็ข้อมูลพ้นการหวาดแปลงปลูกจากระบบ Geo Plot มาใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับระบบ National EUDR Single Window ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเพื่อสนับสนุนการพิสูจน์แหล่งที่มาของสินค้าเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับด้วยครับ
0: ค่ะโครงการนี้ก็มุ่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ EUDR แล้วก็มาตรการทางการขาไม้ของสหภาพยุโรปนะให้เกษตรกรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรณรงค์ให้เกษตรกรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องครบถ้วนและก็เป็นปัจจุบันด้วยกระทือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทยสำหรับการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและก็การใช้งานจริงของระบบ National GEUDR Single Window ด้วยในกระบวนการตรวจสอบสถานะหรือว่า Due Diligence เพื่อให้เกษตรกรและก็ผู้เกี่ยวข้องเห็นแนวทางการนำระบบดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการทางการค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะภายในงานก็ยังมีกิจกรรมบรรยายสร้างการรับรู้และการอภิปรายคณะในหัวข้อความท้าทายและก้าวต่อไปของสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาด EU ด้วยพร้อมนิทรรศการมั่นใจสินค้าไทยตรวจสอบโปร่งใสไม่แพ้ชาติใดในโลกรวมถึงบริการคลินิกทะเบียนเกษตรกรให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนแก่เกษตรกรโดยตรงค่ะ
2: โดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับกำมุ่งวังนะครับให้โครงการนี้นะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความพร้อมของเกษตรกรและก็สินค้าเกษตรไทยให้สามารถปรับตัวและก็ก้าวทันกติกาการค้าโลกโดยสามารถจะสร้างระบบข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสและก็ตรวจสอบย้อนรอบได้เพื่อเพิ่มโอกาสและก็ความเชื่อมั่นในการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปและก็ตลาดการค้าไม่แน่น่ะคอดนะครับฟังเสียงท่านเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันสักนิดครับ
6: สำหรับวันนี้นะคะเป็นการจัดงานคิกออฟก้าวสู่ตลาดการค้าใหม่ไปกับกรมส่งเสริมการเกษตรก็คือเราเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ทำความให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันยางพาราก็คือให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของ EUDR วันนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมจริงๆเราตั้งเป้าไว้ที่500คนนะคะก็จะมีจากกระบี่100นึงจากนครศรีธรรมราช100นึงแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของเราวันนี้เราได้640คนนอกเหนือจาก200จากนครศรีธรรมราชกับกระบี่เนี่ยนอกนั้นก็จะเป็นเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งผู้ประกอบการด้วยนะคะผู้มาร่วมโครงการวันนี้นะคะเขาก็จะมีความรู้ความเข้าใจในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของ EUDR แล้วก็มาตรการทางการค้าใหม่ของสหภาพยุโรปนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยก็เข้ามาร่วมสัมมนาในวันนี้
2: ครับนั่นแหละนะครับถือว่าได้มาหนังฟังหนังเล่นกันนะว่าเอาบันปรือดีหลังจากนี้นะครับให้สินค้าเกษตรแต่ว่าค่ายกันมันไปได้ไกลมากขึ้นนะครับนี่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกกันเลยนะ
0: เดี๋ยวพาไปแลที่นครศรีธรรมราชกันมั่งค่ะคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติเห็นชอบให้ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนครบทั้ง34ผลิตภัณฑ์จาก29ผู้ประกอบการค่ะที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีนางดวงธิดาจันภูมิอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งผ่านกระบวนการตรวจสอบประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะ
2: ครับผมเห็นในห้องประชุมตอนนี้นะครับคณะกรรมการในการมีการพิจารณาผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการจำนวน29รายนะครับรวม34ผลิตภัณฑ์การแบ่งเป็นประเภทผ้าและก็เครื่องแต่งกายกาวผลิตภัณฑ์ประเภทข้องชายข้องตกแต่งและก็ข้องเสือลึกจำนวนกาวผลิตภัณฑ์เอาเดี๋ยวขอไปกับ25ผลิตภัณฑ์นะโดยคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชการมีมติเห็นชอบให้ออกไปรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมมอพ่อช่อให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาทั้ง34ผลิตภัณฑ์ครับ
0: การรับรองมาตรฐานนี้ก็นอกจากเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าแล้วก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและก็ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีศักยภาพในการแข่งขันแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการและก็ชุมชนต่อไปอีกด้วยค่ะ ก็เลยนะสิ้นขาได้สวยๆงามๆเหมือนเพลงนะพอได้รับมาตรฐานนี้ก็คือมั่นใจเลย
2: ก็เรียกว่าการันตี
0: ค่ะ
2: ครับ
0: อย่างอยู่ที่นครศรีธรรมราชค่ะเขามีงานนี้แหละโอท็อปอะไรนี่ใช่ไหมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เชิญชวนและไปเที่ยวงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครค่ะค้นทับสินค้าโอท็อปคุณภาพเยี่ยมที่ขัดสั้นมาจากถั่วฟังอ่าวไทยมาให้ชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะนอกจากสินค้าชุมชนแล้วภายในงานก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมินิคอนเสิร์ตจากเยาวชนทุกค่ำคืนแล้วก็คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังงานมีตั้งแต่15ถึง24กันยายนนี้ค่ะเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะที่สนามนาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชไปติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: นครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปที่คัดสรรมาให้เลือกชิมชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน16กันยายนนักร้องเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัย18กันยายนชวนน้องล่องใต้กับแน็กราเช20กันยายนพบกับวงทัพ5 22กันยายนพบกับเตยเวียรยาและการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเยาวชนในพื้นที่นครศรีธรรมราชทุกค่ำคืนมาช็อปมาชิมเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาในโดมแอร์เย็นสบายพบกัน15ถึง24กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: อยู่เคๆก็ไปกันได้นะฮะเดี๋ยวเห็นไว้แป๊บๆแล้ววันนี้16กันยายน
2: เอ
0: กช
2: ั
0: ยศรีวิชัยมาด้วย
2: เป็นเร็วนะเห็นตอนไหนก่อนนี
0: ่ไปทันไหมอ
2: ย่างไรวันเลยนะครับไปเที่ยวกันได้นะสนับสนุนสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปกันนะครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันกันค่ะ

0: อ่ะติดตามราคาสินค้าเกษตรกันแล้วนะครับมาไล่สภาพอากาศกัน
1: ค
0: มั
1: ่
0: ่
1: ะ
0: งฝนตกกันมาหลายวันนะในพื้นที่ภาคใต้วันนี้เป็นมันปืออย่างตกกันมากเลยไม่นะครับอ่ะแลแฟนเทกันนะครับวันนี้ในช่วงของวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนการส่งผลในร่องมรสุมเลื่อนลงมาผ่านผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนหนักหลายพื้นที่ครับแล้วก็ฝนหนักมากบางแห้งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทางฝั่งเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับ
1: ค่ะมาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด21องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดระนองพังงาครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับ
1: มีฝนตกทุกวันนะช่วงเย็นนะแต่ว่านะทีนี้ที่สุราษฎร
0: ์ไม่รู้อ่ะวันนี้ตกเย็นไหม
1: เรียกว่ากระตอกตอนเย็นวันนี้ต้องลุ้นกันอีกทีค่ะ
0: ประมาณ 60% นะครับทั้งสองฝั่งเลย
1: ครับ
0: ผม
1: ช่วงหน้าค่ะที่เราบอกว่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์เป็นมันเพิ่มมั่งเดี๋ยวพูดคุยกับคุณหมอแล้วก็ช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ
0: ครับ

0: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: แล้วมากครับชงจับกระแสตายนะครับแน่นอนนึ่งเรื่องสําคัญเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะเศร้าแกรนนะ
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ต่ว่าก็เป็นโรคที่มีคนเป็นกันมากเหมือนกันนะมันต้อง
1: ม
0: มาแล
1: ที
0: กกันสักนิดว่ามัน
1: เขา
0: ล
1: ค
0: ึ
1: ิด
0: ก
1: ว่าเป็นโรคไกลตัวแต่ว่าเราจะเห็นว่าหลายคนที่ผู้สูงอายุอะไรลืมลงลงลืมลืมนะแล้วก็เนื่องจากวันที่21กันยายนข้องถูกปีก็จะเป็นวันอัลไซเมอร์โรคนั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะเหมือนกับว่าเขาก็น่าเห็นใจนะคนที่ว่าอยู่ๆก็ลืมสิ่งที่ว่าเคยจำมาหรือว่าลืมครอบครัวคนใกล้ชิดนี่แหละเราทำมันเพื่อดีจะให้ผู้สูงอายุหรือว่าคนในบ้านเราเนี่ยไม่ได้ลงลืมหลุกล้างไปจะมาพูดคุยกับนายแพทย์วัชรพลสกุลวิโรจน์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลส่วนสารานรมแล้วก็นางส้มสุขส้มมาล้วนหัวหน้ากลุ่มงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุและหัวหน้าศูนย์พัฒนาการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสู่ความเป็นเลิศค่ะตอนนี้ทั้งสองอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะ
0: ครับสวัสดี
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ท่านรองพอแต่ว่าขออนุญาตเรียกคุณหมอแล้วกันนะครับ
2: ผมครับ
0: พี่เล็กนะครับเป็นพยาบาลที่เป็นหัวหน้าศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุอยู่ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีภาวะที่เสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์กันเยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวถามคุณหมอก่อนครับแน่นอนก่อนที่จะไปคุยถึงรายละเอียดของโรคอัลไซเมอร์กันเรามีการกำหนดวันอัลไซเมอร์โลกก็คือวันจันทร์หน้า21กันยายนที่มาที่ไปของการมาของวันอัลไซเมอร์โลกหน่อยคร
2: ับ ก็คือจริงๆก็คือว่าเวลาที่เรามองว่ากลุ่มภาวะสมองเสื่อมเนี่ยหรือว่ากลุ่มอัลไซเมอร์นะครับมีความสำคัญเพราะว่ามันมีในเรื่องของการหลงลืมนะครับดังนั้นทุกๆวันที่21กันยายนเนี่ยมันเป็นวันที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะตระหนักถึงภัยแล้วก็อันตรายจากภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ได้นะครับและทีนี้ถามว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมีเยอะมากน้อยแค่ไหนจริงๆก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆกลุ่มภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันก็สอดคล้องกับวัยที่เพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ14ล้านคนแล้วก็ประมาณร้อยละ10เนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมดังนั้นก็อาจจะประมาณ 1.4 ล้านคนที่อาจจะเป็นภาวะสมองเสื่อมแต่การเข้าถึงบริการหรือว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆที่มีการลงรหัสหมายถึงว่ามันมีในฐานข้อมูลเนี่ยอยู่ประมาณเพียงแสนถึง200,000คนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็แปลว่ายังมีผู้สูงอายุที่เป็นภาวะสมองเสื่อมที่อาจจะไม่ได้รับการรักษาหรือว่าการเข้าถึงบริการนะครับดังนั้นการทำความเข้าใจแล้วก็ให้มองถึงความสำคัญของความหลงลืมที่หลงลืมแล้วเมื่อไหร่จะเข้าเกณฑ์ภาวะสมองเสื่อมหรือชนิดอัลไซเมอร์อันนี้ก็เป็นความสำคัญอย่างมากเหมือนกันนะครับ
1: คดีที่มาให้วันที่21กันยายนจะเป็นวันที่ให้ช่วยรณรงค์กันแล้วก็ช่วยลึกถึงคนที่เป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหม
2: ครับ
1: หมอคะแล้วสถานการณ์ของสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
2: ้จริงๆอย่างที่บอกไปอะครับว่าในเรื่องของเวลาที่เราเห็นข่าวหรือว่าผู้สูงอายุมีการหลงทางใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีการสูญหายหรือมีคล้ายๆกับบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจริงๆก็อาจจะสะท้อนทำให้เราเห็นว่าโรคสมองเสื่อมหรือว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกับมีภาวะทำให้คนในครอบครัวมีความเดือดร้อนแล้วก็ทำให้เห็นแต่ถามว่าสถานการณ์ที่มันจำเพาะเจาะจงจริงๆเนี่ยจริงๆการเข้าถึงบริการยังเป็นได้น้อยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมาในโรงพยาบาลศูนย์หรือว่าโรงพยาบาลเฉพาะทางดังนั้นการคัดกรองหรือว่าการดูแลตั้งแต่ในระดับชุมชนก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่นะครับ
1: ของสุราษฎร์นี่ถือว่าเยอะไหมคะตอนนี้
2: จริงๆก็คือเหมือนกันทั่วประเทศไทยอะครับก็คือมันประมาณร้อยละ10ของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ
0: ก็คือทุกจังหวัดก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนึงอยู
2: ่ใช่
0: ส่วนใหญ่จะมีอาการพวกนี้ประมาณสัก 10%
2: ใช่ใช่
0: จะพูดประมาณนั้น
2: โดยประมาณนั้นครับ
0: ก็แสดงว่าก็มีความเสี่ยงประมาณสัก 10% เนาะที่จะเกิดอาการได้นะครับทีนี้เดี๋ยวให้พี่เล็กช่วยเล่าให้ฟังด้วยสลับกับคุณหมอเพราะว่าอาการของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือทำงานร่วมกันเนาะสหวิชาชีพด้วยคุณหมอพยาบาลนะครับทีนี้เราเห็นแล้วล่ะ

0: าอัลไซเมอร์มันคืออาการหลงลืมถ้าเป็นคนไกลตัวอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวที่มีผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากังวลเหมือนกันอันนี้เล่าถึงความน่ากลัวสักนิดหนึ่งครับว่าทำไมมันถึงต้องให้ความสำคัญตระหนักแล้วก็ต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆครับพี่เล็กครับ
1: ค่ะเนื่องจากว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ก็คือชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมนะคะตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจแต่อัลไซเมอร์ค่ะมันพบได้มากที่สุดเป็นชนิดที่พบมากที่สุดประมาณ50-60% นะคะแล้วคนที่เป็นภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาเหมือนที่คุณหมอได้บอกไปว่าท่านอาจจะมีในเรื่องของการลืมความจำใช่ไหมคะลืมในเรื่องที่ผ่านมาอย่างเช่นเมื่อเช้าทานข้าวกับอะไรจำไม่ได้แต่ความจำในอดีตจำได้ดีค่ะ อันนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อาจจะมีแบบลืมของที่เราตั้งเอาไว้ตอนเช้าที่อยากจะพาออกไปข้างนอกเอ้าลืมแล้วนะคะหรือหลงทิศหลงทางนะคะหรือว่าในเรื่องของกิจวัตรประจำวันเปลี่ยนไปหรืออาจจะมีในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงมีเขาเรียกว่าปัญหาพฤติกรรมและจิตใจอะค่ะในกลุ่มนี้ค่ะมันพบได้ถึง 70-90% ถ้ามีกลุ่มนี้ขึ้นมาตัวผู้ดูแลก็จะรู้สึกเป็นภาระอย่างมากเราเลยถึงต้องมาร่วมกันในการดูแลถ้าเรารู้เร็วช่วยเร็วนะคะมันก็จะเป็นการชะลอเสื่อมได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราอยากจะมาพูดคุยกัน
0: ครับอันนี้คือน่ากลัวสุดนี่ไปถึงระดับลืมขนาดไหนครับ
1: ลืมขนาดไหนกิจวัตรประจำวันทำไม่ได้เลยค่ะสุดท้ายก็ต้องพึ่งพาผู้ดูแลนะคะแล้วบางคนก็ถึงขั้นติดเตียงทีนี้ผู้ดูแลก็จะหนักมากตัวผู้ดูแลเองก็จะเป็นซึมเศร้าตามมารู้สึกเป็นภาระนะคะแล้วตัวผู้ดูแลเองอันนี้พี่เล็กพูดต่อไปเลยนะคะผู้ดูแลเองก็จะรู้สึกว่าเป็นไงคะจะต้องอดทนอดกลั้นอดกินอดนอนอดหลายๆอย่างเลยค่ะเพราะการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมอ่ะมันต้องใช้เวลาถูกไหมคะบางครั้งก็บอกให้ท่านไปอาบน้ำท่านไม่ไปปฏิเสธเป็นยังไงคะเราต้องทำไงเราก็ต้องบอกว่าไปอาบน้ำนะคะแบบนี้แล้วบางทีท่านก็อาจจะมีการทำร้ายกันเองด้วยนะคะถ้าผู้ดูแลพูดเยอะๆแล้วไปตำหนิท่านท่านก็จะรู้สึกว่าไม่อยากทำตามหรือมีการทำร้ายกันเองอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสน
2: ก็คือเราก็เห็นแล้วว่ามันมีความเสี่ยงหรือว่ามีปัจจัยต่างๆถ้าเราอยากสังเกตคนในครอบครัวมีจุดไหนที่สังเกตว่าคนในครอบครัวเราเริ่มแล้วมี
1: ปัจจัยเสี่ยงง่ายๆแหละค่ะก็ในเรื่องของการลืมความจำที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นะคะเหมือนที่บอกไปอาจจะลืมทานข้าวกับอะไรแบบนี้นะคะหลงทิศหลงทางจากเดิมที่เราเคยไปประจำนะคะที่เคยไปประจำลืมไปแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของถามคำถามซ้ำๆเคยได้ยินบ่อยใช่ไหมคะถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกจนผู้ดูแลรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรนี่ทำไมแม่จำไม่ได้เราเพิ่งตอบไปเมื่อกี้ผู้ดูแลก็หงุดหงิดได้นะคะนอกจากนี้ก็ในเรื่องของกิจวัตรเป็นไงคะจากเดิมที่เคยทำอาหารทำกับข้าวได้ใส่น้ำตาลไปละลืมว่าใส่แล้วอาจจะใส่ไปอีกอาหารรสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วมีไหมคะที่ประเภทที่ตั้งอาหารไว้บนเตาแล้วเสร็จแล้วก็ลืมรู้อีกทีก็ตอนไหม้แล้วนะคะสิ่งเหล่านี้นอกจากนี้อาจจะรวมไปถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้ค่ะอาจจะมีในเรื่องของก้าวร้าวเกินเหตุนะคะทำอะไรไม่ยับยั้งชั่งใจอาจจะมีภาพหลอนมีแบบที่ว่าให้ลูกหลานนะคะปิดประตูบ้านปิดหน้าต่างปิดหมดเลยห้ามคนในออกห้ามคนนอกเข้ากลัวว่าจะมีคนมาขโมยของหรือมาทำร้ายอันนี้ก็มีได้ค่ะ
2: อันนี้คือไม่ใช่ว่าแค่ลืมอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนกับคิดไปด้วย
0: มัน
2: หลงไปด้วย
1: หลงผิดไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะพบในคนที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าสู่ระยะกลางไปถึงระยะท้ายแล้วก็จะเจอปัญหาเหล่านี้เยอะขึ้น
2: สังเกตปัจจัยเสี่ยงแล้วก็สัญญาณเตือนอย่างนี้ไว
1: ้ใช่
0: ก็คืออย่าเพิ่งรำคาญซะทีเดียวให้สังเกตด้วยนะคนใกล้ตัวนะบางทีเกิดเยอะๆแล้วก็อาจจะต้องเอ๊ะนิดนึงว่า
1: เราสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะอย่าคิดว่าผู้สูงอายุเรื่องลืมเป็นเรื่องปกติจริงๆไม่ใช่ปกติค่ะถ้าเมื่อไหร่ผู้สูงอายุในบ้านเริ่มลืมแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนที่เราต้องให้การดูแลเขาแล้วคือยิ่งรู้เร็วนะคะช่วยเหลือเร็วก็จะชะลอเสื่อมได
0: ้ครับคุณหมอครับทีนี้เนี่ยคนดูแลก็จะหนักหน่อยเวลาเจอผู้ป่วยอัลไซเมอร์ครับทีนี้มันมีวิธีการไหมครับว่าจะดูแลจะคุยกันยังไงดี สำหรับผู้ในบ้านที่อาจจะมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วคร
3: ับ ก็คือจริงๆเนี่ยอย่างที่เรียนไปครับว่าคือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะรักษาไม่หายขาดดังนั้นการที่เรารู้เร็วประเมินเร็วมันก็จะช่วยชะลอได้นะครับดังนั้นการชะลอแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในผู้สูงอายุค่อนข้างมากนะครับดังนั้นกิจกรรมของโรงพยาบาลพูดแล้วก็พูดเลยละกันนะครับเนาะว่าจริงๆเวลาที่เรารู้สึกว่าเริ่มมีการหลงลืมใช่ไหมครับแต่ลืมแล้วในที่นี้เนี่ยมันลืมแล้วมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างที่พี่เล็กกล่าวไปครับว่าลืมถามซ้ำๆกิจกรรมที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้อย่างเช่นรสชาติอาหารเปลี่ยนไปวางของลืมที่บ่อยครั้งดังนั้นก็สามารถที่จะเข้ามาประเมินเพื่อมองว่าสิ่งนี้มันเป็นภาวะสมองเสื่อมเช่นอัลไซเมอร์หรือเปล่านะครับมันมีทั้งกิจกรรมของโรงพยาบาลสวนสารานรมเองนะครับเราก็มีกิจกรรมที่ทั้งมีคลินิกความจำคลินิกสมองเสื่อมแล้วก็เราดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยทีมสาวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักกิจกรรมบำบัดแล้วก็แพทย์แผนไทยนักโภชนาการเรามีคล้ายๆกับว่าทุกสหวิชาสาขาสามารถที่จะมาช่วยดูแลผู้ป่วยนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมของโรงพยาบาลอยู่แล้วที่เกี่ยวกับโรคนี
3: ้ใช่ครับ
2: แต่แล้ววันที่21กันยายนที่จะถึงนี่ครับเป็นวันอัลไซเมอร์โลกมีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมคะของโรงพยาบาล
3: จริงๆก็จะมีจัดในวันที่23กันยานะครับก็จะเป็นบูธกิจกรรมต่างๆที่เน้นในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันแล้วก็เราจะดูว่าเมื่อไหร่ที่จะเข้าเกณฑ์ภาวะสมองเสื่อมแล้วเนี่ยมีกิจกรรมหลากหลายมากเลยนะครับว่าเมื่อกี้ที่เห็นไปในวิดีทัศน์เนี่ยโอ้มันเป็นทีมที่ช่วยในเรื่องของการทั้งประเมินกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดกระตุ้นความจำกระตุ้นภาษาทักษะกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานคือมีหลากหลายให้ประเมินแล้วก็ดูว่าเรามีคล้ายๆกับว่ามีการตกเกณฑ์ไหมถ้าตกเกณฑ์เราก็มีแบบประเมินให้ผู้สูงอายุลองทำได้เลยนะครับ
2: ไปเช็คได้เลยในวันนั้นที่ทำกิจกรรมใช่ไหม
0: คร
2: ับ
0: คุณพ่อคุณแม
3: ่ได้เลยครับ
0: ที่บ้านไปก็ได้เลย23นะครับ
1: 23กันยายน
0: ครับอันนี้ก็คือจะพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นการจัดกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลกแต่ว่าถ้าปกติก็สามารถเข้าไปเช็คที่โรงพยาบาลสวนสารานรมได้เหมือนกัน
1: ในวันนั้นนะคะเราก็จะเชิญผู้สูงอายุจากชมรมต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปร่วมทำกิจกรรมด้วยกันก็ตั้งแต่การประเมินกิจกรรมฟื้นฟูสมองแล้วก็จะมีฐานความรู้ทั้งหมด6ฐานค่ะก็จะมีทั้งฐานที่ส่งเสริมป้องกันแล้วก็ให้เล่นเกมนันทนาการต่างๆที่เป็นการชะลอเสื่อมนะคะไปร่วมทำกิจกรรมกันได้ในวันนั้น
0: เนี่ยวันนี้นอกจากที่เราคุยกับคุณหมอกับพี่เล็กแล้วเนี่ยครับนี่ด้านหลังเราพี่พยาบาลก็มาร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับก็มีข้อความน่าสนใจนะที่จะให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารเรื่องของอัลไซเมอร์มากขึ้นนะครับทีนี้นอกจากว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะให้บริการถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติเราก็จูงมือคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเช็คได้เลยนะครับผมฝากกันในช่วงท้ายแล้วกันนะครับทั้งพี่เล็กแล้วก็คุณหมอนะครับว่าการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่เรามีสโลแกนด้วยนะครับว่าไม่ลืมกันแล้วก็เรื่องของการไม่ทิ้งใครไว้คนเดียวแล้วก็รวมถึงการดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆตอนที่ยังไม่เป็นไรนี่แหละเขาว่ามีวิธีการดูแลสุขภาพสมองเรายังไงบ้างให้เราห่างไกลอัลไซเมอร์ได้เดี๋ยวพี่เล็กก่อน
1: สำคัญนะคะง่ายๆเลยค่ะขยับกายใช้สมองพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เข้าสังคมขยับกายยังไงคะก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะ30นาทีต่อวันตอนนี้เขาให้เป็นอย่างน้อยคือ5วันต่อสัปดาห์แล้วนะคะใช้สมองใช้ยังไงคะเราต้องอย่าเข้าใจผิดว่าผู้สูงอายุทำงานมาเยอะแล้วให้อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ค่ะทำอะไรที่เขาคงศักยภาพได้ให้ทำนะคะใช้สมองอ่านหนังสือเล่นเกมต่างๆเล่นเกมไปกับหลานด้วยกันก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของพักผ่อนให้เพียงพอก็นอนอย่างน้อย 6-7 ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วเข้าสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าเข้าสังคมได้อย่างเช่นเข้าชมรมหรือจะไปเป็นจิตอาสาต่างๆสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นการเสริมความมีคุณค่าให้ผู้สูงอายุด้วยแล้วก็เป็นการชะลอเสื่อมด้วยค่ะอันนี้คือเรื่องที่จะฝากเอาไว
0: ้คุณหมอพิชัย
3: สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือจริงๆการหลงลืมเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มองว่าเขาเริ่มทำกิจวัตรประจำวันที่ลดน้อยลงอันนี้แปลว่าต้องเข้าสู่กระบวนการการประเมินนะครับยิ่งประเมินได้เร็วหรือว่ายิ่งเข้าถึงการรักษาได้เร็วจะ

0: ยิ่งชะลอและยังคงคุณภาพของผู้สูงอายุท่านนั้นไว้นะครับครับ
1: ใครที่เห็นว่าคนในครอบครัวเริ่มอะไรอย่างนี้
0: ครั
1: อย่
0: บ
1: าปล่อยอย่าหงุดหงิดด้วยต
2: ้
1: องจุงมือกันมา
0: อย่าคิดครองอย่าคิดว่าอันเนี้ย
2: เป็นเรื่องปกติ
0: เรื่องปกติมาประเมินดูก่อนนะคะ
1: ครับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะที่ให้ความรู้แล้วก็มาเชิญชวนให้เราไปร่วมกิจกรรมพาคนในครอบครัวไปร่วมกิจกรรมเพื่อคัดกรองได
3: ้ขอบค
1: ุณมาก
3: ขอบคุณมากคร
0: ับ สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งหมดแล้วก็ทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พิรับขับเขานะคะวันนี้พบกับน้องเศร้าหนุ่ยปิยดาชยานัยค่ะ
1: น้องหมดผักขวัญส่วนรักค่ะ
0: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านกล้องยุทธันก็อตไม่เล็ก10 @MBT ผักตายค่ะ
1: รวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะเป็นช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ค่ะเพจ Facebook NBT ทรงกล้านะคะทีวีทรงกล้า YouTube ค่ะ News NBT ทรงกล้า TV NBT ทรงกล้าค่ะ TikTok ค่ะ News NBT ทรงกล้า TV ทรงกล้า X ค่ะ NBT ทรงกล้าหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน NBTPlus นั่นเองนะคะ
0: นี่นะคะก็หลากหลายช่องทางค่ะให้คุณผู้ชมได้รับชมนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางลักค่ะก็อตไม่เล็ก10 @NBT ภาคใต้หรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok หรือว่า X ก็เปิดมาได้เหมือนกันแต่ว่าก่อนอื่นเวทักทายแฟนคลับของเราสักคิดนึงก่อนในแฟนเพจ
1: พูดคุยกับเราก็เข้ามาในเพจ Facebook ไลน์เลยเพราะตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะ
0: ใช่แล้วนะคะนี่ก็ทยอยเข้ามาแล้วนะคะก็สวัสดีเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมแฟนคลับของเราก็ยังคงเหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นน้องต้นน้ำหรือว่าชาวเลิศคณิตนั่นเองนะคะ
1: นี่ส่งอีโมจิทักทายว่าชาวชาวเลย
0: ก็อย่าลืมนะคะมาแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้บอกกล่าวกันได้ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศเทไนเป็นปันปรือเราจะได้รู้ได้เตรียมแต่เลยวันนี้เนี่ยถือว่าอากาศดีนะแจ่มใสมากมากเลยค่ะเรามาติดตามข่าวสารในพื้นเทจังหวัดภาคใต้ตอนล่างกันบ้างนะคะโดยจะเริ่มต้นกันเทกิจกรรมดีๆกับน้องๆความภาคภูมิใจครั้งนึงนะที่เราจะได้รับก็คือการพระราชทานปริญญาบัตรของมทร.ศรีวิชัยมีการศึกษา2568ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมทร.ศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ค่ะพร้อมพระราชทานโอวาทเน้นชายเทคโนโลยีควบคู่กับคุณธรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและก็ประเทศชาติค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกฉลิดผูกผ้าสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและก็ผู้แทนหน่วยงานต่างๆเฝ้ารับเสด็จและก็รวมในพิธีค่ะสำหรับปีการศึกษา2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและก็ปริญญาโทเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งปีเนี่ย 2,646 คนนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมาศักดิ์เสคนและกาบุคลากรดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569เข้ารับเข็มเฉิดฉู่เกียรติทองคำพร้อมใบประกาศเกียรติคุณทรงคุณโดยสภามหาวิทยาลัยก็มีมติมอบปริญญาวิศวกรรมมาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแก่พลอากาศเอกฉลิดผูกผ้าสุของคมนตรีด้วยค่ะ
1: โอกาสนี้ค่ะผู้แทนพระองค์ค่ะได้อัญเชิญพระโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่บัณฑิตค่ะโดยทรงเน้นย้ำว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกบัณฑิตจากสถาบันทางเทคโนโลยีจึงควรตระหนักถึงบทบาทของตนในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติพร้อมกันนี้ค่ะทรงแนะนำให้บัณฑิตใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดค่ะโดยต้องยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อพิจารณาและตัดสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียตามมาซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็นทำเป็นและใช้เป็นควบคู่คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ
0: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจคล้องตัวเองแล้วก็ครอบครัวครั้งนึงในชีวิตเรียนมาเสปี5ปีแล้วแต่นะพอได้เรียนจบแล้วก็ต้องมีการได้รับปริญญา
1: พ่อแม่ก็ชื่นใจได้เห็นลูกถือใบปริญญานะฮะ
0: เราก็มีอีกหนึ่งเป็นถือว่าเป็นหนึ่งใบนะเทว
1: ะหนึ่งใบความสำเร็จ
0: ใช่ต้องตรงเพื่อบางทีเอาไปยืนในการสมัครเรียนต่อไปนั่นเอง
1: มันความพยายามตลอด4ปีที่บ้านมานะคะ
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งเดี๋ยวพาไปเรียนในเรื่องของการมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินกันบ้างค่ะโดยจังหวัดสตูลค่ะจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะประจำปี2519แก่8หมู่บ้านและ2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลค่ะเพื่อจะมุ่งสร้างพลังชุมชนป้องกันยาเสพติดและก็ส่งเสริมการพึ่งพาตัวเองค่ะ เทอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำปี2569ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นและผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยจะมุ่งสร้างการมีความร่วมมือของประชาชนให้ชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันแก้ไขปัญหาของตนเองควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมและการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งสำหรับปี2569สำนักงานปปส.ได้จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินก้าวสู่ทศวรรษที่3ออมกอดของแม่และจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งแก่หมู่บ้านที่ได้รับการพิจารณาเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะได้เข้ารับเงินพระราชทานขวัญทุ่งแล้วก็ที่จะนำมาส่งต่อแก่หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดค่ะ
0: ซึ่งจังหวัดสตูลค่ะก็เลยได้จัดพิธีในวันนี้เนี่ยเพื่อส่งต่อพระราชปณิธานแล้วก็สร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นในระดับชุมชนโดยเงินกองทุนก็จะนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนลอดไปจนส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การพึ่งพาตนเองของประชาชนโดยในพิธีเนี่ยก็มีการมอบเงินพระราชทานขวัญทุ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่8หมู่บ้านและก็ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลนะคะพร้อมกับมอบพระชายาหลักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่หมู่บ้านและก็ชุมชนดังกล่าวเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนป้องกันปัญหายาเสพติดและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนจังหวัดสตูลมีความเข้มแข็งสามารถอยู่รวมกันดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นนับถึงพระมหากรุณาธิคุณนะที่พระองค์ทรงมีต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะทำให้หมู่บ้านแต่ละชุมชนเนี่ยปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดนั่นเองค่ะส่วนนี่ยังอยู่ในเรื่องของการต้านภัยยาเสพติดแต่ว่าเป็นในเรื่องของการนำกีฬามาพนวกเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะเสี่ยงว่าเขามีการปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลจัดคนต้านภัยยาเสพติดนะคะซึ่งได้ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ประทับใจไปแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลจัดคนต้านภัยยาเสพติดประจำปี2569ระดับจังหวัดนะคะในรายการ To Be Number 1 Champion Cup พัทลุง2026ค่ะก็มีการนำทีมตัวแทนจาก16อำเภอเข้าร่วมชิงชัยโดยทีมเทศบาลตำบลตะโมดเนี่ยคว้าแชมป์ไปครองค่ะการแข่งขันฟุตบอลจัดคนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัดค่ะ To Be Number 1 Champion Cup พัทลุง2026ได้ดำเนินการมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะหลังเปิดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีทีมฟุตบอลตัวแทนจากระดับอำเภอของจังหวัดพัทลุงรวมทั้งเพลเนี่ย16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งลอดการแข่งขันค่ะนักกีฬาแต่ละทีมก็ต่างแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ทั้งทักษะความมุ่งมันแล้วก็นำใจนักกีฬาท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักมีผู้ชมแล้วก็กองเชียร์เนี่ยรวมส่งเสียงเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาอย่างต่อเนื่องก็สร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานตลอดการแข่งขันค่ะผลการแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าทีมเทศบาลตำบลตะโมดสามารถคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลจัดคนต้านภัยยาเสพติดไปครองนะคะโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศให้แก่ทีมแชมป์ค่ะส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมอำเภอป่าบอนขณะที่อันดับ3เนี่ยก็ทีมอำเภอศรีนครินทร์แล้วก็รางวัลที่มารยาทยอดเยี่ยมได้แก่ทีมอำเภอกงรานั่นเองค่ะ
1: สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นเวทีให้เยาวชนและประชาชนเนี่ยได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬาแล้วก็ยังมุ่งส่งเสริมในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะสร้างความสามัคคีโรแพโรชนะโรอภัยและก็ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเนี่ยห่างไกลจากยาเสพติดค่ะตามแนวทางของโครงการ To Be Number 1บรรยากาศตลอดการแข่งขันเนี่ยก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานและก็เป็นกันเองทั้งผู้เล่นกองเชียร์และก็ผู้ชมเนี่ยก็ตั้งได้กับความประทับใจค่ะขณะว่าถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมน่าจะช่วยสร้างพลังบวกให้แก่ชุมชนและก็รวมขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุงให้สู่เป็นสังคมที่ปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะซึ่งสำหรับคู่ชิงแชมป์ของรายการนี้นะคะก็เป็นทีมระหว่างทีมเทศบาลตำบลตะโมดกับทีมอำเภอป่าบอนค่ะทันทีที่กรรมการ านเป่านกหวีดทั้งสองทีมกระชายทักษะการเล่นยางเต็มเทค่ะปรากฏว่าในเวลาเนี่ยเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งค่ะจากนั้นเนี่ยก็มีการดวลจุดโทษเป็น3ประตูต่อ2สกอร์รวมเนี่ยผลปรากฏว่าทีมเทศบาลตำมดค่ะเป็นทีมที่ชนะไปแล้วก็ทีมอำเภอพาบอนเนี่ยเซฟประตูต่อ3คว้าตัวรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินสด1เบิ้ลบาทในรายการดังกล่าวไปครองค่ะ
0: น
1: ี่
0: นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมเทได้รับแชมป์น
1: ะ
0: แต่ก็ต้องบอกว่าชื่นชมนะคะว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยก็ต้องมีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนั่นเองนะ
1: ค
0: ือก็บอกว่าการแข่งขันวันนี้เนี่ยเป็นเวทีสำคัญนะให้น้องๆเนี่ยเขาได้แสดงความสามารถ
1: ได้มาโชว์ทักษะ
0: มันที่ให้น้องบอลไปแสดงเองนี่ได้ไหม
1: ไม่ได้เป็นหลกบอลได้ใ
0: ครเตะหลกบอลคงเตะไม่ถูกนั่นเองนะคะก็คงต้องเข้าชื่นชมแล้วก็ต่อไปน้องๆเล่านี้ค่ะก็อาจจะไปเป็นนักกีฬาทีมชาติก็ได้เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ก็สูงแรงพักดันต่อไป
1: ค่ะซึ่งเดี๋ยวมาเล่นในเรื่องของการสร้างแรงห้าไซเอตปลาตายโครงสถิงโมค่ะเพื่อจะบูรณาการการตรวจคุณภาพน้ำถูกจุดค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะสร้างแรงคลี่คลายปัญหาปลาตายของสถิงมอลังประชาชนร้องเรียนและพบสัตว์น้ำลอยตายเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อจะค้นหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะแล้วก็ยึดหลักวิชาการโปร่งใสและก็เป็นถ้ำพร้อมแรงฟื้นฟูระบบนิเวศคลองอย่างยืนค่ะจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าพบสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตลอยตายจำนวนมากในคลองสถิงมอโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลทับนบและก็ตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาซึ่งก็สร้างความกังวลใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะล่าสุดทางจังหวัดสงขลาก็ได้แรงตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะพร้อมบูรณาการด้วยการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะค้นหาสาเหตุและก็แนวทางการแก้ไขโดยนายรัฐชาติชิดชูค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้หมอบไม้ให้ในายสังคมเกิดกอค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายอำเภอสิงหนครค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โดยกำชับให้ตรวจสอบและเป็นไปอย่างรอบคอบยึดหลักวิชาการและความเป็นธรรมไม่กล่าวโทษโรงงานอุตสาหกรรมหรือไฟนึ่งไฟใดค่ะจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันและก็พร้อมพ้นตรวจสอบจากหน่วยงานมาวิเคราะห์รวมกันค่ะ
0: นายสังคมเกิดกอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้บอกค่ะว่าคลองสถิงโมเนี่ยมีความยาวกว่า12กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ชุมชนตั้งอยู่ลอดแนวคลองจังหวัดก็เลยให้อำเภอสิงหนครค่ะเป็นเจ้าภาพลักษณ์ประสานทุกหน่วยงานตรวจคุณภาพน้ำพร้อมกันตั้งแต่ต้นน้ำจุดก่อนเข้าโรงงานจุดปล่อยน้ำออกจากโรงงานแล้วก็พื้นที่หลังโรงงานรวมถึงบริเวณชุมชนเพื่อจะเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็ค้นหาต้นเหตุให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรงงานน้ำเสียจากขั้วเรือนหรือว่าปัจจัยอื่นๆนะส่วนมาตรการเบื้องต้นค่ะอำเภอสิงหนครก็แรงติดตั้งเครื่องพักดันน้ำเพื่อเพิ่มการไหลเวียนและก็ออกซิเจนในน้ำพร้อมประสานกรมชลประทานนำเครื่องจักรเข้าขุดลอกตะกอนเลนแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำขณะเดียวกันค่ะจังหวัดก็เตรียมติดตามคุณภาพน้ำในระยะยาวแล้วก็จัดตั้งคณะทำงานติดตามสารประกอบการอย่างใกล้ชิดหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างแข็งขัดค่ะ
1: ด้านนายสุชาติพรมสวัสดิ์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับนบกล่าวว่าประชาชนริมคลองนะมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับคลองสถิงโมมาอย่างยาวนานค่ะจึงคอยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแรงค้นหาสาเหตุอย่างจริงจังแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการตรวจสอบเพื่อที่จะรวมกันฟื้นฟูคุณภาพน้ำในระบบนิเวศของคลองสถิงโมให้กลับมาสมบูรณ์และก็อยู่คู่กับประชาชนอย่างยืนนั่นเองค
0: ่ะนี่นะคะก็ต้องมีการรวมกันบูรณาการรวมกันนะในการจะแก้ไขปัญหาเหล่านี
1: ้
0: แต่ในเรื่องของปัญหาเดี๋ยวก็ต้องมีการตั้งกันเอากันตรวจสอบว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันคืออะไรพอฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเรามีความคืบหน้าเราจะเอามารายงานให้ทราบกันอีกคนนึงนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้จะพาไปแลกการพัฒนาสนามกีฬาสร้างชุมชนให้น่าอยู่กันบ้างค่ะซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะเขาได้มีการผนึกกำลังชุมชนบ้านปาเตรายอจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามกีฬาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดน่าชายพร้อมกับเสริมสร้างความสามัคคีแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและก็ประชาชนค่ะ หน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะโดยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่1นะได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและกับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแต่ระยอจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาชุมชนบ้านป่าแต่ระยอตำบลกิโรอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีโดยหัวใจกิจกรรมดังกล่าวค่ะก็มุ่งปรับปรุงพื้นเทสนามกีฬาให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและก็เหมาะสมต่อการใช้งานของประชาชนและก็เยาวชนในชุมชนนะคะพร้อมกับส่งเสริมให้คนในพื้นเทเนี่ยมีส่วนรวมในการดูแลและก็พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนประโยชน์ที่ได้รับก็คือชุมชนเนี่ยมีพื้นเทสาธารณะที่สะอาดและก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นเยาวชนและก็ประชาชนก็มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและก็ทำกิจกรรมรวมกันอีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีและก็ความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนค่ะ
1: โดยการรวมมือกันในครั้งนี้นะคะการสะท้อนถึงพลังของคนในชุมชนค่ะภายใต้แนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมการอยู่รวมกันอย่างสันติสุขค่ะช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ปลูกฝังให้น้องๆเยาวชนในพื้นที่หรือว่าประชาชนในพื้นที่เองนะได้รู้จักห่วงแหนเสวยกในพื้นที่ย่างเนี่ยสนามตรงนี้ถ้าหากว่ามีความสะอาดน่าอยู่น่าชายน้องๆเขาจะได้เป็นประโยชน์ต่อไป
1: เด็กได้มาวิ่งเล่นนี่นะเด็กก็ยิ้มแย้มเลยได้ทำกิจกรร
0: มนี่ก็คือได้เป็นการปลูกฝังให้เขาเนี่ยได้รักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยเหมือนกันทิ้งขยะให้ลงทั้งไม่ใช่ว่าทิ้งเรียราดไปไหนนะนี่เป็นการฝึกนิสัยนั่นเองค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวพาไปเลยในเรื่องข้องกันส่งความช่วยเหลือกับกลุ่มปลอบางกันบ้างค่ะโดยหน่วยงานเฉพาะกิจยะลาค่ะจับมือเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนค่ะลงมือเทปเยี่ยมกลุ่มปลอบางค่ะมอบเตียงผู้ป่วยและผ้าอ้อมสำรับรูปค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอกาบังค่ะหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจยะลากรมทหารพรานที่47ค่ะบูรณาการความร่วมมือกับผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลกาบังโรงพยาบาลกาบังค่ะสำนักงานสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ลงพื้นที่บ้านหลาดลาแล่นะคะตำบลกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยะลาเพื่อที่จะพบปะพัฒนาสัมพันธ์และให้กำลังใจกับกลุ่มปอบังค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเยี่ยมเยือนและก็สอบถามถึงความเป็นอยู่รับฟังความต้องการในการช่วยเหลือด้านต่างๆจากภาครัฐค่ะ
0: นี่นะคะก็ย้ำให้เห็นในภาพเลยนะก็คือลงพื้นที่ไปเองเป็นการเดินไปเองถึงบ้านเลยนะพร้อมกันนี้ค่ะทางหน่วยงานแล้วก็ภาคส่วนในเกี่ยวข้องก็ได้เป็นผู้แทนนำเตรียงนอนนะสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนในเครือบริษัทเจเนอรารี่ไทยแลนด์ไปมอบให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแล้วก็ประชาชนกลุ่มเป้าหมายถึงบ้านผักเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจดีในการดำเนินชีวิตประจำวันภายใต้การดูแลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านเทเซ17นั่นเองนะคะนี่ลงพื้นที่ไปเองไปเล่เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นบรรพือยศบรรพือแต่หากว่ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนในพื้นที่เขามีการสำรวจว่าเอาบ้านหลังนี้นะมีคนเดินไม่ได้นะผู้ป่วยติดเตียงนะก็ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานเด็กเกี่ยวโครงเอาเตียงมามอบให้เอาแพมเพิร์ดมามอบให้นี่ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะเพราะว่ากลุ่มคุณปอบางนะเขาก็ทำงานไม่ได้นะนะหน่วยงานรัฐก็เข้ามาช่วยเลื่อนในส่วนนี้นะคะ
0: ถูกต้องค่ะขอขอบคุณมากๆเลยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ค่ะกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทำให้คนร้ายเห็นช่องทางการทำเงินและบางคนก็หลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการไลฟ์หรือ Facebook ทำให้ผู้อยากซื้อสินค้าหลงเชื่อและไปจ่ายเงินให้กับคนร้ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายและภายหลังเมื่อเราทราบว่าตนเองโดนหลอกเราจะทำอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะข้อหาที่เกี่ยวกับการโกงเงินออนไลน์นั้นมีได้แก่ฉ้อโกงหรือฉ้อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่องทางการเข้าสู่ข้อความอันเป็นเท็จนั้นส่งผลต่อข้อหาและระวางโทษที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นถ้าข้อหาฉ้อโกงจะมีการจำคุกไม่เกิน3ปีหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าการฉ้อโกงประชาชนจะมีระวางโทษที่สูงกว่าคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการหลอกลวงที่เห็นได้ประจำเกิดมักเกิดขึ้นที่แอปพลิเคชัน Facebook เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการฉ้อโกงหรือฉ้อโกงประชาชนทุกท่านสามารถดูได้ง่ายๆผ่านจากโพสต์ข้อความหลอกลวงว่าสถานะของโพสต์นั้นเป็นรูปโลกหรือรูปคนค่ะถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้นั่นคือฉ้อโกงประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมจึงจะต้องเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นไว้นะคะนอกจากหลักฐานนี้แล้วยังต้องรวบรวมแชทบทสนทนาต่างๆรวมถึงสลิปการโอนเงินเพื่อให้ทราบถึงเจ้าของบัญชีที่รับเงินไปจำนวนเงินและวันเวลาการโอนเงินเมื่อรวบรวมทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมว่าถ้าคนร้ายทักมาให้โอนเงินเพิ่มเติมอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าโดนหลอกอย่าลืมปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่นะจำไว้ดีใครที่เป็นไซช็อปนะถ้าหากว่าสั่งของออนไลน์แล้วถ้าเขาบอกว่าเอ้ยเบียร์ไม่พอหรือว่าได้ให้โอนเบียร์เพิ่มอันนี้ไม่ใช่แล้วแน่นอนให้รู้ไว้ว่าเขาเป็นมิตรไม่ใช่มิตรภาพนะมิตรชาติจีบนั่นเองเนี่ยน้องบงน้องหมดเนี่ยช็อป
1: เงินกันเลยเรา
0: ช็อปก๊อตช็อปซีเอฟฝากบอกแฟนข้าวด้วยเหมือนกันนะคะอย่าเดี๋ยวช็อปเลื่อนนะ
1: ระวัดระวังกันด้วยนะ
0: เพื่อไว้เห็นของหลอดอุ้ยไม่ได้แล้วตาลุกว้าว
1: โปรโมชั่นวะนี่
0: ฉันก่อนก่อนเลยอันนี้ไม่ได้ต้องเอ๊ะไว้ก่อนให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวจะพาไปเปิดพิกัดฉี่ร้านขายยะลาไทยช่วยไทยพลัสซึ่งว่าพอเป็นโค้งสุดท้ายปนิค่ายดีจะเลือกเกินแต่ว่าบางทีเนี่ยก็อยากจะให้ต่อด้วยเหมือนกันนะติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดี๋ยวค่ะ
2: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใ
3: ต้ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่า

การแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป

รับมาชมในซองข้องผิรับขับข้าวค่ะยังที่บอกว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเล่รันค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะบอกน้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็อยากให้มีการขยายวงเงินต่อพอยิงเป็นโครงสุดท้ายไปนี่ก็ยิงได้รับการบริการดีด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงข้องไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: ภาพที่จังหวัดยะลาค่ะร้านค้ายะลาค่ะเข้าชี้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยลดค่าครองชีพและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะโดยเสียงสะท้อนจากร้านค้ายะลาค่ะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะชี้ช่วยลดภาระและก็รุนรัฐบาลไฟเขียวเดินหน้าต่อค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะในพื้นที่จังหวัดยะลาช่วงกลางเดือนและก็ใกล้สิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายน2569นี้นะคะก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ภาพรวมก็คือว่าไม่คึกคักเท่ากับช่วงต้นโครงการเนื่องจากว่าประชาชนบางส่วนเขาได้ใช้จ่ายวงเงินจนครบสิทธิ์แล้วนะคะทั้งในส่วนของการซื้ออาหารและก็สินค้าอุปโภคบริโภคค่ะด้านเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านค้าท้องถิ่นนะคะคุณมารินีนะคะจงไกรจักนะคะเจ้าของร้านค้าปลีกเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรอบนี้เนี่ยยอดขายก็ไม่คึกคักเท่ารอบแรกที่ผ่านมาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าโครงการนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยในการพยุงยอดขายของทางร้านให้ดีขึ้นกว่าช่วงเวลาที่ปกติเนี่ยจะเงียบเงาซึ่งก็ช่วยให้รายได้ของร้านเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากปกติก็ถือเป็นผลดีทั้งกับประชาชนทั่วไปและก็ทางร้านค้าเองนะคะหากเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้มีโครงการนี้เนี่ยก็ต่อเนื่องเพราะว่าช่วยลดรายได้รายจ่ายให้กับประชาชนและก็เป็นผลพลอยให้ร้านค้าในพื้นที่เนี่ยก็เพิ่มยอดขายมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ในส่วนของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนั้นค่ะคุณมารินีก็ระบุค่ะว่าเนื่องจากตนเองเนี่ยมีต้องดูแลร้านค้าแล้วก็ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนก็เลยไม่เคยใช้บริการในส่วนดังกล่าวนะพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้สะท้อนข้อเสนอแนะไปยังภาครัฐกรณีมาตรการเติมเงินค่าวอลเล็ตให้ระบุว่าในรอบนี้ได้มีข้อจำกัดเทไม่อนุญาตให้ร้านค้าช่วยเติมเบี้ยให้ลูกค้าเมื่อรอบแรกก็ทำให้ลูกค้าบางรายที่มีความเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีเบี้ยในบัญชีแต่ว่ามีความจำเป็นแล้วก็ยากขายซิดเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกเท่าที่ควรถึงแม้ว่าบางร้านค่ะก็อาจจะมีช่องทางอื่นแต่ว่าทางร้านก็ข้องตัวเนี่ยก็เลือกเทจะแวะตามกฎระเบียบอย่างเคร่งขัดเพื่อความปลอดภัยนะคะในฐานะประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังคุณมารินีเนี่ยก็ได้สะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีโดยได้รับวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องซึ่งวงเงินดังกล่าวค่ะก็ถูกนำมาใช้จ่ายซื้อเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วและก็หมดทุกเดือนโดยส่วนใหญ่ก็เป็นการสั่งอาหารผ่านบริการเดลิเวอรี่เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเดินทางออกไปไหนนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็กำลังจะสิ้นสุดเฟสแรกในวันที่30กันยายนนี้โดยกระทรวงการคลังเนี่ยก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะพิจารณาความจำเป็นนะคะในการดำเนินโครงการต่อไปค่ะทางนี้ล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติในหลักการเป็นเทเรียบร้อยแล้วค่ะโดยก็เปิดช่องทางให้สามารถขับเคลื่อนโครงการต่อได้หากบริบทในสถานการณ์นะคะมีความเหมาะสมค่ะ
1: นี่ก็ยังหลายๆร้านแล้วนะต้องบอกว่าทำความเข้าใจรวมกันเลยว่าถ้าว่าเป็นช่วงต้นเดือนแรกๆสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่โซนเนี่ย
0: คึกเลย
1: คึกคักเลยเดียวแต่พอมาช่วงกลางเดือนเข้ามาบางคนก็อาจจะใช้ใจมดไปแล้วทีนี้ความหวังของทางผู้ประกอบการเองหรือประชาชนเองซึ่งสำคัญตอนนี้เลยก็คืออาจจะต้องให้มีการขยาย
0: ต่อไฟเขียวแหละ
1: ขยายต่อสักหนึ่งส้มเดือนก็อย่างดีนะคะ 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะมองว่าหน่อยแต่หลายๆคนเนี่ยก็มองว่ามันมากนะที่ว่าเอาไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก็ได้เหมือนกันนั่นเองค่ะนอกจากนี้เดี๋ยวจะพาไปแล่นลุ้นเลยนะว่าขยายไทยช่วยไทยพลัสปุ๊กยอดขายช่วงปลายปีค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะก็มีการเตรียมย้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก1-2เดือนหวังจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและก็ช่วยลดภาระราคาครองชีพพร้อมกับมีการต่อยอดสู่การสร้างรายได้อย่างยืนค่ะจากเสียงสะท้อนของประชาชนและก็ผู้ประกอบการในการย้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เตรียมขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนก็ถือเป็นจังหวะก้าวสำคัญของรัฐบาลนะในการอัดฉีดกำลังซื้อช่วงโค้งสุดท้ายของปีค่ะทางนี้เนี่ยเบียร์เทจะนำมาใช้ในโครงการนายกก็มีการระบุว่าจะนำมาจากงบประมาณเทยังคงเลือกประมาณเซถึง5เบิร์นล้านบาทค่ะมาดำเนินการซึ่งการดึงงบประมาณเทยังคงเลือกกับมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชนในระดับท่านรักนะแต่ ต่ว่ายังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้ฟื้นตัวอีกด้วยค่ะ
0: คณะเทนายเอกนิติธันประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการคลังค่ะระบุว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็พร้อมรับข้อเสนอไปพิจารณาและก็ยืนยันค่ะว่ายังคงมีงบประมาณหรือเม็ดเงินเนี่ยเหลือเพียงพอสำหรับการต่ออายุโครงการและคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน1 2ถึง3สัปดาห์นี้ค่ะสำหรับการเตรียมขยายเวลาของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะออกไปอีก1ถึง2เดือนก็ถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ค่ะที่ต่างออกเสียงสนับสนุนนะคะเนื่องจากเป็นมาตรการเทบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าของชีพแต่ยังเห็นผลจริงค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะทางรัฐบาลจะต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดเถิดชัดเจนและก็ค่อยๆลดอัตราการอุดหนุนเพื่อที่จะให้ประชาชนและร้านค้าเนี่ยปรับตัวโดยไม่เสพติดมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็จะต้องใช้ท่านข้อมูลจากโครงการนะต่อยอดในการดึงร้านค้ารายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการพร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการจัดการร้านค้ารวมทั้งต้องเปลี่ยนการแจกเงินช่อมท็อปมาเป็นการเพิ่มรายได้แท้จริงผ่านการส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นการดึงดูดการลงทุนและการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ความท้าทายแท้จริงของรัฐบาลค่ะก็เลยไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะย้ายเวลาโครงการได้ยาวนานแค่ไหนนะแต่คือการจะต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแล้วก็ฐานข้อมูลร้านค้ารายย่อยจากโครงการนี้ไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ประชาชนหลังจากนี้ได้พันตรือค่ะเพราะเมื่อระยะเวลาย้ายโครงการสิ้นสุดลงเนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จแท้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขยอดเงินหมุนเวียนในระบบช่วงท้ายปีนะแต่ว่าคือความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจท่านรากเธอจะเดินหน้าต่อโดยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาอาชีพจากรัฐบาลอีกต่อไปค่ะนี่ก็ฟังในมุมมองของรัฐบาลก
0: ็
1: ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องน่าสนใจแล้วก็จับตาแลด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าว่าโครงการนี้มดลงนองหมดจะทำพันหรือให้ร้านค้าท่านรากหรือว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาโยต่อไปได้โดยที่ไม่มีการอาชีพจากรัฐบาลแต่แน่นอนแล้วอาจจะมีการโต1ถึง2เดือนนี้นี่คืออาจจะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนรวมถึงร้านค้าแต่พอหลังจากนี้ค่ะร้านค้าเองก็ต้องมีการมานั่งดับเลยทำปันรื้อนะถ้าหากว่าหลังจากนี้ไม่มีการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการของรัฐบาลเราต้องมีการทำให้ร้านค้าของเราน่าสนใจ
0: มันยังคงมีท่านลูกค้ามันเดิมยังคงค่ายดีเลยทำปันรื้อพอเดียวรัฐบาลเนี่ยเขาก็คงไม่ได้อัดฉีดเราตลอด
1: ใช่
0: และนี่ก็เป็นเหตุผลของทางรัฐบาลเหมือนกัน
1: มันเผื่อว่าบางทีเนี่ยทางหากว่ายิงเอาเบียร์เข้ามาเยอะอาจจะเป็นหนี้ขึ้นมากกว่าเดิ
0: ม
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีลักไล่มุมมอง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเอง
0: ต
1: ้องช่วยตัวเองเหมือนกัน
0: มันทางรัฐบาลก็เป็นห่วงนะเพราะอยากให้ประชาชนก็เตรียมตัวเหมือนกันนะคะ
1: นี่ยิงร้านค้าไล่ร้านเนี่ยคือยังที่เราเห็นนะเราก็จะเห็นว่าบางร้านบางคนเนี่ยไม่ขออยากข่าวราคามันสูงไหมนะมันแพงไปไหมน
0: ะ
1: แต่พอมีโครงการนี้เข้ามาค่ะ60 40รัฐบาลจ่าย 60% เราจ่ายเอง 40% อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนช่วยในการที่จะเป็นลดภาระค่าใช้จ่ายมันไม่ใช่เหมือน50 50ใช่มั้ย
0: ไม่เหมือนอันนี้60 40
1: เนี่ย40พอเราไปจ่ายเร็วๆโอ้มันโทกเข้าไปเยอะมากกว่าเดิมเลยนะนี่มันร้านในห้างแล้วนี่ตอนนี้ก็คือมีการเข้าร่วมด้วยเหมือนกันห้างสรรพสินค้าร้านค้าตามศูนย์การค้าต่าง
0: ๆหรือว่าร้านชาบูพันนี
1: ้อันนี้ตกใจไง
0: ตกใจเรา
1: ไม่ต้องลุ้นแล้วๆอาจจะขยายแน่นอนเลยนี่เดมีการออกมาว่าลุ้นขยายไทยช่วยไทยพลัสอาจจะเป็นไม่ต้องลุ้นแล้วน่าจะต่อยอด
0: ประชาชนยิ้มได้ร้านค้าก็ยิ้มได้กันนะคะช่วยกันทั้งสองทางเลย
1: เนี่ยถ้าหากว่ามาได้จริงๆก็คือว่าจะเป็นเรื่องดีมากๆอีก2เดือนต่อยอดเข้าไปได้เดือนละ 1,000 ใช่มั้ยก็ได้ละอีก 2,000
0: 2,000 เนี่ยได้มาคนได้มาซื้อนมให้ลูกซื้อไข่ข้าวสาร
1: นี่
0: เมื่อร้านนี้ไก่ตัวตักเองนี่ตกราคาปกติ25บาทนะแต่ว่าพอใช้ไทยช่วยไทยพลัสราคาลดลงไปเลือดอ้อละ10กว่าบาท
1: 10กว่าบาทเท่านั้นลองคิดเอาเลยว่าม
0: ันจะคุ้มค้าน่ะ
1: ใช่แต่ว่าปริมาณก็คือยังเหม
0: ือนเดิมเขาก็คือเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงไม่มีลดปริมาณก็คือเหมือนเดิมเต็มที่ได้เลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นี่ก็คือประโยชน์ของกลุ่มการนานาเมฆาเขาก็ยิ้มลูกค้าก็มาเซอร์คือคักกันเลยทีเดียว
1: ถูกต้องค่ะนี่แฟนค้าของเราก็คงตกใจไม่ใช่น้อยนะ
0: ใครยิ้มมั่งนี่ได้เดี๋ยวประกาศโครงการนะ1ถึง2เดือนปล่อยใจชื้นกันแล้วนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองคนไทยก็ช่วยกันค่ะ
0: ค่ะ

0: ซึ่งเดียวพาไปเลยร้านอาหารอิ่มคุ้มราคาหลาวคงทุกนี
1: ่
0: ก็ยำมายะพาไปที่จังหวัดยะลาแล้วค่ะพาไปที่ร้านครัวกันเองยะลาค่ะพาไปหาของกินแบบอิ่มคุ้มสบายกระเป๋าค่ะที่ครัวกันเองยะลาเป็นอาหารตามสั่งนะราคาเริ่มต้นที่25บาทรสชาติก็อร่อยรสชาติดีมีให้เลือกกว่า20เมนูค่ะติดตามได้จากในช่วงว้าวสลัดตันค่ะ
2: ว้าวสลาตันมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะว้าวสลาตันมีอะไรที่จะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนั้นต้องไปติดตามรับชมค่ะหากนี้ได้อากาศผู้ชมต้นว้าวสลาตันอันดับกับเดียวขออนุญาตkepada เด็กๆก็สิได้ผู้ชมต้นบุลเลมังอิโกติ tidak melewatkan masa marilah kita ikuti bersama

0: Wow, selatan pada hari ini ada ke penonton nak buat dek kakak gi cari barang makan hot sedap rengeh be yang mana bawa dek kakak gi dikeluarkan Enjala menjadi satu tempat yang jual makanan ikut pesan eh setak di 25 kot sahaja sedap dan boleh pilihnya 20 menu lebih. Tujuannya untuk nak tolong para pemakan di dalam keadaan harga barang hot mahal, boleh dikatakan kena gehatilah kepada pelajar-pelajar kita dan juga rakyat umum dengan masa yang lama. Wow, di dalam kedai saat ni ada menu pilih dengan baik banyak sekali, 20 kalau lebih dek aku berpusing lah dia setiap hari meliput tiada dengan menu ayer, paprik ayer, kaprau ayer dan juga ada dengan ayer manis macam-macam dek aku jenis ayer. Seterusnya pula menu daging ni pun ada macam-macam daging merah, lain pada tu juga ada menu makanan laut dan hot pesen berurat pun ada juga. Selain daripada tu juga menu tambah ada dengan telur saat ni 7 kok dan tambahkan nasi pula 5 kok. Menu minuman pula ada air dalam bekas 10 kok seperti mana iaitu teh Thai, teh hijau, koko, susu keladi ataupun susu perak dan juga iaitu air buah. Sesiapa yang nak terah bolehlah pergi sokong menyokong di Jalan Akan Songkrok dekat dengan kawasan Hok Talak Percacun. Lekok kerana sebelum pada nak sapanya Pasar Percacun. Berarti tengok bersebelah iaitu dengan kedainya Tang-Tang Mala dan juga kedai Somtam. Kedai buka wui perkhidmat setiap hari. Jok pada jam pukul 10 pagi sampailah seterusnya iaitu sampailah waktu tengah malam. Dan cuti khohnya apabila ia ada terlekat usai kerja sahaja. Wow, selatan. Penjengai kan bang, kumpul cium kah lagu mana hati ada aku penonton. Mateng cuang ni kah, pen cuang kong kamkom kamkit di dek up wow selatan. Kun pu cium kah, kan tam kuam di ni. Rau mae jampen tong hai kray mae jat jam kuam di ti rau tam. Tapi si samkan kuam di ti rau tam nan yom tam hai jai rau sabai kah. Wow selatan. Wow.
1: นี่ชัยวาคำคมของกายเมล่าจะคมนะเออต้องบอกว่าอาหารเนี่ยอุ่นบื้อดี
2: กลัวเสร็จจริงว่าเจ้า
1: ๆว่างเลยแล้ววางนี้เนี่ยรู้สึกว่าแกชอบป่าอาหารมาเยอะนะเปิดชีวิตกัดร้านร้อยจนว่าอื้อ
2: น่ามาเปิดส่งพระมั่งอยู่แต่เทียราด
1: แล้วต้องลองเล่เยอะร้านเขาคือข้าวแกงแบบเป็น10 20เมนูบัดนี้
2: แล้วทำซดไม่เลย
1: จริงเหรอ
2: แล้วก็ตัวขึ้นไหมเขา
1: ราคา25บาทปะนี่
2: ถูกมาก25บาทแล้วถึงมีน้ำว่านกัน
1: หรือว่าเราใหญ่ไปยุติหนูดี
2: ถ้าว่าถ้าจะมีละผ่าไปห้าข้องร้อยบ่อยจังเลยนี
1: ่อยากกินเลยก็เห็นน้ำโกโก้นะดูต่างปลื้ดสวัสดิ์ชาวชาวปะนี
2: ่สวัสดิ์เร่งว่าจะอ่านข้าวเซ็ตต้องจัดสักกี่หล่ะ
1: เดี๋ยวจะพาขับรถไปที่ยะลาย
2: ะลา
1: ให้ก็ยังมีละรอต้อนรับก็ได้อ่ะส่วนช่วงนี้จะพามาแลกการเปิดบานต้อนรับนักศึกษาค่ะเขามีการถ่ายทอดประสบการณ์งานด้านสื่อสารมวลชนนะซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะนักศึกษาคณะมนุษยชาติและก็สังคมศาสตร์ได้ศึกษาแรงงาน NBD สงขลาค่ะเรียนรู้กระบวนการงานเค้าแล้วก็การสื่อสารมวลชนพร้อมกับเปิดประสบการณ์การทำงานจากสถานที่จริงค่ะส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสงขลาหรือว่า NBD สงขลาของเราค่ะให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพร้อมกับอาจารย์ผู้ควบคุมข่าวศึกษาแหล่งเรียนรู้ในหัวข้อการสัมภาษณ์ในงานฝ่ายข่าวแล้วก็ฝ่ายรายการทางวิทยุโทรทัศน์นะคะเพื่อจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ในงานสื่อสารมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน์นั่นเองค่ะคณะนักศึกษาเนี่ยก็ได้เข้าชมการผลิตรายการพิรับขับเท้ารายการเข้าภาษาทิ้นนะก็คือภาษาตายนี่แหละแล้วที่เขามีการถ่ายทอดของ NBD สงขลาซึ่งก็เป็นโอกาสให้ได้เห็นกระบวนการทำงานจริงของฝ่ายเข้าแล้วก็ฝ่ายรายการตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนออกอากาศการดำเนินรายการไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและการสอดคล้องกับบริบทของประชาชนในพื้นที่โดยวันดังกล่าวเนี่ยค่ะนักศึกษาก็ได้ชมการนำเสนอเรื่องราวของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราประจำปี2564ซึ่งเป็นผู้สืบสานศิลปะโนราแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่นะคะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นตัวอย่างการนำเสนอประเด็นด้านศิลปะวัฒนธรรมผ่านรายการข่าวภาษาถิ่นค่ะ
2: ในโอกาสนี้ค่ะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานของสื่อ มวลชนค่ะตั้งแต่การเตรียมประเด็นการขนขวาข้อมูลการกำหนดคำถามการสัมผัสแหล่งข่าวตลอดจนการนำข้อมูลมาผลิตและการนำเสนอผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ค่ะพร้อมทั้งทำความเข้าใจบทบาทของฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการค่ะรวมถึงความสำคัญของการใช้ภาษาการสื่อสารและการประสานงานในการผลิตสื่อให้มีความถูกต้องชัดเจนและกระตอบสนองต่อความสนใจของประชาชนค่ะโดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะก็ยังช่วยให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของกระบวนการการผลิตสื่อและสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ด้านภาษาไทยจากในห้องเรียนเข้ากับการทำงานด้านสื่อสารมวลชนตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวการตั้งคำถามอย่างมีประสิทธิภาพและการนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาค่ะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็เสริมสร้างทักษะด้านการสัมภาษณ์การใช้ภาษาและการผลิตสื่อค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสู้การทำงานในด้านสื่อสารมวลชนในอนาคตค่ะ
3: นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะที่น้องๆได้เข้ามาในบ้านของเราเอ็นบีดีส่งค่ะก็จะได้มาเห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าเขามีการทำกันหรือตั้งแต่กระบวนการท้ายตัดโตรั่วการกระบวนการผลิตก็จะได้เห็นห้อง MCR ด้วยเหมือนกันเมื่อน้องหมดเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเคยฝึกงานในนี้เหมือนกันก็ได้ไปให้ความรู้กับน้องๆด้วยใช่ไหม
2: ได้เป็นประสบการณ์นี่ก็บอกน้องๆว่าก็คือว่าถ้าเด็กอยากเป็นอะไรก็คือเอาตัวเองไปฝึกงานไปเรียนรู้ตรงนั้น
3: เล่แล้วน้องๆสนใจเดี๋ยวนี้ไหม
2: สนใจแล้วเจอฝึกงานด้วย
3: ก็สนใจนะเพราะบางทีน้องๆเนี่ยก็คือได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาเมื่อยังที่บอกค่ะน้องๆเข้ามาในหัวข้อการสัมภาษณ์ในงานฝ่ายข่าวแล้วก็ฝ่ายรายการข่าวโทรทัศน์เขาก็จะมาเล่ว่าในการสัมภาษณ์เขามีการสัมภาษณ์กันมันผือต้องตั้งคำถามมันผือต้องมีการพูดคุยเป็นผือกับผู้รวมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้น้องๆเนี่ยการศึกษาไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนอกห้องเรียนมีมากมายเพราะฉะนั้น NBD ส่งคลาสของเราก็พร้อมเปิดบานให้กับน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นมัธยมมหาลัยหรือว่าอะไรไหนๆก็มาได้ที่ NBD ส่งคลาสของเรานั่นเองค่ะและนี่ก็คือทางวัดทางเพจของพี่ราบขับขาวค่ะวันนี้เวลาของเราไม่เสียแล้วน้องเศร้าหนุ่ยน้องหมดพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงของรายการรอบภูมิภาคนะครับผู้ชมครับก็เช่นเคยนะครับในรายการของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปดูการพัฒนาของแต่ละท้องที่นะครับอย่างวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนนะครับหรือว่าอบต.โคกเคียนนั่นเองครับถ้าเราพูดถึงคำว่าโคกเคียนหลายท่านก็คงอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดคำว่าบ้านทอนนะครับหลายคนจะรู้จักนะครับเพราะว่าในพื้นที่บ้านทอนนั้นก็อยู่ในพื้นที่ของอบต.โคกเคียนนั่นเองครับถ้าพูดถึงเรื่องของบ้านทอนนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดนราธิวาสนะครับที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่ามีทั้งท้องทะเลนะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คอินตามจุดต่างๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เนื่องจากว่าสนามบินนราธิวาสนะครับก็มีการตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลโคกเคียนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในวันธรรมดาและก็วันหยุดทั่วไปนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่เองแล้วก็คนนอกพื้นที่รวมไปถึงคนต่างประเทศนะครับก็นิยมมาในพื้นที่เพื่อที่จะมาถ่ายรูปให้เห็นเครื่องบินอยู่บนฟ้านะครับผู้ชมครับซึ่งวันนี้นะครับผู้ชมผมก็มีโอกาสมาที่อบต.โคกเคียนนะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับภาพรวมของโคกเคียนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านนัสรุดดีนเจตนรากุลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนะครับรักษาการผอ.กองสวัสดิการอบต.โคกเคียนครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมอย่างที่ผมเกริ่นเข้ารายการเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าเราพูดถึงคำว่าโคกเคียนตอนนี้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งนะฮะอีกหนึ่งพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาในพื้นที่อย่างเมื่อกี้นี่ผมไปริมทะเลนะครับก็เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยมาเที่ยวในพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมอยากให้ท่านพูดถึงภาพรวมของพื้นที่โคกเคียนก่อนนะครับว่าโดยรวมนี่คนในพื้นที่เป็นยังไงครับ
1: ครับก็ขอขอบคุณทางรายการนะฮะที
0: ่
1: เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ของอบต.โคกเคียนนะฮะ
0: ครับ
1: โคกเคียนก็เป็นตำบลหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นตำบลกึ่งเมืองกึ่งชนบทซึ่งถ้าที่ติดกับเทศบาลเมืองนราธิวาสก็อาจจะเป็นคนที่เมืองนิดนึงนะฮะถ้าไปทางติดปัตตานีก็อาจจะเป็นชาวเลนะฮะ
0: ชาวเล
1: ซึ่งทั้งสองนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของอบต.โคกเคียนจะต้องให้การดูแลนะฮะโดยที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนท่านนายกรุษลันอารงเป็นผู้บริหารแล้วก็ทีมคณะผู้บริหารเนี่ยได้เล็งเห็นความสำคัญก่อนจะมีการพัฒนาเนี่ยท่านนายกได้ใช้วิธีการวิจัยชุมชนอันนี้ก็เป็นอบต.หนึ่งในจังหวัดนราธิวาสซึ่งคิดว่าไม่กี่อบต.ที่ทำลักษณะนี
0: ้มีการวิจัย
1: เขาเรียกว่าเทปแนบรีแคปนั่นหมายถึงว่าเราได้เข้าหาชุมชนแล้วใช้กลไกในเรื่องของอสม.นะฮะแล้วก็กลไกอสม.เนี่ยเข้าไปสอบถามข้อมูลในพื้นที่ว่าแต่ละด้านประเด็นปัญหากี่ประเด็นปัญหาออกมาซึ่งทั้งหมดนี้เราได้มาทั้งหมดเนี่ย14ประเด็นปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไขในพื้นที่ของตำบลโคกเคียนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยกลไกในการขับเคลื่อนของเราเนี่ยเราใช้ท่านนายกใช้คำว่า4+1 4+1หมายถึงว่ามีท้องถิ่นที่เป็นนายกเองมีท้องที่ที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านมีในส่วนของเขาเรียกว่าในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน4อย่างนี้จะต้องมีการประชุมตลอดทุกๆเดือน
0: มีการทำงานร่วมกัน
1: มีการทำงานร่วมกันแล้วก็คำว่าบวกหนึ่งก็คือเราใช้อัตลักษณ์พื้นที่ใช้ในเรื่องของศาสนาในการขับเคลื่อนนะที่นี่จะมีการจรามกมีเขาเรียกว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ย
0: บรรยายศาสนา
1: บรรยายศาสนาก
0: ิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของอบต.
1: เป็นกิจกรรมหลักของอบต.แล้วก็ทางกองการศึกษาและวัฒนธรรมจะต้องนำสิ่งเหล่านี้นะเป็นการรับนโยบายเพราะเรามีวิสัยทัศน์ก็คือโคกเคียนน่าอยู่เชิดชูภูมิปัญญานำความรู้เข้าสู่อาเซียนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องมีการขับเคลื่อนจนได้มาซึ่งคือว่ายุทธศาสตร์ของอบต.ในการขับเคลื่อนนะฮะแต่ว่าประเด็นที่อยากจะชี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างที่ทางวิทยากรได้กล่าวเมื่อสักครู่ก็คือว่าองค์การบริหารบุคคลตำบลโคกเคียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านทอนเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กในการเป็นจุดท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสจุดหนึ่ง
0: ใช่
1: ปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดประมาณ200,000กว่าคนนะคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาเที่ยว มีทั้งประเทศมาเลเซียเนี่ยบรูไนอินโดนีเซียเข้ามา
0: เรามีการประเมินยังไงครับ
1: เราใช้สถิติในการข้อมูลของ ที่ท่องเที่ยวเราไปดูตรงนั้นนะฮะแล้วก็เราก็คาดการณ์ว่าเมื่อไหร่ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วป้ายรถอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะวิ่งสายตรงหน้าอบต.นี้เข้าไปข้างใน
0: ก็แสดงว่าคนที่อยู่หน้าอบต.ก็จะต้องมีการจ้องป้าย
1: เรามีหน่วยงานของเราอยู่ที่อบต.เราอยู่ที่นู่นด้วยมีการเช็คลิสต์ที่นู่นมีการซื้อด้วยว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีปริมาณการซื้อเท่าไหร่ปริมาณการซื้อเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่แล้วมาจากที่ไหนนะฮะทำไมกุ้งเทียนได้เตรียมการอะไรบ้างซึ่งท่านนายกเองเนี่ยหนึ่งในเรื่องของการปรับสภาพพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ความเป็นอัตลักษณ์ก็ยังคงอยู
0: ่
1: แต่ความเป็นเขาว่าง่ายความสะดวกเนี่ยก็จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างเช่นจุดเช็คอินคำว่าทะเลบ้านตอนก็ดีหรือถนนหนทางก็ดีแม้กระทั่งเรื่องของการจัดเก็บขยะของสิ่งแวดล้
0: อ
1: มจุดอื่นเราจะหยุดวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าคู่เคียนเนี่ยนายกบอกว่าจุดอื่นนั้นหยุดได้แต่ว่าคู่เคียนที่เป็นบ้านทอนเนี่ยวันที่เขาท่องเที่ยวคือวันเสาร์อาทิตย์แต่เราดันหยุดไปขยะก็เลยล้นก็เลยต้องเก็บกันอะไรทุกวันอย่างนี้มีการวางแผนเป็นอย่างดีแล้วก็ปีหน้าเนี่ยตามแผนงบประมาณแล้วจะมีการเขาเรียกว่าทำปรับปรุงสถานที่การท่องเที่ยวในบริเวณทะเลบ้านทอนอีกเยอะนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คแลนด์หนึ่งเพราะงั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทำและประสบผลสำเร็จก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการจับสัตว์เมื่อก่อนเนี่ย
0: จับสัตว
1: ์แพะวัวควายที่อยู่บนถนน
0: เป็นเรื่องของประชาชน
1: ท่านวิทยากรทราบไหมครับว่าในพื้นที่ของอบต.ของบ้านทอนนี่นะ
0: ครับ
1: เขาเลี้ยงสัตว์มาเนี่ยประมาณ 30-40 ปีแล้วก็คือปล่อยไม่จนกระทั่งว่า2ปีที่แล้วที่เราไปจับเนี่ยพอได้แพะมาแล้วเชิญชาวบ้านมารับแพะของตัวเองกลับเนี่ยชาวบ้านไม่รู้เลยว่าเป็นของใคร
0: เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเลย
1: เขาเรียกธรรมชาติได้นะคือหมายถึงว่าเลี้ยงแบบปล่อยนะแบบปล่อยแล้วก็เรามีข้อบัญญัติเรามีอะไรของเราเนี่ยแล้วก็ไปปรับไปตรงนั้นจนกระทั่งว่าเราได้ในส่วนของเงินที่ปรับเนี่ยปีแรกเนี่ยเราได้ประมาณ 70,000 กว่าบาทปีที่2ก็ 20,000 กว่าบาทนี่ปีที่3เรายังไม่ประเมินว่าได้เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เรามีวัวอยู่2ตัว
0: เราคิดค่าปรับยังไงครับ
1: ค่าปรับเนี่ยดูว่าแพะช้างวัวควายเนี่ย
0: มีช้างด้วย
1: มีครับมีแพะช้างวัวควายเนี่ยดูแต่ราคาถ้าช้างก็ประมาณวันละ1,000ถ้าแพะในวันละ100ถ้าวัวในวันละ200
0: คือหมายถึงว่าใน1วันนี้หมายถึงว่าสัตว์เหล่านั้นอยู่กับเรา
1: อยู่กับเราเรามีอาหารมีอะไรเรียบร้อย
0: ในระหว่างที่สัตว์นั้นอยู่กับเราเราคิดเป็นตังค์เลย
1: คิดเป็นตังค์เลยนะฮะแล้วก็เขาก็มาเสียค่าปรับเสียค่าอะไร
0: ครับผม
1: จนกระทั่งมาตอนนี้เนี่ยบรรยากาศที่บ้านทอนเนี่ยไม่มีเลยที่แพะที่เป็นฝูงที่เดินมาไม่มีอันนี้เราปรับได้
0: ปกติแล้วเราจะเห็นบรรยากาศนี้ในริมทะเลกัน
1: ใช่ครับแต่ว่าถามว่ามันได้ 100% มั้ยเราก็ไม่ได้การันตีว่าได้ 100% มันมีบางเจ้าที่ยังออกมาอยู่นะฮะผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ท่านวิทยากรว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยอยู่ไม่กี่อย่างแต่ว่าทุกคนจะต้องมีส่วนนี
0: ้
1: อาทิเช่นปัจจัยแรกก็คือมีที่เที่ยวมีที่เที่ยวเนี่ยหมายถึงว่าท่านมาที่นี่แล้วน่ะท่านมีสถานที่ท่องเที่ยวทะเลของบ้านทอนเนี่ยตั้งแต่ปัตตานีนะฮะจนไปถึง
0: ตากใบ
1: ไม่ใช่ไปถึงนราธิวาสเนี่ย16กิโล16กิโลเนี่ยเป็นหาดทรายที่สวยงามแล้วก็ไม่ถูกรันเรียกว่าเขาว่ารันจวนโดยธรรมชาติโดยไม่มีการไปเติมแต่งอะไรตรงนั้นนะครับ
0: ผม
1: อย่างมีที่เที่ยวนะอย่างที่สองเนี่ยเรามีที่นอนในพื้นที่ของอบต.ของอบต.คู่เคียนบ้านทอนเนี่ยเรามีเขาไม่เรียกว่าโฮมสเตย์นะ
0: uh-huh.
1: จะไม่ใช่เขาเรียกว่าสถานที่พัก uh-huh. ถ้าเป็นหรือคล้ายๆกับโฮมสเตย
0: ์
1: แต่ไม่ใช่รีสอร์ทนะ uh-huh. ถ้ารีสอร์ทโรงแรมมันต้องมีเขตของมันว่าต้องมีเท่าไหร่
0: uh-huh.
1: ถึงจะเป็นรีสอร์ทได้มีมากกว่า 20-30 ลำ30ที่
0: 30เจ้าของ
1: 30เจ้าของตรงนั้นน่ะนะฮะ
0: เพราะในพื้นที่บ้านเพราะ
1: ในพื้นที่บ้านทั้งหมดแต่ว่าในพื้นที่คู่เคียนเองเนี่ยเยอะเกือบ10เจ้านั่นหมายถึงว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ย1มีที่เที่ยว2มีที่นอน
0: ที่พักก็ม
1: ีแล้วพักผ่อนนะ3มีที่กิน
0: ที่กินก็มี
1: ผมกําลังจะบอกงี้ครับว่าตอนนี้ชาวมาเลเซียถือว่าอาหารที่มันอร่อยในพื้นที่นราธิวาสส่วนหนึ่งก็คือ ร้านซัมเมอร์ทอนร้านไอดีลิสร้านอะไรนะร้านปอปลาทุกคนก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่อยากจะบอกนะว่าในระยะเวลา1เดือนเนี่ย ร้านเนี่ยสามารถตีเป็นเลขวิ่งไปถึงเลข6หลักนะ
0: โอ้โหต่อเดือนนึง
1: ต่อเดือน
0: ลูกค้าส่วนใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมาเลเซีย
1: เป็นมาเลเซียไทยกรุงเทพมหานครที่ลงมาก็จะแวะเข้าตรงนั้นนั่นคือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดอ่ะมีที่เที่ยวมีที่ช็อปมีที่นอน
0: ม
1: ีที่กินแล้วก็ที่ที่บ้านทอนเนี่ยมีที่ช็อป
0: มีที่ช้อปปิ้งด้วย
1: อย่างที่ท่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านจะเห็นว่าที่นั่นคือเป็นศูนย์ผลิตภัณฑ
0: ์
1: ชุมชนเราไม่ได้บอกว่าโอท็อปนะเป็นศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจากเทปเน็ตรีแคปที่เราได้เห็นว่าประชาชนตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นชาวเลเนี่ยเขาจะสามารถออกทะเลแค่6เดือน6เดือนนี้นายกก็เลยบอกว่าแล้วอีก6เดือนแหละคุณจะไปทำอะไรก็ทางอบต.ดีกองสวัสดิ์ของผมเนี่ยนะฮะไปสนับสนุนในเรื่องของภารกิจที่เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยเอาไปตั้งไว้ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นบูดูไม่ว่าจะเป็นกระจูกอะไรต่างๆนานาเรือกอและอะไรเนี่ยไปตั้งไว้และนักท่องเราประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็มาอยู่ตรงนั้นก็เป็นเสริมรายได้ในการที่จะให้สามารถอยู่อีก6เดือนนั่นคือสิ่งที่นายกทำเป็นภาษาอาหรับก็เรียกว่าโดลตัสเซโซหรือเป็นวัฏจักรของวิถีชีวิตของชุมชนจะทำยังไงแม้กระทั่งชาวเลเนี่ยพอหลังจาก6เดือนปั๊บเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้ไปวางซังในพื้นที่ของซังธรรมชาติ
0: ซังคืออะไร
1: ซังคือบ้านปลาธรรมชาติเอาไม้ไผ่เอาไม้ไผ่แล้วก็เอามะพร้าวใบมะพร้าวเนี่ยถ่วงกับน้ําลงไปถ่วงทรายลงไปแล้วไม้ไผ่มันเป็นสิ่งที่ถ่วงน้ําลอยน้ําอยู่แล้วใช่มั้ยแล้วก็ใส่ไอ้พวกที่เป็นใส่พวกที่เป็นเขาเรียกว่าใบมะพร้าวปลามันก็จะอยู
0: ่
1: มันทำให้รายได้ของพี่น้องที่เป็นชาวประมงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือน
0: นี่ระหว่างที่เราวางซังอยู่เลยครับเราก็มีการวางกฎเกณฑ์ให้ห้ามเขาไปจับปลาหรือว่า
1: ใช่ใช่ก็ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากนั้นก็ปลามันจะเข้ามาก็เป็นการจับรอบ
0: ๆอ๋อ
1: นี่คือสถานที่ที่ถ้าอยากจะลงทะเลเนี่ยผมว่ามันก็มีเรือกอและที่เป็น
0: ดู
1: ให้บริการได้ถ้าอยากจะนอนเราก็มีเขาเรียกว่าโฮมสเตย์ให้นอนอยากจะกินเรามีร้านอาหารอยากจะดูวิถีการต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิวาสก็สามารถที่จะดูได้บ้านผู้ใหญ่มะหมู่ที่12
0: อ๋อที่บ้าน
1: เป็นอู่ต่อเรืออู่ต่อเรือขนาดใหญ่กว่าศาลาใหญ่กว่าเนี้ยใหญ่ๆเท่ากับเขาเรียกว่าร ถ 2-3 คันน่ะเพราะว่าที่จะไปจุนั้นได้เนี่ยก็เป็นอู่ต่อเรือที่1ของนราธิวาส
0: เหมือนกัน
1: เป็นโรงงานครับแม้กระทั่งอู่แม้แต่เรือตัวเล็กๆที่เป็นของฝากเราก็มีเพราะฉะนั้นคู่เคียนยังต้องการพื้นที่ในการพัฒนานะ
0: คร
1: ับ แต่ว่าเราโชคดีที่มีท่านนายกรุสลันเนี่ยแล้วก็ทีมผู้บริหารเนี่ยเข้าใจวิถีโดยใช้ไม่ได้นึกว่าชาวบ้านต้องการอะไรแต่ไปเข้าไปถามเลยว่าคุณต้องการอะไรไม่ได้ไปถามตรงๆแต่ใช้วิธีการ
0: ทางอ
1: ้อมก็คือใช้วิธีวิจัยชุมชนแล้วก็เห็นภาพออกมาประเด็นสำคัญประเด็นปัญหาต่างๆที่ต้องการแก้ไข
0: ครับผมอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่ว่าในบ้านทอนก็เหมือนว่าเป็นกึ่งชนบทนะครับทีนี้พอชนบทก็เหมือนว่าคนนอกก็ไม่ค่อยที่จะเข้ามาในพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับก่อนที่จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่เข้ามาในพื้นที่นี่เรามีการฝึกอบรมกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะรองรับคนนอกเข้ามาอย่างไรบ้างครับ
1: ครับในการเตรียมตัวของอบต.คู่เคียนเนี่ยบอกโดยตรงว่าเราไม่ได้เตรียมตัวแค่ปีผมมาอยู่ที่นี่ปีที่12ปี2557ผมเริ่มเข้ามาอยู่ที่พื้นที่อบต.คู่เคียนตอนนั้นความเจริญรุ่งเรืองอะไรต่างๆนายกก็เริ่มที่จะเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการในการพัฒนาของนายกตั้งแต่ที่ผมจำได้ตั้งแต่ผมเข้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ย11ปี12ปีเนี่ยท่านพัฒนาคนอยู่ตลอดเลยแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรนะนักที่นักเป็นไกด์ชุมชนอย่างเงี้ยท่านก็อบรมให้เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นการบอกต่
0: อ
1: แต่ว่าประเด็นที่มันช่วยได้มากที่สุดก็คือเรื่องของโซเชียลที่มีอยู่เนี่ยโซเชียลจะเป็นการบอกต่
0: อ
1: นะบอกต่อเนี่ยมันทำให้คนอื่นนั่นได้รู้จักพื้นที่ของตำบลคู่เคียนจนสามารถที่จะมาเที่ยวในพื้นที่คู่เคียนได
0: ้
1: ประเด็นสำคัญที่สุดมีสถานที่เที่ยวที่ช็อปที่กินที่นอนแล้วพื้นที่ของคู่เคียนเนี่ยผมพูดวันนี้นะวันนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นเซฟโซนที่อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ยังไม่ได้ทดสอบอะไรมากมายนะก็โดยที่ความเข้มแข็งของท่านกำนันซัมรีมาซัมรีอารงเนี่ยท่านมีความเข้มแข็งในการดูแลแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วย
0: อ
1: ันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นกลไกในการขับเคลื่อนที่ท่านนายกวางไว้เนี่ย4+1เนี่ยต้องเป็นกลไกที่แข็งแรงมันจะได้คุมทั้งหมดเลย คุมทั้งการท่องเที่ยวคุมทั้งการพัฒนาพื้นที
0: ่
1: มันจะไปพร้อมๆกันของมันแต่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าก็หลังจากนี้ไปจะต้องมีการประเมินแล้วก็อะไรก็ดูในเรื่องของอนาคตได้ครับ
0: ครับผมทีนี้เมื่อเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของโคกเคียนอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยเราเห็นว่าการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ผมคิดว่าตอนนี้นะถ้าเกิดว่าเราได้ตรวจสอบนะก็มีหลายๆท่านนะใช้รถยนต์แต่ใช้มอเตอร์ไซค์เน
0: า
1: ะ
0: มีความเปลี่ยนแปลง
1: น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสร้างบ้านสร้างรีสอร์ทสร้างอะไรผมว่านั่นคือวงจรที่เป็นด้านเศรษฐกิจที่มันหมุนเวียนเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่แต่ว่า
0: จากเดิมก็แค่เป็นชาวประมงอย่างเดียว
1: ใช่ครับใช
0: ่ตอนนี้ก็เปลี่ยนอาชีพแล้วจากชาวประมงก็มาเป็นพ่อค้า
1: แต่ก็ยังเป็นประมงก็มี
0: ประมงก็ยังมีอยู่
1: จะมีอยู่ก็แบ่งคนที่เก่งหน่อยก็มาเป็นพ่อค้ามากินมาเป็นนักธุรกิจหรือเป็นทั้งประมงเป็นทั้งนักธุรกิจก็
0: ม
1: ี
0: อย่างที่ท่านบอก
1: เป็นงานฝีมือก็มี
0: ครับผมทีนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีการตื่นตัวยังไงครับเมื่อมีคนมาเยอะๆแบบนี
1: ้สิ่งเหล่านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหรือว่าเดือนละครั้งเนี่ยเราก็จะเชิญเขาเรียกว่านักธุรกิจที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยมาให้ความรู้เราให้ความรู้กับเขาไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวยนต์วิถีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราสร้างกระบวนการแต่อย่าลืมว่ากิจกรรมต่างๆของอบต.คุกเคียนนี่มีเยอะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาประชุมอสม.อทร.ในพื้นที่เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยผมว่ามากกว่า 20-30 ครั้งในแต่ละปีเรามีประชุมสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเพิ่มพูนเรื่องของความรู้และก็มันจะเกิดกระบวนการในการตกผลึกแล้วก็คือเขาเรียกว่าฉลาดด้วยความของมันเองนะใช้คำว่าฉลาดมันแรงเกินไปมันเกิดการพัฒนาในตัวของมันเองแล้วก
0: ็
1: สามารถที่ขับเคลื่อนได
0: ้ครับผมเรียกได้ว่าในพื้นที่โคกเคียนก็มีการพัฒนาในตลอดระยะเวลานี่ตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่นี่ก็เห็นการพัฒนาในทุกๆปีเลย
1: ใช่ครับผมในฐานะคนนอกนะดูการพัฒนาของท่านนายกของพื้นที่เนี่ยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางมาก่อน2เลนแต่ตอนนี้4เลน
0: จำได้สุดท้ายสุดท่านอยากจะฝากอะไรไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่ดูรายการของเราแล้วก็บางคนเนี่ยมีการวางแผนว่าจะมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านอยากจะบอกอะไรโดยเฉพาะซิกเนเจอร์ที่เป็นของบ้านทอนบ้านเราครับ
1: ผมใช้คำว่าอะไรนะสิ่งที่ดีทางวัฒนธรรมเดี๋ยวนี้ก็มีคำฮิตคืออะไรนะซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหม
0: ซอฟต์พาวเวอร
1: ์แต่ผมใช้คำว่าสิ่งที่ดีทางวัฒนธรรมที่ถูกสะสมมานานเนี่ยในโคกเคียนเขามีเรื่องของประมงอยากจะบอกฝากบอกว่าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับโคกเคียนมีลายผ้าที่เป็นลิขสิทธิ์ของโคกเคียน
0: คนในพื้นที่เป็นเจ้าของ
1: ใช่ครับคืออย่างนี้นะครับทะเลของโคกเคียนเนี่ย16กิโลเนี่ยเป็นทะเลที่ข้างล่างนะสายแบบนี้นะครับทางบนเนี่ยเป็นคลื่นนะอันนี้เป็นปกติของทะเลทั้งหมดนะลองไปถามชาวประมงข้างล่างอาจจะเป็นน้ำลอยไปลอยมาแต่ข้างบนเนี่ยจะเป็นน้ำที่เป็นคลื่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยประชาชนที่ลงไปในทะเลเนี่ยมันติดอยู่ในหัวสมองของชาวประมงสถาบันราชภัฏยะลาเนี่ยลงมาทำวิจัยว่าลายที่เขียนมาทั้งหมดที่เรือเนี่ยเป็นลายมาจากไหนซึ่งเป็นลายที่อยู่ในหัวสมองของพี่น้องประชาชนเวลาลงทะเลใช่ไหมถ่ายทอดออกมาสู่เรือ
0: เป็นการจินตนาการ
1: แล้วถ่ายทอดมาสู่ผ้าเดี๋ยวผมมีผ้าจะให้ท่านไปดูว่านี่คือผ้าเป็นลายเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเรียกว่าของพื้นที่ของพวกเขียนนั่นคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดเพราะนั้นคนที่จะเข้ามาเที่ยวเนี่ยคุณเข้ามาได้เลยเพราะที่นี่เนี่ยถ้าคุณมาถูกจริงๆแล้วคุณมาติดต่ออบต.จะไปเที่ยวที่ไหนดูงานที่ไหนเนี่ยคุณสามารถจะเห็นทุกด้านของตำบลโคกเคียนเว้นแต่ว่าคุณเข้ามาโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคุณอาจจะไม่มองเห็นนะฮะเพราะงั้นสิ่งที่เราฝากก็คือคุณมาคุณจะต้องดูแลรักษาพื้นที่ให้เราหน่อยเรื่องขยะอะไรต่างๆนั้นนะแต่ไม่เป็นไรทีมเราแข็งแรงสู้เสมอสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลคู่เคียนครับ
0: แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีความร่วมมือกัน
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำอีกไหมแต่ว่ายังมีการวางแผน
1: ผมว่าการโชว์อัตลักษณ์ของพื้นที่ที่เป็นบริบทของพื้นที่อีกมากมายที่นี่มีศูนย์การเรียนรู้มากมายที่จะเกิดขึ้นเฉพาะงานวิจัยที่เราเจอเนี่ยที่เราค้นพบเนี่ยองค์กรที่เป็นดาว3ดาวเนี่ยที่กำลังจะพัฒนาแล้วกำลังนั่งเงียบอยู่เนี่ยผมว่าอีกเยอะบางครั้งเมื่อไหร่ตรงนี้ระเบิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยโคกเคียนจะมีแต่ความเป็นอัตลักษณ์ทุกๆด้าน
0: ครับผม
1: นะอันนี้ก็ฝากว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือตรงนี้ด้วยครับ
0: ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของตำบลโคกเขียนนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนยังไม่มีโอกาสมาที่นี่ก็อยากจะเชิญชวนมาที่นี่นะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับก็มีความสะดวกมากนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะผู้ชมที่มาจากต่างพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมาจากกรุงเทพมหานครนะครับลงเครื่องบินที่สนามบินนราธิวาสนะฮะนั่นก็คือสนามบินบ้านทอนก็อยู่ในพื้นที่ตำบลโคกเขียนเช่นเดียวกันลงสู่สนามบินตรงนี้นะครับแล้วก็ขี่รถนะครับก็มีรถให้บริการนะฮะก็มีพี่น้องประชาชนมาให้บริการกับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับผู้ชมครับแล้วก็ไปทานอาหารไปเห็นบรรยากาศที่สวยงามในพื้นที่ตำบลโคกเขียนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวยังพื้นที่อื่นๆนะครับตำบลโคกเขียนถือว่าเป็นสะพานในการที่จะเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆเลยก็ว่าได้นะครับผู้ชมครับใครที่ยังไม่เคยมานะครับก็ขอแนะนำมาที่นี่นะครับตำบลโคกเขียนอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้เวลาของรายการรอบภูมิภาคก็หมดลงแล้วนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณไปสิหรือว่าคุณนัสรุดดีนเจตนรากุลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขรักษาการผอ.กองสวัสดิการอบต.โคกเขียนนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ

สมเด็จพระกนิษฐาจิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึง18กันยายน2569พ่อค้าแม่ค้าเฮบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัดในยะลาช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้จริงปลูกเศรษฐกิจรากหญ้าให้กลับมาฟื้นตัวหาดป่าตองภูเก็ตกลับมาคึกคักอีกครั้งกับค่ำคืนแห่งเสียงเพลงในงาน Harbor Groove Music ครั้งที่4ขนทัพศิลปินชื่อดังมาร่วมสร้างสีสันสัมผัสบรรยากาศความสนุกตลอดค่ำคืนติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสุภานีแก้วทองคงเรนัตยาสายวิริยะในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันพุธที่16กันยายน2569ค่ะวันนี้พบกับเราสองคนนะคะดิฉันณัฐยาสายวิริยะและคุณสุชาดาดอลล์ขออภัยค่ะและคุณสุภณีแก้วทองคงค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ยังคงติดตามข่าวสารนะคะในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ได้นะคะทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11 NTS ค่ะแล้วก็เข้ามาทักทายพูดคุยได้นะคะทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาแล้วก็รวมไปถึงเพจของ NTS เช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้นะคะในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทั่วทั้งประเทศเลยนะคะก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนที่ตกลงมาตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์แล้วก็การเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะมาติดตามข่าวแรกของวันนี้กันเลยค่ะทางด้านสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอพยอมจังหวัดพัทลุงค่ะโอกาสนี้นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5รายพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคคลตัวอย่างจำนวน5รายและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณในระดับต่างๆรวมทั้งสิ้น 3,292 รายค่ะการพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาคณาจารย์บุคลากรและมหาวิทยาลัยทักษิณตลอดจนประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียงต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลื้มปิติเป็นล้นพ้นทั้งนี้ค่ะทางด้านมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: ค่ะพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะก็ต่อเนื่องมายังพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเสด็จพระราชดำเนินค่ายสิรินธรนะคะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่กำลังพลค่ะรวมถึงพี่น้องประชาชนนะคะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายครบรอบ46ปีค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมายังค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบรอบ46ปีโดยมีพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจสมาคมแม่บ้านทหารบกและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จค่ายสิรินธรค่ะได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าค่ายสิรินธรต่อมาในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดค่ายสิรินธรโดยกองทัพบกกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรโอกาสนี้ทรงประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่จัดกิจกรรมทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรซึ่งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและส่งลงสีลายผ้าบาติกก่อนทอดพระเนตรกิจกรรมของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรและพระราชทานของขวัญแก่ผู้แทนเด็กเล็กชายและหญิงค่ะการเสด็จพระราชดำเนินมายังค่ายสิรินธรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
0: ค่ะทางด้านองคมนตรีนะคะเชิญสิ่งของพระราชทานเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในการนี้นะคะองคมนตรีค่ะได้เดินทางไปยังร้านเซเว่นนะคะสาขาบางปูอำเภอยะริงเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน20ชุดมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อวันที่22สิงหาคม2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอยะริงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในพื้นที่และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ
1: จากนั้นค่ะเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน40ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงโดยมีนางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีร่วมต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้ทุกคนได้รับทราบทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้กับทุกฝ่ายผู้ดำเนินหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งการเดินทางมามอบสิ่งของพระทานในครั้งนี้นะคะก็ยังความปลื้มปิติให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ

0: ค่ะมีติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะคะได้เปิดโอกาสค่ะให้พี่น้องประชาชนใช้สิทธิ์ประโยชน์ในการซื้อตั๋วรถไฟโดยสารนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีก็เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งซื้อตั๋วรถโดยสารรถไฟสอบถามข้อมูลการเดินทางและใช้สิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยประชาชนมองว่าโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางระยะไกลหรือเดินทางข้ามจังหวัดทางด้านนายสุนันท์ช่วยบำรุงนายสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนนำสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสมาใช้ในการซื้อตั๋วโดยสารรถไฟถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมการเดินทางภายในประเทศช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เลือกใช้บริการระบบรางในการเดินทางนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วการใช้สิทธิ์ดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยสำหรับสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะคะก็ถือเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางที่สำคัญของภาคใต้มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวใช้บริการเพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในภูมิภาคการส่งเสริมการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจึงช่วยเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารพร้อมสนับสนุนให้เกิดการเดินทางและการใช้จ่ายภายในประเทศทั้งนี้ค่ะประชาชนที่สนใจใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในการซื้อตั๋วโดยสารรถไฟควรตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการใช้สิทธิ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทางเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: เรื่องโครงการมาก็ตั้งแต่กรกฎาวันที่1กรกฎาเริ่มมาก็มีประชาชนมาใช้บริการเยอะแต่ละวันตามสถิติที่ว่ามาใช้อยู่ก็ประมาณวันเกือบประมาณเกือบ20คนแล้วก็ตัวเฉลี่ยก็ตั้งแต่เปิดมาโครงการตั้งแต่ที่1กรกฎาคมจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณสถิติผู้โดยสารที่มาซื้อก็ประมาณ3-400คนแล้วก็รายได้ก็ประมาณ 5-60,000 ส่วนรถไฟสถานีก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารมาใช้บริการว่าโครงการของรัฐเราสามารถใช้เดินทางกับรถไฟได้ผมว่าก็สะดวกผู้โดยสารมีทางเลือกได้นะครับสำหรับการรถไฟก็อำนวยความสะดวกให้โครงการนี้ครับครับผมว่าประชาสัมพันธ์เลยครับว่าสถานีสุราษฎร์มีโครงการที่ว่าไทยทั่วใจพลัสเราสามารถมาซื้อตั๋วมาสแกนที่สถานีได้เพราะเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องสแกนมาซื้อตั๋วเดินทางได้มีรถได้ทุกกระบวนครับที่จะสามารถสแกนได้แล้วก็
2: ต้องบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะร้านค้าเองนะคะผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มรับเหมือนกันค่ะพาไปดูบรรยากาศของพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็บอกว่ารอยยิ้มเกิดขึ้นค่ะกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยเขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะสามารถที่จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้จริงนะคะที่สำคัญเนี่ยปลูกเกษตรปลูกในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากให้กับพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศที่ร้านอัศลีนาร้านข้าวแกงเก่าแก่ค่ะเปิดให้บริการมานานกว่า20ปีตั้งอยู่บริเวณสี่แยกโรงเรียนรัชตาหลังโรงเรียนสตรีติดกับร้านหมูกระทะอินเตอร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10:30 นจนถึง 19:00 นค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีทั้งกลุ่มคนทำงานข้าราชการแม่บ้านและลูกค้าทั่วไปแวะเวียนมาอุดหนุนรับประทานอาหารที่ร้านและซื้อกลับบ้านอย่างต่อเนื่องทางร้านค่ะมีเมนูอาหารให้เลือกสรรมากกว่า25อย่างทุกเมนูทำสดใหม่ด้วยความใส่ใจโดยเฉพาะเครื่องแกงที่ร้านนะคะเขาโขลกแล้วก็ปั่นเองด้านราคา

0: เออยิ่งดีค่ะ
1: ค่ะมาดูในส่วนของบรรยากาศที่เบตงมินิมาร์ทเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลากันบ้างนะคะการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักค่ะหลังมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะมีการขยายเวลาไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้นะคะนายกิติดามาอูเจ้าของร้านเบตงมินิมาร์ทก็ยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นโครงการที่ดีมากทำให้ประชาชนกล้าออกมาใช้เงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ร้านโชห่วยหรือว่าร้าน SME ทั่วทั้งประเทศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังการค้าขายซบเซาจากเศรษฐกิจและยิ่งก็เป็นข่าวดีค่ะหากมีการขยายโครงการไปจนถึงสิ้นปีซึ่งตรงกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าเพราะจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นมากขึ้นประชาชนนะคะได้ฝากถึงรัฐบาลให้ทบทวนการต่ออายุโครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้เหมือนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนกับเศรษฐกิจยุคนี้ค่ะ

0: ค่ะไทยช่วยไทยคนไทยต้องช่วยกันนะคะใครที่มีพิกัดร้านราคาถูกก็สามารถแอบกระซิบหรือว่าพิมพ์ผ่านทางแฟนเพจของเราก็ได้นะคะว่าที่ไหนมีร้านอาหารถูกๆแล้วก็มีป้ายไทยช่วยไทยพลัสเราจะรีบไปใช้เลยคุณสุภณีใช้หมดหรือยังคะ
1: ยังเลยค่ะ
0: ต้องรีบนะคะแต่ว่ามีข่าวดีใช่ไหมคะว่าอีก2เดือนจะไปต่อ
1: ก็หวังว่าคงจะไปต่อจนถึง 1-2 เดือนนะคะเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เองแล้วก็รวมไปถึงร้านประกอบการก็ต่างแบบดีใจมากๆกับข่าวนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะจะสร้างความคึกคักให้กับพื้นที่ในหลายๆพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการนี้เลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นค่ะโดยครม.นะคะรัฐบาลมุ่งขยายค่ะโครงการผลิตอาชีวพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไปจนถึงปี2574ค่ะสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงนะคะรองรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ค่ะแล้วก็การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยค่ะตลอดช่วงปี2561ถึง2568โครงการสามารถพัฒนากำลังคนแล้วค่ะกว่า 90,035 คนหรือร้อยละ 83.15 ของเป้าหมายมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม123แห่งและสถานประกอบการกว่า 2,500 แห่งโดยผู้สำเร็จการศึกษามีอัตราการมีงานทำและรายได้เพิ่มรวมถึงรายได้นะคะเริ่มต้นสูงกว่าหลักสูตรปกติค่ะสำหรับการขยายโครงการตั้งเป้าผลิตและพัฒนากำลังคนอีก 81,600 คนรองรับ10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงและผู้ประกอบการ SME พร้อมปรับรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด Skill First Degree Letter เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะ 3-4 เดือนหรือ9หน่วยกิจสามารถสะสมและเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยผู้เรียนค่ะต้องฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ50แบ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 80,000 คนและระดับปริญญา 1,600 คนนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาทักษะด้าน AI ดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: อีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะกับครม.นะคะที่มีการไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนรับมือ3ภัยค่ะรัฐหนุนค่าเบี้ยนะคะบ้านเสียหายสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทค่ะสำหรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครอบคลุม3ภัยอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวพร้อมอนุมัติงบประมาณค่าเบี้ยประกันภัยรวม 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทนะคะและประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม500ล้านบาทค่ะมาตรการดังกล่าวนะคะมุ่งปรับแนวทางบริหารจัดการภัยพิบัติจากการตั้งรับหลังเกิดภัยเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐและให้ประชาชนเข้าถึงเงินชดเชยได้รวดเร็วขึ้นส่วนประกันภัยที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยคุ้มครองสูงสุดที่ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ

0: ุ้มครอง2 ล้านบาทต่อคนโดยกรมธรรม์นะคะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ทั้งนี้ค่ะครม.นะคะได้มอบหมายสำนักงานงบประมาณจัดสรรประมาณให้กับสำนักงานคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยค่ะโดยที่ผู้จัดผู้รับประกันภัยนะคะมีมาตรฐานและสามารถจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็เป็นหน่วยงานงบประมาณแล้วก็เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความคุ้มครองแล้วก็เข้าถึงเงินชดเชยเมื่อเกิดภัยค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็น
0: สำคัญนะคะแล้วก็คิดว่าประกันภัยเนี้ยพี่น้องประชาชนคือดีใจมากๆกับการที่รัฐบาลได้เข้ามาดูแลก่อนเกิดเหตุนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ลงพื้นที่ชาบัดเฮ้าป่าตองนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้านย้ำทุกกิจกรรมต้องเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็อยู่ภายใต้ของกฎหมายค่ะนายโชตินรินทร์เกิดโสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบชาบัดเฮ้าป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สถานที่ลักษณะและรูปแบบกิจกรรมตลอดจนตรวจสอบประเด็นด้านกฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและความเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากข้อสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลของชาบัดเฮ้าป่าตองในทุกมิติทั้งด้านที่ดินการได้มาและการใช้ประโยชน์ที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการหรือกิจกรรมในสถานที่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบได้เป็นไปอย่างรอบคอบแล้วก็มีข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะระบุว่าชาบัดเฮ้าโดยทั่วไปใช้สำหรับประกอบศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนายิวแต่กิจกรรมแต่ละประเภทต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและเงื่อนไขทางกฎหมายเป็นรายกรณีโดยจังหวัดจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารอย่างรอบด้านค่ะก่อนพิจารณาแนวทางดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญค่ะ
1: จากนั้นค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบล็อกระบายน้ำใต้ถนนพระเมตตาบริเวณหน้าโรงแรมมารีนาตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อประเมินโครงสร้างและทิศทางการไหลของน้ำหลังพบข้อจำกัดบริเวณจุดเชื่อมต่อซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำท่วมขังในพื้นที่เบื้องต้นจังหวัดจะเร่งตรวจสอบภายในระบบระบายน้ำจัดทำแบบและประมาณการงบประมาณพร้อมตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงโครงสร้างการไหลของน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะคาดว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์โดยหากไม่สามารถที่จะปรับปรุงระบบได้ทันนะคะอาจนำเครื่องสูบน้ำของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตมาใช้เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตค่ะจะบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตองแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ตปภ.ภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำและระบบรวบรวมน้ำเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบจากน้ำท่วมต่อพี่น้องประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวป่าตองต่อไปค่ะ
0: ค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะได้ออกมาเตือนภัยทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงของวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะพร้อมสั่งพื้นที่เสี่ยงจังหวัดยะลาให้เฝ้าระวังน้ำป่าดินถล่มอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะกรมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารภัยกลางนะคะได้ออกประกาศเตือนภัยด่วนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1ลงวันที่15กันยายน2569ระบุว่าในช่วงของวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านกรมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดยะลาโดยนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดระหว่างวันที่15ถึงวันที่20กันยายน2569ดังนี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มอำเภอเบตงอำเภอทันโตอำเภอบันสตาอำเภอกาบางอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหาค่ะพื้นที่เสี่ยงระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันคืออำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันแล้วก็อำเภอยะหาพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทก ภัยได้ข้อมูลสภาวะอากาศนะคะแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารจากราชการอย่างใกล้ชิดต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: สำคัญมากๆช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศหลายคนบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยภาคใต้ยะลาเนี่ยฝนตกหนักแล้วปีนี้เนี่ยน่าจะไม่หนักอย่าคิดว่า
0: เพราะขณะนี้นะคะตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราเนี่ยตกแล้วนะคะข้างนอกแล้วก็ฟ้าก็รองแล้วด้วยเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูนี่เลยค่ะการปรับตัวของเกษตรริมน้ำปัตตานีจังหวัดยะลานะคะเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมที่ซ้ำซากกระทบพื้นที่ทำกินแล้วก็รวมไปถึงรายได้ของเกษตรกรค่ะแต่เกษตรกรนะคะก็ไม่ได้ยอมแพ้ปรับพื้นที่สู่การทำเกษตรผสมผสานกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มรายได้สู้ภัยน้ำท่วมนะคะพร้อมกับเดินหน้าสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามได้จากรายงานพร้อมกันเลยค่ะ
1: ริมแม่น้ำปัตตานีจังหวัดยะลาคือสายน้ำที่เป็นทั้งแหล่งชีวิตและแหล่งทำกินของผู้คนเกษตรกรใช้ผืนดินริมแม่น้ำปลูกทั้งสวนยางสวนปาล์มไม้ผลพืชผักรวมถึงเลี้ยงปลาเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้ำที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตกลับกลายเป็นความเสี่ยงที่ต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเมื่อฝนตกหนักมวลน้ำจากต้นน้ำเพิ่มสูงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรส่วนที่เคยสร้างรายได้ต้องหยุดชะงักรายรับหายไปรายจ่ายยังคงเดินหน้าความเสียหายนี้ไม่ได้มีเพียงผลผลิตแต่รวมถึงหน้าดินและพื้นที่ทำกินก็ถูกน้ำกัดเซาะไปด้วยข้อมูลอุทกภัยจังหวัดยะลา3ปีล่าสุดเผยว่าปี2566น้ำท่วมกระทบ7อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนถัดมาปี2567เจอกับอุทกภัยครั้งใหญ่และวิกฤตหนักสุดในรอบ30กว่าปีกระทบทั้ง8อำเภอและปี2568ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 68,000 ครัวเรือนขณะที่พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 16,700 ไร่ตัวเลขเหล่านี้สำหรับคนริมน้ำแล้วน้ำท่วมจึงไม่ใช่แค่ธรรมชาติแต่คือความเสี่ยงต่อรายได้และชีวิต
2: กระทบมากเลยค่ะคือว่าพอหน้าฝนนี่ทำอะไรไม่ได้แล้ว เวลาน้ำท่วมประมาณ11เดือน11 12 1ทำงานไม่ได้เลยขมาไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรมันติดอยู่กับคลองน้ำก็แฉะในสวนนี้เข้าไปกิดยางกับอะไรไม่ได้ต้องน้ำแห้งนู้นแหละยังไม่มีอะไรได้อีกก็กระทบมากเลยค่ะไม่รู้จะแก้ยังไง
1: เกษตรกรริมแม่น้ำปัตตานีอำเภอกรงปีนังเมื่อถึงฤดูฝนคำถามที่มักปรากฏขึ้นคือปีนี้สวนเราจะเหลืออะไรบ้างเพราะเมื่อน้ำเข้าท่วมการกรีดยางต้องหยุดรายได้ชะงักหายไปพร้อมกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆการรอให้น้ำลดอาจไม่ใช่คำตอบท่ามกลางด้วยข้อจำกัดยังมีเกษตรกรที่เลือกปรับตัวหนึ่งในนั้นคือนางฮาซียะเดือราเซหรือกะยะเกษตรกรริมแม่น้ำที่เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าหากพื้นที่มีความเสี่ยงจากน้ำท่วมการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวคือความไม่แน่นอนกะยะจึงปรับพื้นที่สู่สวนผสมผสานและปลูกพืชที่ขายง่ายตลาดมีความต้องการ
3: สวนแกะก็มีหลายอย่างมีรองกองส่วนใหญ่ก็เป็นรองกองมะพร้าวมะนาวมังคุดก็มีบ้าง 2-3 ต้นส้มโอก็มีบ้างทุเรียนก็พอมีบ้างบางปีท่านนั้นที่ไม่ท่วมถ้าช่วงหลังๆนี้จะมากจะท่วมมากช่วง 3-4 ปีครั้งนี้หลังจาก4ปีมานี้บางทีก็เว้นปีหนึ่งไม่ท่วมก็ท่วมต่ออีกหนักอีกประมาณเว้นปี2ปีก็มาทีหนึ่งหนัก
1: แม่น้ำจะเป็นโจทย์ใหญ่และไม่มีวิธีใดป้องกันความเสียหายได้ทั้งหมดแต่การปลูกพืชแบบผสมผสานกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงเมื่อพืชชนิดหนึ่งได้รับผลกระทบยังมีพืชอีกชนิดที่ให้ผลผลิตและสร้างรายได้หมุนเวียนช่วยให้ครอบครัวมีรายรับมากกว่าการฝากความหวังไว้กับพืชเพียงชนิดเดียว
3: ก็อยากที่จริงอยากให้แบบถ้ามีโครงการดีๆอยากให้เป็นทุกคนที่แถวนี้ชาวบ้านก็เหมือนกับเราแล้วแหละก็รู้สึกค่ะบางคนก็ท้อปล่อยทิ้งแบบเป็นร้างเหมือนป่านี่แหละเรานี่ท้อไม่ได้มันต้องทำไปก่อนถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งนี่เราสบายเรามีน้ำเยอะ หน้าฝนนี่น่ากลัวเพราะปลูกไปพอจะถึงเดือนประมาณตุลานี่กว่าจะเข้าฤดูฝนนี่กังวลแล้วอะไรมั่งจะไปปีนี้อะไรมั่งจะเหลือลุ้นตลอดปีถ้าคุณแบบอยู่ริมน้ำนี่ถ้าเราแบบปลูกพืชยืนต้นถ้าไม่มีที่ร่มเยอะๆนี่ปลูกผักไปเรื่อยๆก่อนจะได้เสริมแบบเป็นพืชยืนต้นนี้แล้วก็ให้พวกห่างๆแบบปลูกผักได้มีแบบเครือแบบนั้นก็ได้สามารถเราขายแบบขายผักแบบส่งให้เขาส่งตลาดเลยนั้น
1: จากเดิมที่น้ำท่วมทำให้เกษตรกรต้องหยุดทำกินวันนี้เกษตรกรริมแม่น้ำกำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและปรับวิถีการทำเกษตรให้เหมาะกับพื้นที่ศูนย์ผสมผสานริมแม่น้ำปัตตานีจึงเป็นการสร้างทางเลือกให้กับชีวิตเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ในวันที่การทำเกษตรรูปแบบเดิมไม่สามารถเดินหน้าต่อคนริมน้ำรู้ดีว่าน้ำคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ฉะนั้นแล้วการปรับตัวคือสิ่งที่พวกเขาเลือกทำได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนเปลี่ยนผืนน้ำให้เป็นความหวังให้เป็นแรงผลักดันในการสร้างชีวิตให้เดินหน้าต่อไปทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: ค่ะจากสถานการณ์ฝนฟ้านะคะมาติดตามในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กันหน่อยค่ะต้องบอกว่าภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลานะคะต้องเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ขณะนี้พุ่งเป็นที่เรียบร้อยนะคะรับผลกระทบฝุ่นควันข้ามแดนค่ะโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเตือนกลุ่มเสี่ยงให้เฝ้าระวังในระยะนี้ค่ะสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากการประเมินสถานการณ์สาเหตุมาจากหลายปัจจัยร่วมกันในแก่ผลกระทบจากควันข้ามประเทศจุดความร้อนปริมาณค่อนข้างสูงบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียประกอบกับอิทธิพลของกระแสลมฝ่ายทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาฝุ่นควันเข้ามาปกคลุมภาคใต้ของไทยค่ะการเผาในที่โล่งและการเกิดไฟไหม้ป่าพรุในบางพื้นที่การระบายอากาศของภาคใต้อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีโดยบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดยะลาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน Air4 ไทยที่ข้อมูลณอำเภอเมืองยะลานะคะพบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่ 14.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปัจจัยด้านสภาพอากาศและทิศทางลมอาจส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองมีโอกาสขยับสูงขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะที่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียสถานการณ์ฝุ่นควันจากประเทศอินโดนีเซียเริ่มพัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่อีกครั้งส่งผลให้สภาพอากาศไม่สดใสขมุกขมัวแล้วก็อบอ้าวประชาชนเริ่มที่จะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองจาก PM 2.5 ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในช่วงนี้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงลดกิจกรรมกลางแจ้งและเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายหากมีอาการไอหายใจลำบากแสบจมูกหรือว่าคอนะคะควรรีบปรึกษาแพทย์โดยทางเพจสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ได้โพสต์ข้อมูลพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มฝุ่นละอองสูงขึ้นขอให้ติดตามฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air4 ไทยเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็เฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนด้วยนะคะโดยการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านประชาชนกลุ่มเสี่ยงก็สังเกตอาการผิดปกติด้วยค่ะ
1: ค่ะขณะที่จังหวัดสงขลานะคะเผชิญกับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองที่พัดเข้าปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยมีสาเหตุมาจากกลุ่มฝุ่นควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีทัศนวิสัยลดลงโดยรายงานคุณภาพอากาศในบรรยากาศเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ข้อมูลณวันที่15 กันยายน 2569พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ที่64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองที่อยู่ในระดับสูงและประชาชนค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตกลางแจ้งโดยบริเวณจุดชมวิวเขาคอหงภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ก็พบว่ามีหมอกควันปกคลุมพื้นที่อย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ทัศนียภาพจากจุดชมวิวถูกบดบังโดยเฉพาะภาพของพื้นที่เมืองหาดใหญ่ตาม ประชาชนเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ซื้อหน้ากากอนามัยมาให้สมาชิกในครอบครัวสวมใส่เพื่อป้องกันการสูดฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน
0: ขณะที่บริเวณสะพานเกาะยอ2จังหวัดสงขลานะคะอีก1จุดที่พบทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นชัดเจนจากกลุ่มควันค่ะแม้แต่บริเวณอาคารอควาเรียมหอยสังนะคะซึ่งอยู่ในระยะที่สามารถมองเห็นได้จากสะพานยังเห็นได้ไม่ชัดเจนเนื่องจากมีฝุ่นควันปกคลุมหนาแน่นภาพทัศนียภาพของเมืองสงขลาก็ดู
1: มองไม่ชัดแล้วในขณะนี
0: ้ใช่ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ค่ะติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพิ่มการป้องกันตนเองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็สวมหน้ากากที่สามารถช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้นะคะเมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกอาคารค่ะ
1: ค่ะไปทะเลสงขลาช่วงนี้อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นหมอกเหมือนเบตงไปด้านขวาอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเป็นควันหรือเปล่าต้องเช็คก็คือเช็คง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Air for Thai ว่าในพื้นที่ที่เราอยู่ณขณะนี้เนี่ยอยู่ในระดับสีไหนแล้วเหลืองส้มหรือว่าแดงนะคะก็จะสามารถโหลดไปได้เพื่อที่จะเช็คว่าในพื้นที่ที่เราอยู่ณขณะนี้เนี่ยคุณภาพอากาศเป็นอย่างไรค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: เพดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
6: ไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
7: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
6: ไรหรอก
5: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
0: ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกิจกรรมของน้องๆกันบ้างนะคะที่มายอค่ะประกาศคว้าแชมป์ถล่มทุ่งยางแดง4-0ชิงถ้วยพระราชทาน SP Pack ยาง Power 2026นะคะสะท้อนพลังเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะทีมฟุตบอลเยาวชนจากอำเภอมายอโชว์ฟอร์มร้อนแรงค่ะไล่ถล่มเอาชนะอำเภอทุ่งยางแดงไปอย่างเด็ดขาด4-0ผงาดขึ้นครองแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน SB Pack ยาง Power 2026หรือโครงการรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดประจำปี2569คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองได้อย่างภาคภูมิใจแล้วก็สมเกียรติค่ะบรรยากาศการชิงชัยนะคะก็เต็มไปด้วยความคึกคักและเร้าใจเมื่อเกมดำเนินไปได้ไม่นานสายฝนก็ตกลงอย่างต่อเนื่องจนสนามชุ่มฉ่ำแต่เหล่าแข้งเยาวชนฝีเท้าเยี่ยมทั้ง2ทีมต่างวิ่งสู้ฟัดค่ะแสดงสปิริตนักกีฬาแล้วก็มีความมุ่งมั่นอย่างไร้ความย่อท้อจนกระทั่งจบการแข่งขันในช่วงเวลา 18:00 นท่ามกลางรอยยิ้มคราบเหงื่อและหยดน้ำฝนที่ผสมผสานกันอย่างน่าประทับใจโดยได้รับเกียรติจากนายชนทานแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานชมการแข่งขันและเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยพระราชทานเหรียญรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาทให้แก่ทีมชนะเลิศอย่างอำเภอมายอค่ะรองชนะเลิศอันดับที่1 นะคะคือทีมอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีรองชนะเลิศอันดับที่2ร่วมนะคะคือทีมอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมมอบถ้วยรางวัลและก็แสดงความยินดีอย่างคับคั่งค่ะ
1: ยังอยู่ในเรื่องของการศึกษานะคะโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนนะคะส่งเสริมในเรื่องของการมีทักษะทางอาชีพค่ะสร้างอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาเมืองยะลาจังหวัดยะลานายสุภวิทย์ธรรมรัตน์รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานเปิดกิจกรรมยศแคริเออร์เอ็กซ์โปสร้างอาชีพสร้างอนาคตเยาวชนชายแดนใต้โดยมีนางสาวชยาดาก้าวเอี้ยนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นางสาวนิชาดาสุวรรณละอองกลุ่มพัฒนาการศึก

0: ษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลานางธนธรแก้วเป็นทองผู้อำนวยการกรมส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอราวันตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและครูนักเรียนเข้าร่วมค่ะในงานนะคะมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียนรู้กระบวนการสร้างอาชีพนำรายได้ไปต่อยอดการพัฒนากลุ่มอาชีพในสถานศึกษาสู่การพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่านนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมเยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากฝีมือของน้องๆ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในงานนะคะซึ่งก็มีทั้งน้องๆจากยะลาปัตตานีนราธิวาสและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลามาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ค่ะงานนี้นะคะมีไปถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะวันที่17กันยาก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปช็อปสินค้าของน้องๆกันได้ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาเมืองยะลายาวๆกันไปค่ะ8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะ
1: ครูสกลเรามีในทุกพื้นที่นะคะแล้วก็เรามีเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆทุกฝ่ายอะค่ะได้มาร่วมกันในการจัดการเรียนรู้เหล่านี้ให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเราในทุกพื้นที่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราจะสำรวจความต้องการของผู้เรียนนะคะว่าเขาอยากที่จะประกอบอาชีพอะไรซึ่งอาชีพต่างๆเหล่านี้เราก็มีหลากหลายเป็นการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้มีอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณศึกษาธิการส่วนหน้านะคะที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนเป็นการบูรณาการที่เกิดประโยชน์ให้กับผู้เรียนแล้วก็ประชาชนต่างๆได้มาเห็นถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนนะคะเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างหนึ่งในเรื่องของคุณภาพผู้เรียนที่เขาได้มีโอกาสในการแสดง
2: ค่ะพาไปดูบรรยากาศในพื้นที่ของหาดบาดตองภูเก็ตกันบ้างนะคะเรียกได้ว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งกับค่ำคืนแห่งเสียงเพลงในงาน Harbor Group Music ครั้งที่4ค่ะที่ขนทัพศิลปินชื่อดังนะคะมาร่วมสร้างสีสันสัมผัสบรรยากาศความสนุกตลอดค่ำคืนค่ะบรรยากาศที่ Thailand Mountain ภูเก็ตป่าตองจังหวัดภูเก็ตก็เต็มไปด้วยเสียงเพลงแสงสีแล้วก็ความคึกคักกับงาน Harbor Group Music ครั้งที่4กิจกรรมดนตรีที่มาร่วมเติมสีสันให้กับเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของภูเก็ตงานนี้นะคะจะเต็มด้วยศิลปินที่แฟนเพลงคุ้นเคยนำโดยเสกโลโซศิลปินร็อกแถวหน้าของเมืองไทยพร้อมด้วยมาริโฮน่าเจ้าของบทเพลงเพื่อชีวิตที่มีเอกลักษณ์และทีจีไทเกอร์ค่ะที่ร่วมสร้างความมันบนเวทีดนตรีที่ดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองผู้ชมทั้งนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่นะคะต่างร่วมสนุกร้องตามและสัมผัสบรรยากาศของค่ำคืนแห่งดนตรีอย่างเต็มพลังนอกจากความสนุกสนานบนเวทีแล้วกิจกรรมลักษณะนี้ยังมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศให้พื้นที่ป่าตองกลับมามีชีวิตชีวาดึงดูดผู้คนให้ออกมาใช้เวลาร่วมกันทั้งการฟังเพลงรับประทานอาหารและท่องเที่ยวในพื้นที่เพราะในมุมของการท่องเที่ยวเสียงดนตรีไม่ได้สร้างเพียงความบันเทิงค่ะแต่ยังสามารถสร้างบรรยากาศสร้างการเดินทางและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการและก็คนในพื้นที่อีกด้วย
3: หวังว่า Harbor Group Music นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาชุมชนป่าตองรวมถึงช่วยพัฒนาภูเก็ตนะคะในด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมให้คนมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของการใช้จ่ายกินดื่มนะคะหรือว่าจะเป็นการใช้ห้องพักหรือว่าจะเป็นการใช้จ่ายทั่วไปค่ะก็หวังว่า Harbor Group Music จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทุกท่านเวลาที่ทุกท่านนึกถึงภูเก็ตนะคะ Harbor Group Music นะคะเป็นหนึ่งในแบรนด์ของภายใต้ของ Thailand Mountain ภูเก็ตนะคะที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรีและเสียงเพลงค่ะเราเน้นการจัดคอนเสิร์ตเป็นหลักแล้วก็เราหวังว่าHarbor Group Music นะคะจะได้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของชาวภูเก็ต
0: จากเสียงเพลงในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะขอพามาดูในเรื่องของอาหารพื้นเมืองภูเก็ตกันบ้างค่ะอย่างเป็นขนมที่ตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งได้รางวัลมาด้วยนะคะกับบีทายบักนะคะขนมชื่อแปลกกับเป็นที่รู้จักค่ะโดยจี้หมวยนะคะได้มีการสืบสานบีทายบักนะคะขนมพื้นเมืองภูเก็ตสู่ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเส้นขนมสีแดงขาวนะคะเนื้อนุ่มเสิร์ฟพร้อมกับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสซึ่งชาวภูเก็ตเรียก ว่าบีไทยบักนะคะเป็นขนมหวานพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน100ปีเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ตโดยขนมชนิดนี้อยู่ในกลุ่มของปุนเตโก้ยนะคะสะท้อนวัฒนธรรมอาหารของชาวภูเก็ตที่ได้รับอิทธิพลจากวิถีจีนมลายูหรือพรณการโดยกรรมวิธีทำนะคะของขนมชนิดนี้เนี่ยจะนำแป้งข้าวเจ้ามานวดกับน้ำอุ่นแบ่งเป็นสีขาวและสีแดงก่อนจะกดผ่านพิมพ์ลงในน้ำเดือดเมื่อเส้นสุกค่ะจึงนำมาพักให้เย็นและรับประทานคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสจี้หมวยนะคะผู้สืบสานขนมพื้นเมืองภูเก็ตเล่าให้ฟังว่าจากขนมที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นเคยวันนี้ค่ะบีไทยบักนะคะเริ่มกลับมาได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากได้รับรางวัลคะแนนโหวตสูงสุดระดับประเทศหรือ Popular Vote 2026จากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้ทำขนมที่มันหายไปแล้วเนี่ยให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งไม่ใช่แค่คนภูเก็ตแต่คนที่อยู่ในพื้นที่อื่นนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะนี้ตอนนี้เนี่ยก็มาถามหาขนมชนิดนี้กันแล้วขณะเดียวกันจี้หมวยค่ะก็มองว่าการรักษาขนมพื้นถิ่นไม่ใช่เพียงแค่การเก็บสูตรโบราณเอาไว้แต่คือการที่ทำให้คนรุ่นใหม่และผู้มาเยือนได้รู้จักเรื่องราวของภูเก็ตผ่านอาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเล่าอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นของท้องถิ่นเองนะคะได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะ
4: ก็มีคนถามหาเขาก็อยากจะกินเขาก็เป็นอะไรที่สนใจกับนักท่องเที่ยวมากอยู่ตอนนี้ค่ะก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเป็นชื่อเฉพาะชื่อมันก็แปลกอยู่แล้วแล้วก็รสชาติอาหารมันก็ทำให้กินแล้วมีรู้สึกชีวิตมีความสดชื่นเขาก็อยากแปลกใจว่าเออมันก็ได้เป็นอาหารอะไรที่เป็นเมนูหนึ่งในที่ว่า
2: ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมพระพุทธศาสนากันบ้างนะคะที่วัดสุนทรนิวาสค่ะหรือว่าวัดประดู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนคุณธรรมพลังบวรค่ะเพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ต่อยอดสู่อาชีพค่ะนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนวัดสุนทรนิวาสภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดสุนทรนิวาสโดยมีจ่าเอกพิรพรอุริศผลวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุชาวทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนและเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมพระปลัดวรกิจวรกิจโจด็อกเตอร์เจ้าอาวาสได้กล่าวว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนเข้ามาเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันและอยากจะให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของวัดสุนทรนิวาสในการถ่ายทอดความรู้และก็เรื่องราวของชุมชนให้คนรุ่นใหม่ค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในพิธีเปิดกิจกรรมนะคะมีการจัดแสดงนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดสุนทรนิวาสทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าปาเต้ลายประดู่รวมถึงการสาธิตทำอาหารการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การออกแบบของเล่นสะสมหรือว่าอาร์ตทอยค่ะนอกจากนี้นะคะวัดยังได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนคุณธรรมพลังบวรต้นแบบโดดเด่น1ใน8แห่งของประเทศประจำปี2569จากการดำเนินงานที่นำวัดชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆมาเข้าร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ
0: กันบ้างนะคะวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาค่ะผนึกกำลังกับเทศบาลเมืองสะเตงนอกนะคะลงนาม MOU ค่ะขับเคลื่อนการเรียนรู้สหวิชาชีพ IPE สู่ชุมชนซึ่งบรรยากาศในครั้งนี้นะคะทางวิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดยะลาค่ะคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกร่วมกับเทศบาลเมืองสะเตงนอกลงนาม MOU ลงความร่วมมือทางวิชาการมุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพเชิงพื้นที่หรือ IPE นะคะตอบโจทย์บริบทและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชาญพิบาลผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาและนายเสรีเรืองการนายกเทศ ทศมนตรีเมืองสะเตงนองลงนามความร่วมมือท่ามกลางคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมเป็นสักขีพยานค่ะความร่วมมือครั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการเสริมสร้างให้นักศึกษาสามารถที่จะทำงานร่วมกับสหวิชาชีพและชุมชนพร้อมนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในพื้นที่สนับสนุนในเรื่องของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตลอดจนร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนเปิดโอกาสให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งมีกำหนดระยะเวลา5ปีนะคะทั้งนี้ก็สามารถที่จะต่ออายุได้นะคะตามความเห็นชอบของทั้ง2ฝ่ายต่อไปในอนาคตค่ะ
2: ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการสัมมนาวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัยค่ะนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่สุขภาวะที่ยั่งยืนร่วมบุคลากรสาธารณสุขนำเสนอผลงานแล้วก็แนวคิดจากประสบการณ์ทำงานจริงค่ะที่ห้องบงกตรัฐโรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราชนายธีรพงษ์ชูช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่สุขภาวะที่ยั่งยืนโดยมีนายแพทย์สุทธิพจน์ชยนัทพงษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและบุคลากรทางสาธารณสุขนะคะได้ร่วมงานกันเป็นจำนวนมากบรรยากาศภายในงานค่ะก็เป็นไปอย่างคึกคักบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาลและหน่วยบริการในพื้นที่ร่วมกันนำเสนอผลงานที่เกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงผ่านงานวิจัยการพัฒนาคุณภาพงานและนวัตกรรมด้านสุขภาพขณะที่ภายในงานนะคะก็ยังมีบูธนิทรรศการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่นำองค์ความรู้ผลงานและนวัตกรรมที่น่าสนใจมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็นำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานค่ะ
0: ส่งท้ายกันด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นค่ะกับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย3นาทีกับอัยการขอนำเสนอในเรื่องของเจ้าหญิงนักกฎหมายรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมค่ะ

รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมนำพระกรณียกิจดังกล่าวของพระองค์มานำเสนอโดยสังเขปให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมถึงการส่งเสริมหลักนิติธรรมสิ่งที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์ได้ในด้านกฎหมายของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนคือทรงให้ความสำคัญกับบุคคลที่อยู่ในสถานะเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กที่ติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตจากพระดำริที่ทรงปรารถนาให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้รับทั้งโอกาสและกำลังใจจึงเกิดเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นโครงการที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทั้งสุขภาพการศึกษาการฝึกอาชีพตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมที่สำคัญพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่กับมารดาในเรือนจำด้วยทรงตระหนักว่าเด็กเหล่านี้มิได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ควรต้องแบกรับผลกระทบหรือมีตราบาปจากการกระทำของผู้เป็นมารดาแนวพระดำริดังกล่าวจึงมิได้มุ่งหวังเพียงช่วยเหลือผู้ต้องขังแต่เป็นการมองกระบวนการยุติธรรมด้วยความเข้าใจในความเป็นมนุษย์จากพระกรณียกิจในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติและมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือแบงก์กอกรูเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2553และกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของนานาประเทศในการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเด็กที่ติดผู้ต้องขังด้วยพระกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายมิได้มีหน้าที่เพียงนำผู้กระทำความผิดมารับโทษแต่ยังต้องสร้างโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นี่คือมิติของกระบวนการยุติธรรมที่มองเห็นทั้งความยุติธรรมและความเป็นมนุษย์รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและขอร่วมสืบสานพระปณิธานด้านกฎหมายเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์สร้างโอกาสและคืนความหวังให้กับประชาชนพบกันใหม่อีกครั้งกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมวิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับการประดิษฐ์สิ่งของทั่วไปจากวัสดุไร้คุณค่าที่มองดูยังไงก็ไร้ค่าครับแต่ด้วยจิตวิญญาณแห่งนักประดิษฐ์ผสมกับความถนัดในวิชาชีพจึงสามารถรังสรรค์ชิ้นงานออกมาได้อย่างลงตัวและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อีกด้วยล่ะครับทุกคน

ในปัจจุบันนะครับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลจำนวนมากเนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลซึ่งเครื่องจักรกลนะครับที่ใช้งานไม่ได้หรือมีอายุใช้งานมากก็จะเสื่อมสภาพตามการใช้งานชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องจักรกลดังกล่าวนะครับก็จะถูกขายเป็นเศษโลหะเพื่อนำไปหลอมกลับมาใช้ใหม่ดังนั้นนะครับช่างเชื่อมจึงคิดสร้างงานศิลปะจากเศษเหล็กเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชิ้นงานและฝึกการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่วยลดปัญหาทางด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม

0: เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านหิ่งห้อยกับตะวันกันก่อนเลยครับจากนั้นเราค่อยไปประดิษฐ์ชิ้นงานกันครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับอาแบท่านนี้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตชิ้นงานคุณภาพนะครับงานเหล็กนะครับงาน DIY นะครับซึ่งมีชื่อเรียกว่าหิ่งห้อยกับตะวันครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเจ้าของกันเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมครับแบ๊ะครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุม
1: ครับแบ๊ะแนะนำตัวเลยครับ
2: ครับผมชื่ออับดุลลาเต้มาฮะบ้านริมมุดภาษา
1: เรียกกับแบ๊ะอะไรดีเนี่ย
2: เรียกกับแบ๊ะเต้เต้
1: แบ๊ะเต้นะครับแบ๊ะเต้แบ๊ะเต้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: อายุก็40กว่าๆแล้ว
1: สี่สิบกว่าๆแล้วนะ
2: 45แล้ว
1: 45นะอาชีพหลักของแบ๊ะเต้นี่ทำงานอะไร
2: คืองานเชื่อมเป็นงานเชื่อม
1: ทำมากี่ปีแล้วแบ๊ะ
2: ทำมาอยู่ก็15ปีแล้ว
1: เนี่ยแรกๆนี่เป็นงานเชื่อมประเภทไหนแบ๊ะ
2: งานเชื่อมงานเชื่อมทำรถเข็นกับโชเล่
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แล้วก
1: ็เครื่องแต่งครับแล้วก็แล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาทำชิ้นงาน DIY ครับแบ๊ะ
2: คือจากทำงานมามันจะมีเหลือเศษเหล็กขึ้นมา
1: อ๋อ
2: แล้วก็เลยว่าเศษเหล็กนี่ก็มาทำประโยชน์ได
1: ้ครับ
2: เลยมาทำชิ้นงานมาชิ้นนึงก่อนพอไปๆมาๆก็ทำเรื่อยๆผลงานออกมาดีก็เลยทำไปเรื่อยๆ
1: คร
2: ับ นั่นแหละที่มา
1: เหรอครับแล้วชิ้นงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบทำอย่างงาน DIY นี่มีอะไรบ้างไปที่แบทำหลักๆ
2: หลักๆส่วนมากจะเป็นลูกหนังแบบนี้แหละอย่างน
1: ี้เนี่ยนะที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยนะงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้นะเป็นงานที่เน้นตกแต่งกันไปนะ
2: เป็นงานตกแต่งต
1: ั้
2: งบนโต๊ะ
1: ก็จะมีเชิงเทียนก็มีเป็นรูปนกเป็นไก่เป็นพวกของเล่นเด็กนะแบบนี้นะซึ่งมาจากวัสดุเหลือใช้แทบทั้งสิ้นเลยเหลือใช้จากงานเหล็กที่ไปยีเชื่อมอยู่ด้วยแล
2: ้
1: วก็อีกส่วนนึงก็คือเราไปหาตามร้านเศษเหล็ก
2: ทั่วไปนั่นแหละ
1: ซึ่งเป็นวัสดุที่ไร้คุณค่าเรียกอย่างนั้นเลย
2: ใช่ถูกต้อง
1: ไม่มีคุณค่าเลยบาท2บาทเขาก็ไม่ซื้อแต่เมื่อผ่านการรังสรรค์บวกกับจินตนาการและก็ความชอบส่วนตัวของเราเราใช้เวลาว่างในช่วงที่ทำงานให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นไอ้โครงไก่หมุนรถชนลงชนเล่โครงหลังคามันก็จะมีเวลาว่างอยู่บางช่วงแล้วก็จะมาจับชิ้นงานเล็กๆที่ทำไปมีความสุขกับการทำงานตรงนี้ไหมแบ
2: ๊ะมีความสุขมากเลยอ่ะ
1: ในเล่าให้ฟังหน่อยแบ๊ะมันความสุขยังไง
2: คือมันใจมันรักไง
1: เ
2: ราทำด้วยใจ
1: ครับ
2: นั่นแหละแต่ว่าทำงาน
1: และแรกๆทำชิ้นงาน DIY เนี่ยเราตั้งใจไหมว่าเราจะทำเพื่อขายหรือว่าเราคิดว่าเราทำไปแค่ทำให้มีความสุขในวันแรกๆอ่ะ
2: ทำเพื่อความสุขเท่านั้นเอง
1: ไม่ได้เน้นขาย
2: ไม่ได้เน้นขาย
1: อ๋อ
2: คือเราทำแล้วก็ตั้งเครื่องไว้หน้าบ้านเท่านั้นเอง
1: ครับ
2: แล้วทุกทีนี้คนผ่านไปผ่านมาก็สนใจต่างก็เลยถามจะขายไหมอ๋อก็ไม่ได้ขายหรอก
1: ครับ
2: นั่นแหละ
1: ก็ทำเพราะว่าเราชอบเราสนุกแล้วก็ตกแต่งบ้านเราไปคนก็ผ่านไปผ่านมาเขาเห็นพวกเขาก็เลยเข้ามาดูเข้ามาถามบางคนก็เห็นว่าเอาตัวอย่างมาให้ดูเอาแบบถ่ายรูปมาให้ดูบอกแบร์อยากได้แบบนี้
2: ก็ทำได้
1: ก็ทำให้
2: ตอนนี้ก็เริ่มทำให้นั่นแหละเพราะว่าตลาดมา
1: ได้ไหมนะ
2: ตลาดมาแล้ว
1: ส่วนมากนี่คือแบร์ยังไม่ได้ขายทางโลกโซเชียลอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ยังไม่ได้ขาย
1: ก็คือเราแค่ขายคนในพื้นที่แค่นั้นแล้วส่วนมากคนที่เขาซื้อชิ้นงานเราไปทำอะไรแบร
2: ์ทำไว้สำหรับงานจะมีอยู่ที่ตั้งสำหรับงานของเทศบาล
1: อ๋อหน่วยงานราชการมีมารับจากเราไปด้วย
2: ชาวเทศบาลสติงโ
1: น่ครับแล้วก็จะมีร้านกาแฟนะที่ผมได้ยินมานะ
2: ร้านกาแฟร้านกาแฟหลายที่แล้วแหละมาทำ
1: ครับแล้วไอเดียแรงบันดาลใจชิ้นงานแต่ละชิ้นนี่มันมาจากไหนอ่ะแบบรูปแบบแต่ละอย่างบางทีทำออกมาได้สวยงามมากเลยไปอย่างนกข้างหน้านี่เห็นไหม
2: บางทีเป็นพรสวรรค์ก็ได้นะก็จะแล้ว
1: พรสวรรค์นะ
2: จินตนาจันมาเอง
1: นะ
2: เราจะไม่ดูงานปุ๊บมันก็ตัวนั้นมันเป็นตัวได้ถึงเป็นแขนได้นะจ
1: ับ
2: อย่างนี้ก็เป็นขาได
1: ้ถ้าเราไม่มีจินตนาการไม่มีศิลปะถึงเราจะเชื่อมงานเหล็กเป็นเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำงานพวกนี้ได้
2: ใช่
1: เพราะมันเป็นศาสตร์และศิลป
2: ์ศาสตร์และศิลป์ใช่ฮะ
1: มันต้องมาร่วมกัน
2: มันต้องมาร่วมกัน
1: ไอ้แบงเป็นคนชอบศิลปะครับ
2: ก็ชอบศิลปะชอบศิลปะเหลือของเก่าด้วยก็เลย
1: ชอบของเก่าด้วย
2: ชอบของเก่าด้วยของเก่าที่ชอบเลย
1: เหรอครับก็เห็นจะมีเป็นแบบไม่ใช่งานเด็กอย่างเดียวนะคุณชมครับจะมีการอะแดปต์มากับงานไม้ด้วยนะผมเห็นนะอย่างโต๊ะที่เรานั่งก็จะเป็นไม้ผสมเหล็กนะโดยที่ว่าขาของโต๊ะนี่ก็จะเป็นเครื่องบดรีดแผ่นยาง
2: รีดแผ่นยาง
1: ซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาดูได้ยากแล้ว
2: น
1: ั่นไปนะแล้วก็มาอะแดปต์นะแต่ถ้าเป็นชิ้นงานที่เป็นแบบโต๊ะที่เรานั่งก็จะมีราคาสูงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้อง ใช้ค่าใช้จ่ายในการที่ว่าไม้ใบต้องไปซื้อมา
2: ครับ
1: ถูกต้องไหมแต่ว่างานเหล็กก็อาจจะซื้อบ้างแล้วก็ทำเองบ้างนะครับ

0: ี่ก็เป็นชิ้นงานนะครับซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้นะครับที่จะนำมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่านะครับซึ่งก็อยู่ที่จินตนาการของอาแบร์ท่านนี้ครับนี่ครับแบร์วันนี้เราเตรียมอุปกรณ์คิดว่าเราจะทำอะไรดีครับแบร์
1: เตรียมไว้สองอย่างนะ
0: ครับ
1: คือที่แขวนของกับนกกระยาง
0: อ๋อนกกระยางนี่เอาไว้ทำอะไรแบร์
1: เอาไว้ก็ตั้งไว้โชว
0: ์ตั้งโชว์บนโต๊ะรับแขกแล้วก็วัสดุที่ใช้วันนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับอะไรแบ
1: ร์
0: เครื่องมือช่างหรอ
1: เครื่องมือช่าง
0: อ๋อนี่ครับผู้ชมมีหัวเทียนนะครับแล้วก็มี
1: ตัวนี้
0: เขาเรียกอะไรมอเตอร์
1: ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ที่ปั่นน้ำฝนรถ
0: มอเตอร์ปั่นน้ำฝนรถ
1: อ่าฮะใช่
0: แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรแบร์ตัวนี้แบร
1: ์ตัวนี้เหรอตัวนี้จะเป็นฝาครอบของมัน
0: อ๋อฝาครอบ
1: เดิมขึ้นอยู่ในนี
0: ้อ๋อ
1: ที่อยู่นี
0: ้ครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หมดในแบร์นะ
1: แล้วก็ดึงออกมา
0: อ๋อครับ
1: ใส่ใน
0: ครับผมแล้วก็อีกชิ้นนึงนี่เป็นหัวสว่านใช่ไหม
1: เป็นหัวสว่าน
0: อ๋อ
1: สว่านนะ
0: นี่เป็นสิ่งของที่แบบคือใช้งานไม่ได้แล้วก็เสียแล้วเราสามารถที่จะนำมาสร้างมูลค่าเป็นเม็ดเงินได
1: ้ครับผม
0: ด้วยการรังสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ
1: ์สิ่งประดิษฐ
0: ์โอเคเดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับว่าวันนี้อาแบร์จะทำตัวอะไรให้กับเรานะครับผู้ชมครับจากสิ่งของที่อยู่ตรงหน้านี้ครับผู้ชมครับ

เศษซากวัสดุเหลือใช้ประเภทเหล็กขดลวดสปริงและอื่นๆอีกมากมายบางครั้งก็ไม่ได้ถูกนำเข้าระบบจัดเก็บเพื่อหลอมละลายแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ไปเสียทุกชิ้นครับมันเลยกลายเป็นขยะชิ้นเล็กๆจำนวนมากในบ้านที่ไม่มีที่ไปแถมทำลายยากด้วยครับคนทั่วไปก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมีแต่จะเพิ่มปัญหาสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมแต่สำหรับแบตเต้นะครับเขามีวิธีจัดการพร้อมกับช่วยสร้างสีสันให้ชุมชนได้ดีบนความเชื่อที่ว่าศิลปะควรเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้อย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน

0: แกอยู่บนเขาที่ทำกระถางเล่น
1: จะตัดนี้ไว้มาเสียที่สนิทขึ้นเลยเอ้ยก็ตัดตอนนี้เลย
2: ก็ไปได้ก็ไปก็ไป

ุดเด่นของผลงานนวัตกรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นำวัสดุเหลือใช้จากเครื่องจักรกลต่างๆแล้วออกแบบรูปร่างนำชิ้นส่วนต่างๆที่หาซื้อได้ตามร้านรับซื้อของเก่ามาเชื่อมประกอบตามแบบร่างสามารถออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้และเป็นสิ่งประดิษฐ์ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอย่างดีครับเศษเหล็กที่เสมือนเป็นชีวิตของผู้สร้างแล้วมันเต็มไปด้วยความรักคุณค่าความงามและความหมายเราเลยอยากชุบชีวิตเศษเหล็กให้มีค่าตัวได้เพราะทุกอย่างเป็นความสุขสุขของคนสร้างสรรค์สุขของคนในครอบครัวและสุขของโลกนั่นเองครับ

ด้วยความถนัดในงานฝีมือช่างประดิษฐ์ประดอยเศษวัสดุชิ้นส่วนโลหะต่างๆเหล่านี้นะครับบางชิ้นงานก็ถูกออกแบบใหม่ให้กลายเป็นหุ่นยนต์ตัวจิ๋วรถจิ๋วในรูปแบบหลากหลายเป็นงานอัพไซเคิลที่สร้างสรรค์บางชิ้นงานนะครับยังแฝงอารมณ์หยอกล้อด้วยการแอบเอาหุ่นไปวางริมข้างทางให้ผู้คนที่พบเจอแล้วถูกใจสามารถแวะถ่ายรูปคู่กับหุ่นจำลองได้ด้วยจัดเป็นการแสดงชิ้นงานศิลปะบนพื้นที่สาธารณะที่เชื้อชวนให้คนอื่นๆมามีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมกัน

บนความตั้งใจที่จะนำความคิดสร้างสรรค์ส่งคืนสู่สังคมแน่นอนว่าศิลปินสร้างงานย่อมมีการลงทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งสำหรับคนที่ถูกใจก็ตามไปสั่งทำได้ที่

าละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมและทีมงานต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่ามกลางความหลากหลายของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะศาลเจ้าโกเล้งจีนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะที่อยู่คู่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนานเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจนถึงวันนี้นะคะ110ปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมความศรัทธาของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ค่ะศาลเจ้าโกเล้งจีจังหวัดนราธิวาสศูนย์รวมศรัทธาศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนแห่งปลายด้ามขวานไทยท่ามกลางบรรยากาศอันสงบของจังหวัดนราธิวาสบนนนเขามงคลพิพิธที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีศาลเจ้าจีนเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเลตามหลักห่วงจุ้ยนั่นก็คือศาลเจ้าโกเล้งจีสถานที่อันเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นทั้งศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและสายใยที่หล่อล้อมชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน110ปีศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2457จากแรงศรัทธาของบรรพบุรุษชาวจีนที่ได้อพยพมาตั้งรกรากในเมืองนราธิวาสที่นำเอาความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีติดตัวมาด้วยพร้อมร่วมกันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญขอพรจากเทพเจ้าคุ้มครองครอบครัวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานให้ระลึกถึงรากเหง้าของตนเดิมศาลเจ้าเป็นอาคารไม้เรียบง่ายใช้งานมายาวนานกว่า40ปีก่อนจะได้รับการบูรณะและก่อสร้างเป็นศาลเจ้าที่งดงามดั่งเช่นปัจจุบันแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่คุณค่าทางจิตใจและความศรัทธาของผู้คนยังคงมั่นคงไม่เสื่อมคลาย
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเรียกได้ว่าอยู่คู่เมืองนรามาจนถึงวันนี้110ปีแล้วค่ะของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นก็คือศาลเจ้าโกเล้งจีนะคะและตอนนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับอาจารย์วารินค่ะท่านจะพาพี่ซ่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ชมค่ะไปรู้จักศาลเจ้าแห่งนี้ว่าเริ่มต้นเลยคือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะที่นี่เลยคือ

0: เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เรียกได้ว่าก็คืออยู่คู่เมืองนารามาตั้ง110ปีเลยใช่ไหมคะ
1: ครับค่ะคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าในพื้นที่อำเภอบางนาราเดิมเนี่ยจริงๆเราขึ้นกับสายบุรีเมืองสายบุรีในอดีตในยุค7หัวเมืองนะฮะแล้วก็เราก็เพิ่งมาย้ายมาเป็นอำเภอระแงะนะครับแล้วก็ยกระดับมาเป็นจังหวัดนะที่ว่าดังนั้นถ้าถามประวัติดั้งเดิมจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เรามีคนเฒ่าคนแก่ประมาณยุคพ.ศ. 2490ท
0: ่
1: านก็เล่าว่าเฮ้ยท่านเห็นไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมีศาลเป็นสังกะสีมุงเล็กๆมีคนไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วนั่นก็คือแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็มีตัวศาลอยู่แล้วแต่ว่าส่วนศาลที่พวกเราเห็นทุกวันนี้ที่เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบปูนปั้นแบบอะไรที่เราเห็นองค์ศาลในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นศาลที่มีการรื้อถอนแล้วก็บูรณะสร้างขึ้นมาใหม
0: ่
1: ประมาณ2490กว่าๆแล้วก็มาแล้วเสร็จประมาณพ.ศ. 2499งานที่เสร็จเป็นลักษณะสมบูรณ์แบบที่เราเห็นทุกวันนี
0: ้
1: อีกหนึ่งหลักฐานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจริงๆในศาลเจ้าเนี่ยมีกระถางธูปอยู่ใบหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องสังเคตน
0: ะ
1: เครื่องสังเคตเนี่ยจะเป็นสิ่งของพระราชทานที่เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยได้ทำทั้งของพี่น้องพุทธพี่น้องมุสลิมเป็นโคมสีเขียวนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะเป็นกระถางธูปทองเหลืองซึ่งที่นี่ก็มีกระถางธูปนี้อยู่ซึ่งกระถางธูปเนี่ยมีสลักเอาไว้ว่าเป็นพ.ศ. 2453ก็แสดงว่าณวันที่เราได้รับพระราชทานกระถางธูปใบนี้มาที่นี่ก็น่าจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่นี้อยู่แล้ว
0: ค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่อยู่คู่เมืองนราธิวาสมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งคุณค่าทางใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีในหลวงรัชกาลที่6ใช่ไหมคะที่เคยแบบเป็นหลักฐานบ่งบอกเลยว่าท่านเคยเสด็จมาที่นี่เดี๋ยวถ้ายังไงค่ะพี่ซ่อนนะคะขอให้อาจารย์พาไปดูเลยดีกว่ากับกระถางธูปที่อยู่จนถึงวันนี
1: ้
0: ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะ
1: เชิญครับ
0: อาจารย์ค่ะเวลาที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าผู้ที่สักการะบูชาค่ะอยากจะมาไหว้องค์เทพต่างๆเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนเริ่มยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คือจุดเด่นของศาลเจ้าจีนนะ
0: ฮะ
1: โดยวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นแบบขงจื่อเหลาจื่อหรือว่าแบบพุทธมหายานเนี่ยเราก็จะต้องมีศูนย์รวมที่เป็นฟ้าดินหร
0: ือ
1: ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่สรรสร้างสรรพสิ่งก่อนดังนั้นจุดแรกก็จะเป็
0: น
1: จุดเสาเทวดาตรงนี้นะครับภาษาจีนจะใช้คำว่าเทียนตี้ฟู่หมู่หรือว่าฟ้าดินพ่อแม
0: ่
1: ก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยในขณะที่มีผู้ศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าคอยตีกลองตีระฆังเพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกให้รู้ว่าตอนนี้มีคนมาสักการะแล้วนะครับน
0: ะ
1: แล้วก็จุดถัดไปที่ติดกันเลยข้างๆเนี่ยก็จะเป็นแปะกงแปะกงถ้าภาษาเข้าใจง่ายคือเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผู้ดูแลสถานที
0: ่
1: คนจีนเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีเริ่มต้นนะฮะดังนั้นก่อนจะไปที่อื่นเนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าที่ก่อนนะฮะพอเข้ามาถึงบริเวณตัวศาลถ้าสังเกต2ฝั่งเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นเจ้าประตูทั้ง2ฝั่งนะฮะเจ้าประตูก่อนจะเข้าก็ขออนุญาตเข้านะคนจีนก็จะมีการเคารพเจ้าประตูข้างๆนะครับแล้วก็หลังจากที่พอเราเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นบริเวณโถงกลางนะครับ
0: ก็คืออันนี้จะเป็นองค์พระประธานใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ครับผมก็ที่นี่เราจะมีพระประธานก็คือพระยูไลนะหลายๆคนก็พระยูไลคืออะไรเพราะว่าเราดูในไซอิ๋วจริงๆเขาว่าหยูไลหรือว่าเขายูไลเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้
0: า
1: ดังนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะองค์ไหนก็เรียกพระยูไลหมดนะฮะซึ่งอันนี้เราก็สมมุติหรือว่าอาจจะอนุโลมไว้ว่าก็คือองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะฮะก็เป็นพระประธานของที่นี
0: ่ก็คือถ้ามองนี่ก็คือจะเป็น
1: องค์กลางเลยนะครับ
0: ก็คือเป็นจุดแรกที่ถ้าใครเข้ามาจะต้องมาสักการะที่ในพระประธานก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่ะฝั่งทางนู้ใช่ไหมคะ
1: ครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเทพเจ้ากวนอูกับว่ากับพระ108 109
0: ค่ะ
1: เทพเจ้ากวนอูกับพระ108 109ก็เราก็จะเห็นว่าข้างๆกวนอูนี่ก็จะมีกวนผิงหรือว่ากวนเป๋งน
0: ะ
1: ถ้าในสามก๊กถ้าเราเคยอ่านแล้วก็จิวช่องนะฮะก็จะเป็นลูกบุญธรรมกับทหารคนสนิทส่วนพระ108 109นี่ก็จะเป็นตำนานเกี่ยวกับการเดินเรือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่ดูแลก็จะมีคนนับถืออยู่ในพื้นที่บ้านเราอยู่หลายศาลเหมือนกันครับ
0: อันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องที่มาสักการะบูชาเนี่ยค่ะองค์เทพกวนอูนี่ท่านจะให้พรในเรื่องอะไรคะ

0: เป็นพระหมอสายบุรีนะแล้วก็ถ้าหน้าดำที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นพระหมอที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นที่สักการะบูชาของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเพราะว่าสายบุรีเขาก็จะมีการแห่พระทุกปี
1: แล้วก็จะมีแบบปักเกี้ยวลงทะเลด้วย
0: เกี้ยวปักดินอะไรเงี้ยนะเกี้ยวปักดินแต่ส่วนที่เจ้าแม่ริมกอเหนียวเนี่ยพระประธานที่ศาลเจ้าแม่ริมกอเหนียวเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นเจ้าแม่ริมกอเหนียวแต่จริงพระประธานก็คือ
1: พระหมอ
0: ปัตตานีนะฮะซึ่งก็จะรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับนะก็จะมีเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าแห่งฉันงั้นสวยอั้งให้ยี้แล้วก็นาจาถ้าใครเคยดูหนังจีนเราก็จะคุ้นชื่ อเทพเจ้าเหล่านี้นะครับครับผม
1: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระที่อยู่บริเวณภายในศาลเจ้าคราวนี้เราก็จะไปดูในส่วนของฝั่งด้านนอกกันบ้างใช่ไหมคะ
0: ด้าน
1: น
0: อกของด้านข้างก็จะเป็นเจ้าแม
1: ่ค่ะอาจารย์วารินค่ะทำไมที่นี่ถึงแบบชัดเจนเลยคะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นองค์เทพผู้ชายจะอยู่ด้านในส่วนผู้หญิงเนี่ยเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นอยู่เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ อันนี้ก็คือว่าเพราะอะไรคะ
0: คือจริงๆในหลักการของจีนนะโดยเฉพาะหลักการของของจื่อเนี่ยมันจะมีหลักการที่เรียกว่าบริสุทธิ์3เที่ยงตรง4ในความบริสุทธิ์ก็คือชายหญิงชัดเจนนะในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นคุณธรรมที่คนจีนโบราณยึดถือดังนั้นอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนเมื่อก่อนพอเวลามีการสร้างศาลมีสถานที่ค่อนข้างกว้างเนาะไม่ได้แคบเหมือนหลายๆศาลก็แยกโซนชัดเจนว่าเทพเจ้าที่เป็นฝั่งผู้หญิงก็อยู่โซนนี
1: ้
0: ฝั่งผู้ชายก็อยู่อีกห้องนึง
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขององค์เทพ
0: จะมีในส่วนตรงกลางเนี่ยที่เป็นส่วนประธานของฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าพ่อโพธิสัตว์กวนอิมหรือที่เรารู้จักกันในนามอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์น
1: ะ
0: ครับส่วนฝั่งทางนี้นะฮะก็จะมีเจ้าแม่ทับทิมนะครับแล้วก็จะมีเจ้าแม่โต๊ะโมกนะครับนะเทียนโฮเซิ่งหมู่เจ้าแม่โต๊ะโมกนี่ก็ดังที่สุไหงโกลกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจ้าแม่ทับทิมก็เจ้าแม่แห่งท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะที่เรารู้จักกันเมื่อก่อนคนจีนเดินเรือมาก็จะนับถือเจ้าแม่แห่งท้องทะเลนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเจ้าแม่เก้าเทียนกับเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวซึ่งก็เป็นที่โด่งดังนะในภาคใต้ของเราเจ้าแม่ริมกอเหนียวใครมาจากกรุงเทพมาจากอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมาสักการะเจ้าแม่ริมกอเหนียวนะฮะดังนั้นที่นี่ก็แทบจะครบถ้วนนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะมากนะเทียบกับศาลเจ้ารอบๆนี้นะครับผม
1: อาจารย์วารินค่ะก้อนนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์วารินได้บอกพี่ซ้อนตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าบ่งบอกว่ารัชกาลที่ 6เคยเสด็จมาที่นี่กับกระถางนี้ใช่ไหมคะตรงไหนคะที่บ่งบอกว่าท่านมาเขียนตรงไหนเอ่ย
0: คือจริงๆการมีกระถางธูปนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงท่านเสด็จมาเองแต่หมายถึงว่าท่านเนี่ยมีพระราชดำริให้สร้างเครื่องสังเคตก็คือเป็นเครื่องเทียนลึกน
1: ั่
0: นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าในช่วงที่มีงานพระราชทานเพลิงศพ อาจจะมีคณะกรรมการของศาลเจ้าณเวลานั้นเข้าไปร่วมพิธีที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็เราก็ได้รับพระราชทานกระถางธูปใบนี้แล้วก็เอามาประดิษฐานที่นี่นะครับ
1: มีเขียนว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็ถ้าดูจริงๆนะจะมีลายลักษณะเป็นจีนแต่จริงๆเป็นภาษาไทยนะเขียนว่าจปรนะจปรก็เป็นพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็จะเขียนเขาว่าผู้วอต้าสิงคุ้มครองชั้นให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัยหมายความว่าคุ้มครองดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นปีรัตนโกสินทร์ศกถ้าเทียบเป็นพ.ศ.ก็พ.ศ.2453ก็จะเป็นปีสวรรคตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะบอกผู้มอบก็คือหวงก็คือกษัตริย์รัชกาลที่6 อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ
1: คะและนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่ เป็นคุณค่าทางจิตใจอย่างน้อยค่ะเราได้เห็นว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือใช่ไหมคะอันนี้ก็คือท่านจะเป็นองค์เดียวเลยตรงนี้หรือเปล่าคะ
0: ก็จริงๆตรงนี้เป็นส่วนที่ทางศาลเจ้าต่อเติมเพิ่มจริงๆก็เป็นอาคารส่วนเดิมก็มาปรับปรุงแล้วก็มีผู้ศรัทธาในพื้นที่นะฮะก็มอบองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันเนตรจริงๆต้องใช้คำว่าพันเนตรด้วย
1: เพ
0: ราะว่าถ้าอ่านเป็นภาษาจีนเนี่ยเชียนโสเชียนเหยียนก็คือพันมือพันกรกวนอิมหมายถึงว่าถ้าไปดูที่มือเนี่ยก็จะมีพันมือแต่ถ้าเราซูมไปใกล้ๆในมือก็แต่ละหนึ่งมือก็จะมีตาหนึ่งดวงดังนั้นยิ่งไม่ใช่แค่พันมืออย่างเดียวแต่พันมือพันกรพันเนตร
1: โอเคค่ะและนี่นะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะนอกจากที่เราได้สักการบูชาภายในศาลเจ้าแล้วด้านนอกก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนสำคัญเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาพี่ซ้อนไปค่ะ
0: ได้ครับยินดีครับ
2: บนยอดเขาใกล้ศาลเจ้ายังเป็นที่ประดิ

0: ถานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนของความเชื่อพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นภาพแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ผู้คนในจังหวัดนราธิวาสให้ความเคารพซึ่งกันและกันกว่า100ปีที่ผ่านมาศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเป็นที่ประจักษ์แห่งพยานแห่งความศรัทธาเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้บอกเล่าเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานความขยันความอดทนและความกตัญญูของบรรพบุรุษได้อย่างงดงามและสำหรับผู้ที่มาเยือนด้วยความศรัทธาศาลเจ้าโกเล้งจีไม่เพียงเป็นสถานที่กราบไหว้ขอพรเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งความศรัทธาไว้อย่างมั่นคงตราบมาจนถึงปัจจุบันคุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่านะคะใกล้ๆกับศาลเจ้านะคะก็ยังมีอีกสิ่งที่พี่น้องได้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะที่นี่เรียกว่าเขาอะไรคะอาจารย์คะที่เราเดินขึ้นมา
1: เขามงคลพิพิธ
0: เขามงคลพิพิธมีความหมายไหมคะ
1: มีประวัตินิดนึงก
0: ็
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีผู้ว่าราชการชื่อว่าพระยาสุรพลพิพิธซึ่งจริงข้างๆนี้ก็จะเป็นจวนผู้ว่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเราเดินไปฝั่งนี้จะเป็นวัดบางนาราท่านเช้าๆก็จะตื่นมาตักบาตรที่บริเวณเนินเขาธรรมชาติเตี้ยๆตรงเนี้ยนะครับชาวบ้านก็เห็นพระมาทุกวันก็มาร่วมตักบาตรด้วยอะไรด้วยก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นเขาที่มงคลแล้วก็เอาชื่อของท่านเนี่ยพระยาสุรพลเอาเขาพิพิธ
0: มา
1: ก็เป็นเขามงคลพิพิธนะก็เรียกมาก็ให้ชื่อเป็นมงคล
0: ก็จะเห็นได้ว่าบนเขาแห่งนี้ค่ะก็จะมีหลวงพ่อต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธรูปใช่ไหมคะที่ให้พี่น้องทั้งไทยพุทธแล้วก็พี่น้องที่มีความครบศรัทธาสามารถที่จะเข้ามาสักการะบูชาได้เหมือนที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็น
1: หลวงป
0: ู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็ยังมีใช่ไหมคะ
1: รอยพระพุทธบาทนะครับมีพระมงคลบพิตรนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็มีพระอาจารย์ทิมซ
0: ึ
1: ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดช้าง
0: วัดช้างให
1: ้คือที่นี่เราก็จะเห็นว่ามีหลวงปู่ทวดนะฮ
0: ะ
1: อยู่ก็เอาข้อจริงเขาตรงนี้ก่อนหน้าที่เป็นศาลเจ้าเดิมก็คิดว่ายังไม่ได้มีการมาทำหรือว่ามาสร้างพระพุทธรูปอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลังจากที่ศาลเจ้าตัวหลักเนี่ยมีการบูรณะขึ้นตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่นี่ก็มีผู้ศรัทธานะเห็นมีชื่อหลายๆคนเช่นนายอีโป้แซ่ตั้งอะไรเงี้ยก็เข้ามาสร้างแล้วก็คนอื่นเห็นมีการมาสร้างก็เอาองค์พระมาบริจาคบ้างเอามาตั้งบ้างก็เลยกลายเป็นแหล่งศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็พี่น้องพุทธในพื้นที่นะฮะซึ่งก็จะมีเยอะแยะมากมายอีกหนึ่งจุดเด่นที่เป็นเรื่องราวของที่นี่ก็คือพระอาจารย์ทิมธรรมทโลที่สร้างหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะฮะท่านก็มาที่นี่ในช่วงครบรอบ10ปีของการสร้างศาลใหม่เนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านก็มาสร้างองค์หลวงปู่ทวดมาสร้างเหรียญสร้างอะไรแล้วก็มานั่งปกก็คือปลุกเสกให้ที่บนเขาแห่งนี
0: ้
1: ซึ่งก็จะมีเก้าอี้ที่ท่านนั่งปลุกเสกอยู่บริเวณนั้นนะฮ
0: ะ
1: ช่วงหลังนี้เราก็เลยสร้างเป็นรูปเคารพท่านอาจารย์ทิมเป็นนั่งอยู่บนธรรมาสน์นั้นซึ่งเป็นจุดที่ท่านเคยใช้ปลุกเสกเหรียญต่างๆของศาลเจ้าแห่งนี้
0: ค่ะเรียกได้ว่าที่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาสักการะบูชาในองค์เทพต่างๆแล้วพี่น้องก็ยังสามารถได้สักการะบูชาทั้งหลวงพ่อที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยก็ว่าได้นะคะคือมาที่เดียวสามารถที่แบบเคารพได้ทุกองค์แล้วก็ครบจบในที่เดียวแห่งนี้เลยค่ะแล้วบรรยากาศที่นี่พี่ต้นอยากจะบอกว่าเมื่อเราเดินขึ้นมานะคะเย็นสบายมากๆเลยด้วยความที่อยู่บนเขาแล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่มากๆตอนนี้แล้วที่สำคัญก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมที่อยู่แบบศูนย์รวมเลยเพราะว่าตรงข้ามศาลเจ้าก็จะเป็นโรงเรียนของน้องแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็น
1: จ
0: นผู้ว่านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมที่ตั้งอยู่กลางเมืองนราธิวาสเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่พาพี่ซ้อนแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมค่ะได้มารู้จักศาลเจ้าโกเล้งจีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มีผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาสักการะบูชาองค์เทพเจ้าที่ศาลแห่งนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะถ้าใครมีโอกาสนะคะมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะมีโอกาสสักครั้งนึงนะก็อย่าลืมแวะเวียนมาสักการะบูชาที่นี่ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์
1: ก็อยากจะฝากนะครับพี่น้อง

0: ่านนะฮะว่าจริงๆแล้วจังหวัดนราธิวาสของเรานะครับก็มีสิ่งสวยๆงามๆมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็มีแหล่งที่เป็นแหล่งศรัทธาแหล่งความเชื่อของพี่น้องโดยเฉพาะชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งอาวุโสในพื้นที่บอกว่ามาศาลเจ้าโกเล้งจีเนี่ยมีครบทุกเทพ
1: นะมีครบทุกเทพนะ
0: แล้วก็มีครอบคลุมทุกเรื่องนะครับดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านแล้วกันนะครับมาชมศิลปะชมสถาปัตยกรรมไหว้พระขอพรตามสิ่งที่ท่านศรัทธาก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีเปิดทุกวันนะครับก็สามารถที่จะแวะเวียนมาได้มีงานประจำปีมีงานเทวสมภพนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆงานที่มีกิจกรรมก็รบกวนมาลองสอบถามดูก
1: ็
0: เผื่อจะได้มีโอกาสแวะเวียนมาในช่วงที่มีเทศกาลมีงานก็จะได้คึกครื้นนะครับได้เห็นหลายๆบรรยากาศนะครับ
1: ค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วค่ะการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะอีกหนึ่งความศรัทธาค่ะที่พี่ซ่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์ค่ะเชิญชวนเลยค่ะถ้าใครมีโอกาสมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับรายการคนครองธรรมในวันนี้ก็ต้องหมดเวลาเพียงแค่นี้กลับมาพบเรื่องราวหลักธรรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: าสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: Coming to Thailand for a workcation is so great because Thailand is a paradise for food lovers and I really love eating. Each province has its own identity. Traveling along the food trails allow you to experience the charm of local food and you'll learn about the local lifestyle and valuable ingredients. Open to the new era, gastronomy paradise. Let's go Thailand!I am taking you guys to a Toady Palm Orchard in Phetchaburi Province, which is a city that is considered by UNESCO Creative City of Gastronomy, which is called the City of Three Flavors because here is the locally source of the three important ingredients of Thailand. The first taste is sweet taste, which is the source from palm trees that use top quality palm sugar. How hard it is to bring the palm sugar down to make sugar.
3: I show you.
2: Okay.
4: So tall, it's gonna be so hard.
2: He is climbing so fast and it make it look so easy to go up the tree.
4: Oh my god, it's so tall.
2: It looks very dangerous for just sugar, but they do this on a daily basis.
4: Oh, it looks a lot harder.
2: This is incredible. Like you wouldn't know how

0: you can get sugar when you see it in a package, but this is like real life happening right now.
1: So after they collect the bottle that is filled with the palm sugar juice, they put it here, they boil it, and then for this first part, if you boil it, but if you want sugar, you have to boil it until it's like really dry, and then they mix it up until it creates the actual palm sugar. Which so much dedication that they put into making these ingredients. This is truly a city of gastronomy.
2: The second taste is salty taste. From the sea salt in Ba Lam district, the district is considered an important source of the country's sea salt. And the last taste from Quality Lime, Ban Ram Hai Lime from Taiyang District. It's also a geographical indication product.
1: Phetchaburi has many unique dishes, such as the one we're making today, which is Gan Kuo Huo Ban, a palm curry. And here's our chef.
2: We're going to mash it together and mix.
1: And this is the main ingredient, the palm.
2: Yes.
1: This is shrimp. So basically you can change the protein into anything, whether it's pork, whether it's pork belly or shrimp or chicken, whatever you want. This basically has all those beef flavors that makes Phetchaburi truly a city with beef flavors. Thank you so much for teaching me how to make this. I can't wait to try it.
0: I'm confident that Thailand is one of the world-class food destinations that continues to create unique and impressive food experience for tourists from all over the world.
3: Thailand is ready to offer unique experience for a visitor with the unique Thai identity. Come and experience the culinary world of Thailand here today.
0: Let's go Thailand!
4: ออม พิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะ ทุกครั้งที่ออมได้ออกเดินทางค่ะ เหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
5: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
8: ทุกเรื่องที่อยากรู
9: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
10: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
11: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
8: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
12: ไปโรงเรียนก่อนพอ
13: เออสวัสดีดิลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันบาดร้อยมั้ย
14: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นถึงถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
8: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัย

0: สงสัยไว้ก่อน
1: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
0: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
1: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
0: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่าง
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ทำกลางพื้นป่าและก็คุ้นเขาเขานำคางในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะพื้นที่ที่ธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความผูกพันอยู่กับพื้นดินค่ะแถลงถึงนะคะส่วนยางพาราก็ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญค่ะแต่ว่าวันนี้กำลังเกิดเรื่องราวของทุเรียนผลไม้ที่เข้ามาสร้างสีสันและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเขาน้ำค้างค่ะซึ่งที่นี่เขามีสภาพภูมิประเทศและก็ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกไม้พ้นทำให้ทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่นี้ค่ะค่อยๆได้รับความสนใจไม่ไหวเป็นพันม่อนทองไปจนถึงพันผืนเมืองที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะจากเมล็ดพันธุ์แหลกๆที่เกษตรกรนำมาปลูกวางอีกหลายเป็นทุเรียนคุณภาพหนึ่งหน่วยนะคะต้องผ่านทั้งความอดทนความโรและก็การดูแลเอาใจใส่ในทุกๆฤดูกาลค่ะวันนี้ทุเรียนเขาน้ำค้างจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผลไม้รสชาติร้อยนะคะแต่ว่าเกษตรกรที่นี่ค่ะเขาก็มุ่งมั่นนะคะที่จะผลิตโดยหลอดการฉายสารเคมีและก็ใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเกษตรกรเขากำลังพิสูจน์ค่ะว่าข้อดีจากธรรมชาติสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพความปลอดภัยและก็ความยั่งยืนได้และนี่ก็คือเรื่องราวของทุเรียนเขาน้ำค้างจากสวนที่ใส่ใจสู่ผู้ผลิตที่ผู้บริโภคไหววางใจนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะน้องการก็ได้อยู่ที่สวนผีมูเขาน้ำค้างเป็นเทเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสวนทุเรียนแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในพื้นเทมูที่1ตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะที่นี่ค่ะมีพื้นที่ประมาณ10ไร่นะคะที่ผีมูใช้ปลูกทุเรียนแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนพันม่อนทองพันเดียวนะคะมีพันอื่นๆเลยค่ะจะเป็นพันอะไรมั่งแต่เดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่มีทุเรียนอย่างเดียวนะคะมีผลไม้อื่นๆกันที่พี่มูปลูกในพื้นที่10ไร่แห่งนี้แต่ว่าจุดเด่นของที่นี่ค่ะมีคนจองทุเรียนนะคะจองกันข้ามปีเลยบางปีบางคนค่ะจองตอนเดิม2ปีซ้อนก็ยังค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูกันว่าเขามีเคล็ดลับอะไรใส่คนถึงได้จองถึง2ปีซ้อนด้วยกันมาแลกกันเลยค่ะพี่หมู
1: ครับ
0: พี่หมูอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนครับ
1: อยู่ที่โรงเก็บเรียนครับเชิญเลยครับ
0: โอเค
1: ข้างบนเลยครับโอเคได้เลย
0: กำลังคัดเรียนอยู่อะคะ
1: ครับคัดเรียนที่ไปส่งลูกค้านี่ครับที่สั่งจองไว้นะครับ
0: โอเคต้องถอดรองเท้าไหมคะ
1: ไม่ต้องครับไม่ต้องเชิญเลยคร
0: ับ ขึ้นเลยเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: โอ้แรงตายวายสวย
1: ครับแรงตายวายสวย
0: อันนี้ก็คือ
1: เรียน
0: แยก
1: ครับ
0: ทุเรียน
1: ก้อนที่อีสงลูกค้าเราอีตัดเรียนลงมาเก็บไว้คืนนึงเพราะว่าอีกวันนึงสงลูกค้ามันอีรสชาติอีพอดีเพราะว่าเราไม่ตัดก้อนไม่แช่ยาไม่ใช่ยาในวินในไรนะครับนะ
0: ค่ะอันนี้ที่ต้องการเห็นอยู่หลากหลายขนาดนี้พันผืนคะ
1: อันนี้เป็นม่อนทองนะครับที่ว่าตัดไว้สงเรียกว่าผมตัดนี่ลูกค่ะบางคนอยากอีกกินกรอบนอกหนุ่มในนี่ครับวินีรุตเลยครับบ้านเราเหยียดวินีรุตเดียวไฮเลนเนื้อนะนี่ของที่ลูกค้าสั่งไว้ครับนี
0: ่ก่อนอีทีมาแล้งกันเหลืองเอิญเรามาแล่เนื้อกันก่อนเลยโอเค
1: นี่ครับ
0: ว้าวอันนี้คือพัน
1: มอนทองครับกรอบนอกหนุ่มในครับ
0: อันนี้อยู่ในลักษณะกรอบนอกหนุ่มใน
1: เนื้อไก่ฉีกเป็นที่นิยมของคนที่กินเลี้ยนปัจจุบันนะครับอีกินเลี้ยนตัดก็คือกินเนื้อนี
0: ่เนื้อนี่เลย
1: นะครับเม็ดอีเล็กนะครับเลี้ยนนี่ทะเลนะครับนี่เนื้อเต็มๆเลยครับนี่กรอบนอกหนุ่มในนี่ครับเนื้อไก่ฉีก
0: ใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
1: โอเคครับ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อที่เขาเรียกอะไรนะผู้บริโภค
1: ครับนิยมมากครับชอบมากเลยนี
0: ่กรอบนอกหนุ่มใน
1: ครับกรอบนอกหนุ่มในเนื้อไก่ฉีกที่หวานเลยครับนี่นี่ถ้าว่าเรียกว่าผมตัดลงมานี่ครับของนี้ทรงตัวเช้ามันก็อีเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ
0: ค่ะก็คือถูกน้อยเลยม้อนทองที่ตัดเรียกว่าเนื้อจะเป็น
1: เนื้ออีเป็นเนื้อนี้เลยครับกรอบนอกนุ่มในถึงที่นี
0: ่น้อยเอียดลาว
1: ที่ว่าเห็นเล็กเดียวที่ว่าลูกเอียดนะครับนี่น้อยเอียดมันเป็นนี่พันพวงมานี่พวงมานี่น้ำเขียวสวนผีมูนี่ได้รับความนิยมมากครับเพราะว่าเนื้ออีสีสวยนะครับเดี๋ยว
0: คิดเนื้อให้ได้นะอันนี้ก็คือกินได้แล้วกัน
1: กินได้แล้วกันครับแล่เนื้อพวงมานี่กับม้อนทองเหมือนกันไหมนะครับเราเปิดแล่ก่อนนะครับพวงมานี่เนื้ออีสวยว้าครับ
0: ว้าวมั ันจะเหลืองแบบ
1: เหลือง
0: น
1: ว
0: ล
1: นะครับ
0: อันนี้จะเหลืองอันนี้จะเหลืองแบบอ่อนๆ
1: ครับเหลืองอ่อนลงนิดนึงถ้าหวานที่ไม่ชอบหวานเกินเผื่อสุขภาพกาพวงมันนี่นั้นหวานหน่อยมันอีมันเรียกกัน
0: อันนี้จะหวานหน่อยว่าม้อน
1: ครับม้อนนี่หวานหวานนี่ถ้าว่าสุกวันนี้อีหวานวันนี้เลยนะครับม้อนนี่นี่พวงมันนี่น้ำเคี้ยวนี่หากินยากสวนพี่หมูสวนหมากที่เป็นพวงมันนี่น้ำเคี้ยวนะครับ
0: อันนี้ก็คือที่ปลูกในพื้นที่ซิกไกรนอกจากพวงมันนี่น้ำเคี้ยวม้อนทองแล้วมีอะไรเลยคะ
1: วันนี้มีนกกระจิบกำกันครับนี่นกกระจิบนี่ก็เป็นพันธุ์แปลกพันธุ์หนึ่งในบ้านเราสงขลานา
0: ค่ะ
1: มีไม่กี่เจ้านะครับที่ปลูกนะคร
0: ับไอ้พันธุ์นี้เหรอคะ
1: ครับผม
0: ทำไมเขาถึงปลูกกันหน่อยอะคะพี่หมูเพราะอะไร
1: ความนิยมในการกินเลี้ยนมันบ้านเราแน่นอนที่สุดคือม้อนทองมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนของพี่หมูไม่ว่าจะปลูกพวงมันนี่สาลิกาหลงหลับเล่อะไรต่างๆสุดท้ายความนิยมคือม้อนทองครับอีกอย่างหนึ่งบ้านพี่หมูถ้าว่าเปรียบเทียบเขาอีกว่าเลี้ยนภูเขานะครับ
0: เลี้ยนภูเขา
1: เลี้ยนภูเขาเพราะว่าความชุ่มในบรรยากาศที่ว่ามันเป็นป่าดงด
0: ิ
1: บหุบเขาถึงอากาศมันดิบชื้นอยู่เลยนะครับรสชาติเลี้ยนมันอีร้อยหวา
0: แสดงว่าการปลูกเลี้ยนนี้ก็คือมันอยู่ที่สภาวะภูมิอากาศ
1: ครับ
0: ด้วย
1: ด้วยครับมีความจำเป็นถ้าว่าพื้นที่ที่แรงเลวกาไม่ชุ่มน้ำนั้นมันมีผลในการดูแลเลี้ยนต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้ยาเพื่อประคับประคองเหมือนในที่ของพี่หมูนี่อยู่ใน
0: แสดงว่าต้นทุนเล่าดีว่าหลายๆสวนที่อาจจะอยู่ติ้นเราอยู่บนเนินบางคนอยู่ติ้นเขาก็คือการใช้การดูแลรักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยน
1: ั่
0: นใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ของเราพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์มันมีมากมาแรงทุกชนิดมันจัดการระบบนิเวศของมันเองทั้งหมดที่สวนพี่หมูไม่ฉีดยาได้เพราะอะไร
0: อันนี้คือจุดเด่นของสวนพี่หมูเขาทำขังเลยก็คือไม่มีสารเคมีแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ครับทุกทองลูกค้าที่กินเลี้ยนแล้วต่างบอกว่าจากสวนผมกับสวนอื่นความแตกต่างสวนอื่นอาจจะเซฟๆคันๆดีปากเซฟลิ้นแต่ว่าที่นี่ไม่มีของเราคำว่าไม่ใช่สารเคมีคือสามารถเอาเครื่องมาตรวจข่อยกินได้เลยนะครับอัน
0: นี้คือทาพิสูจน์ได้เลยว่านั่น
1: ครับ
0: ก็คือถ้าใครจะมาทาพิสูจน์ก็คือเอาอุปกรณ์เครื่องมือมาวัดคาได้เลย
1: คาในดินอะไรเลยว่ามีสารเคมีตกค้างมานะครับมีเล่าแหลงค้างไว้เล็กเดียวนะครับ
0: ก็คือพัน
1: นกกระจิบ
0: นกกระจิบ
1: นกกระจิบนี่เนื้อกาอี
0: คล้าย
1: ๆคล้ายๆแต่ว่าสี
0: อ่
1: อนวาพ่วงมานี่ฮิตนึงนะครับแต่ว่าความร้อยนั้นถ้าว่าภาษาผมนะครับบ้านเฮาม้อนทองร้อยวา
0: อ๋อม้อนทองร้อยวา
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่
0: ร
1: ่
0: อง
1: ร้อยวาที่สุดแล้วก็ร่องลงมาคือนี่นะครับ
0: พวงมันนี่อันดับ2
1: พวงมันนี่ครับ
0: ค่ะนกกระจิบอันดับ
1: 3อันดับ3นี่อีกชนิดนึงนะครับม้อนทองอีกพันนึงที่แบบผมปลูกไม้นี่เหนื่อยสวยมากเลยครับ
0: พันไร่หลาว
1: ม้อนทองเหมือนกันมันเป็นม้อนทองอีกสายพันนึงที่ผมปลูกหลังมันออกลูกที่หลังนะครับเดี๋ยวปีดเหนื่อยให้เล่เหนื่อยสวยมากเลย
0: จะไม่เหมื

0: ากลูกแรกแล้ว
1: ครับ
0: แต่ม้อนทองเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แล้วพันนี่เล่าอีแยกเปลือ
1: เล่ที่น้ำเรียกนะครับเหมือนสเก็ตเล่นี่น้ำมันอีฉิดอีทีเห็นไหมครับน้ำน้ำแนนวะเห็นไหมครับนี่น้ำมีแนนวะนี่น้ำหางสังเกตนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี
0: ่ค่ะ
1: ทั้งอีกทั้งหนึ่งอันนี้ไ
0: อสี
1: สีอีสวยถ้าว่าเขาแก้ว่านี่สีอีเข้มว่านี่
0: อันนี้ก็คือถูกน้วยที่ปอกออกมาจะเป็นอยู่ในระยะก็คือไก่ฉีกหมดเลยเหรอคะ
1: ไก่ฉีกครับนี่คือไก่ฉีกทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าส่วนมากปัจจุบันเขาอีเนื้อนี่เลยไม่ว่าไปขายที่ไหนที่ไหนกันเนื้อพวกนี้ทั้งหมดนะครับนี่นี่ตัวเช้าถึงมือลูกค้าก
0: ็ปอกกินได้เลย
1: ปอกกินได้เลยโรงงานเซฟสกินสาวๆโรงงานสังโจกไว้เลยครับนี่เตรียมไว้พี่มูตัดใส่เคงที่เอาไปส่งนี่ครับนี
0: ่โอเค
1: ถึงที่นี่เราไปเดินเล่สวนเลี้ยนไม้ว่ะพี่มูทํา
0: เพื่อครูเพื่อได้เลยพี่มูดําไปเลยค่ะไอ้นี่เราเห็นในสวนของความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์แล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราไปเล่ตอนมันมังว่ามันอยู่มันหรือมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงพี่มูนําไปเลยค่ะ
1: โอเค

0: นี่นะครับเบื้องต้นที่ว่าเราไม่ใช้ยาเราไม่ฉีดยานะครับสังเกตเลยต้นของผมที่ตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งศีลกิ่งออกทั้งหมดผมยังไม่ใช้ยาทุกชนิด
1: ค่ะ
0: ในลำต้นน้ำไหลแต่ตามลำต้นอะไรมาให้มีสารทุกชนิด
1: ค่ะไอ้นี่ที่ตัดกิ่งออกเพราะอะไรคะ
0: ตัดกิ่งออกเพราะว่าเขารับน้ำหนักผลผลิตของเขาเยอะเกินไปครับเยอะเกินไปถ้าว่าทั้งหมดถ้าว่าเขาอยู่ในจุดกิ่งที่ผมตัดแต่งไว้ทั้งหมดมันก็ประมาณสัก 5-60 ลูกมันก็พอดีกับต้นมัน
1: เอาเหมือนตอนนี้ที่พี่มูพามาแลตอนแรกนี่เป็นพัน
0: หมอนทอง
1: หมอนทองอันแหลกที่เรา
0: เป็นเอกลักษณ์ของสวนพี่มูเป็นซิกเนเจอร์คือหมอนทองชุดนี้คร
1: ับ ที่เห็นนี่ที่ข้างอยู่นี่สามารถตัดได้วันไหน
0: ตัดนี่สามารถตัดได้เลยแล้วกับบางลูกซุกติดต้นแล้วนี่ถ้าว่าเราอีกคล้ายลูกค้าสั่งนี้คำนี้เราตัดแล้วก็ตัวเช้าสงนะครับ
1: ในแต่ละตอนส่วนใหญ่ในหนึ่งตอนเนี่ยค่ะฝีมือจะค้างลูกไว้ให้อยู่ที่ประมาณกี่ลูกต่อตอน
0: โดยเฉลี่ยประมาณ60ลูกต่อต้นนะครับถ้าว
1: ่
0: าค่ะ60ลูกต่อต้นถ้าว่าเราแล่สภาพต้นเรามันแข็งแรงมันสมบูรณ
1: ์
0: ถ้าต้นไหนไม่สมบูรณ์เราก็ไว้น้อยสักคิดเพราะว่าการที่ไว้เยอะบำรุงสารยาต่างๆเราไม่ได้ประคับประคองเขาเราปล่อยธรรมชาตินี่ต้นนี้นะครับนี
1: ่กี่ปีแล้วเนี่ยพี่มู
0: นี่ถึงปีนี้อายุครบ10ปีนะครับนี
1: ่
0: 10ปีเอ็มพอดีเลยจากต้นนี้นะครับ
1: Happy Birthday to you เลยนะ
0: ข
1: นา
0: ด
1: 10ปีพอดี
0: นี่ต้นนี้หนูซีต้นนี้เขาอีจองคามปีเลยนะครับ
1: เมื่อกี้นั่นแหละว่าอีคามพี่มู
0: นี่นี่มาเล่ตรงนี้ครับนี
1: ่เห็นมีป้ายจองไว
0: ้
1: ก็เลยสงสัยว่าเขาจองน้อยหรือว่าจองทางต้นเลยคะ
0: นี่จองทางต้นเลยครับนี่สีต้นนี่แขวนปลายวายเหมือนนี่หลบเลยมาเรียกต้นนี้นะครับนี่นี่สองสามสีต้นนี่เขาจองคามปีเลยครับนี่คำว่านี่จองแล้วจองแล้วนั้นถึงที่นี่เขาจองปุ๊บผมรู้เลยว่าต้นนี้ไม้เลขที่สองผมอีไปจดบันทึกลงไว้ในสมุดในนูเรามันอีต้นนี้ออกดอกวันที่เท่าไรเรียกก็ดอกบานวันไหนเราจดบันทึกไว้ลูกค้าเลย
1: ค่ะ
0: ถ้าช่วงประมาณเลี้ยนดอกบานดอกไรเป็นหางแย่เราก็ต้องส่งข้อมูลให้เขาเลยว่าเออนี่นะเลี้ยนเพราะมันหางแย่ซิดหางแย่ไม้ซิดเลี้ยนติดทั้งหมดเหลืออยู่กี่ลูกเราก็ต้องรายงานนําเลี้ยนให้เขาแกงลูกค้า
1: ก็คือว่าเราต้องบอกเขาเป็นระยะเลยค่ะแล้วการจองแบบเนี้ยเอาสมุดนะเหมือนตอนนี้เขาจองไปแล้วใช่ไหมคะมันมีตอนไหนเลยมั้งที่ยังไม่มีคนจองหรือว่าถ้าสมมุติต้องการอยากจะจองต้องการต้องทำบันทึก
0: ครับถ้าว่าอยากจะจองก็คือบอกจองต้นหนึ่งอีกต้นไหนก็ได้ในสวนเราดูแลคุณภาพอย่างดีจองปุ๊บวันที่เราตัดเลี้ยนราคาเลี้ยนต้นนี้เลือดยังเลี้ยนอยู่กี่ลูกแล้วราคาในณปัจจุบันกี่บาทวันที่คนเจ้าสวนกับคนที่จองได้มา
1: ตกลงกัน
0: กับวันนั้นครับว่าเลี้ยนราคาปัจจุบันตลาดกี่บาทเหลือผลผลิตที่เหลือในต้นยังอยู่กี่ลูกที่ไม่เสียโรคลูกที่ไม่ยุ่
1: ม
0: ลูกที่ยังรู้ยังอะไรในเราอีไม่ให้ลูกค้าเราจะเอาลูกที่สวยที่สุดในต้นที่เขาจองลงมาชั่งแล้วก็มอบส่งให้กับลูกค้านี่พวงแบบนี้ครับนี
1: ่น้ำที่ใช้

0: ในการล่อเลี้ยงก็คือปลาปลาภูเขาล่ะ
1: ปลาปลาภูเขาน่ะมาจากภูเขาเลยครับนี่นะครับบางครั้งนี้ต้องยอมทําใจนะครับนี่เพราะว่า
0: ถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้ต้องเอาออกสักน้อยมา
1: ครับปกติต้องเอาออกถึงนี่มันติดหน่อยนี่ลังที่บางครั้งนะครับสังเกตแล้วนอนใช่รูมั้งอะไรมั้ง
0: เพราะว่า
1: เราต้องยอมรับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาถ้าว่าเรายอมทําใจหลับไม่ได้นั้นเราอีทําระบบเกษตรชีวภาพไม่ได้
0: แล้วแบบนี้ต้องเอาออกไหมคะหรือว่าไม้ปล่อยไปเลย
1: อันนี้มันระยะปลายของเลี้ยนแล้วเลี้ยนอีมดหรือดูแล้วเราไม่ต้องจำเป็นเอาออกเพราะว่าถ้าว่าเราเหวี่ยงออกจริงๆต้องเอาจอออกตอนที
0: ่มันลูกแหลกเน
1: า
0: ะ
1: เท้าไข่ไก่เท้าอะไร
0: แต่แปลว่าถ้าเท้านั่นบางที่นอนมันยังไม่ทันกินไหมคะ
1: ครับ
0: เราก็ยังแล่ไม่รู้แล้ว
1: ครับมันนั่นแล่ไม่รู้บางครั้งนอนอาจอีฝังตัวไหวในแล้วนะครับนะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็นี่ครับปลูกผสมที่สวนก็คืออีกอย่างนึงก็คือเงาะนะครับนะ
0: เงาะพันธุ์อะไรคะพี
1: ่เงาะโรงเรียนนาสารนี่ครับจากพันธุ์นาสารนะครับ
0: สุราษฎร
1: ์ครับ
0: เอามาปลูกนี
1: ่ครับนี่ก็พ่วงมานี่นี่ตัดหมดแล้วครับนี่พันธุ์พ่วงมานี่ตัดหมดแล้วหนูกับพ่วงมานี่นี่ก็มอนนะครับมอนที่ตัดแล้วยังมีลูก
0: เขาแล่พันธุ์เผื่อฮะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างมอนกับพ่วงมานี
1: ่ลูกอันดับแรกเรื่องลูก
0: มันหาแต่ว่าตอนมันนี่จะคล้ายๆกันเหรอ
1: คล้ายๆครับแล้วสิ่งนึงที่แตกต่างคือใบนะครับใบพ่วงเนี่ยเขาอีเลี้ยวเหล็กนั่นคือมอนทองเห็นไหมใบอีกว้างไงทางไงทางยาววะไอ้นี้ใบแคบๆเล็กมีใบเหล็กอันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับไม่ครับนี่พวกมันนี่ใบอองเป็นบันนี
0: ่ก็คือใบเลี้ยวเหล็ก
1: ใบเลี้ยวเหล็กครับ
0: พวกมันนี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นมอสนี่ใบจะกว้างว้าสักนิดนึง
1: ครับโดยมากแล้วสวนนั้นยังไม่ได้ลดน้ําเพราะว่าน้ํามันมาจาก
0: ใ
1: ต้เขาธรรมชาติเลยครับซึมลงมานี่เรียนทั้งหมดก็ได้รับน้ําจากคลองตรงนี้ทั้งหมดเลยครับนี่

0: นี่ปลายฤดูแล้วถ้าว่าช่วงฤดูเรียนเยอะๆน่ะเต็มหมดเลยครับนี่ต้นนึง5 6 10ลูกนี่พันธุ์นกกระจิบยังอยู่ไม่กี่ลูกแล้วครับเหลือจากสิตัดแล้วว่านี่พันธุ์นกกระจิบใบใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วก็อีมีลอยหยุบลอยอันนู้นนะครับ
1: อันนี้เหรอคะ
0: ครับครับนี่ครับนี่
1: เอานี่มันล้นเหรอ
0: ล้นครับเลี่ยนที่ไม่ใช่ยานี่ครับล้นมาร้อยละ80นี่ครับนอนใช่เพศนี่ครับนี่นี่ครับรูนอน
1: อ๋อก็คือจะมีนอนใช่แบบนี
0: ้ร้อยนึงประมาณ30ลูกสวนพี่หมูต้องยอมรับวันนึง
1: ไม่ได้ว่าในร้อยลูกจะนอนใช่แค่30ลูก
0: แต่เราก็ต้องยอมรับยอมทำใจว่าเราไม่ใช่ยาก็แข็งใจทำเล่พี่มุ้ยทำเล่ไปอีก2ปีถ้าว่าร้อยละ30หรือร้อยละ20ยังทำได้อยู่เลยเพราะว่าเราสามารถขายได้แพงกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่า
1: เอามาช็อตกัน
0: กับ
1: ผีเสียพอผีเสียบางทีเราก็เอาไปแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นได้อีก
0: แล้วมันเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคลูกค้าอย่างน้อยที่สุดเขากินเลี่ยนหรือไม่ฉีดยาจริงๆใช่ไหมครับต่อไปผมอาจจะบวกราคาเพิ่มจากทีนึงลูกค้าก็อีไม่
1: ก็ต้องคุยกันก่อนถ้าเขาพอใจก็คือโอเคใช่ไหมคะก็คือผู้บริโภคกับเราต้องคุยกันก่อนค่ะถ้าสมมุติเราไม่ฉีดยานะแต่เราจะขอเพิ่มราคาเป็นราคาเท่านี
0: ้มากกว่าคนอื่นสัก5บาท10บาทไม่ใช่เยอะนะครับนะนี่มาเล่พันนกกระจิบนะครับนะลูกค้ามาเอาเลี่ยนเก็บเองเลยครับนี่พันนกกระจิบนะครับนี่
1: ช่วงนี้ที่เราไม่ได้เห็นทุเรียนแบบเยอะแยะเพราะว่ามันอยู่ปลายฤดูแล้วใช่ไหมคะก็คือก่อนหน้านี้พี่มุกเก็บไปกี่
0: เก็บไปแล้ว 2-3 หลอกก็ประมาณ 5,000 วาโลแล้วครับ5ตันวาปกติมันอีเต็มถูกต้นเลยนี่ครับนี่ปลายฤดูแล้วนี่เหลือประมาณสัก 4-500 โลแล้วนี่ครับ
1: ก็ยังได้อยู่เนาะ
0: ยังได้อยู่ครับนี่คือพันนกกระจิบครับนี
1: ่เมื่อกี้ที่เรา
0: ผ่านมาม้อนกับพ่วงมานี
1: ่
0: นั่นครับลูก
1: สีที่3เมื่อก
0: ี้สีที่3ครับ
1: เนื้อแค่เก็บได้แล้วกันมั้ย
0: ครับแค่เก็บได้แล้วนู่นเลยครับที่ว่าเลี่ยนที่ว่าอ่อนหลังสุดนั้น2ต้นอย่างเต็มต้นอยู่เลยนะครับเพราะว่าอนุเป็นหลังสุดเพื่อน
1: ค่ะ
0: เราก็ตัดหลังเพราะว่าตัดโกนนั้นติดครับอันนี้ประมาณสักอาทิตย์นึงเลยครับลูกใหญ่นี
1: ่ใหญ่จังน้อยนี่นะ
0: ครับ
1: อันนี้คือม้อนใช่ไหม
0: ม้อนครับ

0: าสมมุติว่าคนที่ว่าอยากจะสนใจจองทุเรียนผีมูไม่ถึงว่าหรือว่าจะมากินที่ร้านเนี่ยค่ะมากินที่สวนเนี่ยค่ะเขา
1: ติดต่อ
0: ได้แบบไหนมั้ง
1: มันจะมีเฟซผีมูนะครับเฟซบุ๊กผีมูเขาน้ำค้างหรือว่าเพจสวนผีมูเขาน้ำค้างติดต่อได้เลยนะครับถ้าว่าโทรไม่ติดอะไรก็ตั้งข้อความไว้ทิ้งข้อความไว้ผมก็เย็นๆผมก็ลบไปแล้วแล้วก็ติดต่อถูกข้อความนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ปัจจุบันที่ภาคเหนืออีสานกลางทั้งหมดก็เยอะนะครับเยอะครับถือโอกาสนี้ขอบคุณด้วยนะครับนะลูกค้าทางจังหวัดครับ
0: ให้พี่มูแนนย้ำอีกทีนึงค่ะว่าสวนพี่มูเขาทำทางเนี่ยเป็นทุเรียนที่ปลอดสารพิษจริงๆผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภคได้ล่ะก็นอกจากเรียนแล้วผลไม้อื่นๆก็มีตามฤดูกาลด้วยนิดนึงค่ะ
1: ครับผมพี่มูเขาทำทางนะครับสวนเรียนพี่มูเขาทำทางผมปลูกเรียนมา10ปีแหลกๆปลูก2ปีแหลกกระชายยากับแม่บ้านถึงอันดับแรกที่มองเห็นก็คือสุขภาพของเราเองของแฟนเองสุขภาพของดินด้วยสัตว์ทุกชนิดต้องได้ทำงานนักเหมือนกับเราเพราะว่าเราไปทำไร่ระบบวิธีของเขาทำให้เขาไม่ออนแอร์ลงเขาก็ไม่สามารถ
0: เหมือนมาพรวนดินให้เราได
1: ้ใช่ถูกต้องเสร็จที่นี่หลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าลองไม่ฉายยาลองแลคำว่าไม่ใช่ยาของผมนี่คือเอาเครื่องมาตรวจมาวัดในขาดินในขาอากาศขาน้ำในริมคลองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วให้พี่น้องผู้บริโภคหรือว่าเป็นลูกค้าของสวนผีมูเขาน้ำค้างได้มั่นใจเลยนะครับว่าเรียนสวนนี้ทำได้แล้วจริงแล้วก็สามารถให้มาพิสูจน์แล้วได้เลยนะครับว่าเราทำได้จริงๆเพื่อว่าจะเป็นแนวทางกับชาวบ้านทั่วไปเกษตรกรไร่โยยใช่ไหมครับที่ไม่ต้องพึ่งพาพอขาคนกลางเราเนี่ยไง10-20ต้นดูแลได้ขายไม่ได้ปรึกษาพี่หมูได้ผมมีตลาดรองรับอย่างหน่อยที่สุดพี่น้องก็ไม่ต้องไปคุกคีอยู่กับสารผิดที่มันพี่น้องได้รับเองโดยตรงแล้วก็สภาพแวดล้อมน้ำสายท่านต่างๆส่งผลกระทบกับชุมชนโดยส่วนมหาส่วนใหญ่นะครับนะก็ให้มั่นใจเลยนะครับวันนี้คือสวนพี่หมูรับรองการันตีแน่นอนครับผม
0: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อแน่นย้ำของพี่มูเลยนะคะเหมือนที่บอกไปเอาเครื่องมาวัดได้เลย
1: ตรวจ
0: ตรงไหนได
1: ้
0: เลยทางอากาศทางดินนะคะว่าปลอดสารผิดแน่นอนค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจทุเรียนไม่ไหวเป็นพันม้อนทองแล้วก็อะไรเดี๋ยวพี่มูบอกม้อนทองมีสองแบบหลาย
1: รูปมีสองแบบ
0: ม้อนทองพัน
1: น้ำเขียวกับม้อนทองน้ำเหล็ก
0: น้ำเหล็ก
1: ครับ
0: แล้วก็พวงมณีแล้วก็นกกระจิบ
1: นกกระจิบยังมีเลยสาลีกาหลงลิงหลงหลับแร่ราชานนท์นกยิบ
0: จังเสียแม
1: ่จังเสียที่
0: ว
1: ่าสายพันธุ์
0: ว่ามันเป็นแบบไหนเป็นปือให้มาที่สวนพี่มูเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปชิมทุเรียนที่พี่มูปอกเลยเดี๋ยวใจก่อนแล้วก็พี่มูจะเก็บด้วยไหมคะ
1: เก็บด้วยเดี๋ยวจะ
0: ลองจะไปลองเก็บเรียนกัน
1: ครับ
0: โอเคค่ะขนาดล่ากันไปกับภาพบรรยากาศเล่าหนีเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไป
2: แหมชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
3: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
4: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
2: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
3: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดมันหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวเลนนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกล่อมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยเนื้อหมูใบ
2: อุ๊ยแต่ละอย่าง
5: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
6: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
7: ไปห้วยยอดกันปะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: พวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะ

0: ที่ความเร็ว80ถ้าเกิดการชนความแรงจะเท่ากับการตกตึกสูง8ชั้น80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียง
1: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
2: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
1: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
2: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี
1: ่โอเคก็ได้
3: นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาร์บสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได้
1: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
4: As global energy demand is rising, GasTech, the world's largest energy event for natural gas, LNG, low-carbon solutions, hydrogen, electrification, and AI for energy, comes to Bangkok, the heart of Asia's energy growth. GasTech 2026, where global energy supply meets demand.
5: เบื้องยุคนกมลเกตสเวตฉัตรดุจดวงแก้วเพชรรัตน์ส่องสวยสุร

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NVT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิวระกิตนโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NVT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NVT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569

0: จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.
1: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะที่มีภารกิจเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรในวันที่20ถึง27กันยายนนี้โดยเป็นการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศนำนักธุรกิจไทยโรดโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสขยายการค้าการลงทุนค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายหัตถีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมคณะเพื่อขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและดิจิทัลโดยนายกรัฐมนตรีจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมโรดโชว์นำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น
0: และในวันที่21ถึง24กันยายน2569ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตลอดจนพบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียและเลขาธิการสหประชาชาตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกล่าวอภิปรายทั่วไปในวันที่24กันยายนนอกจากภารกิจด้านการประชุมแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบหารือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนรายสำคัญของสหรัฐเพื่อสร้างความมั่นใจต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยดึงดูดการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐรวมทั้งพบหารือกับผู้บริหารด้านการลงทุนของ Alphabet และ Google นำเสนอศักยภาพและโอกาสของไทยในการเป็นฐานการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีตลอดจนแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้าน AI นวัตกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
1: จากนั้นระหว่างวันที่24ถึง26กันยายน2569เดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบหารือกับนักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทยขยายฐานนักลงทุนต่างชาติและเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับศูนย์กลางทางการเงินซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดพบกับผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำของสหราชอาณาจักรอาทิสายการบิน Virgin Atlanticและบริษัท Rolls-Royce เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการลงทุนธุรกิจและความร่วมมือกับภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรและหลังเสร็จสิ้นภารกิจมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่29ขออภัยค่ะ27กันยายน2569ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของความคืบหน้าในการเจรจาเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับหรือว่าอันคลอสที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโ

0: อ้างสิทธิ์ต่างๆซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมและมั่นใจในการชี้แจงทุกประเด็นบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยมีคณะทำงานจากกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดสำหรับการประชุมนัดต่อไปก็กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับ
1: เมื่อวานเนี่ยแต่ละฝ่ายก็นำเสนอท่าทีนะครับของแต่ละฝ่ายเนี่ยของเราเราก็พูดว่าจริงๆแล้วมันต้องมองว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่นำไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ได้ใช้ความพยายามที่จะหารือทวิภาคีนะครับแล้วมันเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับคือกระบวนการเนี่ยมันจะเดินหน้าก็ต้องด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะหารือกันจริงๆนะครับและของเราก็คือแน่นอนก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นหลักอย่างอื่นก็ต้องว่ากันทีหลังนะครับโอเคก็ต่อไปตรงนี้ก็คือมันก็คงต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับนะอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวนะครับว่าทหารกัมพูชาทำการขุดคูเลตบริเวณชายแดนเนิน450ใกล้กับช่องกระโดนใกล้ช่องสังงามจังหวัดศรีสะเกษนะครับในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมนั้นในเรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกศรีหศักดิ์ก็ระบุนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเขตแดนทางทะเลโดยตรงเนื่องจากเป็นพื้นที่ทางบกแต่ว่าจะอาจจะส่งผลต่อบรรยากาศและก็ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคจะต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันต่อไปครับ
2: กองทัพภาคที่2ได้โพสต์ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะซึ่งพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยโดยกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็ได้มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ค่ะพร้อมกับประสานกับทหารกัมพูชาประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBสมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีราชอาณาจักรไทยปรมจังหวัดไผ่ลินราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทางทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจเป็นการรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อและแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติโดยกองทัพภาคที่2ขอยืนยันว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถและได้ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนสำหรับความเชื่อมั่นและกำลังใจที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไป
0: มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามกันอยู่นะครับถ้าเกิดนับทำลายกันจริงๆเนี่ยตั้งแต่เป็นข่าวมาต้นเดือนที่แล้วเดือนสิงหาคมต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะครับในที่สุดข้อพิพาทระหว่างทายาทกับวัดป่าอดุลยารามนะครับก็ได้สิ้นสุดลงเพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดป่าอดุลยารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการลงนามในโฉนดที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเดิมที่มีชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคเปลี่ยนเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด

0: ป่าอดุลยารามนะครับโดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนานายอนันตชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายโกวิทแสงสากลทนายความวัดป่าอดุลยารามร่วมเป็นสักขีพยานครับ
1: โอนเป็นที่วัดผู้ให้สัญญานายเฮียงพิมพ์ศรีผู้รับสัญญาวัดป่าอดุลยารามเนื้อที่21ไร่3งาน61ตารางวาลงชื่อนายกงสุวัฒน์เจตุเทือกเจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานที่ดินหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นสำนักพุทธเป็นทางท่านนายอำเภอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตลอดถึงกรมที่ดินนะครับเราได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วครับในวันนี้ครับ
0: จากนั้นนะครับเจ้าพนักงานที่ดินก็ได้นำโฉนดฉบับจริงนะครับถวายแก่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามก่อนที่จะทำบันทึกส่งมอบให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลตามขั้นตอนครับซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดฉากข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดป่าอดุลยารามกับกลุ่มทายาทของผู้บริจาคที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นสังคมที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากมาตลอดช่วง1เดือนที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุที่มีการกระทบกระทั่งแล้วก็มีกลุ่มบุคคลเนี่ยบุกนำท่อปูนมาวางปิดทางเข้าออกวัดครับซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุก็ย้ำนะครับว่าโดยหลักของกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ที่มีการบริจาคเมื่อปี2533แล้วแต่การดำเนินการลงนามในวันนี้เป็นการเติมเต็มขั้นตอนทางเอกสารให้สมบูรณ์ 100%ซึ่งการได้รับโฉนดที่ดินฉบับจริงในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการคืนความเป็นธรรมและความสงบสุขให้กับทางวัดและชุมชนรอบข้างอย่างเป็นทางการขณะที่หลวงพ่อพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนะครับก็ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณส่วนราชการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมมีการช่วยเหลือวัดมาจนสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดป่าได้อย่างสมบูรณ์ในครั้งนี้ครับ
2: ไปดูอีกกรณีพิพาทนะคะกรณีพื้นที่สาธารณะ188ไร่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นประเด็นร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์และก็แนวเขตที่ดินนะคะล่าสุดในงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเตรียมลงพื้นที่รังวัดที่ดินอีกครั้งเดือนหน้าค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขเนื้อที่188ไร่เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงตรวจสอบสภาพพื้นที่และเอกสารหลักฐานสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านหมู่1บ้านหัวเวียงและชาวบ้านได้ไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายขอให้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขโดยผู้ร้องตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เหมืองแร่เก่าและพบข้อมูลเนื้อที่เดิมแตกต่างจากพื้นที่ปัจจุบันซึ่งต้องการให้ตรวจสอบหลักฐานการครอบครองการออกเอกสารสิทธิ์และแนวเขตย้อนหลังขณะที่นายสมเพชรวงศาอดีตสจ.เชียงรายเขตเวียงป่าเป้าซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินบางส่วนที่มีการร้องเรียนชี้แจงว่าเขาทำประโยชน์ในที่ดินตั้งแต่ปี2508โดยซื้อต่อจากชาวบ้านและมีเอกสารหลักฐานการครอบครองต่อมาเมื่อนำไปดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์พบว่าเนื้อที่ลดลงจากเดิมประมาณ16ไร่เศษเหลือประมาณ10ไร่2งานจากนั้นปี2541นายสมเพชรได้ซื้อที่ดินดังกล่าวต่อและสละพื้นที่บางส่วนไปใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ส่วนรวมโดยเฉพาะการนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรและยินดีให้ตรวจสอบซึ่งการลงพื้นที่รังวัดและตรวจสอบแนวเขตอย่างชัดเจนจะเป็นแนวทางที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงและสร้างความกระจ่างให้กับทุกฝ่ายได้ทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าพื้นที่ส่วนใดมีการบุกรุกหรือมีการกระทำผิดตามข้อร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะลงพื้นที่ตรวจสอบและรังวัดที่ดินอีกครั้งในวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศในสภาเมื่อวานนี้กันหน่อยหลังจากที่ทางเลขาธิการกกต.เนี่ยได้เข้าไปชี้แจงการปฏิบัติงานของกกต.แต่ว่าบรรดาส.ส.เองก็มีการถกเถียงแล้วก็มีการถามกันในเรื่องของการเสนอชื่อในเรื่องของการทุจริตสว.ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:21 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับช่วงนี้มาดูบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับที่เลขาธิการกกต.เข้าไปชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.นะครับแต่ว่าก็ถูกส.ส.พรรคประชาชนซักถามในประเด็นการเลือกส.ว.โดยมีการพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับก็ทำให้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเองก็ลุกขึ้นประท้วงจนต้องมีการควบคุมการอภิปรายกันตลอดการประชุมครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะครับได้เข้าสู่วาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เป็นผู้ชี้แจงซึ่งเนื้อหาครอบคลุมผลการงานเลือกขออภัยครับผลการเลือกสว.การสืบสวนไต่สวนไปจนถึงภารกิจปี2568ที่ต้องรับศึกการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับทางด้านส.ส.ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนก็มุ่งเป้าไปที่ประเด็นการเลือกสว.และการแถลงข่าวส่งฟ้องคดีหัวสว.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งนายภริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นอภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการชุดที่26ที่ไม่ถูกนำมาพิจารณาพร้อมกับพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยนะครับว่ามติของกกต.ขัดต่อหลักกฎหมายและหลักฐานเชิงประจักษ์จนอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งคำอภิปรายดังกล่าวนะครับก็ทำให้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงทันทีนะครับแล้วก็ย้ำกลางที่ประชุมว่าเป็นการอภิปรายที่กล่าวหาให้พรรคเสียหายไม่ตรงกับวาระรายงานของกกต.แล้วก็ยังนำความลับทางราชการมาเปิดเผยอีกด้วยทางด้านของท่านประธานนะครับนายโสพลสารัมประธานในที่ประชุมก็ได้วินิจฉัยตักเตือนให้ผู้อภิปรายระมัดระวังและกล่าวหาเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้และไม่ควรนำความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินว่าผิดหรือไม่จึงทำให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ครับซึ่งตลอดการอภิปรายการรายงานของกกต.นะครับก็ยังคงเกิดการประท้วงขัดจังหวะกันเป็นระยะนะครับระหว่างพรรคภูมิใจไทยและก็พรรคประชาชนซึ่งก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการสลับตัวประธานเป็นนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1และนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2เข้ามาควบคุมการประชุมแล้วก็ตามครับ
1: ส่วนในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะกกต.ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีมีมติ 4-3 ไม่รับเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกเอกสารชี้แจงว่าเรื่องมีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.ว่าจากการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่4/2569เมื่อวันที่12 มกราคม 2569พบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง4-3ไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายตามสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568ทั้งนี้ในที่ประชุมกกต.ได้มีการอภิปรายว่าขณะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.มาจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36จึงยังไม่ขอรับสำนวนและสรรพเอกสารทั้งปวงมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยรายงานการประชุมดังกล่าวไม่มีการกล่าวถึงหรือเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือเส้นเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับไว้พิจารณาประกอบกับในระหว่างที่มีการประชุมเพื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.จำนวน11ครั้งไม่มีกรรมการการเลือกตั้งท่านใดร้องขอให้นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568มาประกอบการพิจารณาแต่ประการใด
0: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับได้จัดการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี2569ครับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยความมั่นคงในทุกรูปแบบนายรัชกรณภาพรพิพัฒน์รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี2569ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะนะครับหรือว่า Tabletop Exercise CMEX TTX 26ครับ พื่อซักซ้อมการประสานงานและก็เตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือภาวะวิกฤตและภัยคุกคามในรูปแบบผสมสำหรับการฝึกวันแรกนะครับก็จะเป็นการบรรยายเรื่องแนวคิดการฝึกการบริหารวิกฤตการระดับชาติประจำปี2569เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการฝึกบทบาทของหน่วยงานและแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ร่วมกันก่อนเข้าสู่การอภิปรายในหัวข้อการผนึกกำลังระดับชาติเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบผสมจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในภาวะวิกฤตโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโดยผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้นำเสนอการบูรณาการแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและการระดมสรรพกำลังเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินระดับชาติขณะที่ผู้แทนของกองทัพอากาศก็ได้นำเสนอแนวทางการรับมือภัยคุกคามจากเทคโนโลยีอุบัติใหม่โดยเฉพาะการต้านทานและการตอบโต้ระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนและก็เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านของผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้ร่วมอภิปรายเรื่องยุทธศาสตร์การสื่อสารภาครัฐในภาวะวิกฤตการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือว่า JIC ตลอดจนการรับมือสงครามข้อมูลข่าวสารทั้งภาวะข้อมูลข่าวสารท่วมท้นและสื่อปลอมแปลงด้วยเทคโนโลยีหรือว่า Deepfake ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนและก็ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ส่วนในวันนี้นะครับ17กันยายนก็จะมีการทบทวนสถานการณ์และก็ภารกิจการฝึกปฏิบัติกลุ่มอย่างต่อเนื่องและการประเมินผลทันทีหลังการฝึกโดยวิทยากรผู้ประเมินและวิทยากรประจำกลุ่มก็จะร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติข้อสังเกตและก็ประเด็นที่ควรปรับปรุงก่อนสรุปผลและก็ปิดการฝึกครับทางนี้การฝึกในครั้งนี้ก็จะช่วยเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงสาธารณสุขการข่าวการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลและก็ไซเบอร์ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับระบบบริหารวิกฤตการณ์ของประเทศให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกับคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำแผนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถของ SME และการปรับกติกาการค้าใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ KBTG Techtopia Human of Tomorrow โดยระบุว่าภาครัฐเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศทั้งทักษะบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความท้าทายทั้งภูมิรัฐศาสตร์การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงสร้างประชากรสูงวัยและเทคโนโลยีโดยภาครัฐจะเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบบูรณาการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายยกระดับ SME สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายย่อยเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของรายใหญ่แก้ปัญหารายได้กระจุกตัวนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขาเข้าจากการท่องเที่ยวแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจผู้มาเยือนดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้เข้ามาทำงานในประเทศส่วนด้านเศรษฐกิจขาออกรัฐบาลจะใช้เวทีระดับภูมิภาคขับเคลื่อนความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ชาติสมาชิกใช้กฎกติกาและระบบการชำระเงินดิจิทัลร่วมกันขยายโอกาสไปยังประชากรกว่า600ล้านคนรวมถึงเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีเจาะตลาดส่งออกใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
0: ทุกวันนี้เรามีการสั่งของซื้อของมีการส่งของกันนะครับหลายๆคนเนี่ยก็กังวลว่าบางทีข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์หรือว่าที่อยู่ของเราเนี่ยจะไปอยู่บนหน้าพัสดุใช่ไหมครับแต่ว่าทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะครับได้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ PDPCผลักดันระบบ DID นะครับซึ่งก็คือรหัสจัดส่งดิจิทัลเพื่อใช้ในการจ่าหน้าซองนะครับหวังเพื่อจะแก้ปัญหาสแกมเมอร์ล้วงข้อมูลส่วนบุคคลนำร่องใช้ไปแล้วนะครับก็คาดว่าจะเปิดบริการได้อย่างเต็มรูปแบบในปี2570ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคส.และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ได้ร่วมการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการข้อมูลของประเทศให้มีความปลอดภัยนะครับผ่านการพัฒนาระบบรหัสจัดส่งดิจิทัลหรือว่า DID นะครับเพื่อจะเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลจากหน้าซองพัสดุให้เป็น QR code แล้วก็รหัสผสมผสานระหว่างตัวอักษรและตัวเลขรวม6หลักเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญไม่ให้ไปปรากฏอยู่บนหน้ากล่องพัสดุอย่างเปิดเผยลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบซึ่งปัจจุบันนี้นะครับไปรษณีย์ไทยเองก็เริ่มทดสอบระบบภายในแล้วก็มีการปักหมุดพิกัดตำแหน่งที่อยู่ร่วมกับบุคลากรในสังกัดกว่า 24,000 คนและก็ตั้งเป้าหมายว่าจะจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน3เดือนก่อนที่จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในช่วงไตรมาสแรกของปี2570ก็คือปีหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DID และซูเปอร์แอปของไปรษณีย์ไทยครับทั้งนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับจะใช้ระบบการจัดส่งรูปแบบเดิมควบคู่ไปกับระบบใหม่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยปรับตัวได้อย่างไร้รอยต่อแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะให้ระบบนี้เป็นมาตรฐานใหม่ของการบริการขนส่งพัสดุทั้งในภาครัฐและก็ภาคเอกชนต่อไปด้วยครับ
1: นอกจากนี้นะคะไปรษณีย์ไทยยังผนึกกำลังสถานสวภาสภากาชาดไทยค่ะด้วยการสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกเปิดตัวโครงการ Venom Express Thailand ในการส่งงูพิษเพื่อการแพทย์ค่ะบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดผนึกกำลังกับสถานสวภาสภากาชาดไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อเปิดตัวโครงการ Venom Express Thailand โครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยภายใต้แนวคิดพัสดุนี้มีเขี้ยวเพื่อยกระดับบริการ EMS ส่งด่วนสู่ภารกิจสำคัญในการลำเลียงงูพิษมีชีวิตเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัดทั่วประเทศเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยเริ่มนำร่องรับมอบงูพิษจากอาสาสมัครที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีส่งตรงถึงสถานสวภาเป็นที่แรกภายในงานมีการสาธิตกระบวนการดำเนินการส่งมอบงูพิษเพื่อการแพทย์ซึ่งขับเคลื่อนด้วย3กลยุทธ์หลักได้แก่ Postman Cloud โดยใช้ศักยภาพเครือข่ายการขนส่งอันครอบคลุมเพื่อต่อยอดบทบาทผู้นำด้าน Medical Logistics สู่ภารกิจสาธารณสุขเพื่อประชาชนชาวไทยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อควบคุมกระบวนการขนส่งงูพิษมีชีวิตด้วยระบบที่รัดกุมรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดตลอดทุกเส้นทางและเปิดเส้นทางสายพันธุ์งูพิษติดตามภารกิจลำเลียงงูพิษจากทั่วประเทศสู่สถานสวภาตั้งแต่ขั้นตอนการบรรจุการเคลื่อนย้ายจนถึงการส่งมอบเพื่อกระบวนการผลิตชีววัตถุทางการแพทย์ด้านนางสาวปิลันธนีสุวรรณบุพภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจและการตลาดบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าการขนส่งนี้บริหารจัดการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงความเสี่ยงทั้งหมดถูกควบคุมและจัดการเรียบร้อยแล้วจึงเป็นการขนส่งเฉพาะทางที่แตกต่างจากการขนส่งพัสดุทั่วไปอย่างสิ้นเชิงการจัดส่งไม่ใช่บริการสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ต้องดำเนินการโดยบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีการรับรองและผ่านการอบรมตามเกณฑ์ความปลอดภัยที่กำหนดขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้อำนวยการสถานสวภาสภากาชาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการผนึกกำลังในครั้งนี้ทำให้สถานสวภาได้รับสารตั้งต้นพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์ครอบคลุมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นงูเห่างูจงอางงูแมวเซางูกระปะและงูเขียวหางไหม้เพื่อนำมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นเซรุ่มแก้พิษชนิดจำเพาะสายพันธุ์ช่วยสร้างความมั่นคงทางเวชภัณฑ์ส่งต่อโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัดได้อย่างทันท่วงทีและยกระดับสาธารณสุขไทยได้อย่างยั่งยืน
0: ไปดูอีกหนึ่งงานนิทรรศการที่จะช่วยกระตุ้นความรู้สึกความสำนึกของเรานะครับเพื่อเป็นการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับ
1: ค
0: ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดนิทรรศการคอร์รัปโทเปียมหานครคอร์รัปชันครับเพื่อเป็นการปลุกกระแสสังคมไทยไม่ให้ชินชาและก็เพิกเฉยต่อการทุจริตครับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.นะครับได้จัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการคอร์รัปโทเปียมหานครคอร์รัปชันและเวทีเสวนาสาธารณะคอร์รัปโทเปียฟอรัมภายใต้แคมเปญประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิเพราะการทุจริตคอร์รัปชันจนชินชาครับโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกระหว่างปัญหาการทุจริตและการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังตรวจสอบและก็กล้าที่จะปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบครับซึ่งภายในงานนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาทินางสาวพรประภัยกาญจนรินทร์ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญนะครับว่าการทุจริตเปรียบเสมือนอาชญากรรมที่ริดรอนสิทธิของประชาชนเนื่องจากการกอบโกยงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีก็คือการพรากสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับขณะที่ทางด้านของนายบรรยงพงพาณิชย์กรรมการและกรรมการบริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ได้เรียกร้องให้ประชาชนไม่ยอมจำนนต่อความเคยชินและก็ปัญหาคอร์รัปชันและร่วมกันสร้างกลไกตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็ขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมถึงคุณผู้ชมที่สนใจด้วยนะครับมาร่วมการสัมผัสประสบการณ์ในที่เทศกาลคอรัปโทเปียที่จัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายน2569ณชั้น3หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับก็ไปร่วมงานกันได้ครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบุกทลายขบวนการ call center หลอกลวงคนญี่ปุ่นคาคฤหาสน์หรูย่านบางบอนนะคะโดยรวบคนต่างชาติได้14คนคนไทย1คนพร้อมของกลางชุดข้าราชการตำรวจตราโลโก้ปลอมได้จำนวนมากค่ะพลตำรวจตรีพันธนานุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูที่ตั้งอยู่ในซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครโดยการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีพลเมืองดีแจ้งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าพบชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านเป็นจำนวนมากมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนเข้าไปตรวจสอบและพบว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยจากการตรวจค้นในพื้นที่คฤหาสน์พบว่าตามห้องต่างๆมีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนโดยบริเวณชั้น2เป็นห้องทำงานที่เอาไว้ต่อสายโทรศัพท์โทรหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งจะแปะสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นรวมทั้งมีห้องที่มีชุดตำรวจที่แปะโลโก้ตำรวจสถานีต่างๆของประเทศญี่ปุ่นแขวนอยู่เต็มราวและจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าบอสชาวจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังดังกล่าวโดยเช่ามานานกว่า1ปีในอัตราค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาททั้งนี้ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนในจำนวนนี้เป็นคนไทย1คนส่วนอีก14คนเป็นชาวต่างชาติประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันเมียนมาและจากการตรวจสอบยังพบว่าผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อและมุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักขณะที่บอสชาวจีนเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติและในส่วนของของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เบื้องต้นนั้นประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งด้วย
2: คือถามว่าเคยจับกุมมาก่อนไหมเคยมีจับกุมมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้จริงๆในอดีตเนี่ยที่ผ่านมามันก็มีลักษณะแบบนี้ในประเทศไทยเช่นกันแต่ว่าผมยืนยันว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับต่างประเทศครับ
3: เหย
2: ื่
3: อที
2: ่
3: โดนหลอกก
2: ็
3: ค
2: ือ
3: เป็นคนญ
2: ี่
3: ป
2: ุ่
3: น
2: ใช่ครับสำหรับเคสนี้คนญี่ปุ่นล้วนๆเลยครับครับ
4: ท่านครับถามในกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบเคส ID ในไทยเลยเราจะดำเนินการยังไงได้บ้าง
2: คือสำหรับเคส ID ในไทยถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ไม่เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีลักษณะแบบนี้ที่ไทยนะครับแต่มันก็จะไปผิดเรื่องของพฤติการในการหลอกต่างๆเราก็จะต้องคงจะต้องประสานญี่ปุ่นแล้วก็ส่งเป็นรายงานการสืบสวนไปให้กับญี่ปุ่นเพื่อให้ญี่ปุ่นเนี่ยไปตรวจสอบของตัวเองแล้วก็อาจจะมีการดำเนินการร่วมกันแล้วก็ส่งตัวหลังจากที่ผู้ต้องหาเหล่านี้เนี่ยกระทำความผิดในเมืองไทยในข้อหาใดก็ตามแต่เราก็จะมีการดำเนินคดีจนเสร็จสิ้นในการรับโทษในไทยก็จะมีการผลักดันออกแล้วก็ไปดำเนินคดีที่ประเทศเหล่านั้นต่อไปครับ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อมีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่หลายๆคนรอจะใช้ปลายปีนี้อยู่มีสัญญาณว่าจะเลื่อนนะครับแต่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:43 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะพักเบรกไปเมื่อกี้ผมโปรยไปว่าเรื่องของไทยช่วยไทยจะเลื่อนอันนี้ขอแก้ไขนะครับคุณผู้ชมโครงการที่จะเลื่อนเนี่ยก็คือไทยเที่ยวไทยนะครับสำหรับรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus นะครับล่าสุดก็ได้มีการเลื่อนนะครับจากเดือนพฤศจิกายนปี2569นี้ที่หลายๆคนรอจะใช้กันอยู่เลื่อนไปช่วงเมษายนปีหน้า2570นะครับเพื่อเป็นการหลีกทางให้กับโครงการไทยช่วยไทย Plus หวั่นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนเนี่ยเนื่องจากว่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย Plus เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศขณะนี้มีแนวโน้มที่จะมีการเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจากเดิมนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยวันที่1ตุลาคมนี้ออกไปเป็นเริ่มต้นนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าในช่วง low season ประมาณช่วงเดือนเมษายน2570แทนครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่ามีการหารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระดับกระทรวงและก็ผู้ประกอบการโรงแรมนะครับมีความเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ว่ามีความเห็นแย้งในเรื่องของช่วงเวลาโดยเห็นว่าไม่ควรจะอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นที่จะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆก็มีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติซึ่งก็จะทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณในช่วงดังกล่าวเนี่ยได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่และก็น่าเสียดายงบประมาณที่วางเอาไว้ครับซึ่งโครงการไทยเที่ยวไทย Plus วางกรอบวงเงินงบประมาณไว้อยู่ที่ 4,000 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์นะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุดไม่เกิน5คืนพร้อมกับแจกคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายสัดส่วน50/50แบ่งเป็นเมืองหลักเนี่ย 1,500 บาทต่อวันแล้วก็เมืองรอง 2,000 บาทต่อวันกำหนดการเดิมที่จะให้เริ่มต้นเดินทางท่องเที่ยวกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ลากยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้า2570ซึ่งก็มีช่วงการงดใช้สิทธิ์ด้วยนะครับแบ็คก็คือ back out period นะครับหลีกเลี่ยงในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่15ธันวาคม2569ถึง15มกราคม2570อันนี้คือแผนของโครงการเดิมนะครับซึ่งมีความกังวลว่าหากดำเนินโครงการแบบเว้นระยะหรือว่าเว้นช่วงฟันหลอแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่ต่อเนื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ซึ่งจากการหารือเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นควรให้รวบยอดไปจัดทำทีเดียวนะครับหลังจากที่พ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจและที่สำคัญหากทำโครงการเนี่ยก็จะไปซ้ำซ้อนกับโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่จะมีการต่ออายุของโครงการออกไปด้วยซึ่งก็จะทำหน้าที่กระตุ้นเศรษฐกิจและก็การเดินทางของประชาชนไปก่อนจนถึงสิ้นปีนี้ครับ
1: ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ชูเศรษฐกิจฮาลาลสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะจังหวัดภูเก็ตแถลงข่าวเตรียมจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่อันดามันและชุมชนที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมไทยมลายูควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฮาลาลและสนับสนุนผู้ประกอบการโดยการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ไทยมลายูผ่านภาษาการแต่งกายอาหารวิถีชีวิตและประเพณีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้ประชาสัมพันธ์สินค้าเพิ่มช่องทางการตลาดและต่อยอดธุรกิจควบคู่กับการส่งต่อองค์ความรู้และคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ภายในงานจะมีทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะคะแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าสินค้าจากผู้ประกอบการหลากหลายประเภทตลอดจนกิจกรรมด้านอาหารศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตจังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: พาไปเที่ยวกันต่อนะครับแต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้อยู่นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเปิดมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครครับเขารวบรวมของดีจากหลากหลายจังหวัดนะครับเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและก็เกษตรกรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยครับโดยท่านรองผู้ว่านครศรีธรรมราชนะครับบอกว่างานในปีนี้เนี่ยก็มีผู้ประกอบการจากหลากหลายจังหวัดนะครับนำสินค้ามาจำหน่ายกว่า100รายทั้งจากในจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแล้วก็ยังมาจากชุมพรพัทลุงสงขลาสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีนครสวรรค์สมุทรสาครรวมถึงจังหวัดตรังด้วยครับภายในงานก็มีการจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงสินค้าราคาประหยัดจากร้านธงฟ้ากิจกรรมส่งเสริมการขายและก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีตลอดการจัดงานด้วยครับซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวไปร่วมชมร่วมชิมร่วมช็อปแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงผลิตผลทางการเกษตรกันได้นะครับภายในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครงานเขาจัดระหว่างวันที่15ถึง24กันยายนนี้ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างรายได้ให้ชุมชนและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
1: ส่วนที่ขอนแก่นนะคะททสำนักงานขอนแก่นชวนไปร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองในอ้อมโอบภูเขาอำเภอเวียงเก่าเมืองโบราณในหุบเขาที่มีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบถึง5สายพันธุ์นะคะผ่านทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์ติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: วันแห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติและหัวใจชุมชนของทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
3: เติมนี่ก็แล้วแต่สูตร
4: กินกับผมนะครับร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับ
2: เริ่มต้นด้วยการนั่งดริปกาแฟมือท่ามกลางธรรมชาติปลุกพลังก่อนเดินทางแล้วเข้าป่าอาบธรรมชาติด้วยรถไถชุมชนและทันทีที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเสียงนกร้องใบไม้ไหวและอากาศบริสุทธิ์ช่วยให้หลายคนรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวัน
5: จะได้ทำงานเต็มที่ค่ะ
2: เส้นทางบางแห่งพาเราเดินลัดเลาะผ่านลำธารน้ำตกหรือป่าดิบเขาที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่แม้วันนี้น้ำตกจะมีน้ำน้อยแต่จากที่ที่ธรรมชาติอันซีนป่าปิดสู่น้ำตกทัพพญาเสือยังเป็นที่ให้ค้นหาความสุขที่สวยงามและยังอิ่มท้องด้วยข้าวป่าของจริงในห้องอาหารธรรมชาติ
5: ใส่ใบบัวไปด้วยกัน
6: โอ้แล้วก็มีปลานะคะ
5: พอดีเราก็มีครกมานะคะ
7: ก็อาจจะผิดอาจจะผิดคาดนิดนึงที่ว่าน้ำตกมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่อ่ะมันก็เป็นน้ำตกบางๆเพราะว่าอาจจะฝนแรงนิดนึงแต่ก็ตั้งใจมาครับขับรถมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นมาถึงที่นี่ก็ดึกๆ5 ทุ่มแล้วก็กางเต็นท์นอนที่ไร่นะ
8: ใช่
7: แล้วก็ตอนเช้าก็ไปดูผา
8: ผาชมตะวัน
7: ผาชมตะวันก็เป็นธรรมชาติอากาศกำลังดีครับไม่หนาวมาก
9: ถูกชวนมาแล้วเป็นยังไงผิดหวังไหม
8: ผมก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนชอบไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้ครับพอเรามาได้เรียนรู้ว่าที่นี่มีรอยไดโนเสาร์นะผมก็ตื่นเต้นดีครับว่าเป็นยุคสมัยล้านร้อยล้านปีก่อนใช่ครับ
9: จะกลับมาอีกไหม
8: มาครับถ้ามีโอกาส
7: แล้วได้เก็บความรู้ด้วยพี่ฮอตก็มีการอธิบายนะว่ามันมาจากแผ่นดินมันยกตัวทำให้เราเจอกระดูกไดโนเสาร์อะไรนะครับก็ที่นี่ก็เลยน่าสนใจ
2: อำเภอเวียงเก่าเมืองในหุบเขาภูเวียงเมืองโบราณที่มีความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยามีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเป็นแหล่งที่พบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกถึง5สายพันธุ์ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายบอกเล่าถึงมนต์เสน่ห์ของเมืองในอ้อมโอบภูเขาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี จากความเป็นธรรมชาติของเทือกเขาภูเวียงจึงเกิดเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและเรียนรู้หุบเขาแห่งไดโนเสาร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นจัดเส้นทางท่องเที่ยวปีละหนึ่งครั้ง
4: นอกจากเรื่องไดโนเสาร์นะครับที่นี่ยังมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผาชมตะวันนะครับไปชมทะเลหมอกไปชมแสงแรกหุบเขาแห่งไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ยังมีน้ำตกตาดฟ้าที่สวยงามนะครับมีเส้นทางเดินป่าถ้ำสุริยันจันทานะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางเดินตามรอยไดโนเสาร์ก็มีนะครับมันมีหลายช้อยให้เลือกครับแล้วก็ยังผสมผสานวิถีชุมชนอีกนะครับถ้าชอบแบบแนวท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับก็มีให้เลือกนะครับซึ่งวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยก็ให้บริการนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจชอบแนวไหนชอบผสมผสานออกแบบได้หมดเลยครับ
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนสู่มิติใหม่ที่ได้รับการนิยมสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยววิถีไทยและท่องเที่ยวชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการเรียนรู้ท้องถิ่นผ่านเรื่องราวความหมายในการออกเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงวางกลยุทธ์ผลักดันและพัฒนาการตลาดให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวในแง่มุมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตสร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นก่อให้เกิดความสุขทั้งคนในชุมชนและแขกผู้มาเยือนอย่างยั่งยืนอำเภอเวียงเก่าจึงน่าจะตอบโจทย์ในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแตกต่างและน่าประทับใจได้เป็นอย่างดีชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานจากอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
10: ปลาลายเสือ ปลาลายเสือ
0: จากเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับพาคุณผู้ชมไปดูผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฝนตกในภาคเหนือค่อนข้างเยอะอย่างที่น่านเองก็มีดินทรุดตัวนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเองก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วนะครับไปติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวพร้อมคันนี้ก็ยังได้กำชับเร่งให้ประเมินความเสี่ยงแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมกับวางแผนการจัดการเรียนการสอนชั่วคราวด้วยครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอศรีภูมิจังหวัดท่าขออภัยครับตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเพื่อติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ดินทรุดตัวและการเกิดรอยแยกภายในโรงเรียนนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อบริเวณอาคารโรงอาหารร้านสหกรณ์สระว่ายน้ำและอาคารเรียนอนุบาลรวมถึงพื้นที่ใกล้แนวดินสไลด์ที่มีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวของมวลดินเพิ่มเติมครับโดยทางจังหวัดน่านก็ได้ออกคำสั่งห้ามเข้าแล้วก็ให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับได้แก่อาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขณะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วเองก็ได้ออกประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับพร้อมกับจัดทำโซนนิ่งและก็กั้นเขตห้ามเข้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากสภาพเนื้อดินยังมีความเสี่ยงต่อการสไลด์เพิ่มเติมสำหรับการจัดการเรียนการสอนนะครับเบื้องต้นทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการแบบรูปแบบออนแฮนด์นะครับโดยครูผู้สอนจัดทำใบงานให้นักเรียนขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมและก็ความปลอดภัยของนักเรียนครับทางนี้จังหวัดน่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็โรงเรียนจะร่วมกันจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวในระยะเวลา6เดือนพร้อมกับประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.เพื่อพิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหรือว่าอาคารน็อกดาวน์เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระยะต่อไปและก็เสนอของงบประมาณเพื่อหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในระยะยาวด้วยครับเอาไปฟังเสียงเรื่องนี้จากท่านผู้ว่าน่านกันหน่อยครับ
12: ระยะเร่งด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากทางคุณครูเองแล้วก็ทางผู้ปกครองเองก็มีความกังวลถึงแม้ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เราประเมินแล้วเนี่ยว่ายังไม่สไลด์ยังไม่ถล่มตอนนี้หรอกแต่คุณครูก็ยังกังวลอยู่ผู้ปกครองก็กังวลอยู่ในการที่จะส่งลูกหลานมาเราก็ได้พูดคุยกับทางท่านผอ.ว่าเราจะทำแผนในการที่จะย้ายการเรียนการสอนไปที่อาคาร ของอบต.นะครับซึ่งจะอยู่ที่สนามกีฬาของหมู่บ้านเป็นอาคารในความดูแลของอบต.ตรงนั้นเนี่ยอบต.จะใช้งบประมาณของอบต.ในการปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคารเรียนให้เป็นโรงอาหารนะแล้วก็จะเพิ่มห้องน้ำเข้าไปนะครับโดยใช้งบประมาณของอบต.เพราะนั้นในช่วงตั้งแต่ตอนนี้จนถึง6เดือน
0: ทางนี้นะครับจังหวัดน่านก็จะเร่งสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์และก็แนวทางการดำเนินงานพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินต่อไปได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
1: ส่วนเอลนีโญนั้นนะคะอาจจะส่งผลกระทบให้ฝนทิ้งช่วงแล้วก็เกิดภาวะขาดแคลนน้ำเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็เลยเร่งเชื่อมโยงเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยพร้อมกระตุ้นเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้วางแผนการใช้น้ำและขึ้นทะเบียนเพาะปลูกให้ถูกต้องเพื่อความมั่นคงในอาชีพและพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศนะคะติดตามได้ในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
11: บรรยากาศที่สำนักงานเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกรทยอยเดินทางเข้ามาปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่เป็นปัจจุบันการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลตามปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะสถานการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลให้ฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยจะทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูง2อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30และอำเภอเดชอุดมรวม11ตำบลขณะที่มีพื้นที่เสี่ยงปานกลาง7อำเภอและพื้นที่เสี่ยงน้อย16อำเภอข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกร